0: 11 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ14นาฬิกา10นาทีวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
2: ด้านนายปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัดแรกโดยจะประชุมทั้งหมด4ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
5: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่าขณะนี้ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตามวาระที่ทราบกำหนดการล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อผิดพลาดและรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความเชี่ยวชาญส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นยืนยันว่ามีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการตรวจสอบพิรัดกุมแม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
6: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับ
5: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ

0: ขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายใน
1: นายพัฒนาปรองพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1/2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มอบให้กลุ่มควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณ30-40%มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาจำเพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสฮันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นฤมลอุดมพรรายงาน
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
0: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น เพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
0: สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันชนิดอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์2นักเทนนิสหนุ่มไทยช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวเบอร์รี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-3และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านชนิดอาชีพหญิง W15หญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1หัวชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2-0เซต 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ7ต่อ5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2ต่อ1เซต6ต่อ0 4ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงนาสา4ต่อ2เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Center ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก BWF World Junior Championship 2026แทนที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
9: 1นาทีกับกปท.
0: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรือมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรือไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรือหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรือมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
5: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อทรงลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
13: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Thank you.

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พเปพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพเปธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพเปธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพเปสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพเปธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ต
0: ติยัพเปสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพเปสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิ

เมสิข้าปะดังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิยินมานิปันยินานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะมัยยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนับยังสรณะมันนาปาทังพันนามาเสง

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเสน
1: บุตโตเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวรัง

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

งฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ก็เป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว้
0: วันศุกร์

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบดขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นตถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสตร์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นเวลา 14:30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เจริญแต่เนื้อพระพุทธภาษิตอัปสุตายังปุริโสบริบัตโดวะชีรติมังสานิตาสะวัฏฐันติปัญญาตาสะนะวัฏฐติแปลความว่าบุคคลนี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่อธิบายความในพระคาถานี้คำว่าบุคคลนี้ท่านหมายเอาพระโลลุทายีผู้เป็นเจ้าของเรื่องอันเป็นเหตุให้พระศาสดาตรัสพระภาษิตนี้ท่านเป็นผู้มีการศึกษาน้อยรู้น้อยแต่เที่ยวอวดตนเสมือนเป็นผู้รู้มากจึงถูกตำหนิจากพระศาสดาพระโลลุทายีมิได้เป็นปราชญ์แต่ทำตนเสมือนปราชญ์ยกตนขึ้นเสมอปราชญ์เมื่อถูกขอร้องให้ทำหน้าที่อย่างปราชญ์ก็ทำไม่ได้เมื่อควรกล่าวอย่างหนึ่งก็ไปกล่าวเสียอีกอย่างหนึ่งคนฉลาดกับคนโง่มีต่างกันอยู่หลายอย่างอย่างหนึ่งคือคนฉลาดแม้รู้มากก็ทำประหนึ่งว่ารู้น้อยมีความถ่อมตนเป็นนิสัยส่วนคนโง่รู้น้อยก็ทำเป็นรู้มากโบราณท่านว่าปี๊บเปล่าตีเสียงดังส่วนปี๊บเต็มตีไม่ดังบัณฑิตย่อมกล่าวสิ่งที่ควรกล่าวในการที่ควรคนใดอวดรู้คนนั้นไม่รู้คนใดอวดมีคนนั้นจนอย่างไรก็ตามคนมีการศึกษาน้อยหากปฏิบัติตนดีก็น่ารักน่านับถือกว่าคนมีการศึกษามากแต่ปฏิบัติตนไม่ดีส่วนผู้มีการศึกษามากด้วยปฏิบัติตนดีด้วยย่อมได้รับการยกย่องทั้งสองด้านคือทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติการศึกษาที่สมบูรณ์นั้นคือการประพฤติตนดีตามที่เรียนรู้และการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรืออย่างน้อยแก่ตนเองผู้มีการศึกษาและเรียนรู้มากแต่ไม่ได้ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่สภาพหรือฐานะของตนมิได้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใครไม่เรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาอันสมบูรณ์อันหนึ่งผู้มีการศึกษาสมบูรณ์นั้นท่านว่าต้องมีความสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวคือมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อความตั้งตัวได้ในทางโลกไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมดีเพื่ออยู่เป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนใจและเป็นตัวอย่างอันดีของบริวารชนและอนุชนในสังคมของคนที่สมมุติตนเองว่าเจริญแล้วแต่ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งจนสางไม่ไหวอยู่ก็เพราะสังคมเรายังขาดคนที่มีการศึกษาสมบูรณ์นี้เองเข็มทางการศึกษาไม่ควรมุ่งเพื่อประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่ควรมุ่งเพื่อการปฏิบัติชอบและเพื่อความเป็นคนดีอีกด้วยสำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อมีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมากขึ้นควรปลูกฝังคนหนุ่มของเราให้ศึกษาหรือเลือกศึกษาวิชาที่ตรงกับอุดมคติในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชาติในวิถีทางที่ตนถนัดมากกว่าจะล่อให้คนหนุ่มของเราศึกษาในแขนงที่จะสามารถหาเงินได้มากและรวดเร็วชาติของเราจะพัฒนาไปได้ไม่มากนักถ้าเราไม่พัฒนาคนของเราให้มีใจเห็นแก่ส่วนรวมเสียก่อนจริงอยู่การศึกษาเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแต่การศึกษาอันไม่สมบูรณ์นั้นทำให้คนไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นจะกลับมาทำลายเกียรติในบ้านปลายเปรียบเหมือนผ้าเหลืองเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแห่งพระแต่พระที่ไม่มีศีลธรรมขาดการสำรวมเยี่ยงสมณะที่ดีการห่มผ้าเหลืองนั้นเป็นการทำลายเกียรติของตนลงโดยไม่ต้องสงสัยการศึกษาดีความประพฤติดีและการนำความเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดไม่ควรให้แยกกันหรือขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งฟรานซิสเบคอนได้กล่าวว่าการใช้เวลาเรียนมากเกินไปคือความเฉื่อยชาของมนุษย์แต่การนำเอาความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์คือเครื่องประดับอันล้ำค่าของบุคคลสำหรับฟรานซิสเบคอนนั้นเป็นนักประพันธ์และนักปรัชญาชาวอังกฤษมีชีวิตอยู่ระหว่างปีคศ1561ถึง1626ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าคนเรามิได้เกิดมาเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียวมีหน้าที่อย่างอื่นจะต้องทำอีกมากจึงไม่น่าจะใช้เวลาเรียนหนังสือให้นานเกินไปจนเวลาของชีวิตหมดไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันอย่างไรก็ตามเบคอนยอมรับว่าการนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น เป็นเครื่องประดับกายอันล้ำค่าของบุคคลจะเห็นได้ว่าการมีความรู้อย่างเดียวหาสำเร็จประโยชน์แต่ประการใดไม่เหมือนเครื่องประดับที่ยังอยู่ในตู้เมื่อนำออกใช้ให้เป็นประโยชน์จึงจะเป็นสิ่งล้ำค่าเขากล่าวต่อไปว่าความสามารถที่มนุษย์เรามีประจำตัวเปรียบเหมือนพฤกษชาติที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งให้สวยงามความสามารถนั้นย่อมปรับปรุงให้สวยงามได้โดยการเรียนแปลว่าขีดแห่งความสามารถโดยกำเนิดของคนนั้นจะดีหรือเหมาะสมได้ก็โดยการศึกษาและรู้ว่าควรจะนำเอาความสามารถอันมีอยู่ประจำตนนั้นไปใช้ในทางใดบุคคลที่เฉลียวฉลาดคือผู้ใช้การศึกษาให้เกิดประโยชน์แต่หาใช่ความรู้โดยตรงจากบทเรียนไม่แต่หมายถึงความรู้อันได้จากการใคร่ครวญพิจารณาซึ่งมีบทเรียนเป็นพื้นฐานนี่จะเห็นตัวอย่างจากบุคคลจำนวนมากที่มีการศึกษาระดับเดียวกันผ่านหลักสูตรอย่างเดียวกันมาแต่หาได้ใช้ความรู้ให้สำเร็จประโยชน์เหมือนกันไม่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยการใคร่ครวญพิจารณาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำอย่างนั้นคงปล่อยสิ่งต่างๆให้ผ่านเลยไปหนังสือบางเล่มควรแก่การชิมดูเท่านั้นบางเล่มควรกลืนกินมีน้อยเล่มที่ควรเคี้ยวให้ละเอียดกลั่นกรองและซึมซาบอธิบายว่าบางเล่มเด่นเพียงผิวเผินบางเล่มควรอ่านโดยตั้งใจตลอดเล่มบางเล่มบรรจุเอาเนื้อหาที่กลั่นกรองแล้วอุปมาดังน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนสิ่งที่สะท้อนแสงแวววาวความจริงที่เบคอนพูดไว้ตอนนี้แม้จะล่วงเลยมา400กว่าปีแล้วแต่ก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอจนกระทั่งบัดนี้มีหนังสืออยู่น้อยที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างดีมีคุณค่าพอที่จะเคี้ยวให้ละเอียดเขากล่าวต่อไปว่าการอ่านทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์การปรึกษาหารือทำให้เป็นคนมีความรู้รอบคอบการเขียนทำคนให้มีความแม่นยำคนที่ปรึกษาหารือน้อยต้องมีไหวพริบมากคนที่อ่านน้อยต้องมีความฉลาดมากทั้งนี้เพื่อทดแทนสิ่งบกพร่องที่ขาดหายไปประวัติศาสตร์ทำให้มนุษย์รอบรู้วรรณกรรมทำให้คนหลักแหลมคณิตศาสตร์ให้ความละเอียดถี่ถ้วนปรัชญาธรรมชาติทำให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้งจริยศาสตร์สอนคนให้รักสงบตรรกศาสตร์และศิลปะในการพูดทำให้สามารถยืนยันได้ด้วยหลักฐานสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆของบุคลิกลักษณะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการเรียนรู้และจัดให้เหมาะสมแก่บุคลิกและความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลเช่นคนที่สมาธิไม่ดีความจำไม่แม่นควรให้เรียนด้วยการสาธิตคือทำตัวอย่างให้เห็นถ้าไม่มีความหลักแหลมเพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้ควรศึกษาประวัติและชีวิตของนักปราชญ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนดังนี้เป็นต้นการศึกษาและการมีความรู้นั้นมีลักษณะเป็นดาบสองคมอยู่การศึกษาจะสำเร็จประโยชน์อย่างมากแก่คนที่รู้จักใช้ความรู้นั้นในทางชอบหากใช้ในทางผิดก็จะให้โทษมากความรู้อยู่ที่บัณฑิตย่อมเป็นคุณแต่ถ้าอยู่ที่คนพาลย่อมเป็นโทษและให้โทษทั้งแก่ผู้มีเองและแก่สังคมเหมือนไฟเกิดจากไม้ย่อมเผาไหม้ให้หมดและทำความร้อนแก่สิ่งที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่ายาวะเดวะอนัทธายะยะตังบาลสะชายติหันติบาลสะสุกกังสังบุทธมสะวิปาทยังความรู้เกิดแก่คนพาลเพื่อประหารเขาอย่างเดียวย่อมฆ่าส่วนดีของคนพาลเสียทำให้ส่วนปัญญาของเขาตกไปในทางตรงกันข้ามความรู้เกิดแก่บัณฑิตย่อมเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติของเขาและอำนวยประโยชน์แก่คนมากเหมือนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สู่ดวงจันทร์แล้วยังโลกเราให้สว่างด้วยฉะนั้นผู้ฉลาดอยู่ในโลกอย่างฉลาดรู้เท่าทันและเก็บความรู้ไปด้วยเป็นประจำวันไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าไม่ให้เป็นผู้เจริญแต่เนื้อแต่พยายามให้เจริญด้วยปัญญาพระศาสดาตรัสว่าความเจริญด้วยลาภยศบริวารเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ความเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่พุทธสาวกจึงควรเจริญด้วยปัญญารุ่งโรจน์ด้วยปัญญาเรื่องนี้ทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระโลลุทายีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมีอยู่ว่าพระโลลุทายีนั้น ทำอะไรไม่ค่อยเหมาะสมกับกาละและเรื่องราวเช่นเมื่อได้รับนิมนต์ไปที่บ้านในงานมงคลเมื่อควรจะสวดมงคลคาถากลับไพร่ไปสวดอวมงคลคาถาเช่นติโรกุทธสูตรเป็นต้นเมื่อควรกล่าวติโรกุทธสูตรกลับไปกล่าวมงคลสูตรหรือรัตนสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายฟังคาถาของพระโลลุทายีแล้วนำความกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าโลลุทายีประพฤติเช่นนี้ไม่เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันทรงนำเรื่องในอดีตของพระโลลุทายีมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออคีทัตในกรุงพาราณสีมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อสมทัตเป็นมหาดเล็กและเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชาพราหมณ์อคีทัตมีอาชีพทางกสิกรรมคือทำนาต่อมาวันหนึ่งวัวสำหรับไถนาของเขา2ตัวตายเสียตัวหนึ่งเขาจึงขอร้องลูกชายให้ทูลขอวัวให้เขาสักตัวหนึ่งโสมทัตมหาเล็กเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดคิดว่าถ้าจะขอเองพระเจ้าอยู่หัวอาตนิได้ว่ามักได้เห็นเป็นที่โปรดปรานแล้วขอนั่นขอนี่ครั้นจะไม่ทูลขอบิดาก็จะตำหนิได้ว่าเป็นถึงคนโปรดของพระราชาเรื่องแค่นี้ช่วยพ่อไม่ได้เขาจึงกล่าวกับพ่อว่าคุณพ่อครับคุณพ่อขอพระราชทานเองเถิดผมจะพาไปก่อนไปสมทัตได้นำพ่อไปที่ป่าช้าแห่งหนึ่งเพื่อฝึกฝนกิริยามารยาทในการเข้าเฝ้าในหลวงทำหญ้าเป็นฟ่อนๆสมมุติว่านี่คือพระราชานี่คือเสนาบดีนี่คือฝ่ายหน้าพ่อควรทำกิริยาอย่างนี้อย่างนี้กราบทูลและพูดอย่างนี้อย่างนี้ที่ต้องฝึกกันอย่างนี้เพราะพราหมณ์อคีทัตเป็นคนโง่เมื่อเห็นว่าพอเข้าเฝ้าได้แล้วสมทัตให้พ่อท่องคำกราบบังคมทูลใจความว่ามหาราชโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่2ตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้วขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าพระราชทานตัวที่2ให้ด้วยเถิดปีหนึ่งผ่านไปพราหมณ์จึงสามารถท่องคำกราบบังคมทูลนั้นได้คล่องแคล่วจึงบอกแก่ลูกชายสมทัตจึงบอกพ่อให้เอาบรรณาการเล็กๆน้อยๆไปถวายพระราชาตนเองล่วงหน้าไปก่อนไปยืนอยู่ในที่เฝ้าพราหมณ์มีอุตสาหะและมีความกล้าหาญขึ้นเพราะเห็นว่าบุตรของตนอยู่ในที่เฝ้าเมื่อพราหมณ์ไปถึงพระราชาทรงปฏิสันถารเป็นต้นว่ามานานแล้วหรือนี่ที่นั่งต้องการอะไรพูดไปเถอะพราหมณ์ท่องบทกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามี2ตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้วขอฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดกล่าวรับเอาตัวที่2เสียด้วยพระราชาตรัสถามย้ำว่าพราหมณ์ว่าอะไรนะพราหมณ์คงกราบทูลอย่างเดิมพระราชาทรงทราบว่าพราหมณ์พูดผิดต้องการขอโคกลับมาทูลถวายโคจึงทรงพระสวนและตรัสถามสมทัตว่าสมทัตโคที่บ้านเห็นจะมีมากกระมังหากพระองค์พระราชทานก็คงมีมากพระเจ้าค่ะสมทัตทูลพระราชาทรงพอพระทัยในความเฉียบแหลมของสมทัตจึงพระราชทานโค16ตัวให้แก่พราหมณ์ผู้บิดาพร้อมด้วยเครื่องประดับบางอย่างและบ้านแก่พระโพธิสัตว์โสมทัตพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นเป็นพระอานนท์พราหมณ์มาเป็นพระโลลุทายีมหาเล็กโสมทัตคือเราตถาคตนี่เองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายโลลุทายีพูดไม่ถูกเรื่องไม่ถูกการในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ชาติก่อนก็เคยมาแล้วเหมือนกันเพราะเหตุที่มีการศึกษาน้อยเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลนี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเพื่อความเข้าใจดีขึ้นจึงขออธิบายเกี่ยวกับสูตรต่างๆซึ่งได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นเรื่องดังนี้ติโรกุทธสูตรว่าด้วยเรื่องเปรตที่เคยเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารสมัยเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายพระอาหารแด่พระศาสดาได้ชวนกันมายืนในที่ต่างๆเพื่อรอรับการอุทิศส่วนกุศลให้และพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงอุทิศส่วนกุศลให้เปรตเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นมีความชื่นชมเมื่อพระศาสดาเสวยพระกยาหารแล้วทรงแสดงติโรกุทธสูตรเพ พื่อให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่ามีเปรตมายืนอยู่ที่ใดบ้างสำหรับมงคลสูตรว่าด้วยมงคล38ประการและรัตนสูตรว่าด้วยรัตนะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งมีอนุภาพในการกำจัดสิ่งร้าย
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: นะครับเตรียมตัวกับ

0: ตังสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตติสวเนรสหะอัตถังคสามนาคตังอุปโสทังยาจามาดุติยัมปิมะยังพันเตติสวเนรสหะอัตถังคสามนาคตังอุปโสทังยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตติสวเนรสหะอัตถังคสามนาคตังอุปโสทังยาจามา
1: ต่อไปพากันตั้งใจสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สัมมุทัสสะ
1: บุตถังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิบุตถังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สรณะกัมมนังนิทิตัง
2: ธัมมะพันติ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อดินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้รับศีลห้าให้ว่ากาเมอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้รับศีลห้าจบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจังกีตวาดิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาทิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเดปานะธารณะมันธนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาชยนะมหาชยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิอัตถสิกขาปะทานิอัจเจกังรติงนิวังอุโปสถะวะเสนาสาทุกังรักกิตบานิ
0: ส
1: ีเลนะสุขติงยันติ
0: สี
1: เลนะโภคสัมปทา
0: ส
1: ีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลัง

0: ะนั่นนะพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีแล้วนะท่านบัญญัติไว้ให้รักษาศีลนะศีล5นะข้อสุดท้ายก็ข้อ5สุรานะของมึนเมานะท่านไม่ให้กินนะทำให้ร่างกายทรุดโทรมนะเกิดการทะเลาะวิวาทนะสุดท้ายแล้วก็เป็นยาเสพติดทุกวันนี้นะอันตรายมากเลยนะลูกหลานก็ดูลูกหลานด้วยอย่าได้ไปทดลองอย่าได้ไปอยากลองนะถ้ามันติดแล้วมันก็ทั้งเงินทั้งทรัพย์ทั้งดีไม่ดีมันกลับมาทำร้ายพวกเราพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเดือดร้อนไปหมดนะถึงเอาไปฟื้นฟูมันก็ไม่กลับมานะมันเสียไปหมดแล้วนะยาเสพติดทุกวันนี้อันตรายมากนะก็ให้ดูลูกหลานเด็กๆก็อย่าไปทดลองนะมันไม่ดีนะท่านถึงห้ามสุรายาเสพติดนะอยู่ในศีล5นี่คือตั้งแต่ 2,500 กว่าปีแล้วยังไม่ล้าสมัยนะใครนำไปเป็นข้อปฏิบัติไม่เป็นข้อเว้นนะไม่ไปล่วงเกินนะก็เป็นความดีงามเป็นความสุขความร่มเย็นในสังคมในสังคมนั้นก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าสังคมไหนไม่มีศีลเฉพาะศีล5นี้ก็วุ่นวายแล้วนะอย่างทุกวันนี้เราก็ได้ยินนะเดือดร้อนมาถึงพวกเรามันก็อยู่คนละฝั่งคนละแห่งนะถ้ามันมีอำนาจมากมันก็ไม่ฟังใครนะนี่คือกิเลสท่านถึงให้มาชำระสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเรานะก็คือกิเลสท่านให้ชื่อว่ากิเลสมีอยู่สามสี่อย่างนี่นะความโลภนะได้ก็ไม่พอนะได้เท่าไหร่ก็ยังจะเอาอีกนะนี่ความโลภของกิเลสเราก็ต้องมาละมาบริจาคมีการให้ทานมีการเสียสละนะนี่คือการแก้กิเลสตัวโลภนั่นนะคือได้มาก็ต้องมาแบ่งทำบุญนะเพื่อภายภาคหน้าเรายังจะเดินทางอยู่จิตของเรายังจะท่องเที่ยวถ้าเราไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอย่างเราจะไปกรุงเทพหรือจะไปต่างประเทศนี้เราไม่มีทรัพย์สมบัติอยากไปมันก็ไปไม่ได้ไปไม่ถึงนะเราจะเดินไปมันก็คงกับไปไม่ถึงแหละนะนี่ก็ต้องให้หาสมบัติภายในก็คือคุณงามความดีที่พวกเราทำอยู่เดี๋ยวนี้นะมีการให้ทานมีการใส่บาตรมีการรักษาศีลในวันพระวันอุโบสถแล้วก็มีการอบรมจิตนะคือการทำสมาธินี่คือการอบรมจิตใจเราจะได้ยกฐานะขึ้นนะจากมนุษย์ก็เป็นเทวะเป็นเทพนะเราทำได้จิตของเรานะเราฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พุทธเจ้าไม่เป็นพุทธเจ้านะพระสาวกของพุทธเจ้าก็ไม่มีนะถ้าทำไม่ได้พระองค์และก็พระสาวกท่านก็มีกิเลสเหมือนกันนะแต่ท่านทำได้นะครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาของพวกเรานี้ท่านก็อุตส่าห์พยายามฝึกฝนอบรมตัวเองท่านถึงบอกว่าทำไม่อยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นเลยสร้างคุณงามความดีตัวเองพร้อมเสร็จแล้วนะคือยังประโยชน์ตนนะท่านพุทธเจ้าก็สั่งไว้ก่อนที่จะไปเรียนนิพพานนะสุดท้ายท่านก็บอกดูก่อนท่านทั้งหลายนะขยวยะธรรมาสังขารานะสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่สุดท้ายก็แตกสลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนะธาตุของเราแต่ละคนนี่เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาเป็นตัวเองตัวเรานะแล้วก็มายึดมาถือ ไม่ปล่อยนะท่านถึงให้ใช้ปัญญาพิจารณานะมันเป็นดินดินเป็นไงดินเราก็เห็นอยู่น้ำลมไปนะลมออกไม่เข้ามันก็ตายงั้นแล้วท่านก็เลยบอกทั้งขานทั้งหลายไม่เที่ยงตายแน่ๆงั้นแต่บางคนก็ตายก่อนยังไม่แก่ยังเด็กก็มีท่านก็เลยสั่งไว้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายนะขยะวยะธรรมมาสังขารานะสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมไส้เสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะเห็นไหมท่านในทำประโยชน์นะประโยชน์ตนเพียบพร้อมเสร็จจากนั้นก็ทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างพุทธเจ้าเห็นไหมพระองค์ทำประโยชน์มา 2,500 กว่าปีแล้วนะยังจะทำไปอีกวางศาสนาคุณงามความดีให้เราพวกเรานำไปประพฤติปฏิบัตินะถ้าได้กลับมา เกิดมาจุติหรือจะไปสวรรค์หรือจะกลับมาเราก็ยังจะมาเจอพุทธศาสนาอีกนะถ้ามีบุญนะถ้าไม่มีก็ไปยังไงก็ไม่ทราบนะเราก็ให้แน่นอนไว้ก็คือให้สร้างคุณงามความดีนะมีการให้ทานให้เยอะๆอยากเป็นเศรษฐีก็ให้ทานเยอะๆนะแล้วเจริญเมตตาภาวนานี่คือความแน่ของมันเนี่ยไปดีแน่นอนนะไปสวรรค์ไปสุดดีที่สุดก็คือพระนิพพานของมันนะสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้จะติดตามจิตเราไปนะคุณงามความดีนะไปตลอดทุกภพทุกชาตินั่นแหละไปที่ไหนเราจะไม่ขาดทุนไม่สูญดอกอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: สาธุ
0: เย็นนี้มีสวดนะไปเสียต่อเย็นนี้มีสวดมนต์ถวายพระพันปีหลวงของพวกเรานะ5 โมงครึ่ง5 โมงเย็น5 โมงครึ่งนะใครจะมาฟังสวดมนต์ก็ทางวัดป่าวันศาสตร์เนี่ยมีทุกวันพระนะสวดจนถึงนู่นเลยพระราชทานเพลิงเย็นนี้ก็มีสวดมนต์นะก็มีท่านผู้ว่าไม่ว่างก็มีรองผู้ว่ายังราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็หัวหน้าส่วนเต็มหมดนะพวกเราก็มาร่วมบุญฟังพระสวดมนต์บำเพ็ญพระลากุศลแก่พระพันปีหลวงของพวกเรานะอ้าวจะให้พรนะคราวนี้รับพรกันยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถา

ังภาลังอัคคโตเวปัสสนานังอัคคังธัมมังวิชานตังอังเขมบุตเถปัสสนานังดักขิณเยอนุตเร

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: กีดกันอกุศลด้วยความละอายพระพุทธภาษิตหิรินิเซโทปุริโสโกจิโลกัสมิวิชติโยโยนิดดังอปะโพเทติอาโซพัตโรกสามิวะอาโซยธาพัตโรกสานิวิทโธอาตาปิโนสร้างเวคิโนพระเวพวาทะสัทธายะสีเลนะจะวิริเยนะจะสมาธินาธรรมวินิชะเยนะจะสัมปันนวิชาจรณาปฏิสตาปหัสถะดุขะมิดังอนัปปกังแปลความว่าบุคคลผู้ห้ามอกุศลจิตในวงเล็บที่เกิดขึ้นด้วยหิริมีน้อยในโลกมีน้อยคนในโลกผู้ใดบรรเทาความหลับด้วยการตื่นอยู่เป็นนิดเหมือนม้าดีสะดุ้งด้วยแส่ผู้นั้นหาได้ยากม้าดีถูกขวดด้วยแส่แล้วย่อมระลึกถึงตนฉันใดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีความสังเวชฉันนั้นท่านทั้งหลายจงประกอบด้วยศรัทธาศีลความเพียรสมาธิธรรมวินิจฉัยจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะมีสติมั่นคงลงเล็บเมื่อเป็นอย่างนี้จักละทุกข์อันมีประมาณไม่น้อยนี้เสียได้อธิบายความจะพรรณนาโดยลำดับอกุศลวิตกนั้นคือความตริตรึกนึกคิดในทางอกุศลกล่าวคือทางไม่ดีในทางอันก่อให้เกิดบาปในบาลีนิเทศท่านหมายถึงตรึกในทางกามหนึ่งทางพยาบาทหนึ่งทางเบียดเบียนหนึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคำว่าวิตกในภาษาชาวบ้านทั่วไปหมายถึงกังวลตรงกับ worry ในภาษาอังกฤษหมายถึงคิดมากแต่ในภาษาธรรมะท่านหมายเอาความนึกคิดโดยปกติความนึกคิดของสามัญชนมักตกไปในกามคือความใคร่หรือสิ่งที่น่าใคร่กล่าวโดยเฉพาะคือจิตมักคำนึงเพศตรง

กันข้ามคำนึงถึงความรักและสิ่งที่อีกรักเราจะสังเกตเห็นว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวมักพอใจคุยกันในเรื่องเพศตรงข้ามได้เป็นเวลานานๆและบ่อยๆเป็นที่ถูกใจของคู่สนทนาทั้งนี้เพราะจิตไปเกี่ยวเกาะเหนี่ยวรั้งอยู่กับเรื่องเพศตรงข้ามความรักและที่รักจิตเหลียวแลอารมณ์นั้นอยู่เนืองๆการสนทนาถึงเรื่องนี้เป็นการระบายอารมณ์ที่ถูกกดทับเอาไว้ให้มีโอกาสไหลออกไปจากความสำนึกที่คั่งค้างหมักหมมอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ความตรึกในเรื่องนั้นน้อยลงมันอาจเป็นเชื้อให้มีกำลังเพิ่มพูนขึ้นเหมือนโยนเชื้อลงไปในกองไฟขณะที่เชื้อลงใหม่ๆดูเหมือนว่าแสงไฟจะหลีลงเล็กน้อยแต่ไม่นานนักอาศัยเชื้อนั้นกองไฟก็จะเร่งแรงขึ้นอีกในขณะที่จิตกำลังบาดวิตกและวิหิงสาวิตกย่อมไม่มีแต่เมื่อพยาบาทวิตกเกิดขึ้นกามวิตกย่อมพลันหายไปโดยในนี้จะเห็นว่ากิเลสย่อมกำจัดกันอยู่ในตัวที่ใดมีความรักที่นั่นย่อมไม่มีความโกรธความรักกับความโกรธจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เมื่อกิเลสสายใดเกิดขึ้นมันย่อมเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ไม่เคยเลยที่ครึ่งหนึ่งของจิตเป็นความรักอีกครึ่งหนึ่งเป็นความโกรธหรือเกลียดจริงอยู่ในบุคคลคนเดียวกันบางคราวเราอาจรักอย่างดูดดื่มบางคราวเราโกรธอย่างมากแต่ต้องเกิดขึ้นไม่พร้อมกันต้องเกิดคนละขณะโดยทำนองนี้จิตที่ถูกกีดกันจากกามหรือความรักจึงมักตกไปในหลุมหนึ่งคือความพยาบาทหรือมิฉะนั้นก็ความคิดทางเบียดเบียนโดยปกติจิตจึงมักวนเวียนคลุกคล้าอยู่กับสามหลุมนี้คือกามพยาบาทและวิหิงสากล่าวอย่างไทยคือรักใคร่โกรธเกลียดเบียดเบียนบุคคลที่กีดกันอกุศลวิตกดังกล่าวนี้ด้วยหิริคือความละอายต่อบาปนั้นท่านว่าหาได้ยากในโลกทางนี้พระคนส่วนมากมักปล่อยจิตไปตามปรารถนาอันหนึ่งบุคคลที่บรรเทาความหลับด้วยการตื่นอยู่เนืองนิดก็หาได้ยากเพราะคนส่วนมากพอใจในความหลับหาความสุขจากการเอนการนอนความหลับนั้นมีสองอย่างคือหลับอย่างธรรมดาหลับเพราะกิเลสที่ท่านเรียกว่ากิเลสนิทราอย่างธรรมดานั้นเพราะร่างกายต้องการพักผ่อนให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้มีโอกาสซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปในการใช้งานเราจะสังเกตว่าเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียถ้าได้นอนหลับไปสักงีบหนึ่งเพียง 5-10 นาทีเมื่อตื่นขึ้นจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าทั้งนี้เพราะร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปแล้วตามสมควรถ้าเหนื่อยมากก็ต้องพักผ่อนนานบางคนตรากตรำมา 6-7 วันจึงต้องพักผ่อนจริงๆวันหนึ่งหรือ2วันจึงจะมีกำลังขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามคนที่นอนเพราะความกีดคร้านก็มีเหมือนกันส่วนความหลับเพราะกิเลสนั้นคือความหลงยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นจริงเป็นจังความสุขบ้างทุกข์บ้างก็ตามมาเพราะความยึดถือนั้นเหมือนอย่างว่าคนนอนหลับฝันไปว่าคนที่รักตายมีความโศกเศร้าเสียใจหรือฝันว่าได้พบคนที่รักแล้วมีความชื่นชมยินดีแต่เมื่อตื่นขึ้นแล้วความโศกเศร้าเสียใจก็ตามความชื่นชมยินดีก็ตามย่อมหายไปเพราะได้รู้จริงคือความฝันคนที่รักไม่ได้ตายจริงและไม่ได้พบคนที่รักจริงข้อนี้ฉันใดคนที่หลับอยู่ด้วยความหลงดีใจเสียใจในเหตุการณ์ต่างๆอันผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งนี้เพราะโลกียธรรมบังปัญญาจากสุขว่าชั่ว

ด้วยความตื่นอยู่ดังกล่าวมาพระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากทรงเปรียบบุคคลอย่างนี้ด้วยม้าดีที่ถูกนายสารถีหัวด้วยแส้แล้วไม่เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก็คำนึงถึงตนตั้งใจทำดีเพื่อมิให้ถูกทำโทษอีกม้าดีเมื่อถูกหัวด้วยแส้แล้วย่อมมีความสังเวชสลดใจฉันใดพระตถาคตทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายมีความสังเวชสลดใจและมีความเพียรฉันนั้นอันหนึ่งภิกษุพึงประกอบด้วยคุณสมบัติคือศรัทธาศีลความเพียรสมาธิธรรมวินิจฉัยมามีสติมั่นคงด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เธอจักละความทุกข์ได้จักพรรณนาคุณสมบัติแต่ละประการแต่โดยย่อ 1. ศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งอันมีเหตุผลพอเชื่อได้ไม่เป็นความเชื่อที่งมงายกล่าวโดยสรุปคือ 1. กรรมศรัทธาเชื่อความมีอยู่จริงแห่งกรรมดีกรรมชั่วคือไม่ปฏิเสธว่ากรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มี 2. วิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรมว่ากรรมย่อมมีผลกรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วให้ผลไม่ดีไม่ชั่ว 3. กรรมสกตาศรัทธาเชื่อความที่กรรมเป็นของเฉพาะบุคคลคือแต่ละคนเป็นผู้มีกรรมตนเองใครประกอบกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามกรรมย่อมตกถึงบุคคลนั้นกรรมย่อมให้ผลไม่ผิดคน 4. ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าทรงรู้จริงเห็นจริงทรงเป็นผู้ตรัสรู้จริงตรัสอย่างในคำสอนของพระพุทธผู้มีความเชื่ออย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธาที่ถูกต้องเชื่อในสิ่งควรเชื่อส่วนความงมงายทรงสอนให้ละเว้นเพราะเป็นโทษแก่ผู้ชั้นสิ่งที่ควรเว้นเช่นการเว้นจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่นจากการฆ่าการติดยาเสพติด 3. ความคือความกล้าในการทำความดีละเว้นความชั่วความพยายามชอบความขยันและความบากบั่นเพื่อบรรลุคุณธรรมให้

การงานก็ดำเนินไปอย่างกระท่อนร้อยงานการเขียนหนังสือยิ่งต้องใช้สมาธิมากออกแบบก็เริ่มเขียนผิดทันสมาธิพรมตั้งหนึ่งคณิกะสมาธิขั้นชั่วคราวเกิดขึ้นเป็นพักๆเช่นคนอ่านหนังสือที่ชอบมีใจจดจ่ออยู่สมาธิชั่วคราวเกิดขึ้นสมาธินี้จะสนใจอยู่เลิกสนใจสมาธิก็ดับไปทันทีคนที่ทำงานเพลินก็เหมือนกันขณะนั้นคณิกะสมาธิย่อมเกิดขึ้นถ้าสมาธิชนิดนี้ไม่เกิดงานสมาธินี้จะบรรเทาและขับไล่ความฟุ้งซ่านความเหลียวแลของจิตไปทางโน้นทางนี้ให้หมดไปใจจะจดจ่ออยู่เฉพาะคำหรือคำที่กำลังพูด 2. อุปจารสมาธิคือสมาธิที่เฉียดฌานถ้าเปรียบฌานนุ่งเล็บอัปปนาด้วยปลาอุปจารสมาธินี้คืออาการที่จับปลาแล้วหลุดจับแล้วหลุดแต่พระโยคาวจรก็ไม่ละทิ้งความพยายามตรงกันข้ามเขาพยายามจับอยู่ตลอดเวลาสมาธิคือสมาธิเหมือนอาการที่จับปลาได้อย่างมั่นคงนั้นสมาธิเป็นของชั่วคราวเป็นการยากที่จะดำรงอยู่ในสมาธินั้นตลอดไปเมื่อผู้ปฏิบัติสมาธิออกจากสมาธิแล้วหรือออกจากฌานแล้วก็ย่อมดำเนินชีวิตตามปกติคือดำเนินไปตามกระแสแห่งโลกียธรรมการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มย่อมเป็นไปเหมือนสามัญมนุษย์เมื่อเป็นดังนี้จึงมีปัญหาว่าสมาธินั้นจะเสื่อมลงหรือไม่ตอบว่าโดยธรรมชาติหาเสื่อมลงไม่เพราะเหตุ3ประการคือ 1. ผู้ปฏิบัติสมาธิย่อมฝึกฝนสมาธินั้นมาเป็นเวลานานกรรมใดที่บุคคลอบรมฝึกฝนมาเป็นเวลานานกรรมนั้นจะกลายเป็นนิสัยสันดานของบุคคลผู้นั้นไปเขาเกิดมามีความเคยชินกับกรรมนั้นจนไม่สามารถหลบหลีกไปได้ง่ายคือจิตของเขาย่อมดำเนินไปตามรอยนั้นอยู่เสมอ 2. การที่ผู้ปฏิบัติสมาธิปฏิบัติติดต่อกันสม่ำเสมอไม่ได้ขาดสายนั้นทำให้การงานคือสมาธินั้นเจริญขึ้นทุกทีไม่ได้เสื่อมลงแต่ถ้ามีการงดเว้นความเกียจคร้านอาจแทรกเข้ามาได้การทำสม่ำเสมอทำติดต่อที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัตตังภิกขุสมาหิโตนั้นมีแต่จะทำให้สมาธิเพิ่มพูนมั่นคงขึ้นการออกจากสมาธินั้นเปรียบเหมือนการพักผ่อนของคนทำงานเป็นต้นว่าอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือ 3. การปฏิบัติสมาธินั้นเป็นกรรมดีอย่างหนึ่งกฎธรรมดาแห่งกรรมดีมีอยู่ข้อหนึ่งว่าผู้ประกอบกรรมดีย่อมมีความรู้สึกปลื้มใจพอใจในตัวของเขาเองความปลื้มใจนั่นแหละชวนให้ผู้นั้นทำกรรมดีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นผู้ประกอบกรรมดีในทางใดอยู่เนืองนิดย่อมไม่เสื่อมจากทางเดิมของเขาในทางนั้นด้วยประการฉะนี้แม้พระโยคาวจรจะออกจากสมาธิเป็นการชั่วคราวสมาธิของท่านก็หาเสื่อมไม่จนกว่าจะถูกจิตย่ำยีด้วยอารมณ์อันเป็นข้าศึกกับฌานหรือสมาธินั้นเช่นความกำหนัดในกามเป็นต้นฌานหรือสมาธิที่ได้เพราะดำเนินทางสายสมถภาวนาท่านเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานส่วนที่ได้เพราะดำเนินตามสายวิปัสสนาท่านเรียกว่าลัคนูปนิชฌาน 5. ธรรมวินิจฉัยหรืออีกในหนึ่งคือธรรมวิจัยหมายถึงการตรองธรรมเหมือนการกรองข่าวของทางราชการนี่ก็คือการวินิจฉัยธรรมว่าธรรมใดเป็นไปเพื่อสังสมกิเลสธรรมใดเป็นไปเพื่อทำลายกองกิเลสธรรมใดเป็นไปเพื่อให้กุศลเสื่อมไปอกุศลเจริญขึ้นเป็นต้นพยายามละเว้นธรรมอันเป็นเหตุให้อกุศลเจริญดำเนินตามธรรมอันเป็นเหตุให้กุศลเจริญทำใดเป็นอันตรายทำใดไม่เป็น 6. วิชชาคือความรู้หรือแสงสว่างภายในความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติทางสมาธิเป็นประเภทความชำนาญทางจิตหรือปัญญาอันได้จากการอบรมจิตในที่นี้ท่านหมายอวิชชา3หรือวิชชา8ของดกล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้ 7. จรณะตามตัวอักษรแปลว่าความประพฤติหมายถึงความประพฤติชอบท่านระบุจรณะไว้15มีศีลสังวรความสำรวมในศีลเป็นต้นมีจตุทฌานเป็นปริโยสารของดกล่าวรายละเอียดในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์สมดังพระพุทธภาษิตว่าคติโยเซโทชเนตัสมิงโยโคตะปฏิสาริโนวิชาจรณสัมปันโนโซเซโทเดวะ

ิ้งผ้าเนื้อดีราคาแพงนี้แล้วไปนุ่งผ้าท่อนเก่าขาดนั่นขึ้นชิ้นเก่าไว้ที่เดิมแล้วกลับไปยังวิหารคือที่อยู่อีก 2-3 วันต่อมากระสันขึ้นอีกไปทำอย่างเดิมเมื่อจิตสงบผ่องใสก็กลับภิกษุทั้งหลายเห็นเธอไปไปมามาอยู่แถวนั้นบ่อยผู้มีอายุท่านไปไหนทางนี้บ่อยผมไปสำนักของอาจารย์เธอตอบเธอทำอยู่อย่างนี้ไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าตอนนี้ไม่เห็นเดินทางนี้ไม่ไปสำนักอาจารย์แล้วหรือเกี่ยวข้องกับอาจารย์อยู่ผมไปแต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องกับอาจารย์นั้นไม่มีแล้วผมตัดขาดแล้วจึงไม่ไปภิกษุหลายรูปฟังแล้วเข้าใจว่าท่านรูปนั้นพูดอวดอุตริมนุสธรรมพยากรณ์อรหัตผลจึงกราบทูลพระทศพลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายปิโลติกะบุตรของเราไปสำนักอาจารย์เมื่อยังมีความเกี่ยวข้องอยู่แต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องนั้นเธอได้ตัดขาดแล้วเธอห้ามตนด้วยตนเองโอวาทตนด้วยตนเองบัดนี้บรรลุอรหัตแล้วพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลผู้ห้ามอกุศลวิตกด้วยหิริมีน้อยคนในโลกเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ฝึกตนพระพุทธภาษิตอุดกังหินยันติเนติกาอุสุการานมะยันติเตชนังทารุงนมะยันติตัจฉกาอัตตานังนมะยันติสุบตาแปลความว่าชาวนาย่อมไขน้ำเข้านาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากไม้ผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนอธิบายความการฝึกตนได้อธิบายมาบ้างแล้วในเรื่องที่9แห่งวรรคนี้จะพรรณนาเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยขอกล่าวถึงคำว่าผู้มีวัดดีก่อนคำนี้หมายถึงท่านผู้ได้รับการอบรมมาดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยรู้จักที่ต่ำที่สูงควรประพฤติอย่างไรต่อบุคคลประเภทไรเป็นผู้มีมารยาทงามมองดูน่าปลื้มใจน่าเลื่อมใสอาการดังกล่าวนี้ย่อมได้มาด้วยการอบรมฝึกฝนมารดาบิดาอุปัชฌายะอาจารย์ช่วยอบรมบุคคลผู้นั้นนำมาฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นนิสัยสันดานของตนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่ากิริยาท่าทางคำพูดหรือการกระทำความเคลื่อนไหวของคนที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาแล้วกับคนที่ยังไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนย่อมแตกต่างกันมากมองเห็นได้ชัดในที่นี้ขอกล่าวถึงการฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยระเบียบวินัยเป็นธรรมสำคัญทั้งแก่ชาติและศาสนาชาติที่เจริญได้หรือเจริญแล้วคนในชาติต้องมีระเบียบวินัยรักษาระเบียบวินัยของชาติอย่างดีไม่ทำอะไรตามใจชอบของตนกฎหมายพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับของสมาคมเหล่านี้ล้วนเป็นวินัยทั้งสิ้นการมีวินัยก็เพื่อไม่ให้คนหนึ่งไปริดรอนสิทธิหรือทำความลำบากให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยพละการเพราะว่าคนที่อยู่กันหมู่มากย่อมมีคนมักง่ายบ้างเห็นแก่ประโยชน์ตนเบียดเบียนประโยชน์โดยชอบธรรมของผู้อื่นบ้างก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ผู้อื่นบ้างรัฐบาลหรือพระเจ้าแผ่นดินจึงต้องให้มีระเบียบวินัยของประเทศของหมู่คณะเพื่อให้สังคมได้รับความเป็นธรรมใครประพฤติผิดวินัยข้อบังคับย่อมได้รับโทษสมควรแก่การกระทำเช่นกฎหมายในวงเล็บวินัยห้ามไว้ว่าห้ามฆ่าคนใครไปฆ่าเข้าย่อมได้รับโทษตามควรแก่กรณีที่กฎหมายได้ระบุไว้คนมีวินัยดีได้รับการยกย่องว่าเป็นพลเมืองดีของชาติถ้าคนส่วนมากเคารพต่อวินัยของชาติและรักษาวินัยนั้นได้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายก็จะไม่มีความยุ่งทั้งหลายมาจากคนในชาติประพฤติผิดวินัยของชาติทั้งสิ้นอันหนึ่งระเบียบวินัยทำให้ดูงามไม่ว่าวัตถุหรือบุคคลดอกไม้ที่จัดเข้าระเบียบแล้วย่อมดูงามกว่าดอกไม้ที่ไม่ได้จัดแถวมีระเบียบวินัยแถวตรงสีเครื่องแต่งกายเหมือนกันเดินพร้อมกันหยุดพร้อมกันหันซ้ายหันขวาพร้อมกันย่อมดูงามกว่าคนเดินพลุกพล่านเป็นต้นชาติที่เจริญคนของเขาให้มีระเบียบ

ระเบียบวินัยอย่างนี้ธรรมชาติของเขาเป็นอารยะส่วนชาติที่ไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องดังกล่าวนี้บ้านเมืองก็สกปรกไปเห็นเข้าแม้ไม่พูดก็นึกดูหมิ่นในใจไม่เคารพนับถือการกระทำของคนในชาตินั่นเองกดชาติของตนเองให้ต่ำลงเป็นอนารยะแม้จะมีชาติตั้งชาติมาแล้วตั้ง5ทีก็ไม่มีใครยกย่องว่าเป็นชาติที่เจริญเมื่อชาติถูกดูหมิ่นเสียแล้วคนในชาติก็เพื่อความเจริญของชาติของเราจึงควรฝึกตนให้มีวินัยในของชาติจะกล่าววินัยของศาสนาทุกศาสนาเพื่อศาสนิกจักได้ปฏิบัติถูกต้องดีแก่คฤหัสถ์ในวงเล็บอาคา

ณีการพูดเท็จเพื่อขืนประพฤติร่วงบ่อยๆด้วยตนเองมีโทษจริงหรือไม่ส่วนผู้เชื่อฟังไม่ประพฤติร่วงย่อมจะได้เห็นคุณด้วยตนเองเหมือนกันวินัยคืออริยวินัยมีสองพวกได้แก่วินัยของสามเณรและวินัยของสามเณรคือศีล10นาสนังคะ10และทันศีลสิกขาบทข้อแรกเหมือน5ข้อปลายของศีลสิกขาบท10

อภิสมาจารแปลตามตัวว่าความประพฤติอันยิ่งความประพฤติหรือมรรยาสูงเป็นต้นกล่าวให้กระชับเข้ากว่านี้วินัยของภิกษุโดยรวบยอดก็คือจตุปาริสุทธิศีล4นั่นเองจตุปาริสุทธิศีล4 1ปาติโมกสังวรสำรวมในศีลปาติโมก2อินทรียสังวรสำรวมอินทรีย์6คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอ3อาชีวะปาริสุทธิศีลเลี้ยงชีพในทางบริสุทธิ์เว้นอเนสนาในวงเล็บการแสวงหาอันไม่สมควร4ปัจจยสันนิสิตะเกี่ยวกับการบริโภคใช้สอยปัจจัย4คือให้พิจารณาเสียก่อนหรือหลังการบริโภคปัจจัยไม่ใช่บริโภคเพื่อติดแต่อาศัยมันเพื่อนำตนออกจากภพวินัยของบรรพชิตนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงวางไว้เพื่อทำหมู่ให้งามเพื่อคนที่ยังไม่เริ่มใสได้เริ่มใสเพื่อคนที่เริ่มใสอยู่แล้วเริ่มใสยิ่งขึ้นไปและเพื่อขัดเกลากิเลสให้เบาบางจนหมดสิ้นไปประยานใหญ่บรรพชิตที่มีวินัยดีชื่อว่าเป็นหลักในศาสนารักษาศรัทธาของชาวบ้านให้ยั่งยืนเป็นตัวอย่างแก่อนุบรรพชิตขัดเกลากิเลสของตนทำจิตให้เปี่ยมด้วยปราโมทย์เป็นบาตรแห่งสมาธิและวิปัสสนาบัณฑิตไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์จึงควรฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยดีท่านกล่าวว่าคนไม่มีระเบียบวินัยป่าย่อมประสบอันตรายเพราะไม่เห็นหลุมบ่อรกเหวหนามเป็นต้นการฝึกตนมีความจำเป็นที่สุดในชีวิตมนุษย์คนจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การฝึกทั้งสิ้นยิ่งฝึกตั้งแต่เล็กยิ่งได้ผลมากพ่อแม่จึงควรฝึกลูกให้เข้าร่องรอยตั้งแต่อายุยังน้อยจะเติบใหญ่คนมีปกติฝึกตนเมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันพอเป็นคติได้ก็นำมาสอนตนฝึกตนเช่นสุขสามเณรสุขสามเณรเป็นศิษย์พระสารีบุตรมารดาของเณรเป็นชาวเมืองสาวัตถีที่ตั้งชื่อว่าสุขะเพราะมารดาเห็นว่าตั้งแต่ตั้งครรภ์มาคนในครอบครัวมีแต่ความสุขความจำเริญใจนางได้ถวายทานอยู่เสมอตั้งแต่เด็กถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่ออายุได้7ปีเด็กชายสุขอยากบวชในสำนักพระสารีบุตรขออนุญาตมารดานางก็ไม่ขัดข้องเพราะเคยตั้งใจไว้แล้วว่าจักไม่ทำลายอัธยาศัยแห่งบุตรเมื่อบวชแล้ววันหนึ่งสามเณรไปบิณฑบาตกับพระอุปัชฌายะคือพระสารีบุตรในระหว่างทางสามเณรได้เห็นชาวนาไถน้ำเข้านาเห็นช่างสอนดัดลูกศรช่างถากไม้แล้วด้วยความคิดว่าน้ำลูกศรและไม้เป็นสิ่งไม่มีจิตแต่คนยังสามารถไขดัดและถากให้เป็นอย่างที่ปรารถนาได้ฉะไหนเราผู้มีจิตจะฝึกตนไม่ได้สามเณรคิดดังนั้นแล้วปรารถนาจะกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมจึงบอกลาพระเถระขออนุญาตกลับวิหารพระสารีบุตรรู้อัธยาศัยของสามเณรจึงอนุญาตสามขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบเหมือนกันและทรงทราบว่าสามเณรยังไม่หัดการมาของพระสารีบุตรจะเป็นการทำลายสมณธรรมของสามเณรดังนั้นพระตถาคตกำหนดเวลามาของพระสารีบุตรแล้วเสด็จไปดักอยู่ที่ประตูวัดเชตวันทรงทวงเวลาของพระสารีบุตรด้วยการถามปัญหาหลายข้อในขณะที่พระสารีบุตรแก้ปัญหาพระศาสดาอยู่นั่นเองสามเณรได้บรรลุอรหัตผลแล้วพระทศพลทรงทราบด้วยพระญาณจึงทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรนำบิณฑบาตไปให้สามเณรได้พระศาสดาทรงปรารภเรื่องที่สามเณรอายุ7ขวบฝึกตนเพราะเห็นชาวนาไถน้ำเข้านาเป็นต้นนี้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าชาวนาย่อมไขน้ำเข้านาผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนเป็นต้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วบุพกรรมอันเป็นอุปนิสัยของสุขสามเณรตำนานเล่าว่าในอดีตการมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อคันธกุมารเมื่อบิดาตายแล้วทราบว่าทรัพย์สมบัติมีอยู่ในสกุลเป็นอันมากรับช่วงกันมาตั้งแต่สมัยปู่และตาเขาเห็นว่าทรัพย์เหล่านั้นที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้เมื่อตายแล้วก็หาเอาติดตัวไปได้ใหม่จึงนำทรัพย์ออกไว้อย่างโอฬารเพื่อให้หมดไปในช่วงชีวิตของเขาความหรูหราฟุ่มเฟือยของท่านคันธเศรษฐีนั้นเป็นที่ปรากฏทั่วเมืองพาราณสีขนาดเวลากินข้าว

0: ก็มีคนมาดูกันเป็นจำนวนมากทุกมื้อทางนี้เพราะอาหารและเครื่องอุปกรณ์ในการบริโภคล้วนเป็นของแพงราคาแสนทั้งสิ้นวันหนึ่งคนยากจนมีอาชีพขายฟืนคนหนึ่งมาดูการบริโภคของเศรษฐีแล้วอยากกินอาหารอย่างนั้นบ้างขนาดถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายเพื่อนของเขาจึงร้องขออาหารเศรษฐีแต่เศรษฐีไม่ยอมให้บอกว่าถ้าให้คนอื่นขอบ้างก็ต้องให้เหมือนกันอาหารถาดหนึ่งไม่ใช่ราคาเล็กน้อยราคาเป็นแสนอย่างไรก็ตามบุรุษขายฟืนไม่อาจระงับความอยากได้เศรษฐีจึงบอกว่าถ้าทำงานให้เขา3ปีเต็มเขาก็จะให้อาหารถาดหนึ่งในคุณภาพและปริมาณนี้บุรุษขายฟืนตกลงทันทีตั้งแต่นั้นมาเขาได้ชื่อใหม่ว่าพัตตภัตติกะแปลว่ารับจ้างเพื่อพัดเขาทำงานอยู่3ปีเต็มโดยไม่มีข้อบกพร่องเลยเศรษฐีจึงมอบอาหารถาดหนึ่งให้ซึ่งมีราคาเป็นแสนพร้อมทั้งบอกบริวารชนให้ปฏิบัติเขาทำนองเดียวกับที่ปฏิบัติต่อตนมือหนึ่งเศรษฐีให้เปล่าประกาศไปทั่วนครให้คนมาดูการบริโภคอันโอฬารของนายพัตตภัตติกะขณะที่เขาล้างมือเตรียมบริโภคนั่นเองพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติตรวจดูที่โคจรและคนที่ควรโปรดได้เห็นนายพัตตภัตติกะนั้นมีอุปนิสัยพร้อมจึงมาโปรดยืนอยู่เบื้องหน้าของเขานายพัตตภัตติกะเห็นแล้วเลื่อมใสและคิดว่าเพราะไม่ได้ทำบุญให้ทานไว้ในชาติก่อนชาตินี้จึงเกิดมายากจนจะกินอาหารดีสักครั้งหนึ่งก็ต้องทำงานจ้างถึง3ปีหากเราบริโภคอาหารนี้ก็จะพึงรักษาเราได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเราถวายอาหารนี้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้ามันจะสามารถรักษาเราได้หลายร้อยชาตินายพัตตภัตติกะน้อมอาหารเข้าไปถวายเมื่อเกลี่ยข้าวลงในบาตรได้ครึ่งหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าปิดบาตรแสดงว่าพอแล้วแต่เขาขอร้องว่าอาหารนี้พอสำหรับคนคนเดียวเท่านั้นโปรดรับทั้งหมดเถิดเพื่อสงเคราะห์เขาในโลกหน้าพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงรับจนหมดนายพัตตภัตติกะถวายอาหารเสร็จแล้วไหว้และขอพรว่าข้าพเจ้าต้องทำงานถึง3ปีจึงได้อาหารนี้สำหรับหนึ่งด้วยอำนาจบุญกุศลนี้ขอความสุขจงมาเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วและข้าพเจ้าพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าขอจงสมความปรารถนาเถิดขอความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญขณะที่นายพัตตภัตติกะถวายอาหารอยู่นั้นมหาชนที่มาประชุมกันเพื่อดูการบริโภคของเขาต่างก็โห่ร้องแสดงความยินดีด้วยเห็นว่าเป็นกิจที่ทำได้โดยยากเสียงโห่ร้องนั้นดังสนั่นจนได้ยินถึงคันธะเศรษฐีเศรษฐีคิดว่านายพัตตภัตติกะไม่อาจทำให้เหมาะสมได้คนทั้งหลายจึงหัวเราะเยาะดังนี้แล้วส่งคนของตนไปสืบดูเมื่อคนกลับมาบอกเศรษฐีทราบความแล้วเต็มไปด้วยความตื่นตันใจคิดว่านายพัตตภัตติกะทำกิจที่บุคคลทำได้ยากเราอยู่ในสมบัติเห็นป่านี้เมื่อคนกลับมาบอกเศรษฐีทราบความแล้วเต็มไปด้วยความตื่นตันใจคิดว่านายพัตตภัตติกะทำกิจที่บุคคลทำได้ยากเราอยู่ในสมบัติเห็นป่านี้เป็นเวลานานแล้วยังไม่อาจให้อะไรได้เลยเขาให้เรียกนายพัตตภัตติกะมามอบทรัพย์ให้พันหนึ่งแล้วขอแบ่งเอาส่วนบุญนายพัตตภัตติกะอุทิศส่วนบุญให้เศรษฐีด้วยเศรษฐีได้แบ่งทรัพย์ของตนให้เขาเป็นจำนวนมากต่อมาพระราชาแห่งพาราณสีทรงทราบเรื่องของนายพัตตภัตติกะแล้วทรงโสมนัสเรียกเข้าเฝ้าพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแล้วขอแบ่งส่วนบุญทรงรับส่วนบุญแล้วพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้นายพัตตภัตติกะพร้อมทั้งพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้เขาได้ชื่อว่าพัตตภัตติกะเศรษฐีด้วยประการฉะนี้พัตตภัตติกะเศรษฐีนั้นเป็นสหายกับคันธะเศรษฐีนั่งด้วยกันบริโภคร่วมกันเมื่อสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่งในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เขามาถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งหญิงคนหนึ่งในตระกูลอุปถัมภ์ของพระสารีบุตรที่เมืองสาวัตถีเขาคือสุขะสามเณรนั่นเอง
1: ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: นานิจามัตสังฆาลาอุปาดวายธรรมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสมุสุขโขสัพเพสัตตามลันติจามาลินสุจามาลิสเลตาเทวหังมาลิสามินาทิเมเอทาสังสยโยกราบน้อมถวายบูชาธรรม1แอลศิริราช500แม่ทิพย์พ่อการ500 2คุณหมอสานิชพัชทรนัดน็อตนิวทินกร 1,000 3เสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาบวกพี่สาว500 4คิตติมาเล็กชูผลญาติธรรม3005ผู้กับกิษดาลูกสาวศรีโสภา500คนเข้าบัญชีวัด6คุณพ่อกมลอุทิศให้คุณแม่วรรณาปราชญาพร500 7ฤทธิยาวิจาจาอินดาวันดานาฮานีสุวิจายา500 8คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มลูกหลานคงเจริญพิจิตร500เก้าคุณสุชาติมีทรัพย์ประพัดสินอาภา400ผ้าขาว1พับอุทิศให้นอสอพิพัฒกรพรมพัฒนาพรมพัฒนะนอสอศรีกัญญาพลพลราชม10กัญญาพรพรมพัฒนะอุทิศให้ศรีกัญญาคนน่าชม200ค่าใช้จ่ายวัด5รวมเป็น 5,400 บาทสาธุเอ้าเอ้ามาหน้ามาทออสธนาคารมาทออสอยู่ตรงไหนข้างข้างลมตรงข้ามนะยิ่งยังสาธุนะสามพันสแกนแล้วหนึ่งพันสดหนึ่งพันสามพันสแกนแล้วสุภาพรสแกนแล้ว 3,000 นะอะไรนี่ปวริศ 1,000 อันนี้เงินสดนะอ้าวสาธุอ้าวนี่อ้าวคณะน้องๆนะอ้าวมาถวายอ้าวแจกอีกอีกรอบเอาไว้มาทางนี้ด้วยมาฝั่งนี้ด้วยเอาไปไปใครรับก้นบาทกินแล้วกินแล้วสวยรวยเก่งเอาไปน้ำอะไรนาง
3: ก็มาแล้วใครยังไม่ได้รับก็มารับเลย
2: ชมเจดีย์ ดีแล้วจำเจดีนู่นนะเปิด9โมงครึ่งมาเปิดแล้วนี่สาธุนะโมทนาให้กราบเยี่ยมดูชมพิพิธภัณฑ์กราบเจดีย์อาทิหลวงตานะนั่นแหละนั่นแหละมาก็เป็นขึ้นเบิกบานนะอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มท้องด้วยสาธุดีแล้วอะไรนี่ลักขณานางลักขณาบุตรพรหมสองร้อยค่าน้ำค่าไฟยินใจเชื้อกุหลาเชื้อกุหลาอะไรห้าถังเนี่ยอะไรห้าถังนั่นไม่รู้ความหมายห้าถังมีแต่เชื่อกับห้าถังไม่รู้อะไรปานะคณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดกราบน้อมถวายน้ำปานะในวันพระขอให้ผู้ร่วมบุญทุกท่านได้รับบุญตามแรงอธิษฐานด้วยเถิดโทมาน้ำส้มดีวิตามินน้องปลาน้องฟ้าไปมาสังฆทานเหมือนกันก็ต้องบอกว่าสังฆทานมีแต่ห้าถังถวายสังฆทานหนึ่งถังหกร้อยบุพมาศนันทโพธิเดชสังฆทานสังฆทานมาอีกแล้วหนึ่งชุดทองม้วนบุตรอะไรนี่บุตรคำเมตตามูลทรัพย์คุณนายเมตตาทำบุญสังฆทานคนละหนึ่งชุดสาธุบูชาธรรม 2,000 บาทเอามาอีกอะไรค่าน้ำค่าไฟแม่ชีนัทกิตตาสีเนตรธนรัตน์300บาทค่าน้ำค่าไฟสาธุนี่ยังมีอยู่ นะมีดอกมาอีกสองดอกมาหลายๆทั้งต้นทั้งดอกเอาหมดขอน้อมถวายปัจจัยประจำเดือนพฤษภาคม2569แด่หลวงพ่อบำรุงรองเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้หนึ่งค่าน้ำค่าไฟค่าพัฒนาหารชำระหนี้สงฆ์จำนวน 2,220 บาทใช่ไหมสองพิพิธภัณฑ์เจดีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจำนวน 1,000 บาทสามวิทยุเสียงธรรมจำนวน 1,000 บาทสี่ถวายส่วนองค์หลวงพ่อบำรุงจำนวน 1,000 บาทสาธุรวมปัจจัยเป็น 5,220 บาทนะดอกเท่าไหร่200เด้อแม่ชีเหมือนแม่ชีสร้อยสุวรรณจันทร์สุดาชัยโสพลจันทร์สุดาแม่บุญรอดอุทิศให้คุณพ่อสมเพชรคุณแม่บุญอะไรนี่บุญสงชัยโสพลกี่ปีแล้วนี่ยังไม่ถึงปีเนาะนี่บอกว่ารักษาครบปีอ๋อยายไปแล้วไปสวรรค์แล้วยายมาวัดเนี่ยจนมาไม่ได้แล้วเนาะคำบุญนั่งรถเข็นมาเนี่ยยายไปยังไม่ถึงปีนะได้รับอานิสงส์ผลบุญนะทุกขั้นทุกคนเอาสาธุแข็งแรงเป็นไงแข็งแรงยาดีดาดียาวิเศษพุทโธนะค่อยขยับมาอีกมาจากไหนนี่เมืองอุดรอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุ78 78ไปสังฆทานแข็งแรงนะหายโรคหายภัยสุขภาพแข็งแรงเดินได้หายโรคหายภัยภัยจะได้โรคภัยจะได้มาเบียดเบียนสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจนะสว่างพุทโธธัมโมสังโฆนี่แปดสิบเท่าไหร่ถามแล้วก็ลืมถามแล้วก็ลืมมานี่ใจวางนี้จะอัตสังขารละอุปาณวยธรรมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสมุสุโขสัพเพสัตตามลันติจามาลิสุจามาลิสเลตเทวหังมาลิสามินาทิเมเอตาสังสยโยแข็งแรงนะเจ็บหายไข้ 80กว่าลุกแปดสิบสิริมณีกรอังคราอังคราอังสรา100บาททำบุญวันพระสาธุอังสรา แม่เข็มเนี่ยนอสอสุกินดาสวามิความลูกหลานน้อมถวายสังฆทาน2ชุดอ๋อเข้าใจแล้วสังฆทานหลายคนเราถึงเพิ่งเข้าใจ 1,200 บาทสาธุเอาสังฆทาน6 600เด้อชุด600เด้อนมน้ำมาทำบุญวันพระเอาเดินเอาจากบ้านสวนมาแล้วเป็นอยู่ไหนเทละข้ามครบรอบเท่าไหร่8383แล้วบ่โอ้แก่ข้อมูลต้นนี่83เดินเป็นชั่วโมงบอก3ชั่วโมงนี่เดี๋ยวสิเสียดเสียดกินแล้วฟันแข็งแรงฟันแข็งแรงต้องใส่แมงไม่กินโอ้จะสิบโมงแล้วให้พ่อนนะแล้วก็กินแล้วก็กินหมากนโมทนานะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกคนนะรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29

0: พระธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งคนอื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
1: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันธรรมสวนะหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิตจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ

14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนอกจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และในพุทธศักราช2498ก็เป็นสายน้ำที่นำพาพระองค์ไปรู้จักราษฎรในภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นภาคแรกเชกเช่นเดียวกับแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ยังคงเหลือเรื่องราวแห่งความประทับใจเมื่อสองพระองค์ประทับเรือพระที่นั่งเยี่ยมประชาชนสองฝั่งแม่น้ำ
1: เดี๋ยวจะลงมาต่อเนี่ยเรือท่านอยู่นี่พอขาดคำเราแล้วนี่แหละจอดก็ขึ้นมาท่องเนี้ยเนี่ยเลี้ยวทางหน้าน่ะก็จะถามไม่จะยืนถามกลมๆท่านกลมให้มาให้เกียรติคนจนนั่นแหละคนบ้านนอกกันน่ะ
2: ถ้าทำได้ก็แปดเก้าขวดได้ผมได้มีโอกาสต้อนรับท่านตรงนี้ท่านก็ยกลุกขึ้นโบกผ้าให้กับนักเรียนที่เข้าแถวรับเสด็จนะพวกเราต่างก็ดีใจ
0: ต่อมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปส่งเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498รถพระที่นั่งเล่นฝ่าฝุ่นแสงแดดกล้าและความร้อนไปตามเส้นทางที่แห้งแล้งทุรกันดารแต่ทรงชื่นพระราชฤทัยยิ่งนักด้วยทุกแห่งที่ไปถึงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพร้อมกันนั้นได้ทอดพระเนตรโบราณสถานที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้ทรงประสบเป็นครั้งแรกการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นภาคที่3เริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึง17มีนาคมพุทธศักราช2501รวม19วันราษฎรมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดินไม่แพ้ภาคอีสานเช่นเดียวกันทรงผจญกับฝุ่นและความทุรกันดารของถนนทรงสนพระราชฤทัยในโบราณสถานทรงชื่นชมภูมิประเทศที่สวยงามทิวเขาเขียวชอุ่มด้วยแมกไม้และประเพณีพื้นเมืองที่งดงามแปลกตาในช่วงระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2502รวมเป็นเวลา20วันที่ทรงได้รู้จักสภาพภูมิประเทศของภาคใต้พืชพันธุ์ท้องถิ่นและสัตว์ชนิดต่างๆจนถึงราษฎรที่หลากหลายวัฒนธรรมการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปส่งเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประจักษ์ในความแตกต่างของภูมิประเทศจากที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำของภาคกลางสู่พื้นที่แห้งแล้งของภาคอีสานขุนเขาอันสลับซับซ้อนของภาคเหนือจนถึงทิวทัศน์เกาะและท้องทะเลของภาคใต้ทรงได้เรียนรู้ถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของท้องถิ่นเนื้ออื่นใดทรงชื่นพระราชฤทัยมีความจงรักภักดีด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเหล่าราษฎรซึ่งเป็นพลังที่ผูกพันพระองค์ไว้กับพวกเขาตลอด

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้ประเทศที่ว่าอะไรขอนแก่นเยอะเลยเหรอ
2: นักสัตวแพทย์
1: ค่ะสัตวแพทย์เวลาท่าน
2: ไ
1: ปเที
2: ่
1: ยวไปสองถ้าออกจากนี้ไปประมาณบ่ายโมงก็ได้ก่อนจากนี้ขอนแก่นหนึ่งชั่วโมงอ่ะ34ครับวัดภูสาโคพระแดงมากพระประชาชนที่เจอผมยังชีจะผูก็20กว่าขึ้นไปนาคาร้อยมากันนาคาร้อยก็20กว่าแล้วก็ประชาชนมากกว่าตลอดนะก็รากเก้าก็คือหลวงปู่ว่าหลวงปู่เสาท่านที่นี่ก็อยู่ภาคอีสานเพราะงั้นพระกรรมฐานจึงมีภาคอีสานมากเพื่อกระจายธรรมะทั่วไปจากสองพระองค์ท่านหลวงปู่ว่าหลวงปู่เสาสบายที่นี่เลยไม่มีเคลื่อนคลาดจากวัดธรรมใดเรียบตลอดเก็บพร้อมรอบเรียบได้หมดเลยเพราะว่าคุณจะมากเดียวเพราะว่าคุณจะเสาเราไปเห็นท่านนะไม่เห็นแต่กับเพราะว่าคุณจะมาตั้งแต่วันไปถึงปั๊บจนกระทั่งท่านนิพพานจากดูตลอดเพราะได้ดูจริงๆนะสังเกตสังการทุกระยะความเคลื่อนไหวของท่านนะเทพปรากฏชื่อนี้นะก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มากทางภาคอีสานแม่ยำหลักธรรมหลักวิญญาณการขึ้นตัวไม่มีเคลื่อนการเลยปฏิบัติให้ถูกต้องทุกอย่างทั้งธรรมทั้งวิญญาณก็ได้ใส่สองพระองค์นี่แหละที่เป็นรากฐานสร้างกรรมฐานเราละแล้วกระจายไปทั่วประเทศออกจากสองพระองค์นี่แหละมีทุกภาคกรรมฐานเราทุกภาคทางเหนือยิ่งมากเพราะอยู่ในป่าในเขาเยอะมีป่ามีเขาเยอะภาคใต้ก็มีแต่ดูว่าไม่ค่อยมากนะภาคเหนือเราบ้างภาคอีสานบ้างพระกรรมฐานที่ท่านเที่ยงของได้ท่านได้อยู่ในป่าในเขาใครรู้เมื่อไหร่ท่านสะสมอัตธรรมเข้าสู่ใจตลอดเวลาจะกระตือนอนพิจารณาสติควบคุมงานตลอดปัญญาทำงานปัญญาเป็นผู้ทำงานความภาคความเพียรความอดความทนปัญญาเป็นผู้ควบคุมงานสติก็เป็นผู้ทำงานสติเป็นผู้ควบคุมงานทุกอย่างเดี๋ยวนี้จะร้อยพระเราจะการเป็นส่วนวัดเราวัดไม่ว่าวัดใครวัดใดก็ตามเดี๋ยวนี้นี่กำลังไหลเข้าสู่วัดกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดพระเดชกลายเป็นบูดเป็นคู่ไปหมดเพราะปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแล้วเอาผ้าเหลือมาคลุมหัวแล้วก็วัดตัวเป็นพระเป็นบ้าโลกบ้ายศบ้าสักการะบ้าเคารพรับถือแบบโลกเขาดูแล้วผ้าหัวโลดนี่มันน่าอายนะเป็นยังไงผู้ใหญ่ๆถึงขั้นไหนขั้นไหนมันอายไหมถึงขั้นสมหลงสมเด็จก็มีนะมันเป็นบ้ายศอยู่คู่วันนี่นะมันบวชมหายศหาลาภอะไรพระพุทธเจ้าบวชมหาธรรมสาวกบวชมหาธรรมเป็นพุทธังธรรมังสารคังสารกัจฉามิของพวกเราแต่เรามันบวชมหาส้วมหาทานคือกิเลสตัณหาความโลภโลเลความตะกะตะกามแต่ลาภยศสารเสริญมันมาอยู่ในภาคสมัยปัจจุบันนี่นะวัดตั้งวัดไหนขึ้นมานั่นตั้งส้วมตั้งฐานขึ้นมาพระเดชกองนั้นมีแต่บูดแต่พูดปฏิบัติตัวเลวแหลกแหลกแล้วตัวเองก็หาหลักเกณฑ์มาได้แล้วคนอื่นใจเขาเคารพนอนใจได้อย่างไรนี่ที่บรรดาทุเรศนะ เอาฟังให้ดีนะที่มาที่มาฟังแล้วเอาธรรมพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ว่าเราอวดดีโอดีต่อผู้ใดเอาธรรมมาสอนพวกเราต่างหากนะให้พากันพิจารณาเลยโลเลโลเลแม่แล้วธรรมจะไม่มีเหลือในวัดกันละหมดไปหมดไปสร้างวัดที่ไหนที่ไหนสร้างท่วมสร้างฐานที่นั่นพระเด่นหลากหลายก็ไปบ้างน้อยพวกบูดพวกขูดไหลเข้าไปท่วมไปฐานคือวัดทางนั้นเลยเดี๋ยวนี้เหลวขนาดนั้นจิตใจคนต่ำจิตใจพระต่ำศาสนาเลยไม่มีความหมายกอดคัมภีร์ไว้อย่างนั้นละกรรมฐานกับแบกกรรมฐานอวดตัวอยู่อัตมาเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานท่วมไปแล้วจะว่าอะไรมันโลเลมากนะเวลาพ่อพูดอย่างนี้มันก็ลามไปถึงประชาชนเอาเรื่องละเรากับประชาชนคนอื่นไม่มีใครกล้าพูดเราให้ฟากแมกมาบอกเลยไม่มีอะไรเหลือทำเท่านั้นทำต้าหรือมาครอบโลกธาตุแล้วมาดูบูดดูคู่ดูส่วนฐานมันดูได้ยังไงแล้วเอาละส่วนมากจะเป็นเวลาห้าโมงออกมาดูสี่โมงครึ่งเริ่มมาดูห้าโมงครึ่งเป็นเวลาดูจริงดูจังเพราะเป็นเวลาตัดหมดแล้วระหว่างประชาชนญาติโยมไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดให้ท่านปฏิบัติสะดวกสบายนี่แหละเราออกมาตอนนี้นะมาถามนะถ้ามาในเรื่องในเราไล่เดี๋ยวนั้นเลยสถานที่ดีท่านรักษาท่านไม่มาทำลายมาทำลายหาอะไรไล่เดี๋ยวนั้นเลยบางทีรถบัสใหญ่ๆสองคันสามคันมาเต็มอยู่หน้าประตูวัดออกไปเจอกันพอดีเจอกันขึ้นเลยทันทีนี่อวดซะหน่อยเถอะว่านี่สมภารวัดบอกเลยนะสถานที่นี่เป็นสถานที่รักษาเราเป็นผู้ควบคุมรักษามาแต่การอะไรไม่ใช่เวลาไปออกเอานั่นนะไล่ยิงเราไม่มีใดเลิศที่ก็ทำในโลกนี้นะนี่กราบตลอดเวลาเลยจ้าจ้าอยู่กันตลอดเวลาแล้วอันนั้นมันมีแต่ส้วมแต่ฐานมันกราบได้ลงคอเหลือท่านที่มันน่าทุเรศนะการพูดจาดีแล้วมันดูถูกอย่าพูดใดว่าตำหนิติเตียนสำหรับความชั่วช้าระบกติดอยู่หัวคนมันกลายเป็นคนชั่วช้าระบกไปแล้วสิออกมาเรื่อยๆแหละตาตอนห้าโมงเย็นเข้มงวดกวดขันมากไม่อย่างนั้นหมดวัดจะไม่มีเหลือนะเลอะเทอะคารวะเขาก็ไม่มีขอบมีเขตยิ่งเข้ามาในวัดตาโคตรตาไม่มีขอบเขตแหลกไปเลยนะไม่ได้เรื่องใดราวอะไรโอ้การพูดทางนี้ไม่มีเม็ดสีเม็ดซาไม่มีที่จะดูถูกอย่างหยาบโลกเอาธรรมขึ้นให้เป็นคติตัวอย่างเพราะธรรมหรือจ้านตลอดเวลาในแดนโลกธาตุอะไรจะเหลือธรรมเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมไม่มีนี่แล้วเอาธรรมออกกลางแล้วมันเข้ากันไม่ได้บูดคูดกับธรรมแล้วก็ค่อยเตือนค่อยเตือนให้ชะให้ล่างนะครับว่าเตือนคือชะคือล่างตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นมาเข้ามาวัดให้มาดูให้สังเกตดูด้วยดีอย่าว่าเพศผ่านผ้าแก้แก้ก้าวมันมาด้วยนิสัยอย่างนั้นแหละเพราะมันไม่เคยรักษาตัวมาไปแล้วก็นิสัยเพ้อเธอบอกไปผู้รักษาถ้ารักษาอยู่ดีเลยมันขวางตาขนาดไหนบอกเข้ามาขวางหูของตาแต่ส่วนมากว่าได้ยินเขาพูดเลยมันขวางแต่ตาล่ะยั่วแย่ยั่วแย่เข้ามาก็พอดีถ้าเป็นเรื่องตาออกมาประตูวัดแล้วเหมาะพวกอื่นทำไมพระท่านไม่สนใจล่ะท่านเฉยมีแต่หลวงตาบวชถ้าอย่างนั้นเราไม่ฟ้าไม่ฟางนะถ้าอย่างอื่นตาฟ้าตาฟางถ้าเรื่องอย่างนี้ไม่ฟ้าไม่ฟางมาไล่ไล่ไล่ไล่ไล่เดี๋ยวได้ดีด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาก็ดูธรรมชาติคือธรรมชาติกับสิ่งเหล่านี้มันเข้ากันได้ยังไงท่านที่พูดที่พูดมันมีเครื่องเทียบเทียงมีเครื่องวัดเครื่องตรวจดึงอันนี้ขึ้นใส่อันนี้ปัดไม่ดีออกความหมายว่าอย่างนั้นต่างหากแล้วเวลาไปดูถูกอย่าพูดอะไรทำไม่เคยดูถูกใครมีแต่ตักเตือนจากสอนชุดลากขึ้นเท่านั้นทำไม่เคยทำลายผู้ใดดูถูกอย่าพูดอะไรมีแต่กิเลสนั่นแหละเจอเยอะหยิ่งจ่อขอก็คือกิเลสไม่มีอะไรเกิดกิเลสพองตัวที่สุดก็คือกิเลสนั่นทำถ้าไม่พองกิเลสตัวพองตัวเข้ามาในวัดในวาเนี่ยกิเลสเข้ามาเหยียบวัดวาโหตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เจ้าฟ้าเจ้าฝนประหลัดอยากได้ประหลัดมาตั้งแต่ออกจากบวชออกมาแล้วให้ไปนี่ประหลัดบัวหัวขึ้นเลยเข้าใจไหมพอบวชออกจากบวชอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ไปสวดบวชยังไม่เสร็จพอออกมานี่ประหลัดบัวบวชมาเสร็จแล้วใครจะมากราบมาหรือว่ามันไปอย่างนั้นเดียวนี้นะ เพราะเรากิเลสออกร่าออกตาความสำรวมระวังเพื่อความเป็นพระมันไม่มีนะพระสรดสาเวบวชใหญ่ท่านใหญ่ใหญ่ท่านยิ่งเป็นบ้ากับยศกับลาภสรรเสริญเยินยอพระบ้าพระสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีดีที่ไหนไปนี่ดูวัดไหนวัดเขาวัดเราดูให้เสมอมันไม่จะส้วมแต่ฐานแต่วัดแต่ว่าพระเดชมีแต่บูดแต่คูดปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวดูไม่ได้นะเวลานี้เป็นยังไงพระเราดูมันดูตัวนี้อย่างที่นั่งอยู่อย่างนี้ล่ะเหรอมีแต่จะให้โยมเขากราบเจริญพรเจริญพรแม่กล้วยหอมนี่อาตมาฝันเห็นมันตะคือที่ผู้ชายที่ป้าคนแล้วนะโอ้นี่ยังไม่ได้กินกระหวานแล้วนะโยมนะดูนะไปถ้าเราจะได้สแตกเขาเรายอเขาอย่างที่เหยียบหัวมันไม่ดูนะดูธรรมที่ดูในหัวใจถ้าดูในหัวใจจะไม่มีความฉันฉันจะเสริญยอจอทำติดเตียนจะดูตั้งแต่จุดมันบกพร่องแก้ออกแก้ออกนั่นผู้ปฏิบัติเพื่อมาเพื่อผลสังฆังชรากัจฉามิของพวกเราท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ว่าเจริญพรเจริญพรนี่บวชออกมาเป็นประหลัดแล้วจากนั้นเป็นพระครูพระคันเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นสมเด็จแล้วแล้วแห้งผากในหัวใจไม่มีธรรมสักนิดหนึ่งมีแต่หมู่แต่คู่เต็มหัวใจนั่นเหลือสมณะที่เป็นให้คนกราบว่าเจ้าของก็หาจุดลงตัวไม่ได้เลยเร็วพระให้ดีทุกคนไม่มีใครพูดอย่างนี้เราพูดเราทำมาพูดไม่เคยจะตรงกับท่านกับสิ่งใดเพราะทำเหนือโลกหมดแล้วเอาทำมาพูดหลวงตาบัวก็เหมือนเราท่านนั่นแหละแต่เอาทำมาสอนพวกเราในฐานะว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนโลกก็สอนออกไปให้ท่านทั้งหลายได้ฟังทุกคนอย่าปล่อยเรื่องปล่อยตัวการอยู่การกินการใช้การสอนอย่าฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมลืมเรื่องลืมตัวเห็นอะไรเข้ามาคว้าบ้างคว้าบ้างคว้าบ้างในครัวไฟมันรถยนต์ไม่มีอยู่5คันเหรอมอเตอร์ไซค์มี10คันรถยนต์มี5คันได้ครัวไฟแล้วล่ะไปดูที่ครัวไฟของใครของใครมันมีอะไรเครื่องฟุ้งเฟ้อเหิมเครื่องลืมเรื่องลืมตัวหาอะไรไม่พอหาอะไรไม่พอมันจะพออะไรไฟคือความโลภความเฟ้อเหิมมันเผาเอาหมดอะไรทุกจนหัวลอกแล้วก็ไปหาไม่ชัดเอ้ายืมคนนั้นกู้คนนี้มากู้แล้วไม่คืนเขาล่ะผู้ให้กู้ยืมก็ให้ด้วยความเมตตาแล้วผู้กู้ยืมไปแล้วไม่ยอมส่งเขาแล้วกลายเป็นข้าศึกกันระหว่างเจ้าหนี้กับรายนี้นะเป็นอย่างนั้นนะไปที่ไหนระโยระยางมีแต่หนี้แต่สินที่ติดกันพลุเวลาเหมือนตาข่ายท่านรู้ยังพวกท่านทั้งหลายรู้หรือยังนี่อยู่นี่อยู่ในบ้านนี่อดไม่ได้มันไปให้รู้อดไม่ได้ตาคายแหละพวกติดนี่ติดสินหาไม่ทันควาดันควาดีควาดันควาดีมีตั้งแต่ตาคายแห่งนี่สินติดกันนั่นแหละจำให้ดีนะอย่าฟุ้งเฟ้อเกิดเรื่องเกิดตัวนี่สินจะไม่ค่อยติดมีถ้าติดก็เป็นความจำเป็นจริงอันนี้มันติดจนเป็นนิสัยนะกู้แล้วไม่คืนกู้แล้วไม่คืนกู้ยะดะกันไปเลยหากินด้วยการกู้การยืมแบบไม่มีหลักมีเกณฑ์ลอยลมเป็นยังไงหาความสุขมาตั้งแต่วันเกิดเป็นยังไงมันนี่เป็นหลวงตาบัวมาอุตริหัสว่าท่านทั้งหลายเอาธรรมมาพูดนี่นะหลวงตาบัวก็เหมือนท่านทั้งหลายนั่นแหละไม่ได้แปลกกันเราทำเอาธรรมมาสอนให้พากันพิจารณาอย่าโลเลโลกเล่เกินไปเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้ลืมรู้เรื่องรู้ตัวบ้างจะสมดาว่าเป็นลูกชาวพุทธมันเป็นชาวเปรตชาวผีแล้วเดี๋ยวนี้นะจำมาละเอาละให้พรพูดไปพูดมามันเหนื่อยหิวข้าวมันฆ่าคนได้แล้วนี่นะหิวไป พูดอะไรก็เป็นอะไรก็ไม่มีอะไรกับใครพูดโกงนะไม่มีหมดโลกธาตุไม่มีเลยพูดได้อย่างสบายเลยพูดแล้วนักกระเบาพอกัน แต่คนอื่นเขาบอกเห็นดูไม่ได้นะโอ้ยอีตานี่มันเหมือนยักษ์หรือว่าจึงว่ายักษ์ช้างหูไม่ได้เป็นยักษ์สูงเป็นยักษ์ต่างหากมีอะไรที่ดะ
3: ได้ยินคำว่าไม่ให้
1: คุ้มเคยไม่ผู้เพิ่มไปถึงบ้านแล้วก็เปิดดูประตูนะประตูห้องไหนมีแต่เครื่องแต่งตัวเต็มอัดเลยไปดูอย่าผู้เพ้อให้เปิดเลยเปิดอย่าผู้เพ้อเครื่องแจกตัวเต็มห้องอย่าผู้เพ้อในครัวรถยนต์มี5คันอย่าผู้เพ้อไปไหนเลยรถยนต์15คันอยู่ในครัวนะ รถยนต์15คันรถ10คันรถมอเตอร์ไซค์15คันอยู่ในครัวอย่าฟุ้งเฟ้อเขียนติดป้ายว่าอย่าฟุ้งเฟ้อนี่ก็จะชัดจะขันแล้วแต่บ้านนี่ก็ดีอย่าฟุ้งเฟ้อนี่เต็มบ้านอย่าฟุ้งเฟ้ออะไรสอนคนอื่นเจ้าของเต็มบ้าน
3: พิธีสักการในเวครับเขาชื่อนายภารดีนายภาคกรเย็นปัญญา
4: ใช
3: ่ชื่อภารดีกับนายภาคกรเย็นปัญญาเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดวันที่14และ15พฤษภา50ครับถวายปัจจัย 2,000 บาทด้วยครับนี่ก็โทรมาจากเมืองชน
4: ฮะ
3: โทรมาจากชนแม่บางกรนั่นแหละครับชนบุรีครับ
4: ว่าไร
3: เขาจะเอาต้นไม้ต้นมะไฟหวาน57ต้นแล้วก็มันแก้ว 5,700 กิโลถวายหลวงตาม
4: ันแก้ว
3: มันแก้ว 5,700 กิโลถวายหลวงตาจะมาตอนสายๆวันนี้ครับ
4: จะมา
3: วันนี้ครับตอนสายๆเขาโทรมาจากเมืองชน
4: มะไฟ
3: บางออกมาไฟหวาน57ต้นครับ
1: เนี่ยมาไฟหวานชาวบางอ่อนแม่ทัดพึกยุ่งส่งอะไรบ้างมาจับพวกชนแม่ทัดพึกที่เอาหวานตัวเหล่านี้มาชาวบ้านนี่ทำได้5ต้นกี่ต้น
3: 57ต้นนะมาไฟหวาน
1: 57ต้นเอาไปปลูกหน้าวัดหรือใครจะแบกไปปลูกในสวนก็ได้นะเพราะว่าถึงแล้วเราไปหวงให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านชาววัดเพราะว่าไปปลูกแล้วจะก็แพงทางบ้านแล้วแล้วใครจะแบกไปปลูกที่สวนของตัวก็ได้นะเท่าไหร่50ต้นเหรอ
3: 57ต้นครับ
1: เออได้แล้วแบกไปแบกไปแล้วไม่ว่าแล้วแบกไปปลูกทางบ้านก็ได้อาศัยปกติทางบ้านอาศัยวัดอยู่แล้วนะปลูกไว้เราจึงสั่งให้ปลูกให้ปลูกเพื่อประโยชน์แก่ทางบ้านชาววัดส่วนชาววัดจะมีน้อยว่าทางบ้านมีมากเพราะมาจากทุกแห่งทุกคนเมื่อว่าเห็นคนระหว่างเราไว้สู่เก้าเจ็ดไปเป็นธรรมดาเอาไปทุกแห่ง
3: นะครับ
4: ฮะ
3: พระลูกพระหลานถามปัญหามา2ข้อครับ
5: ถามปัญหาธรรม
1: ถามมาหาใครก็หาปู่เหรอ
3: ครับ
1: เอาถามว่าปู่จะฟัง
3: ข้อที่1ครับบอกว่าจิตที่เป็นสมาธิก็เข้าใจแล้วกระทั่งจิตรวมเป็นอุปจารสมาธิก็เข้าใจแล้วปัญญาขั้นต้นก็เข้าใจแล้วจนถึงขั้นอสุภะอยู่ข้างหน้าแล้วก็มาถึงอสุภะคืนเข้ามาหาตัวเราจนไล่เข้าไปถึงจิตตัวที่ผ่องใสแต่ทำไมรู้สึกว่ายังมีกามราคะอยู
1: ่พระเจ้าไม่หมดการพิจารณาอสุภะก็ยังไม่สิ้นซากด้วยชาเดียว
3: ครับ
1: อาจารย์จึงยังติดกันว่ากามราคะกับร่างกายสุภาสุภาเป็นอันเดียวกันถ้าสุภาหนาเข้าอะไรหนาเข้าอะไรกามราคะจะด้อยลงด้อยลงพอหมดสุภาเข้าอะไรกามราคะก็หมดไปหมดขั้นรูปธรรมขั้นราวธรรมก็เอาพวกรูปเหล่านี้ละมาฝึกซ้อมจิตเราค่อยละเอียดเราเลี้ยวเข้าทางสุภาหรืออสุภาตั้งขึ้นภาพดับพิจารณาแยกไม่ทันจะพิจารณาให้เป็นอสุภาก็ไม่ทันสุภาก็ไม่ทันแต่ที่ค่อยแป๊บหรือฟ้าแดงแป๊บดับปุ๊บจากนั้นก็เอาดีเราซักฟอกไปจนกระทั่งความว่างคนอีกร่างกายหมดความบายเข้าใจไหมล่ะ
3: ครับ
1: นี่แหละพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้เมื่อบอกความหมายเมื่อเรารับทานอิ่มรับทานอิ่มแล้วแปลว่าฝันว่าขาวอิ่มแล้วหยุดทันที อันนี้เมื่อไปพอแล้วมันก็ปล่อยเข้าไปอะไรที่ยังไม่พอมันก็ดูดดื่มเข้าไปเช่นอย่างเรารับทานข้าวแล้วหวานอย่างมันก็ดูดดื่มไปพอหวานพอแล้วปล่อยหมดเวลาแล้วการพิจารณาโรคสมมติทั้งมวลกันสมมติขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดพอถึงขั้นสุดยอดแล้วปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไปชุดลงยุติที่อวิชชาปัจจยาดับสิ้นเชิงที่นั่นสมมติดับที่นั่นหมดที่นี่ก็มีพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่เบอร์อะไรเราอยากให้มีผู้ถามว่าถ้าเราจนเกาะเกินบุญต่อบรรดาลูกศิษย์ลูกหาสอนไม่ได้เราจะไปเรียนคัมภีร์ใหม่อีกเนี่ยว่าเฮ้ยใครถามอยู่คนเดียวถามพระพุทธเจ้าไปขอเลื่อนขนาดไหนรู้ก็รู้อยู่ภายในใจไม่มีใครรู้ได้ก็เหมือนไม่สิ
6: ข้อ2อีกข้อนึงครับมีข้อ2ครับ
1: ว่า
3: ข้อ2เวลาพิจารณาความผ่องใส
6: แล้วมันก็จ้าขึ้นพิจารณาความผ่องใสแล้วมันก็จ้าขึ้นจ้าขึ้นสว่างจ้าขึ้นนะครับพร้อมกับ
1: มันสว่างเพิ่มเข้าไปใช่ไหม
6: พิจารณาครับก็จ้าขึ้นพร้อมกับร่างกายก็สะอึกสะอื้นเหมือนคนจะร้องไห้เสร็จแล้วผมก็ถอนจิตออกมาก่อนก็บอกพิจารณาความผ่องใสแล้วก็จ้าขึ้นคือสว่างมากขึ้นแล้วครับขณะเดียวกับร่างกายก็มีการสะอึกสะอื้นเหมือนคนจะร้องไห้จึงถอยจิตออกมาก่อน
3: ถ้าเป็นแบบนี้ก้าวกับผมจะพิจารณาอย่างไรต่อไปครับ
1: ก็เป็นกระบวนการที่ก็ชมผมงานเขาเกิดก่อนเนี่ยคือว่าเกิดความสว่างสวัยให้เกิดความตื่นสื่อเนี่ยเป็นผลงานของเราเอาละแล้วก็ชมอยู่นี่ก่อนแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนแปลงค่อยตามกันเข้าใจไหม
6: คร
1: ับ คืออันนี้มันก็ไม่คงเส้นคงวามันจะค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปค่อยตามไปไม่เป็นระยะระยะเข้าใจ
3: คร
1: ับ
3: คร
1: ับ
3: หมดแล้วครับจากพระลูกพระหลาน
7: พระยาครับของคนตุภาอันนี้เช็คกับอันนี้เราตรวจกับอันนี้ของปัญญาสุพรรณีสิบทองของปัญญาสุพรรณี
2: ส
7: ิ
2: บ
7: บา
2: ท
7: สิบบาท
1: ข้าคือว่าคุณป้าข้าทำเพื่อข้าขายขายวัว
3: บูชาทำหลวงตาเด็กชายพิสิทธิ์พงศ์สมพันธ์หนึ่งพันบาท
6: บูชาทำหลวงตาถวายปัจจัย
3: เด็กชายพิสิทธิ์พงศ์สมพันธ์หนึ่งพันบาทอันนี้ก็นายสุพจน์ประกอบบังถวายหนึ่งพันบาทที่ไทยบิดามารดาหน้าของ500แดงคุ้มแก่500ดอกตรี1,500ครับ
1: เรื่อย
6: หมดแล้วครับ
1: หมดแล้วการภาวนาวิสัยของจิตไม่เหมือนกันนะผู้ปรากฏเร็วก็เร็วผู้ช้าก็ช้าเป็นระดับระยะผู้เร็วก็ทำไปไม่กี่วันเวลาบางทีคนแรกเลยก็เป็นไปนี้พระราชาแสดงสุขใจการภาวนาแต่จะการเปิดบารมีของตัวเองเปิดขึ้นในทางญาติจักรพรรดิพิจารณาเป็นเหมือนกับทำยกใหญ่ฝนตกมาจากที่ไหนเมื่อนั้นเราขอไหลมาลงทำยกใหญ่จากนั้นก็ลงมหาสมุทรนี่ก็การบารมีของเราสลายเมื่อจะเมื่อนั้นเราขอไหลมาจากที่ต่างๆแล้วลงสุดท้ายกับมารวมพิจารณาภาวนาลงที่นี่ลงสุดท้ายลงวิบูตถึงวิบูตพนิพานมหาวิบูตมหาวิพานลงตรงนี้สายบารมีหลายบารมีต่างคือที่เราสร้างทั้งหมดอย่างเหมือนแม่ราบหลายเรียกว่าสู่ธรรมลมใหญ่สู่ธรรมลมใหญ่เป็นจิตตภาวนาเจอราชลงจึงมาลงธรรมลมใหญ่ว่าจิตตภาวนา หลวงพ่อหลวงพ่อแต่บัดเด็กวาสนามันมีตัวเองที่ติดตาภาวนาเช่นเดียวกับเราสร้างเขื่อนไว้แล้วนะทำร่มใหญ่ไว้แล้วฝนตกที่ไหนที่ไหนแล้วก็ไหลมายังไม่ชัดเจนพ่อเข้าถึงทำร่มใหญ่ยิ่งกล้าขึ้นน้ำที่ไหนยังมาอยู่สีด้านบนบารมีของเราที่สร้างมาบ้างน้อยก็มันก็ค่อยไหลเข้ามาแล้วเข้าสู่จิตตภาวนาเข้าสู่จิตตภาวนาก็ต้านจบแล้วจิตตภาวนาจึงเป็นทำร่มใหญ่เป็นที่รวมแห่งมรรคผลที่พาดลงมาแล้วก็ระดีถึงเราไม่ว่าศาสนาละได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาชัดเจนเราตัดคอเราได้เลยเราไม่สงสัยพูดธรรมชาติเจนว่าเราจะว่าเราเข้ามาอยู่ในท่ามกลางของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และสาวกทั้งหลายทุกพระองค์ก็ไม่ผิดมันเป็นอยู่ในจิตตะกอนใครได้อ่านเรื่องใช่ไหมถ้าพูดเช่นนี้อ่านเรื่องได้เลยเมื่อมาเข้าถึงกันแล้วก็เป็นได้อย่างไรยอมเรื่องพุทธศาสนาเป็นที่รวมแห่งธรรมสุดยอดอยู่ตรงนั้นหมดเลยพุทธศาสนาเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นเชื้อสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่ผิดว่าไงแต่ว่าก็ไม่จำหนีท่านจำหนีเราทุกเป็นตามวิสัยคนที่เป็นเจ้าของศาสนาที่มีเชื้อมันก็ต้องเชื้อออกตลอดมีว่าไม่ได้ออกไปตามเชื้อตัวเองเมื่อไม่มีที่มีแต่ทำล้วนออกไปทำเรียกว่าสอขันธ์ธรรมตัดไม่ชอบแล้วออกตามความชอบธรรมเท่านั้นอันจะเรียกว่าสอขันธ์ธรรมหรือสอขาโตพระกตาธรรมโอพระธรรมพระพุทธเจ้าตัดไม่ชอบแล้วชอบแล้วสอขาขันธ์ธรรมตัดไม่ชอบแล้วไม่ยากอย่างข้าพูดที่ว่าเนี่ยเราเคยเป็นไม่ที่ไหนไม่เคยเลยไม่เคยเปลี่ยนอะไรมาพูดเวลามันกล้าขึ้นมาครอบมันก็กล้ามันเป็นเดียวกันแล้วเหมือนเวลาสายจากฝนตกมาจากบนเมฆสี่ก้อนโลกว่างจากขอบเขตจักรวาลโลกน้ำมหาสมุทรแปลงมหาสมุทรอันเดียวกันหมดข้าจะมาแยกเมฆก้อนไหนก้อนไหนเป็นน้ำประเภทใดแยกมาเมื่อตกมาถึงมหาสมุทรแล้วมันเป็นเดียวกันแยกไม่ออกนี่จิตวิมุตติเหมือนกันปฏิบัติลงไปปฏิบัติลงไปเข้าเลยตูมเดียวเข้าไปถึงก็บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละมหาวิมุตติมหาวิภาคไม่ว่าจิตเราใดเข้าเลยปั๊บเป็นมหาวิมุตติมหาวิภาคเหมือนกันหมดมาพูดที่ว่าอาจเลือกอันนี้ไม่ต้องพูดพูดอะไรมันเป็นอย่างนั้นใจว่าอะไรนั่นเฮ้ยนักขอที่ผ่านเข้าเลยปั๊บอันเดียวกันเลยแล้วท่านจะไปถามไปพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ท่านไปถามมันเป็นอันเดียวกันแล้วเหมือนแม่น้ำในมหาสมุทรฝนตกมาจากบนฟ้าลงในมหาสมุทรแล้วมาถามน้ำเป็นไหนมาจากเมฆก้อนไหนถามได้อย่างไรก็เป็นมหาสมุทรอันเดียวกันแล้วนี่เกิดว่าเข้าถึงวิมุตติพระนิพพานเป็นอันเดียวกันหมดเลยเรียกธรรมพระพุทธเจ้าชื่อว่าศาสนาเองคือพุทธศาสนาไม่ได้รู้สู่ยานยานศาสนาใดๆเอาข้อปฏิบัติการปฏิบัติพิสูจน์กันสิพิสูจน์ในขั้นใดภูมิใดมันก็ยอมรับที่ยังไม่รู้ไม่รู้ที่รู้แล้วเป็นสักขีพยานที่ยังไม่รู้ก็เริ่มยอมรับยอมรับสูงก็ประเสริฐยิ่งน้อมก็ไปหาพระพุทธเจ้าดักเข้าดักเข้าพาไปเป็นเดียวกันแล้วนะเมื่อถึงขั้นสุดท้ายเป็นเดียวกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าสาวกองค์ใดเป็นเดียวกันหมดเหมือนเวลาในมหาสมุทรถ้าเราเรียกใครไปคนกว้างมาพูดได้ในเบื้องต้นใครก็พระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะถูกพิเรนเยี่ยมย่ำทำลายมาสี่กับสี่กันพระพุทธเจ้ามาอุบัติแล้วพระองค์นั่นแหละเปิดออกเปิดธาตุที่เลิศเลยออกธาตุมากธาตุโผล่ธรรมชาติเปิดออกแล้วก็เราสลายได้ปฏิบัติปฏิบัติเราจะนับวิธีพิเรนเยี่ยมแย่แย่แย่ในหัวใจเราเนี่ยก็จะทำความเปลี่ยนก็ที่เกี่ยวกับธาตุเยี่ยมแย่เป็นยังไงนะไม่รู้เรื่องถึงขั้นที่กิเลสด่ามันด่าอย่างไรอาจารย์บอกให้ทำสองภาคนะนี่เราพูดไปสองภาคเวลากิเลสมาด่าตั้งสติไม่อยู่จะตั้งความเพียรไม่ได้ถูกมันเตะล้มล้มล้มล้มนี่เวลากระแสกิเลสมาด่าตั้งอย่างไรเนี่ยตั้งความเพียรไม่ได้ หาใบวิธีการหลายด้านหลายทางที่จะฝึกตนให้ได้ฝึกไปฝึกมาก็ได้หลักใหญ่แล้วการภาวนาหลักใหญ่คือสตินี่เป็นพื้นฐานสติฝึกความภาคเพียรมีการภาวนาเป็นต้นสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากจะได้กับอุบายวิธีที่จะสนับสนุนให้มีสติต่อเนื่องกันไปเลยก็วิธีการอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารหรือเดินมากเดินน้อยนั่งมากนั่งน้อยไปอะไรสังเกตวิธีการตัวเองครับเดินมากไปอะไรนั่งมากไปอะไรนอนมากนอนน้อยไปอะไรผ่อนอาหารไปอะไรอดอาหารไปอะไรสังเกตตัวมีสติแต่ว่าทำไม่สังเกตไม่ได้นะก็สังเกตแต่สำหรับเรานี่เราพูดถึงทุกข์ครับอดอาหารพูดจนท้องเสียคือมันอดจนท้องเสียคือมันบูดตั้งแต่ว่าผลเหมือนว่าที่พลาดอยู่ชั่วเอื้อมแล้วมันก็คู่ร่างกายจะเป็นอะไรช่างหัวไม่สนใจฉันสบายดีพอสบายบ่ายพอเราโคกเต้โคกเต้มันจะชายแล้วนะคือพอฉันสบายดีมันชอบมันเสียมันไม่มีอะไรหรือมันย่อยไม่ชันหรืออะไรมันก็บูดก็เจ้าออกเสียอยู่ภายในพอตกข้าวว่าถ่ายหมดถ่ายบดตอนเช้าหยุดอีกไปอีกเมื่อไปฉันแล้วก็ไม่มีอะไรถ่ายหรือชอบเสียอย่างไรเฮ้พอมาฉันอยู่ก็คือถ่ายออกหมดนั่นแหละเรียกว่าท่าเสียเราไม่คำนึงถึงท่าสุดขาดคำนึงแต่เรื่องพิตาพอดาเรื่องทำเรื่องมันก็บกพร่องได้อย่างนี้จึงได้มาสับสอนบุคคลนะเราดำเนินมาก่อนแล้ว การอดอาหารให้พอประมาณเนี่ยบอกคือเลยเฉินเลยมาแล้วจะท้องเสียจะตายแล้วพี่ว่าอายุ80นี้ออกช่วยโลกเสียว่าก็คือยาตั้งหัวใจมาทำเขาว่าขอไม่ว่าเลยจ้ะเขาว่าเขาฉันแล้วยาที่หายไปโรงพยาบาลไหนอะไรเขาก็ให้ยามาเม็ดสองเม็ดพอเป็นมารยาทไปไม่หายแต่มันได้ฉันยาหายแล้วหายเลยแล้วที่ผมหายหมดขอทุกคนใช่ถึงท่านจะอยู่อะไรขอให้ฉันยาขนาดนี้ก่อนจะตายค่อยตายแต่ว่าเจ๊กมันพูดโกงไปโกงมาต้องฉันให้เยอะก่อนเมื่อไปไม่ถูกจะตายค่อยตายแค่พูดแค่ตัดหัวใจเราสร้างให้กับเราดูเอายาบอเตอร์มาใส่แปลกอยู่ได้นั่นแหละจะเริ่มช่วยโรคต่อได้ไม่งั้นจะตายระยะไรชนประชาเพราะจากยาแต่เขาก็แนะนำดีไม่ให้วิตกวิจารคือยาดีฉันต้องไปแล้วจะถ่ายเขาว่าถ่ายว่าถ้ายาโรคยาหนาเนี่ยเท่าไรก็ถ่ายเต็มเดียวแต่ไม่เฟียระวังไม่เหมือนมันถ่ายด้วยโรคถ้าถ่ายด้วยโรคถ่ายสลายเฟียแต่ถ่ายด้วยยาไม่เฟียระวังแล้วก็จับมาได้เลยว่าถ่ายจริงนะแต่ไม่เฟียจะแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นให้ช่วยโรคด้วยมาเนี่ยจะได้เอาเรื่องอะไรมาสอนเพื่อนท้อที่เสียว่าต้องจะอดอาหารในการประกอบความภาคเพียรไม่สนใจกับอาหารสนใจแต่อาจจะทำอดอาหารหลายวันเท่าไรจิตเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าธาตุขันอ่อนลงอ่อนลงจิตที่แข็งขึ้นแข็งขึ้นก็เราว่าหาธรรมแล้วไม่หาธาตุสาขาดีวะท่านฉีดฉันเวลาแล้วก็อีกเวลาว่าจากภูเขาลบไปถึงหมู่บ้านหรือว่าไม่ถึงหมู่บ้านนะกะตัวแล้วว่าจะพอไปถึงหมู่บ้านอยู่ภูเขาก็ตื่นวันก็ตามคำนวณจะพอจะไปหมู่ว่าจะถึงไหมคำนวณตามว่าจะพอถึงวันพุธนี้ไปแค่ถึงอย่างนั้นมันไม่ถึงไม่ถึงกลางทางนั่งเจ้ามันหมดกำลังแต่จิตยิ่งไม่เปลี่ยนจิตยิ่งมันจ้าจ้าจ้าเนี่ยก็เรามาหาทางอันนี้กินเมื่อไรแล้วมันยากอะไรกำลังวาทันทีร่างกายเวลาอดเวลาลงไปอ่อนเปลี่ยนเวลาฉันเสร็จแล้วมาแข่งสู้ไปได้กำลังมันมาเร็วแต่จิตไม่มาเร็วต้องพัฒนาทางจิตใช่ไหมเนี่ยท่าน เนี่ยวิธีการต้องสังเกตตัวของไม่สังเกตกับสภาวะธรรมก็ได้นะความเพียรที่เราพูดเหล่านี้นะเราทดลองมาหมดแล้วนะที่พูดไปบ้างนะคือเราทดลองโดยลำพังเราเองแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็สอนยกให้ทั้งดูดเลยแล้วไปเจริญอะไรเองแล้วก็ไปพิจารณาก็ขึ้นได้โดยการพิจารณาเรื่อยมาจะได้เอาอุบายวิธีการมาสอนอยู่เพื่อให้ใช้ความคิดความอ่านพิจารณาละสักแต่ว่าทำความเพียรไม่ได้เรื่องนะว่าต้องใช้ความคิดความคิดเป็นความเฉลียวฉลาดปฏิบัติตามแนวนี้จะดีขึ้นดีขึ้นนะว่าที่พูดจริงเรื่องการภาวนาดีจะว่าอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์มันเลยทุกอย่างที่ขาดบาดกลัวก็ไม่มีอาถรรพ์ก็ไม่มีเลยไปหมดแล้วมีแต่ความจริงล้วนใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันจ้างตลอดเวลาถ้าใครฟังเลยนะการปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตายไปนี่แหละผลเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าเดินได้เลยไม่มีอิริยาบถจ้างตลอดเวลานั่นแหละนิพพานเที่ยงอันนั้นเที่ยงแล้วนั่นพอขาดภาคป้าพระดิษฐ์อันนี้ก็หมดคำพูดไปเลยนิพพานดับสนิทสมมุติดับสนิทคำว่าหมายว่าไงสมมุติแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ขันยังไม่ดับท่านบริสุทธิ์ท่านหางยังข้อขันที่เป็นสมมุติอยู่ก็ยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่เพราะยังอาศัยขันอยู่พอขันแตกสลายปุ๊บดีถึงหมดแล้วนะอรูปาทิเสสนิพพานมาทันทีเวลาเรามีชีวิตอยู่ก็สะอุปาทิเสสนิพพานใจบริสุทธิ์ข้อขันที่โสกบกเป็นสมบูรณ์ได้พ่อขันนี้กระจายไปแล้วแตกไปเลยปฏิบัติให้มันเห็นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่สดๆร้อนที่หัวใจคู่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะกล้าพูดได้เลยว่าไปร่างทำกลางพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่แต่เมื่อไหร่พอมันถึงอันนี้แล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วนะไม่มีแยกนะแยกนี้แยกไม่ได้เลยเป็นอันเดียวกันแล้วจิตที่บริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันไม่จำเป็นต้องถามพระพุทธเจ้าองค์เช่นไรเช่นไรอันนั้นเป็นเรือนร่างต่างหากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้นัตติเสยโยปะโยไม่มีความยืดหยุ่นต่างกันเสมอกันหมดนั่นดังนั้นการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท้าทายความจริงตลอดเวลาเอาปฏิบัติทำให้เห็นที่ว่าหรือว่าธรรมราชจอกแยกไม่เป็นหน้าเป็นหลังใช่ไหมล่ะเวลานี้ก็มักจะมีแต่หลวงตาบัวแล้วนะเทศทั่วประเทศไทยก็รู้สึกจะมีแต่หลวงตาบัวออกทางวิทยุทางใดทางใดก็ตามครูบาอาจารย์ก็มาช่วยสนับสนุนบ้างร้อยสุดท้ายกันเราออกหน้าสนามตลอดเวลามันเป็นเองนะจากเทศเหล่านี้เราก็ไม่เคยสนใจว่าเทศแล้วให้เอาไปเก็บไว้อัดเทปไว้ประเทศเราไม่มีเทศแล้วหายเงียบหายเงียบแต่ผู้ที่มีเจตนาและใกล้ๆที่ต่อธรรมแล้วก็มาเสาะแสวงหามาแล้วก็เปิดออกทางเทปทางอะไรก็แล้วแต่จึงได้ยินมาจนกระทั่งทุกวันนี้เทศของเรารู้สึกจะว่ากว่าวันหน้าครูอาจารย์ทั้งหลายได้สายปฏิบัตินะแล้วเทศทั้งหมดนี้ไม่สงสัยซะด้วยทอดออกมาจากข้อใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วยังไม่มีข้อสงสัยไม่ว่าธรรมะขั้นใดผู้ใดหายสงสัยตั้งแต่พื้นถึงนิพพานพูดออกมาชัดเจนมันจวนจะตายแล้วนะครองนิพพานธรรมมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493จนกระทั่งปัจจุบันนานไป56 57ปีเนี่ยนิพพานธรรมเข้าสู่หัวใจนิพพานธรรมเป็นธรรมธาตุเข้าแล้วนะมีผลในการปฏิบัติเห็นได้ชัดๆหายไปไหนมรรคผลนิพพานหายไปไหนกิเลสมันตั้งอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกกี่กับกี่การมันหายไปไหนมันก็ไม่หายมันชำระมันไม่หายนิพพานถูกกบถูกปิดด้วยกิเลสมันก็ปิดอยู่งั้นตลอดไม่หายถ้าเปิดกิเลสออกให้กระจ้าขึ้นมาสิเปิดออกหมดจ้าเลยได้โลกวิถูรู้แก้โรคลอกโรคได้ตลอดทั่วถึงอ่ะเอาละพูดได้แล้ววันนี้ว่าไปบ้างไปก็บ้างแล้วนะพูดไปพูดมาเลยบ้างไปเอาละเอาพี่อะไรบ้างมาโทษเลยแล้วพระที่ใบโบเข้าไปขอนแก่นกะว่าใบโบคนถึงขอนแก่นเด็กชั่วโบใบสองโบเทศเรากล่าวว่าบ่ายโมงออกจาก
8: บ่ายสามโมงครับ
1: หรือก่อนบ่ายโมง
8: เทศก็เลื่อนเป็นบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมง
1: ไปสิบบาทไปออก ประตูนี่ปั๊บมันเข้าประตูนั่นไม่เห็นออกโหดีแล้วนี่ว่าไรลูกก็ป่วยเฝ้าบ้านมันออกมาสบายหัวใจดีด้วยนะพ่อใจดีลูกติดพ่อนะมันไม่ค่อยติดเลยถ้าว่าลูกมาหาแม่เลยมันก็ไม่เข้าที่ลูกพ่อใจดีนะเราดูปั๊บรู้ทันทีเพราะฉะนั้นเด็กมันไม่ติดพ่อมันไม่ติดกับแม่หรอกพอเห็นแม่แล้วยากมาแน่วะพอเห็นแม่มันไม่ได้ว่าแม่นะยากมาแน่วะวิ่งลุมกอดพ่อเลยเอาละนะให้พ่อ
2: ฝ
1: ัง
2: พระหลวงตาเจ
1: ้
2: าค่ะฝังพระหลวงตาเจ้าค
1: ่
2: ะ
1: เออเอาว่าวะ
2: เนื่องในวาระดิศีวันพรุ่งนี้คือวันที่15เดือน5ปี2550เป็นวันครบรอบ57ปีที่พระหลวงตาได้เห็นธรรมอัศจรรย์เวลา5ทุ่มที่หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์คณะเรือบุญปากน้ำศิษย์ท่านพลีธรรมทโรวัดอโศการามป้อมและกุ้งขอกราบน้อมถวายบูชาธรรมอันอัศจรรย์แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัจจัยทยทานทองคำ5บาท
1: เงิน
2: เ
1: ง
2: ินเจ้าค่ะเงินสดร่วมในสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจำนวน 100,000 บาทเจ
1: ้
2: าค
1: ่
2: ะ
1: ธร
2: รมะคือคุณากรส่วนชอบสาครดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย
1: ์
2: ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็น8พึงยนต์และก้าวกับทั้งนิพพานเจ้าค่ะ
1: เออพ่อใจพ่อใจ
2: เดชะอานิสงส์นี้ขอเป็นปัจจัยนิสัยนำส่งให้ลูกหลานทั้งหลายเกิดปัญญาญาณรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมอัศจรรย์ได้ทั่วหน้าทุกคนเทอญ
1: เออสาธุครับเอาละเสร็จแล้วสินี่นี่เป็นอะไร
2: ม
1: ี
2: รูปที่ถ่ายไว้ที่บ้านที่ขนมตา
1: อ๋อแจกกันไปเออแจกกันไปเลยแจกก็ไปช่วยเลย
2: ของนี้ไม่ได้เลย
1: เออเอาแยกแยกไปแยกไปเป็นแถบแถบ
2: ไป
1: ใ
2: ช
1: ่ไหม
2: ฝ
1: ั่
2: งน
1: ี้
2: ก
1: ็
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ไปไปแจกกันไปไปไปไปไปไป
2: ขอมัดนึงก็ทาง
1: หลังไปเลยแยก
9: คร
1: ับ
9: มา
1: แ
9: บบไม่ได้เลย
1: เนี่ยไปอะไรอะไร
2: เอาไ
1: ว้ดูแล้วเนี่ยก็กล่าวว่าบายบอกถึงจะออกกล่าวว่าบายบอกกล่าวว่าบายบอกออกกล่าวหรือจวนบายบอก
10: นะครับโพธารามมาครับ
1: ฮะ
10: โพธารามมาถวายปัจจัยครับ
1: ใช
10: ่ชื่ออดุลครับกับทรงพรนี่ครับโพธารามมาจากโพธาราม
1: โอ้โพธารามเหรอโอ้ย
10: ถวายปัจจัย 80,000 บาทท่วนครับขอแล้วก็ขอความเมตตาเอาพระลูกชายชื่ออภินันท์มาศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่วัดป่าบ้านตาดด้วยครับนี่เขาถวายรองเท้ามา960คู่ครับชื่อสมบูรณ์สุนาแล้วก็ทรงพรครับถวายรองเท้า960คู
1: ่คู่
10: รองเท้าครับเท้าพระใช่ไหมเท้าพระครับ960คู
1: ่ไอ้รอกข้าวเนี่ยตัวบ้าคุณจะแจ๊กไปเจ้ากระพีเอาไปแล้วไปแล้วเอาไปไป
2: ไ
1: ป
10: นะครับ80,000บาทนะครับโพธาราม
1: แปดหมื่น
10: บาท
1: ตัว
10: น
1: ี้
10: คร
1: ับ ครับเข้าใจ
10: เข้าใจ
1: เออคุณจะมาเชิญมาอะไรพ่อแก่เอ๊ะพ่อแก่ไหนนะเหรออะไรพ่อแก่
2: คณะส
1: ั
2: ตวแพทย์
1: ค
2: ณะส
1: ั
2: ตวแพทย์
1: พ่อ
2: แก่
1: พ
2: อดีเขาจะนิมนต์หลวงตาไปดูสัตว์ด้วยเจ้าค่ะ
1: ที่ไหน
2: ส
1: ั
2: ตว์ในคณะ
1: สัตวแพทย์
2: เจ้าค
10: ่
2: ะ
10: เลื่อนเป็นบ่าย3โมงนะครับ
1: ฮะ
10: เทศเลื่อนเป็นบ่าย3โมงครับ
1: 3โมง
10: ทะลกแจ้งมา
1: เขาแจ้งมา
10: ครับบ่าย3โมงออกไปโมงแล้วครับ
1: คือเราออก
2: ก็พอดีเลยค
1: ่
2: ะ
1: ไปโมงครึ่งพอดีแล้วฮะ
10: ฮะ
1: บ่ายโมงครึ่งออก
10: เอาบ่ายโมงครึ่งเหรอครับได้ครับ
1: ใช่ฮะก็ออกจากวันบ่ายโมงครึ่ง ทีแรกเขาจะแค่บ่ายสอง
11: ไม่ใช่ค่ะพอดีหมายกำหนดการเขาบ่ายสองโมงเขาจะนิมนต์หลวงตาไปโรงพยาบาลสั่งหมดแล้วค่ะเขาจะนิมนต์หลวงตา
12: ไปไปเถียงกับท่านลบสิท่านลบบอกมาบ่ายสามโมง
1: ไปว่าไ
11: ปแล้วก็เทศบ่ายสามโมง
12: บอกทางนี้เขารู้ดีเขาไปเถียงกับท่านลบ
11: ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย
12: ์
11: อาจารย์ขอนแก่นบอกมาว่าบ่ายสองโมงเขาจะนิมนต์หลวงตาไปโรงพยาบาลสั่งไปดูสัตว์ที่เขารักษาใช่ไหมคะแล้วบ่ายสามโมงก็เทศเจ้าค่ะ
1: เราก็ไปไปโบกเขาอยู่นะไปโบกพอไปถึงแล้วก็ดูว่าพอสามโบกก็แ
11: ค่
1: เอาละเข้าใจไปโบกออกนะไปโบกออกจากที่พอสามโบกถึงก็แจ้งแล้วก็ดูว่าพอไปแล้วแค่หมดหมดละหมดละหมดละ
13: ไม่ยากครับวันนี้ทองคำได้15บาท
1: ครับเยอะๆวันทองคำได้เยอะ15บาทอย่างนี้เนี่ยเราพยายามที่สุดขนขอเข้าเข้าหัวเข้าหัวใจของชาติของชาติทุกอย่างขนพยายามขนเข้าได้ว่าอยู่ได้ในการช่วยชาติตอนนี้ที่ทองคำถึง11ตัน500กิโลแล้วนะ11 11,000 ตันกับ500กิโลแล้วแพงจนดอลลาร์ได้เข้า10ล้าน10ล้าน2แสนกว่าจากนั้นดอลลาร์ออกเพื่อคนไทยคนไทยได้พอใช้นอกจากเราหยุดจับแค่แล้วเงินที่เขามาจะไหวในการแค่ก็ไร้ร้อยแต่ความจนของคนที่บุกเข้ามาหาเราไม่ได้ลดมากเราทุกต้องกระเป๋าดอลลาร์มาช่วยคนไทยถึงจะรีบดอลลาร์ไม่ได้เข้าเลยนะเข้าเข้าหลวงออกว่าช่วยคนไทยทั้งหมดสร้างนั้นสร้างนี่เต็มไปหมดนะสร้างมาสร้างมากี่ตึกละส่วนมากเป็นโรงพยาบาลทั้งที่ราชการก็มีแสนน้อยส่วนโรงพยาบาลว่าจริงๆนี่ละเงินดอลลาร์กับคนไทยออกทางนี้สำหรับเราพลาดท่านหลายฝั่งนะแหมไม่เอาทั้งบาทเราไม่เคยเราไม่เคยแตะเราบอกเราช่วยโลกจริงๆถ้าเราทำพูดตายใจได้เลยไม่มีเรื่องเดียวแล้วสารพัดคงคือทำผู้จะโกงไปมาอยากเชื่อว่าเราช่วยชาติเราช่วยจริงๆเราไม่เอาอะไรเลยช่วยตลอดแต่ตลอดอย่างนี้พอแล้วนะให้พออะไรนะ
11: ย
1: ัง
11: จะยังจ
1: ะแล้วให้พอไม่ได
11: ้
1: กินอะไร
11: ก
1: ิน
11: เดียว
1: เ
11: ด
1: ีย
11: ว
1: เ
11: น
1: ี่ย
11: กินขนมหมาของอาหารหมาได
1: ้เออเออเอาปั๊บปั๊บก็ก็เอาเลยอิชิตาปฏิตาตุหังสุปเมวสุมิจโตสาแพภูเรโตสาวกป้าจันทโธปันนารโสยถาบริโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควิราชตุปะเตปวัตวันตารายโยสุขีทีฆายโกภวะอภิวาทนสีนิสันิจังพุทธาพระเจ้าอิโนสัทธาโรธรรมาวัฏานเตอายุวันโนสุขังภาระละเลิกละเลิกละดีเลิกบายโบก็ไปขอนแก่นแปดโมงครึ่งแล้วแต่ว่านี่ไปไหนจะรอไปคอนแก่นทีเดียวตอนบ่ายโมงเขาก็น่าไปเอาเอาเอาเอาเลิกเลยแล้วเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเล

0: 啊，还有几对，还有几对啊啊，超超啊，啊啊，เด็กกับวาร้อยมันเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นวาร้อยมันตัวใหญ่เฉยเป็นวาร้อยเพราะฉะนั้นมันถึงสดว่าเอาเก่งมาใส่ว่าท่อเอาเก่งไว้ท่อผมเล่นเลยเนี่ย
1: พอมาอยู่วัดนี่ต้องกินกล้วยเป็นนะ
0: ปั๊บบดลูกเลยท้อเอาบดเลยนะบดบดเอาละพ่อจะเปิดยาวที่แล้วเดี๋ยวมันโดนตายนี่ไม่กูชลายหัวแล้วละเดี๋ยวที่เราไปยังจะเอาอีกอาชลันไปให้อีกพ่อมันจะเกิดประมาณเดี๋ยวจะหาเอาอีกไปฟ้องสร้างให้ชาวยันละมันจะเลยประมาณ
1: จะไปหาล
0: ู
1: กตา
0: ไปหลุมบ้านอะไรไปบีตีไปตีไปบีตีไปไปบีไปแล้วยังจะเอาอีกอยู่ยังให้พ่อให้ตัดพ่อไปเยอะเยอะเอาเลยเอาเลยเอาเจ้าดิเจ้าดิเยอะเจ้าได้เยอะสะพื้นเจ้าดิเยอะสะหลังเจ้าได้ตัวนั้นเยี่ยมใส่พื้นตัวนี้เยี่ยมใส่ล่างฮ่าไปแค่สรุปสามโมงสี่โมงจบก็จะถึงวัดน่าจะหกโมงกว่า
2: ครับ
0: เพื่อเอาอะไรพวกเทพพวกก็รักษาตัวแพทย์
2: รักษาตัวแพทย์ครับผม
0: พระราชาไทยมาอายุเชื่อไอ้ฮอเขาใส่เครื่องบินไอ้ฮอถ้าเพิ่งส่งมาจากเครื่องบินใส่เครื่องบินมานะครับไอ้ห
1: อ45
0: จังหวะ45ไปจะทัวร์อ้วนตัวใหญ่ก็อ้วนทุกตัวออกไว้ก็ข้าวพอไปเที่ยวก็แพงก็เขียวหวาเห่าอุกกระเทิบจับชะยอสาวคนอยู่ใจระบายหมาเห่าอุกกระเทิบไม่เห่าอะไรมันเห่าแมวแมวขึ้นอยู่บนต้นไม้แล้วหมาเห่าเท่าเราเดี๋ยวจะไปไล่แมวโตโดดสวรรค์แล้วเดี๋ยวแมวหมากัดแมวแล้วบอกเขาให้มันอยู่ต้นไม้หมามันทำอะไรไม่ได้มันเห่าเท่าเราแมวเขาบ่นเลยบอกให้ไล่หมาหนีแมวเขาไปมันเห่ามันมาเที่ยวแล้วกลับบ้านไปถูกฆ่าหมาลุมบ่พวกบ้านตัวเองครับครับเราสั่งทศนาเราจะเสริมมาให้มันเห่าแมวแล้วไปไล่มาอยู่แล้วตอนเดี๋ยวแมวก็ไปแล้วก็เท่าถึงแมวอยู่ข้างบนไม่มาจากบ้านมันจะไปเข้าบ้านไปอยู่มันมาเรื่อยมาแมวไปเนี่ยจะก้าวลงแล้วเอาไป
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ

ั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยการปฏิบัตินั้นคือว่าการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงชี้แจงแสดงไว้ท่านพระพุทธเจ้าของเรานั้นวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาที่ว่านั่งขัดสมาธิเพชรพระองค์เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจอธิษฐานในจิตใจของพระองค์ว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นจุดใหญ่สำคัญถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ก็จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆทั้งหมดจะนั่งอยู่ที่นี้ให้เป็นที่ตายพูดง่ายๆอย่างนั้นเมื่อว่าพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์กิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะสังขารมานกิเลสมานอะไรทั้งหมดจะไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องอะไรทั้งหมดเมื่อลวดเนื้อชั่วไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกหนีจากการนั่งสมาธิภาวนานี้เป็นอันขาดเว้นเสียจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอันนี้คือว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสจากกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในโลกนี้ขาดลงไปได้นั้นมีจิตใจอันสูงส่งแน่แน่มั่นคงที่สุดเมื่อว่าเด็ดขาดลงไปไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของพระองค์ตรงที่ยกจิตใจสูงส่งเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ลวกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดเป็นอุบายภาวนาพระองค์ก็กำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดลมนั้นมันผ่านเข้าไปโสดเข้าไปเบื้องร่างกายก็ผ่านดวงใจเข้าไปเวลาลมออกมาก็ผ่านดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจคือจิตผู้รู้อยู่พระองค์ตั้งสติระลึกเต็มที่ใจก็มั่นคงไม่ปล่อยปากละเลยเหมือนแต่เก่าพระองค์ทำสำคัญอยู่ว่านี่เป็นลมหายใจเข้านี่เป็นลมหายใจออกอยู่ทุกเวลาไม่จิตคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระองค์จดจ่ออยู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้ของพระองค์ตั้งวอนระวังรักษาตั้งใจกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลมหายใจเข้าออกคือเอาลมหายใจยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้คิดไปอย่างจิตใจธรรมดาด้วยอำนาจพละกำลังในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าทำจริงเอาจริงและในขณะที่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาพระองค์ก็กำหนดมรณะภัยคือความตายไว้ด้วยคนเราทุกคนพระองค์เองก็เหมือนกันถ้าลมหายใจนี้ออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายหรือหายใจเข้าไปแล้วลมหายใจไปติดขัดเข้าออกมาไม่ได้ก็ตายนั่งขณะเดียวท่านก็นึกถึงความตายที่จะมาถึงองค์ของท่าน
แน่แน่มั่นคงใจไม่หลงไหลไม่ลืมไม่ขาดสติสัมปชัญญะมั่นพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็สงบระงับเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิคือว่าจิตสงบตั้งมั่นมันออกไปภายนอกจิตใจดวงผู้รู้อยู่เรียกว่ามั่นคงลงไปในจิตใจของพระองค์จริงๆทุกลมเข้าทุกลมออกไม่ประมาทมัวเมาเอาจริงทีเดียวเมื่อจิตใจมั่นคงหนักแน่นไม่โลเลลังเลสงสัยแล้วพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจนี่แหละว่านามรูปังอนิจจังนามเลยรูปกายใจนี่ไม่เที่ยงทั้งภายนอกและภายในไม่มีอะไรเที่ยงทั้งกายทั้งจิตหรือตลอดในโลกนี้จะเป็นผืนแผ่นดินท้องฟ้าป่าดงภูเขาดวงพระพุทธจันทร์ที่อยู่ในโลกอันนี้ก็ไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อหมดอายุขัยของแต่ละอย่างละอย่างก็ลงโซความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดทั้งนั้นเมื่อพระองค์มากำหนดกายวาจาจิตของพระองค์เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นด้วยญาณด้วยปัญญาอันวิเศษละกิเลสตัดกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้เด็ดขาดจิตใจของพระองค์ก็ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่ต่อไปจึงนามว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระโพธิญาณได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัพพัญญูพุทธะเรียกว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมจิตอวิชชาตัณหาโมเมาอยู่ในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนก็ไม่มีในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าจึงได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วตรัสรู้เป็นองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าพระองค์ถึงแล้วซึ่งความพ้นทุกข์ถึงนิพพานนั่นพระทัยใจพระองค์ไม่หวั่นไหวกิเลสมารสังขารมารก็ไม่มาทำให้พระองค์ได้เดือดร้อนต่อไปอีกนั่นเมื่อจากพระองค์นั่งสมาธิภาวนาแม้พวกเราทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจนกว่าจิตใจจะได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานถ้ายังไม่เห็นแจ้งพระนิพพานด้วยตนเองจะมาหยุดอยู่ไม่ได้จะต้องเดินจงกรมจะต้องนั่งสมาธิภาวนาทางรูปร่างกายไม่ว่าร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปมาที่ไหนก็ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปจนกว่าจิตใจจะได้สงบระงับตั้งมั่นเห็นแจ้งในธรรมะปฏิบัติเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆไม่ใช่เพียงเราจำฟังกันเท่านี้ต้องความทำในใจให้แจ้งกระจัดจนโลกละตัดปล่อยวางกิเลสความโกรธได้เด็ดขาดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจได้เด็ดขาดกิเลสความหลงในใจนั้นได้เด็ดขาดเมื่อสาวกทั้งหลายได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทำตามที่พระองค์ทรงตรัสมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5จึงได้สำเร็จมรรคผลแสดงขันธ์ทั้ง5ถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์ในหน้าในตาในตัวในตนนี้
ความจริงมันไม่ใช่ตัวตนของเราเลยยึดมาหลงยึดเอาถือเอาความสุขความทุกข์มันบังเกิดมีขึ้นในรูปร่างกายสังขารนี้ความหลงความไม่รู้เมื่อพระองค์รู้แล้วเข้าใจแล้วก็นำมาสอนสาวกสาวิกาสัพพายาโยมทั่วไป

าตามโน้นท่านได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาสุดยอดชื่อว่าสมัยโน้นมรรคผลนิพพานเจริญรุ่งเรืองนั่นเหมือนยุคเราสมัยเราที่มาเกิดนี้เรียกว่าสมัยท่าน

ก็เป็นสุขยอดโลกเรียกว่าสูงสุดแห่งความสุขทั้งหลายการเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จึงมีจุดหมายอยู่ที่ตรงนี้เมื่อจะเรียนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึง 84,000 พระธรรมขันธ์จบถ้าไม่มาปฏิบัติภาวนาละกิเลสในใจของตัวเองก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่นั่นแหละฉะนั้นพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ปฏิบัติตามพระธรรมีในที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้จึงจะเข้าใจในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากว่าไม่มีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้เสียก่อนเมื่อมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมคนทั้งโลกก็ไม่มีใครสามารถที่จะยกเบิกไปสู่นิพพานได้เพราะว่าที่โลกตัณหามานะทิฏฐิของสัตว์โลกนั้นมันยึดไว้ถือไว้ผูกไว้มัดไว้ไม่ให้ไปที่ไหนไปไม่ได้เมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายคฤหัสถ์จะมาปวดท่านไม่นิ่งนอนใจลุกขึ้นจะเริ่มภาวนาไม่หลงไหลอยู่ในความสุขความทุกข์อันเป็นธรรมดาโลกนี้ท่านลุกขึ้นภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่น

ระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานได้นั่นแหละเป็นสุดยอดของพระพุทธศาสนาสุดยอดของการภาวนาถ้ายังไม่เข้าใจตอนนี้แล้วก็ได้ชื่อว่ายังไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าน้าจะบวชก็บวชเพียงแต่ว่าเป็นสมมติให้เป็นพระแต่ว่าจิตมันยังไม่เป็นพระจิตมันยังเป็นคนอยู่เป็นสัตว์อยู่ก็มีเมื่อได้ตัวเองตั้งใจทำละจิตใจมุ่งให้บริสุทธิ์ของใสสะอาดปราศจากมนต์ถึงโทษได้ด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ภายในนั้นจึงจะเข้าถึงพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเมื่อว่าไม่มีความสงสัยในทานในศีลในภาวนาเมื่อไม่มีความสงสัยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเรื่อยไปเมื่อว่าวันคืนเดือนปีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงมุ่งหน้าโดนหน้าไปท่าเดียวตั้งใจบริกรรมภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาจนกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออกก็ภาวนาได้มองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตนได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนั่นพระภัยใจสาวกเจ้าในทางพุทธศาสนาท่านจึงรูปลงลงภาวนาปฏิบัติบูชาจนได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานตามสมเด็จพระพุทธเจ้าจึงจะว่าเป็นผู้เข้าถึงพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเมื่อเข้าถึงได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปจึงชื่อว่าเป็นผู้จบพรหมจรรย์ไม่มีความลังเลสงสัยประการใดถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมให้ถึงสุดยอดคือว่าโลกละกิเลสตัดกิเลสจนหมดแล้วมันก็หมดเรื่องที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่มันยังไม่จบเรื่องเรื่องกิเลสมันเยอะๆที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาติดข้องตัวพันอยู่มันยังไม่ปล่อยไม่วางจึงจำเป็นทุกๆคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแม้จะไม่ได้พบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่าภายใน 5,000 ปีนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดวางศาสนาของพระองค์ไว้ให้มนุษย์คนเราพร้อมด้วยเทวดาอินทร์สมประพฤติปฏิบัติโลกละกิเลสในจิตในใจของตนได้ถ้าทำตามปฏิบัติตามเราก็มีหน้าที่ทำตามปฏิบัติตามคือว่าให้นั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกๆคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นอย่าประมาทแม้จะเป็นเวลานิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ทำไม่ปฏิบัติทางที่จะเป็นไปก็คือทางภายในไม่ใช่ทางภายนอกภายในตัวกายเราก็นั่งอยู่นี้จิตก็ผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่จิตดวงผู้รู้ได้ยินได้ฟังอะไรอยู่ก็ให้รวมจิตใจเข้าไปตั้งให้มั่นเอาให้จริงในจิตใจนั้นจึงจะเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าคิดเดาเอาหมายเอาตามสัญญาอารมณ์ต้องทำต้องปฏิบัติต้องลุกขึ้นทั้งกายวาจาจิตตัวเราทุกคนจะต้องทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาข้อแรกข้อต่อมาก็พิจารณาในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาให้จิตใจนี้รู้เข้าใจว่าอะไรอะไรทั้งหมดไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเขาที่ว่าให้ความสุขนั้นก็ไม่จริงเพราะคนเราถ้าพิจารณาดูความจริงแล้วตั้งแต่เกิดจนเกิดตั้งแต่เกิดจนตายมันหาความสุขสบายไม่ค่อยได้ค
คนเราเมื่อวังเป็นเด็กเป็นหนุ่มก็มุ่งหมายว่าให้ถึงวัยแก่วัยชราเสียก่อนจึงจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาความจริงชีวิตของคนเราไม่แน่นอนวันนี้อาจจะเป็นวันตายเราก็ได้คืนนี้อาจจะเป็นคืนตายของเราก็ได้

ให้ภาวนาเอาให้มันเด็ดขาดลงไปที่รอบในหัวใจนั้นถ้าหากว่าเราตั้งใจภาวนาเอาจิตใจให้แน่วแน่มั่นคงจริงๆจะว่าได้บรรลุมรรคผลไม่ว่ายุคใดสมัยใดเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ต้องอาศัยการประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจจริงๆเพราะว่าพระธรรมวินัยสัตตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ใช่ว่าบูชาเฉยๆแล้วก็จะได้จะบังเกิดมีขึ้นก็ไม่ได้ต้องทำต้องปฏิบัติต้องภาวนาในใจทั้งกายวาจาจิตก็ต้องตั้งอยู่ในความสงบแน่แน่มั่นคงไม่หลงไหลเมื่อใจนี้ไม่หลงไหลไปในที่ใดใจมีความเชื่อมั่นในธรรมะปฏิบัตินั่งก็ปฏิบัติยืนก็ปฏิบัติเดินไปมาที่ไหนก็ปฏิบัติบูชาอยู่เมื่อทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อว่าสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้าผู้จะเข้าไปสู่พระนิพพานเกิดข้ามไม่ได้จะต้องทำจะต้องประกอบให้เกิดให้มีขึ้นเพราะนั้นทุกลมหายใจเข้าออกเราท่านทั้งหลายอย่าลุกประมาทตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเรื่อยไปสิ่งที่เรามุ่งมั่นปรารถนาก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ไม่ไกลนักเพราะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญดีวังก็มีด้วยประกาศและชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคมินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาลิโกภวะ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ของเราก็ยิ่งผ้าหลักคงกันเป็นไงอันนี้ยกขึ้นอีกสักหน่อยยกอันนี้ยกขึ้นอีกสักหน่อยได้ไหมอันเยอะๆขึ้นมาผู้นี้ได้ยินทั่วถึงกันไหมล่ะนี่มาได้สองชั่วโมงกว่านิดหน่อยจากวันมันมาถึงบ้านอำเภอนาว่าดูมันสองชั่วโมง
2: ช
1: ั่วโมง
2: สิบห้า
1: เนื
2: ้อสิบห้านาที
1: ไหน
2: สิบห้านาทีแล้วครับ
1: เหลือมาถึงที่นี่เหลือเราลืม
2: ฮะประมาณมาถึง5:45
1: เหลือ
2: คร
1: ับ ก็ออกเก้าโมงจากเก้าโมงสามสิบห้าคนมากเลยเยอะเต็มคนดูที่ไหนเต็มหมดคนมากขยับเข้ามาอีกนิดนึงเอาเข้ามาอีกนิดเดียวพอออันนี้ก้มออกมาหน่อยมีพอดีพูดอย่างนี้ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะนะพูดอย่างนี้ข้างนอกได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะเราพูดอย่างนี้ข้างนอกได้ยินหรือเปล่าหรือทั้งหมดนี่มีคนหูหนวกเหรอ
2: เบาไปหน่อย
1: นะอย่างนั้นสิ
2: เบาไปครับ
1: นั่นแหละพูดอย่างนี้ข้างนอกได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ร้อนวันนี้มีน้ำร้อนรอบวันน้ำมีน้ำร้อนรอบเยอะที่กว้างเลยเยอะที่ว่ากว้างเลย
3: 80ประมาณ80
1: เยอะทำไมมีน้ำ
3: ตัวนี้ก็แมนแม่นแล้วนี่ก็แม่นริมน้ำนี่ก็แม่นที่จะเผาศพน้องสาวก็เพ
1: ิ่
3: มทำลาย
1: ต้นไม้น้ำเป็นบึงหรือ
3: เป็นน้องแสงแต่เก่าถนนเป็นนาน้องแสงน้องแสง
1: ง่า
3: เป็นนาแต่เป็นนาของโยมพ่อเองถวาย17ไร่ผม
1: มองไปมีแต่น้ำว่ะคนมากนะคนมากเลยมองอยู่นี่เต็มไปหมดคนมากเลยชื่อวันนี้เหรอฮะ
3: แม่ชีวันนี
1: ้วันนี
3: ้วันนี้วันนี้ปีรอง
1: วันนี้ปีรอง
3: วันนี้ปีรอง
1: เรื่องถ่ายรูปเวลาผู้ธรรมะใครอย่าถ่ายรูปนะเป็นอันตรายต่อการเทศและการฟังอย่างมากทีเดียวเวลาฟังเทศให้ต่างคนต่างสงบสงัดเปิดใจไว้สำหรับฟังอัดฟังธรรมการฟังธรรมไม่ได้ฟังอยู่ตลอดเวลาเหมือนเสียงขับเสียงรำทำเพลงอะไรนะดังนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เสียงอัดเสียงธรรมมีนานๆจะได้ยินทีนึงเวลาฟังให้พากันตั้งใจฟังด้วยความสงบใจจะเริ่มแล้วนี่น้ำอะไรเนี่ย
3: น
1: ้
3: ำธรรมดาน
1: ั่นน่ะ
3: นี่น้ำ
1: ก็เรียกน้ำอะไร
3: น้ำหมักเมาน้ำหมักเมา
1: ไหนมาลองดูเป็นยังไง
3: ทานน่าจะ
1: หมักเมาหมักแม่เป็นยังไงตอนนั้นแม่เอามากเลยนี่ก็เที่ยง3:25เที่ยง3:25พอดีเอาไว้ตรงนี้พระก็มามากอยู่นะพระเรามามากอยู่พระมามาก แล้ววันนี้ที่งานนี้มีอะไรบ้างล่ะที่มีงานอะไรน
3: ี่มีแม่มีแต่เผาศพแม่ชีอันเดียว
1: ฮะ
3: มีแต่เผาศพแม่ชีอันเดียว
1: เอางานเผาศพแม่ชีเหรอ
3: ผม
1: แล้วนั้นมีการทอดผ้าวงผ้าป่าด้วยเลย
3: มีหลายเยอะแยะ
1: นั่นแล้วมีเที่ยง3:25พอดีเลย อันนี้พอดีนะได้ยิน พอดีหรือยังไงจะขยับเข้ามาอีกนิดนึงก็ได้เดี๋ยวไม่ได้ยินทั่วถึงก็มาอีกนิดนึงพอดีนี่เวลาพูดอย่างนี้ข้างนอกได้ยินหรือเปล่าล่ะข้างนอกโน้นได้ยินหรือเปล่าเวลาพูดอยู่ที่นี่แล้วข้างนอกได้ยินหรือเปล่าถ้าได้ยินให้ยกมือขึ้นนะนี่พูดอย่างนี้ได้ยินหรือเปล่าเอาละเป็นอันว่าได้ยินแล้วนึกว่ามีแต่คนหูหนวกทั้งหมดมาที่นี่ปากเปาะแต่เราคนเดียวพูดให้ฟังไม่ฟังวันนี้ก็เป็นวันมงคลในวันอัปมงคลคือจะมีงานเผาศพแม่ชีวันนี้ปีรองอายุ83ปีแล้วก็มีพิธีการบำเพ็ญการกุศลเพื่อทึกส่วนบุญส่วนกุศลถึงท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตลอดสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกธาตุล้วนแล้วแต่ผู้หวังพึ่งผู้อื่นทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นการทำบุญให้ทานจึงมีการอุทิศส่วนกุศลถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลมีอยู่ทั่วโลกดินแดนซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ผู้บกพร่องต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาบริจาคทานวันนี้ส่วนตนก็ได้บุญได้กุศลเต็มหัวใจกับบ้านกับเรือนกับสถานที่อยู่ส่วนผู้ต้วงรับดับไปก็ได้บุญได้กุศลบรรจุเข้าสู่หัวใจบางรายไปสวรรค์ทั้งเป็นก็มีคือขณะฟังเทศน์ฟังธรรมและรับส่วนบุญกุศลที่พี่น้องทั้งหลายอุทิศส่วนกุศลให้นั้นนะแล้วไปสวรรค์ในเวลานั้นก็มีในตำรับตำราท่านบอกไว้อย่างชัดเจนเวลาล้มหายตายจากไปแล้วความบกพร่องมันอยู่ที่หัวใจถ้าหัวใจมีคุณงามความดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วตายที่ไหนก็ได้ไม่ยากการตายไม่ยากคือพระพุทธเจ้าหนึ่งพระอรหันต์หนึ่งท่านตายไม่ยากเลยท่านเหล่านี้เรียกว่า 100% ตายไม่ยากอยู่ก็ไม่ยากไม่ยุ่งกับอะไรจิตใจปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยก่อกวนหัวใจมาตั้งกับตั้งกันที่ก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นตัวยุ่งกวนที่สุดในโลกวันนี้ไม่มีอะไรยุ่งกวนยิ่งกว่ากิเลสพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจด้วยจิตตภาวนาการมาเป็นกุศลผลความดีทั้งหลายนี้เป็นกำลังกำลังปราบปรามกิเลสทั้งหลายให้ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วท่านอยู่ก็สบายตายไปแล้วก็ไม่หวังพึ่งใครถ้าจะทำบุญอุทิศให้ก็เป็นส่วนบุญส่วนกุศลของท่านผู้บำเพ็ญสำหรับท่านสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนี้เป็นอันดับหนึ่งส่วนท่านผู้มีความดีงามทั้งหลายเป็นลำดับลำดามาตั้งแต่พระอนาคาพระสกิทาคาพระโสดาเหล่านี้ท่านก็สมบูรณ์ไปตามกำลังของท่านไม่ได้ผลอยากขาดแคลนที่จะต้องคอยรับผลบุญจากผู้อื่นผู้ใดมาทำการกุศลอุทิศส่วนกุศลให้นะมันต่างกันมนุษย์เราถ้าคนมีความดีงามทั้งหลายแล้วตายไปก็สมบูรณ์อยู่ในโลกนี้จิตใจก็ชุ่มเย็นถึงจะทุกข์ยากลำบากด้วยวัตถุทั้งหลายซึ่งอยู่เราเกิดในท่ามกลางแห่งกฎอนิจจังเป็นของไม่แน่นอนมีได้มาเสียไปมีสูงมีต่ำเป็นธรรมดาอย่างนั้นก็ตามแต่จิตที่มีส่วนบุญส่วนกุศลได้บำเพ็ญไว้ในหัวใจเราเป็นที่อบอุ่นด้วยดีแล้วท่านไม่ได้บกพร่องนะอยู่ที่ไหนท่านสะดวกสบายสะดวกสบายต่างกันกับคนผู้มีบาปหนาหนาตายแล้วคอยจะจมในนรกอยู่ตลอดเวลารอตั้งแต่ลมหายใจขาดเท่านั้นนะพอลมจะหายใจขาดแล้วก็จากนรกก็มาลากลงไปในแดนนรกทันทีนี่นะความดีงามของเรามีเท่าไรความดีก็มาฉุดลากไปสู่สวรรค์พรหมโลกถ้าสุดยอดแล้วก็ถึงนิพพานเลยนี่คือท่านผู้มีความดี พราะงั้นวันนี้จัดว่าเป็นวันมงคลสำหรับท่านที่มาบำเพ็ญกองการกุศลได้รับผลบุญส่วนกุศลทั่วหน้ากันจากการได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมการได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนี้ไม่มีอยู่บ่อยนักนานๆจะได้ยินทีหนึ่งไม่เหมือนเสียงกิเลสตัณหาเต็มโลกเต็มสงสารไม่มีวันบกพร่องเลยเสียงลั่นอยู่อย่างนั้นมีแต่เสียงฝืนเสียงไฟเสียงอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันเต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองนี่คือเสียงกิเลสเสียงอัดเสียงธรรมมีแต่ความเมตตาสงสารเฉลี่ยเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจท่านเห็นอกเห็นใจเราใจเขาใจเรามีความรู้สึกอย่างเดียวกันนี่แหละใจผู้มีธรรมย่อมมีการเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ถึงซึ่งกันและกันนั่นแหละในสถานที่นี้หลวงตาก็ไม่เคยมา แล้วเราจะกล่าวย้อนหลังเล็กน้อยที่ไม่เคยมาที่นี่แต่ก่อนเคยมาไหมเคยมาหมดแถวนี้เที่ยวกรรมฐานทางนาว่านาวัวมาเที่ยวกรรมฐานพักภาวนาอยู่ตามแถวนั้นนะคนเขาไม่ค่อยทราบละเพราะเราส่วนมากจะไปคนเดียวคนเดียวไปที่ไหนมีแค่กับพักแค่แล้วก็ภาวนาจากนั้นก็ไปเรื่อยเงียบเงียบเงียบเงียบเรานี่มาหมดแล้วแหละนาว่านาวัวบ้านตาลที่ไหนแถวนี้เราเที่ยวเราพักหมดแล้วนะไปมาพักภาวนาที่พักอยู่นานก็คือบ้านนาวัวพักอยู่ในป่าช้าเขานานเขานิมนต์ให้พักอยู่นั้นก็พักให้เขานานพอสมควรจากนั้นก็เข้าป่าเข้าดงสีชมพูผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยๆแถวนี้แต่ผ่านไปเพียงลำพังคนเดียวไม่มีใครทราบและตอนนั้นเราก็ไม่ต้องการให้ใครทราบนอกจากเราจะทราบเรื่องของเราทางด้านจิตใจว่าเกิดดีเกิดชั่วประการใดบ้างภายในจิตใจแล้วสอดส่องดูแลอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความภาคเพียรของเราตลอดเวลาที่เรียกว่าไปเที่ยวกรรมฐานมีเท่านั้นแต่ก่อนไปไหนคนจึงไม่ทราบอย่างที่ว่านี่คนทั้งหลายก็ไม่ทราบว่าหลวงตาเคยมาหรือเปล่าเคยมาผ่านมาสองครั้งสามครั้งแล้วแถวนี้นะผ่านมาภาวนามาเรื่อยๆพักที่นั่นที่นี่เข้าในป่าเลยเขาเข้าดงวัดสีชมพูเข้าดงสีชมพูเข้าไปบวชนั่นแหละจนกระทั่งใน มีปรากฏชื่อหรือนามที่ช่วยโลกช่วยสงสารมานี่ท่านทั้งหลายจึงได้ทราบเห็นทั้งโทรทัศน์เทวทัศน์วิดีโอในที่ทั่วไปใครมองเห็นที่ไหนเขาจับจ้องทันทีเพราะเขาเคยเห็นในโทรทัศน์วิดีโอแล้วแต่ก่อนเราไปไม่มีใครเห็นใครรู้ล่ะเรามาหมดแล้วแถวนี้เนี่ยพูดย้อนหลังเพราะว่าไม่ใช่เราไม่เคยมาเรามาแล้วทั้งนั้นนะแถวนี้มาเที่ยวกรรมฐานแต่ส่วนมากมีแต่มาองค์เดียวองค์เดียวใครจึงไม่ทราบง่ายๆล่ะเราไม่ต้องการจะไปกับผู้ใดเป็นนิสัยวาสนาน้อยหากเป็นอย่างนั้นไปแต่ผู้เดียวไปพาเที่ยวภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อได้อัดได้ทำมากน้อยก็มาแจกจ่ายบรรดาพี่น้องทั้งหลายนี่แหละที่ได้มาแจกจ่ายนี่ก็เพราะการบำเพ็ญขวนขวายของตัวเองในเวลาที่ขวนขวายทำไม่ต้องการกับใครไม่คนไม่ค่อยรู้เราก็ไม่ต้องการจะรู้กับใครหาแต่อัดแต่ทำโดยชายเดียวเท่านั้นจนกระทั่งพรรษาก็แก่การบำเพ็ญก็บำเพ็ญเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังความสามารถจนกระทั่งถึงเต็มใจไม่มีบกพร่องแล้วค่อยเริ่มมาสั่งสอนโลกการสั่งสอนโลกนี้สั่งสอนด้วยธรรมเต็มหัวใจขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบนะว่าการบำเพ็ญธรรมไปเต็มที่ตรงไหนน้ำไปเต็มที่บึงที่บ่อธรรมมาเต็มที่หัวใจจำเต็มหัวใจแล้วราบลื่นไปหมดเลยไม่มีอะไรเสมอทำเต็มหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างจะเต็มขนาดไหนมันก็มีบกพร่องของมันไม่สม่ำเสมอไม่เหมือนทำเต็มหัวใจทำเต็มหัวใจนี่เท่ากับว่าธรรมธาตุหรือนิพพานเที่ยงเต็มในหัวใจ จากการบำเพ็ญของตนนั่นแหละนี่ก็ได้มาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายให้พากันอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญกองการกุศลเราอย่าเชื่อแต่กิเลสให้มันมาลบลายหมดลบลายหมดพวกเรานี่พวกกิเลสลบลายไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกว่าบาปมีกิเลสมันก็เสี่ยมสอนว่าบาปไม่มีบุญพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญมีมันก็มาเสี่ยมสอนลบล้างไปหมดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีสร้างบาปเท่าไหร่ก็ได้นี่ก็มีแต่คนสร้างบาปแล้วสิไปที่ไหนมีแต่คนสร้างบาปหาบแต่กรรมชั่วช้าละโมกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารเวลาตายแล้วนรกก็เลยอัดแน่นไปหมดจากคนที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละมันไปตกผู้ที่ว่านรกมีเขาไม่ตกนะเขาเชื่อพระพุทธเจ้าเขาหลีกเว้นด้วยการไม่ทำความชั่วเขาทำตั้งแต่ความดีงามของเขาเวลาตายแล้วก็ไปสู่จุดที่หมายคือความตามความต้องการจนได้นั่นแหละเราให้เชื่อพระพุทธเจ้าเวลานี้พวกเราที่ว่าเป็นลูกชาวพุทธมันเป็นลูกชาวเปรตชาวผีกินไม่อิ่มกินไม่พอความดีดความดิ้นทะเยอทะยานเหมือนจะไม่มีป่าช้าขั้นตายแล้วก็เผาเหมือนกันหมดนั่นแหละให้พากันจดจำเอานะไม่มีใครที่จะพูดถูกต้องแม่นยำได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาสอนอะไรไม่มีผิดมีเพี้ยนเลยให้จดจำข้อนี้ให้ดีส่วนกิเลสสอนออกมาบทใดบาทใดบีจากความหลอกลวงต้มตุ๋นโลกทั้งนั้นโลกก็ชอบซะด้วยนะอะไรที่เป็นความหลอกลวงต้มตุ๋นนี่โลกชอบอะไรที่เป็นของจริงโลกไม่ชอบเพราะฉะนั้นโลกที่เชื่อธรรมจึงมีน้อยมากผู้ที่เชื่อแต่ตามกิเลสนี่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารไปที่ไหนมีแต่ผู้เชื่อกิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสถานที่กองทุกข์จึงมีอยู่ทั่วไปไม่มีเกาะมีดอนว่ากองทุกข์จะไม่มีบ้านนี้เมืองนี้เขาตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นมาตั้งตำบลตั้งอำเภอตั้งจังหวัดขึ้นมาเขาเป็นหมู่บ้านที่ผาสุกร่มเย็นตำบลผาสุกร่มเย็นอำเภอผาสุกร่มเย็นเป็นจังหวัดเป็นบ้านเป็นเมืองผาสุกร่มเย็นนี้ไม่เคยมีตั้งแต่ตั้งบ้านก็ตั้งฟืนตั้งไฟตั้งความยุ่งยากปากหมองตั้งตำบลอำเภอตลอดถึงจังหวัดก็มีแต่จังหวัดของฟืนของไฟเผาไหม้สัตว์โลกผู้ที่เชื่อตามมันนั่นแหละที่จะให้มีความสุขความสบายนี้ไม่มีง่ายๆนะเพราะงั้นขอให้ท่านทั้งหลายสร้างความดีงามตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่เคยโกหกผู้ใดเลยก็คือศาสดาองค์เอกสอนไว้แล้วถูกต้องแม่นยำทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าสวคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีต้องแก้ต้องไขเหมือนกิเลสกิเลสนี้มีตลอดแต่ลวงถ้าจะตามกิเลสแล้วจมกันทั้งนั้นนี่พวกเราที่พวกตามกิเลสมันมีจะคอยแต่จะจมคอยจะฟื้นจะฟูขึ้นมานี่หายากนะให้พากันตั้งอกตั้งใจทำพระพุทธเจ้ามีเป็นพื้นฐานตั้งแต่มาแต่การไหนๆเรียกว่าอากาลิโกทำไม่เคยบกพร่องจากโลกจากสงสารและไม่บกพร่องจากผู้บำเพ็ญคุณธรรมทั้งหลายการสร้างคุณงามความดีเรียกว่าสร้างธรรมธรรมก็ไม่เคยบกพร่องในหัวใจผู้สร้างธรรมกิเลสก็ไม่เคยบกพร่องในหัวใจของผู้ชอบทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกไปที่ไหนก็มีแต่กิเลสจมหัวใจมีไฟเต็มหัวอกในชาตินี้ก็จมไปด้วยความทุกข์ไปชาติหน้าก็จมแบบเดียวกันเพราะเราสร้างแต่ความทุกข์ไว้ความทุกข์ไม่มีที่เก็บนะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศท้องฟ้ามหาสมุทรที่จะบรรจุกองทุกข์อย่างนี้ไม่มีมันมีอยู่ที่หัวใจสัตว์โลกผู้สร้างขึ้นมาเพราะตัวนี้ตัวสร้างกองทุกข์ขึ้นมาที่หัวใจเราพากายวาจาให้เคลื่อนไหวไปมาเพื่อกองทุกข์เพื่อความชั่วช้าละโมกขันผลเกิดขึ้นมาก็มีแต่ไฟไปเผามาอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกผู้ชอบสร้างทุกข์นั่นแหละให้พากันตั้งอกตั้งใจนะศาสนาจะไม่มีมันมีแต่ชื่อแล้วเวลานี้นะ เพราะคนไม่เชื่อศาสนายิ่งกว่าการเชื่อตามกิเลสถ้ากิเลสพูดอะไรนี่ยอมรับทันทีทันทีไม่มีข้อคัดค้านต้านทานกันเลยเชื่อกิเลสนี่เชื่อง่ายนิดเดียวตกลงได้ง่ายด้วยเชื่อธรรมนี่เชื่อยากท่านก็บอกแล้วว่าอากาลิโกธรรมมีอยู่ตลอดกาลสถานที่เวลาสร้างธรรมสร้างความดีเมื่อไรก็เป็นความดีขึ้นมาเมื่อนั้นในขณะเดียวกันกิเลสก็เป็นอากาลิโกเราสร้างความชั่วช้าระมกขึ้นมาภายในจิตใจของเราก็เกิดขึ้นได้กับผู้สร้างด้วยกันนั่นแหละใครสร้างที่ไหนสร้างบาปเป็นบาปสร้างบุญเป็นบุญให้เราพยายามคัดเลือกสร้างแต่ความดีงามทั้งหลายเวลาตายไปแล้วจะมีความสุขความเจริญไม่ใช่ว่าตายไปแล้วเป็นลอยลมเฉยๆเรามันไม่ใช่ลมหัวใจทั้งดวงไม่ใช่ลมตายแล้วต้องมีการเสวยใจเป็นผู้เสวยไปอยู่สถานที่ใดใจก็เสวยความสุขความทุกข์ในสถานที่อยู่ของตนเพราะความดีความชั่วมีอยู่กับหัวใจให้พากันระมัดระวังสร้างความดีงามไว้ในใจนั่นแหละมีวันนี้ก็มาโปร่งธรรมสังเวชกันแม่ชีวันนี้พี่รองนี่มรณะไปแล้วอายุได้83ปีนี่เราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันนี่ทั้งหมดไม่มีเว้นแต่รายเดียวว่าจะไม่ตายเป็นแต่เพียงว่าก่อนหลังกันเท่านั้นในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่อย่านอนใจกันให้สร้างคุณงามความดีไว้สำหรับใจของเราที่จะสมบูกสมบันไปในภพหน้าต่อไปอีกนั่นน่ะใจนี้เป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักเกิดเป็นผู้สมบูกสมบันตลอดเวลาไม่อยู่เลยพอตายจากภพนี้แล้วก็ไปเกิดที่นั่นตายจากที่นั่นไปเกิดที่นี่ด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนนั่นแหละไม่เพราะอำนาจของอันใดแหละอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเราเองยังขอให้คัดเลือกกรรมดีเสียตั้งแต่บัดนี้เวลาจะหลับจะนอนก็ให้ไหว้พระเสียไหว้พระแล้วก็ให้นึกพุทโธพุทโธรับกับพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆก็ได้ให้มีภาวนาภายในใจอย่านอนหลับข้อข้อก็เฉยเฉยคิดเพลิดคิดเพลินหลับด้วยความเพลิดความเพลินไม่เกิดประโยชน์อะไรให้หลับด้วยความสงบร่มเย็นด้วยธรรมคือการภาวนาหลับด้วยอัดด้วยธรรมนี้ลื่นเลิงบันเทิงเวลานอนหลับลงไปฝันก็ฝันเป็นมงคลนะต่างกันกับคนที่สร้างแต่ความชั่วช้าลามกเพลิดเพลินไปกับความชั่วช้าฝันก็กลายเป็นเปรตเป็นผีมาทำลายตัวเองในเวลาหลับเวลาตื่นมันก็ทำลายแบบหนึ่งเวลาหลับมันก็ทำลายอีกแบบหนึ่งความชั่วที่เกิดจากเรานั่นแหละพากันระมัดระวังนะหลวงตานี่ก็อุตส่าห์พยายามช่วยโลกมานานแสนนานแล้วนี่ที่ช่วยชาติบ้านเมืองมานี่เป็นเวลา8ปี9ปีนี่แล้วสังขารร่างกายก็อ่อนเต็มที่เวลานี้อายุ93ปีแล้วนานเนี่ย94มาได้หลายวันแล้วตั้งแต่วันที่12สิงหาวันนี้วันที่26นี่ละได้เท่าไหร่ได้13 14วันเนี่ย94ไม่วันไหนมันก็จะตายเหมือนกันแต่การตายของเราเราไม่เคยสนใจเพราะเราสร้างความดีงามทุกอย่างไว้เต็มหัวใจไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันก็ลบหมดเพราะเป็นสมมุติด้วยกันเหลือแต่ธรรมชาติที่เป็นที่ภูมิใจคือธรรมธาตุหรือนิพพานเที่ยงเท่านั้นเต็มในหัวใจนี้ไม่ถามใครเวลาจะตายก็ไม่ถามใครยังเป็นอยู่ก็ไม่ถามเพราะนักรู้นี่คือจิตไม่เคยตายรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อได้สร้างความดีให้เป็นที่พอใจแล้วไปที่ไหนสะดวกสบายทั้งนั้นนะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สร้างคุณงามความดีอย่าเกิดมาเปล่าๆอยู่เปล่าๆกินเปล่าๆนอนเปล่าๆแล้วตายเปล่าๆแล้วเวลาตายแล้วจึงไปหานิมนต์พระวัดนั่นมากุศลาวัดนี้มากุศลาเจ้าของประจมอยู่ในนรกเพราะการสร้างความชั่วของตัวเองไม่เกิดประโยชน์อะไรให้สร้างกุศลาธรรมะคือความดีงามเสียตั้งแต่มีชีวิตอยู่นี้เวลามีชีวิตอยู่นี้เราสร้างกุศลนี้เรียกว่ากุศลาให้ตัวของเราเองต ายแล้วก็กุศลอันนี้ที่เราสร้างนี่แหละพาเราไปสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งถึงนิพพานไม่ได้ไปสำเร็จจากปากของพระกุศลธรรมมากุศลธรรมอะไรนะมันมากุศลไปอย่างนั้นแหละตัวพระเองก็ไม่รู้เราอยากจะพูดเต็มปากเลยว่าพระเองก็ไม่รู้กุศลธรรมมาเป็นยังไงนอกจากนักภาวนาที่รู้จริงเห็นจริงภายในใจแล้วท่านไม่กุศลาให้ใครแล้วตัวท่านเองก็กุศลาพอแล้วนี่ท่านไม่ถามใครแต่นอกนั้นถามงูๆปลาๆกันไปทั้งนั้นนะให้รีบกุศลาเสียตั้งแต่วันนี้สร้างบุญสร้างกุศลนั่นแหละเรียกว่ากุศลาคือความฉลาดฉลาดให้แก่ตัวเองตายแล้วเราจะไปดีสุคตโลกสวรรค์เป็นที่อยู่ของท่านผู้สร้างคุณงามความดีทั้งหลายนะให้พากันจำนี่หลวงตาก็แก่แล้วพูดอะไรก็หลงหน้าหลงหลังธาตุขันไม่อำนวยพูดไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเทศเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆทุกวันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วเทศไปเทศไปสังขารร่างกายก็อ่อนลงอ่อนลงตลอดเวลานี่ก็อ่อนลงอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ท่านทั้งหลายมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วมาฟังอัดฟังธรรมให้นำธรรมของหลวงตานี้ไปปฏิบัตินะเวลาจะหลับจะนอนอย่างน้อยให้ไหว้พระซะก่อนไหว้พระได้สั้นได้ยาวก็เอาตามที่เราเรียนมาได้นั่นแหละแล้วให้ภาวนาพุทโธพุทโธมีสติจับอยู่กับพุทโธพุทโธให้หลับกับพุทโธนั่นแหละเป็นมงคลนี่แหละเราสร้างบุญให้แก่ใจของเราให้สร้างอย่างที่ว่านี้นะอย่างอื่นไม่เหมาะสมแล้วการภาวนานี่กล่อมใจได้ดีมีความสงบร่มเย็นพากันตั้งอกตั้งใจนะวันนี้มีคนมาจำนวนมากมายกายกองขอให้สร้างคุณงามความดีให้เป็นที่แน่ใจของตัวเองนะผู้ใดก็ตามถ้าหลงได้สร้างให้มากแล้วเป็นที่แน่ใจไม่ได้สงสัยว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่สงสัยเลยนี่แหละสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองสร้างจนเป็นที่แน่ใจตายที่ไหนได้ทั้งนั้นมันแน่ใจอยู่กับหัวใจนี่แล้วถ้าไม่แน่ใจแล้วแม้ยังไม่ตายก็เดือดร้อนพอระลึกถึงความตายนี้เดือดร้อนวุ่นวายเดียวรีบคิดเรื่องอื่นที่เป็นความเพลิดเพลินลื่นเลงเข้ามากลบเอาไว้เพื่อให้หายทุกข์หายกังวลนี่คนมีบาปมากไปอย่างนั้นนะพูดถึงเรื่องเวลาความตายเขามาถึงแล้วเนี่ยคนนั้นจะเป็นทุกข์มากกว่าเพื่อนคนที่ทำบาปทำกรรมมากๆนั้นนะเป็นทุกข์มากนะคนที่ทำความดีงามมากๆนั้นพูดถึงเรื่องความตายนี่เป็นความลื่นเลงบันเทิงเพราะเราพร้อมแล้วที่จะตายเมื่อไหร่เราก็ตายได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เลยไม่สงสัยอะไรเลยยังพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามนี้นะหลวงตาก็สอนโลกมานานแสนนานวันนี้ก็สอนพี่น้องทั้งหลายให้เป็นที่ลึกเวลาได้มาสู่งานรวมธรรมสังเวชตรงธรรมสังเวชภายในทุกคนทุกคนโดยอาศัยแม่ชีเป็นสักขีพยานว่าเราก็จะตายเช่นนั้นเหมือนกันพ้นไปไม่ได้แหละในเวลานี้ให้สร้างคุณงามความดีไว้สำหรับใจที่ไม่ตายใจนี้ไม่เคยตายมีแต่ร่างกายพอจิตออกจากร่างหมดสภาพร่างกายแล้วจิตออกจากร่าง เขาเรียกว่าคนตายแล้วไปหาอยู่ใหม่ความดีงามมีมากมีน้อยก็ไปตามคติที่ดีงามของตนถ้ามีความชั่วช้าละมกเต็มหัวใจก็ไปเกิดตั้งแต่สถานที่ไม่พึงหวังล่ะอย่างขอให้ท่านทั้งหลายจดจำเอานะการเทศนาว่าการวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่เวล่ำเวลาจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเอาเท่านั้นแหละพูดเท่านั้นแหละเหนื่อยอ่ะไม่พูดมากอ่ะมันเหนื่อยอ่ะนี่เป็นอะไรนี่อะไรนี่อะไรลองทดลองมันเป็นอะไร
4: ให้โยมถวายพระป่า
1: ฮะ
4: ให้โยมถวายพระป่า
1: ถวายก็ถวายมาเลยกล่าวคำถวายไม่กล่าวคำถวายมันอยู่ที่หัวใจ สละด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้รับรับด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นบุญเต็มหัวใจนะเท่านั้นแหละเอาเข้ามาเปิดทางให้มาเปิดทางให้เข้ามาเปิดทางเปิดทางให้เข้ามาเอาเอาวางนะเออวางนี่เอาลงไปทางด้านนี้เอาไปทางด้านนี้เอาเอาไปทางนี้เอาไปทางนี้เอาไปทางนี้มาทางนี้เลยเปิดยาวตั้งสิบปีเออเอาเอามาส่งไปทางโน้นทางโน้นได้เออเอาเอาว่างเอาส่งไปนู่นส่งไปทางโน้นส่งไปทางโน้นส่งไปทางโน้นไปโน้นไปโน้นเรื่อยเลยให้คนเป็นการเป็นงานมารับมาส่งหน่อยนะเออไปส่งไปเออเอาส่งไปนั่นนะเออผู้ที่ไปนับก็ขยายออกไปขยายออกไปให้ผู้ที่นับเงินมีสถานที่นับนะให้ขยายออกไปหน่อยเออโอเหนื่อยนั่งไปนานๆก็เหนื่อยเหมือนกันนั่งนานก็เหนื่อยนะอะไรคณะวัดป่าน้องแวงน้องแวงอะไรนี
3: ่น้องแวงไทยวานน้องแวงไทยวานอาจารย์ศาสตร
1: ์ฮะ
3: อาจารย์ศาสตร์น้องแวงไทยวาน
1: เออนำด้วยพระอาจารย์ศาสตร์ขอถวายปัจจัย

0: năm ông ấy.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bắt bà nó sẽ lên.
0: Bắt bà nó sẽ lên. Ở Nam bắt rồi. Ở Nam na. Nam nó sẽ lên. Bắt nó không qua.
1: Nó sẽ sang chỉ đi ra này.
0: 23ปี 22 ปีออกจากภูรคามาก็มาเยี่ยมโยมแม่ก็เลยอยู่หลวงพ่อบุญมีซื้อเพิ่มให้ซื้อเพิ่มให้เลยอยู
1: ่จากภูรังกาภูรังกาก็ท่านบุญมี
0: มีช่วงอาจารย์เสรีประจำพรรษาจากนั้นมาก็โยมแม่ป่วยหลวงพ่อก็ไปรับมาดูโยมแม่ก็ได้อยู่กับโยมแม่มาตลอด
1: เอามา
2: เรือบุญปากน้ำพิชันตรีธรรมทโรวัดอโศการามกราบน้อมถวายทองคำ1 บาทเป็นส่วน1,000 บาทเจ้าค
1: ่
2: ะ
1: พอใจรับไปเออทองคำนี่เงินสดเอารับไปเออ
0: 2 บาทตัวที่โยมหมอวัชรพรลูกพ่อตองบ้านทบอลูกพ่อตองแม่สิวันที่ดูแลแม่สิวันดีตลอด
1: เออเข้ามาจำไม่ได้แล้วก้อนตัวยักษ์ลูกเท่าแก่ตองยักษ์ตองตัวยักษ์ลูกเนี่ยมาใส่บาตรพ่อยืนมาถามแก่แล้วตัวยักษ์อายุ22-23 ปีมาใส่บาตรพ่อโยมเ
2: น
1: ี่ยโยมไม่มีอะไรสบายท่านไม่มีอะไรไล่ลูกแอลกล้วยมาเป็นหนีหนีเราไม่แก่ขนาดนี้พากันอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยนี่มาอีกแล้วเนี่ยเอาเข้ามาไปหลังจากนี้ก็ออกเดินทางกลับเลยแล้วนะผมจะลากลับไปเลยละก็ว่าวันนี้เอาไปให้พุ่งกลับของเรามันเอาไปก็ว่าไม่มีอะไรเอาได้เลยให
0: ้กราบพระสงฆ์ทั้งหลายกราบพระแม
1: ่กราบไปดิกราบจะไป
0: กราบท่านกราบ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: พระเจ้าสุทโธทนะได้กราบทูลถวายแก่พระศาสดาว่า
1: ข้าแต่พระบรมศาสดาอันว่าพิมพาราชเทวีนี้มีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีอย่างสุดหัวใจอันจะหาหญิงอื่นใดมาเปรียบผ่านนั้นยากยิ่งนับแต่วันที่พระศาสดาเสด็จออกบรรพชาเป็นต้นมาไม่ว่านางจะนั่งนอนยืนเดินนางไม่มีอารมณ์ใดมาเป็นสุขมีแต่ทุกโศกเศร้าโศกกาทั้งที่วาราตรีร่ำร้องกำสดถึงพระราชสวามีไม่มีสามเมื่อได้สดับข่าวว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดนางก็นุ่งห่มผ้าย้อมฝาดตามบ้างได้ยินข่าวว่าพระองค์ทรงบรรทมเหนือพื้นพระสุธาหรือกระทำอย่างอื่นนางก็ทำตามอยู่มิได้ขาดเมื่อมีขติยะประยุรญาเทวทหนครจะมารับกลับและกษัตริย์สักยะบางองค์เข้ามาเจรจาเพื่อนำไปบำรุงรักษาพระนางก็หาใส่ใจไม่คงตั้งใจสวามิภักดิ์สัตย์ซื่อเสน่หาแต่เฉพาะพระองค์คงยิ่งตลอดมามิมีทีท่าว่าจะลดลาเลิกล้มเปลี่ยนคติความนิยมแปรผันหันห่างเหือดหายเสน่หาหรือคุณแค้นผูกอาฆาตพยาบาทพระพัสนาจากยอดหญิงพิมพาผู้นี้มิได้มีแม้แต่น้อย
2: ดูก่อนมหาบพิตรยโสธราเทวีนั้นจะมีจิตคงมั่นเสน่หาสวามิภักดิ์ในตถาคตเฉพาะชาตินี้ก็หาไม่แม้ในอดีตการก่อนย้อนไกลไปหลายภพชาติครั้งนางกำเนิดเกิดเป็นกินรีนางก็มีจิตจงรักภักดีโสมนัสปฏิพัตต์แต่เฉพาะตถาคตนี้ตลอดมามิแปรผันประสาทชีวิตเป็นทานแด่ตถาคตให้ได้เห็นเป็นอัศจรรย์อันใหญ่หลวง

แล้วพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรมจันทกินรีชาดกโดยพิสดารเสมือนหนึ่งได้หลั่งน้ำมธุรธรรมมกถาหยาดหยดลงสู่ดวงมารของพระนางพิมพาที่กำลังเศร้าโศกาดูลกลัดกลุ่มรุ่มร้อนหาไทยด้วยไฟรักเสน่หานั้นให้ค่อยๆ คลายหายโศกตรมได้รับความเย็นชื่นรื่นรมขึ้นมาแทนที่พระนางได้ทอดพระเนตรพระพักอันสิริโสภาวิราชแห่งองค์พระบรมศาสดาพร้อมน้อมจิตสดับพระธรรมเทศนาตั้งแต่ต้นจนจบพลันจิตก็สงบได้พบแสงแห่งอริยะได้บรรลุเป็นพระโสดาปัตติผลพระนางก้มอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระทศพลด้วยดวงกมลอันเปี่ยมล้นไปด้วยความโสมนัสศรัทธาในองค์พระบรมศาสดาอย่างซาบซึ้งสุดจะกล่าวคำใดๆออกมาได้เสร็จแล้วองค์พระโพธิญาณก็เสด็จนำหมู่พระอรหันต์ออกจากพระราชวังตรงไป

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ก็เป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8 นาฬิกาถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9 นาฬิการ่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงThank you. ำหรับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เราเห็นพี่น้องทั้งหลายเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลทำบุญให้ทานเราชื่นใจแดนสวรรค์ไม่ได้มีมากนะเทวดาเทวดาทั้งหลายแต่ชั้นต่างๆไม่ได้มีมากแต่แดนนรกนี่อัดแน่นอัดแน่นอัดแน่นนี่แหละเราจะสมัครไปแดนนรกหรือไปแดนสวรรค์ต้องการไปอัดแน่นกับไปแดนสวรรค์ก็เอาทำความชั่วให้มากอย่าสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมศีลธรรมเห็นเป็นของคือของล้าสมัยศีลธรรมเห็นเป็นของหยาบของโลนเวลานี้กิเลสมันเข้าตีศีลธรรมศีลธรรมเป็นเครื่องมันเป็นน้ำที่สะอาดชำระสิ่งสกปรกแต่กลายเป็นศีลธรรมสกปรกหยาบโลนกิเลสเป็นของมีคุณค่ามากขึ้นแล้วเวลานี้กำลังเสกสรรมากขึ้นมากขึ้นนะเราสลดสังเวชเหมือนกันอย่างที่เขาพูดเมื่อสองสามวันนี้แหละตัวสำคัญที่ด้วยพูดนะพูดหยาบพูดโลนอะไรๆนั่นนะความหยาบโลนมันมีอยู่กับทุกคนทุกคนธรรมะออกชาล่างเป็นการเวลาด้วยน้ำที่สะอาดมันถือว่าธรรมะที่หยาบโลนสิ่งนั้นก็สะอาดไปหมดแล้วสิแดนนรกสะอาดความสกปรกทั้งหลายที่โลกมอมแมมอยู่เวลานี้สะอาดนะธรรมะที่เป็นของสะอาดอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเรียกเลิศเลยกลายเป็นของชอบสกปรกไปแล้วนะเวลากิเลสมันกำลังพลิกตาลปัดกันนะความดีมันพลิกเป็นชั่วความชั่วมันพลิกเป็นดีให้ดูหัวใจเรานะที่พูดนี้ย้อนเข้ามาสู่หัวใจเราทุกคนนำไปคิดความคิดในทางชั่วช้าละมกวันหนึ่งมีมากเท่าไหร่มีมากมีน้อยเท่าไหร่เทียบกันเท่านี้เราก็เห็นความสกปรกกับความสะอาดภายในใจของเราเองโดยไม่ต้องไปหาฟังจากผู้อื่นผู้ใดจะฟังจากพระจากพระเจ้าพระสงฆ์ก็อยากที่เทศประดันเขาก็หาว่าหยาบโลนนั่นเห็นไหมล่ะให้ไปดูเจ้าของตัวหยาบโลนนั่นเดี๋ยวมันจะหายสงสัยว่าท่านเทศหยาบโลนคืออะไรคือน้ำของธรรมที่สะอาดมาชำระล้างสิ่งที่หยาบโลนทั้งหลายนั่นเต็มอยู่ในหัวใจคนแต่กิเลสมันปิดมันป้องเอาไว้มันไม่ให้เข้าไปนี่เราดูหัวใจเรามันปิดป้องหรือไม่ถ้าเป็นความดีงามถ้าเป็นความชั่วมันกวาดต้อนหรือไม่ให้ดูเอานะถ้าดูอันนี้เราจะบอกแดนสวรรค์บอกนรกอยู่ในตัวของเราเองถ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรไว้แล้วไม่มีผิดเรากราบราบเลยบาปบุญมีนรกสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานไม่เปรตผีประเภทต่างๆไม่นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงเห็นแล้วรู้แล้วทุกอย่างซึ่งเป็นของมีมาดั้งเดิมมาสั่งสอนสัตว์โลกแต่สัตว์โลกมันลบล้างร่างว่าไม่มีที่มันไปในแดนที่เข้าใจว่าไม่มีนั่นแหละคือแดนนรกนรกเนี่ยไม่มีความสุขมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานขอให้พี่น้องทั้งหลายพิจารณาเราเกิดมาในชาตินี้ไม่เสียชาติเป็นมนุษย์ก้าวเข้ามาสู่พุทธศาสนาเริ่มก้าวเข้าวัดเข้าวาไปบวชฝึกหัดดัดแปลงตัวเองตั้งแต่วันก้าวเข้าวัดเลยนะการอยู่การกินการหลับการนอนเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความดีงามทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปตามบัตรตามธรรมที่ท่านชี้บอกว่าอย่างไรแล้วกำจัดสิ่งชั่วละมกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้พอใจการที่ชำระสสารตามคำสอนพระพุทธเจ้าในบรรดาสิ่งชั่วช้าละโมกทั้งหลายชำระออกจนหาที่ตองติไม่ได้แล้วในจิตใจจึงเอาธรรมนี้ออกจากจิตใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายว่าเป็นธรรมแน่นอนไม่มีอะไรสงสัยพระพุทธเจ้าบอกว่าบาปมีบุรีให้รีบกราบนะอย่าปฏิเสธนะมันจะจมนะเจ้าของเองนะนรกมีสวรรค์มีเหมือนกันให้รีบกราบพระพุทธเจ้าแล้วรีบละเว้นความชั่วช้าละโมกสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานให้รีบปราบแล้วรีบเร่งขวนขวายนะไม่มีใครที่จะพูดแม่นยำได้จริงกว่าศาสดาองค์เองโลกอันนี้เป็นโลกที่หลอกลวงต้มตุ๋นร้อยสรรพันกรมหาความแน่นอนไม่ได้แต่ธรรมพระพุทธเจ้าที่ได้สั่งมาแล้วเรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกอย่างให้เป็นที่แน่ใจกราบไหว้ให้สนิทใจแล้วฝืนทำความจากกิเลส ไปทำความดีงามเพราะกิเลสมันจะไม่ให้ทำความดีงามมันจะลากลงหลุมลงบ่อนั่นแหละให้เราลากตัวของเราขึ้นมาคนที่อยากเป็นคนดีต้องฝืนฝืนจากสิ่งชั่วช้าละโมกทลายเข้าสู่ความดีงามต้องฝืนพระพุทธเจ้าก็ฝืนสรุปถึงสามหนฟังที่ฝืนหรือไม่ฝืนทุกข์หรือไม่ทุกข์สรุปสามหนก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระสาวกบางองค์ก็เคยพูดไปแล้วฝ่าเท้าแตกตามความภาคเพียรไม่รู้จักเวลายับยั้งพักผ่อนนอนหลับบ้างจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกบางองค์จักษุแตกนี่จักกุบาลจักษุแตกเพราะท่านตั้งสัจจาธิษฐานในสามเดือนนี้จะไม่นอนจะมีแต่การประกอบความเพียรล้วนๆแล้วทีนี้เมื่อเวลาอดนอนไปหลายคืนหลายวันเขาตาก็เริ่มกำเริบแสดงโรคในตาขึ้นมาให้หมอเข้ามาตรวจหมอเข้ามาตรวจก็บอกว่าต้องนอนหยอดยาท่านบอกว่านอนไม่ได้แล้วตั้งสัจจาธิษฐานแล้วถ้าไม่นอนท่านต้องตาบอดเอาบอดก็บอดไปฟังสินะท่านเสียดายตาข้างนอกนี่ว่าอะไรเอาบอดก็บอดก็จริงๆด้วยเมื่อฝืนไปตาก็บอดพอตาบอดข้างนอกตาใจข้างในจ้าขึ้นมาเป็นสรณังคาจามีของพวกเราคือท่านผู้รักษาธรรมไม่ได้มุ่งแต่รักษาตานอกอย่างเดียวรักษาตาในส่งเสริมตาในสว่างจ้าขึ้นมาเป็นสังขังสรณังคาจามีของพวกเราต้องฝืนพวกผู้ที่จะไปทำความดีงามเท่าไหร่ต้องฝืนความชั่วในหัวใจของตนเองฝืนสิ่งแวดล้อมที่มันมีตั้งแต่คนชั่วมันจีบมันขวางมันเยาะมันเย้ยที่จะไปทำความดีงามเช่นเนี่ยเขาจะไปวัดไปว่าเขาจะไปสวรรค์นิพพานกันหมดแล้วแหละนี่พวกนี้กำลังหลั่งไหลจะไปสวรรค์นิพพานดีแล้วเขาไม่ได้มาแย่งปูแย่งปลาเราเวลาไปตกเบ็ดตกปลาตามห้วยตามบึงเขาจะได้มาแย่งเราสะดวกหาปูหาปลากันเขาว่างั้นแต่เวลาตายมันไปหาปลาหรือมันไปหาบาปหากรรมในนรกก็ไม่ทราบนะนี่แหละพิจารณานะเวลานี้พวกเราเนี่ยพวกจะไปหาปลาพวกจะไปสวรรค์ก็อยู่ในเราเนี่ยจิตหนึ่งมันจะไปสวรรค์อยากไปสวรรค์ทำความดีงามจิตหนึ่งมันเยอะเย้ยว่าโอ้ยนี่จะไปสวรรค์แล้วเนี่ยเราหาผู้หาปลาด้วยกันแต่ก่อนสรุปหาปลานะคนที่เขาไปเขาทำความดีเขาไปสวรรค์หมดแล้วพวกเราสนุกหาปูหาปลากันนี่ในจิตใจมันจะเป็นนะอยู่ในหัวใจของเรามันขัดมันแย้งอยู่ภายในใจให้พินิจพิจารณาให้มีความหนักแน่นในธรรมสมกับเรารับผิดชอบตัวเองเกิดมาทุกคนไม่มีใครรับผิดชอบใครนะรับผิดชอบตั้งแต่อยู่กันในมวลมนุษย์สังคมมนุษย์สังคมสัตว์แต่ลงไปสังคมผีสังคมเทพแล้วไม่มีใครช่วยกันได้นะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปของเจ้าของโดยสายเดียวเท่านั้นสายโลกแล้วหนุนขึ้นสวรรค์นิพพานมีแต่ความดีงามเจ้าของเพราะงั้นพยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยครูของเราเป็นผู้ฝ่าฝืนเต็มที่สาวกของเราฝ่าฝืนความชั่วเต็มที่เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเอาฝ่าฝืนเต็มกำลังของเรานี่เรียกว่าลูกศิษย์มีครูเดินตามครูความหวังเป็นมงคลจะเป็นสมบัติของพี่น้องทั้งหลายผู้ฝืนความชั่วเพราะทำความดีนั่นแหละรักธรรมนะคือ
2: ธรรมะครับมีปัญหาธรรมะครับ
1: คือเอาว่ามา
3: ปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของหลวงตาคนที่หนึ่งขึ้นต้นว่าการพิจารณาของลูกมักจะมีคำตอบให้ลูกควบคู่กันตลอดการภาวนาของลูกมักจะมีคำตอบให้ควบให้รู้ตลอดแต่ก็รับรู้แล้วก็ผ่านไปเมื่อมีสิ่งมากระทบใหม่ก็จะพิจารณาไปเป็นเรื่องๆโดยไม่เบื่อตามค้นไปตามดูจิตไปตลอดจนบัดนี้ทำไมจึงไม่ค้นอีก
1: ทำไม
3: จึงไม่ค้นอีกคือจิตเขาไม่ค้นอีกปกติก็จะตามค้นตามดูไปแต่ตอนนี้เขาบอกมันไม่ค้นอีกถามอันนี้นะครับข้อที่หนึ่งครับลูกกำหนดพุทโธไปกับการไปกลับไปกลับมาตลอดเวลาที่ระลึกได้วันหนึ่งขณะลูกเดินอยู่โดยกำกับพุทโธไปด้วยก็จะกลับปรากฏเป็นภาพผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนพร้อมกับมีเสียงบอกกับลูกว่า ยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้ธรรมะน่าสงสารจากที่เห็นยิ่งทำให้ลูกเชื่อว่าถ้าปฏิบัติจริงต้องได้เห็นจริงพอสองลูกเป็นงานเผาศพคนรู้จักมองไปดูที่โลงศพจิตก็พิจารณาขึ้นเองว่าคนเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรเกิดมาดิ้นรนแทบตายทำทุกอย่างให้ได้มาแต่ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ขี้เถ้าสามลูกพยายามสวดมนต์เพื่อตั้งจิตให้อยู่กับตัวเองเวลาสวดกับผู้คณะที่วัดสวดจะนิ่งไปเลยแต่รู้ตัวอยู่จนกระทั่งสวดจบจึงลืมตาปัจจุบันนี้ทำไมสวดมนต์ไม่ออกแต่ก็ไม่ใช่หลับถ้าได้ฟังเสียงสวดมนต์ก็จะสงบดี
4: นั่นไรย้อนย้อนอยู่นิดนึง
3: เขาบอกว่าเขาพยายามสวดมนต์เพื่อดึงจิตให้อยู่กับตัวเองแล้วเวลาสวดกับหมู่คณะที่วัดสวดก็จะนิ่งไปเลยแต่รู้ตัวอยู่จนกระทั่งสวดจบจึงจะลืมตาปัจจุบันนี้ทำไมสวดไม่ออกแต่ก็ไม่ใช่หลับถ้าได้ฟังเสียงสวดมนต์ก็จะสงบดี
4: ฮะ
3: ได้ฟังเสียงสวดมนต์ก็จะสงบดีสี่วันหนึ่งนั่งสมาธิปรากฏว่ามีลมหมุนเป็นเกลียวอย่างเร็วออกมาจากกายพุ่งขึ้นมาทางศีรษะแล้วก็แผ่ตัวออกไปเป็นวงกลมครอบกายในขณะนั้นก็จะมีเสียงผุดออกมาบอกว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนจากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะห่วงกายอีก
4: ก็ห่วงกาย
3: เขาไม่ห่วงกายอีกครับการปฏิบัติของลูกนั้นนอกจากจะนั่งสมาธิแล้วเวลาปกติจะพิจารณาสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะตามดูตามรู้ตามลดละให้ทำให้ได้เมื่อกดอารมณ์ต่างๆขึ้นใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำได้และเมื่อรู้แล้วเวลามีสิ่งมากระทบจิตมันจะประมวลรู้แล้วละแต่ก็ฝึกนานๆเข้าก็จะละได้ในขณะที่จะกระทบไม่นานไม่เอามาไว้ในใจปล่อยทิ้งไปหลังจากนั้นพิจารณาต่อไปจะมีคำบอกออกมาว่าคนเราเกิดมาอายุไม่ถึง100ปีก็ตายจากกันไปแล้วจะโกรธเกลียดกันไปทำไมจะโกรธเกลียดกันไปทำไมให้เมตตากันให้อภัยกันทำให้เราไม่รู้สึกเกลียดโกรธใครให้อภัยได้เสมอแม้เขาทำกับเราหนักแค่ไหนก็ให้อภัยได้ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดกับจิตจิตจะบอกให้รับรู้เมื่อจิตรู้แล้วก็จะร้องอ๋อและผ่านไปไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกนี้ถูกต้องตามแนวทางหรือไม่ควรจะเจริญต่อไปหรือไม่ขอให้ได้รับความเมตตาจากองค์หลวงตาได้ตอบให้ลูกได้รับทราบด้วยเพื่อจะนำไปแก้ไขในการปฏิบัติต่อไปครับ
4: เสียงเนี่ยมันนั่งถูกต้องแล้วถ้าจะเริ่มเรื่อยๆไปนะ
3: ครับ
4: ก็ไม่มีอะไรจะพูดฟังๆไปไม่มีแง่อะไรที่จะให้สงสัยมันจะถูกต้องแล้วอ่ะให้ดำเนินตามนั้นไปเรื่อยๆนะ
3: คร
4: ับ แล้วจิตนี่เวลาเราภาวนาเครื่องคำบริกรรมนะเวลาบริกรรมเข้าไปจิตก็อย่างนี้จิตเข้าสู่ความสงบคำบริกรรมนี้จะไม่ปรากฏเลยนะนึกไม่ออกเลยจะนึกยังไงก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดจิตให้สติอยู่กับนั่นเสียความหมายว่างั้นมือไม่มีเราบริกรรมมาเรื่อยๆตีกระร่ำจิตเข้าสู่บทธรรมบทธรรมติดกันไปติดกันไปมีแต่ธรรมหล่อเลี้ยงจิตที่จิตได้ความสงบก็เข้าพักตัวได้มีพักตัวอะไรตอนนั้นเราไม่ต้องเอาคำบริกรรมมารบกวนคือนึกไม่ออกนะเวลานั้นคำบริกรรมที่นึกคือไปถึงจุดนั้นแล้วจิตเขาพักตัวแล้วก็นึกบริกรรมไม่ออกไม่ออกก็ปล่อยให้สติอยู่กับความรู้ที่ละเอียดนั้นนี่พอมาคลี่คลายออกมาก็นึกคำบริกรรมได้ก็บริกรรมต่อไปนี่เป็นการภาวนาอย่าสงสัยเวลาพอบริกรรมไปสังกรรมไปถึงจุดมันหยุดหยุดจริงๆนะไม่มีให้ทราบเสียนี่จะจิตจะจิตจะพักตัวแล้วไม่ใช้กิริยาเช่นอย่างความคิดตรงพุทโธตัวเป็นต้นไม่ใช้เหลือแต่ความรู้เรื่องย้อนอยู่ภายในจิตละเอียดแล้วให้รู้อยู่นั่นเสียนี่พอได้จะไหวแล้วมันจะคลี่คลายออกมาแล้วค่อยบริกรรมได้กับบริกรรมต่อไปอย่างนี้เป็นปกติถูกต้อง ให้พากันจำมาไว้นะเรานี่เราผ่านมาหมดแล้วนะไม่ใช่ไม่ผ่านเพราะนั้นถึงพูดได้เรียกว่าไม่สงสัยเลยเราผ่านมาผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูมาเรียนแบบนี่เราคัดเลือกเอาที่ผ่านมาอันนั้นผิดอันนั้นผิดก็เวลามาสอนก็สอนทั้งทางผิดทางถูกให้ถูกต้องประโยชน์อย่างนี้เรื่องจิตไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินจิตไปได้ในโลกนี้อัศจรรย์สุดยอดนั่นแหละถ้าว่าธรรมจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตแล้วเป็นธรรมไปเลยเวลายังขันอยู่ก็จิตกับธรรมก็เป็นอันเดียวกันแต่มีขันแทรกอยู่มีสมมติแทรกอยู่ท่านจะเรียกว่าจิตบริสุทธิ์พอขันพลาดไปแล้วคำว่าบริสุทธิ์หมดปัญหาไปเลยนี่ก็เป็นการเรียกก็เรียกเป็นธรรมธาตุไปเท่านั้นเองนั่นแหละเลิศสุดยอดแล้วนะนั่นแหละนิพพานเที่ยงตรงนั้นธรรมธาตุนี้จะไม่มีความแปรปรวนตลอดอนันตกาลตลอดกาลไหนๆจึงเรียกว่าเที่ยงอันนี้จังทุกข์อนัตตาเข้าไม่ถึงเพราะนี่เป็นสมมุติอันนั้นเป็นหลุดพ้นจากสมมุติแล้วเรียกว่าเที่ยงตลอดไปอันจิตดวงนี้แหละเวลาภาวนาไปมันหักรู้หักเห็นแปลกๆต่างๆรู้ตรงไหนตรงไหนไม่ไปถามใครนะมันแน่ใจไปโดยลำดับแน่ใจแล้วอย่างมาแล้วพระพุทธพระเรื่องถึงพระพุทธเจ้าอยู่นี่แล้วนั่นอยู่นี่แล้วอย่างนั้นนะเรื่องการภาวนาจึงสำคัญมากทีเดียวที่เรานำมาเทศพี่น้องทั้งหลายนี่มาจากภาวนาพูดโกงๆเลยนะเรียนก็อย่างนั้นนะลืมไปหมดแล้วเรียนเดี๋ยวนี้ก็มีตั้งแต่ข้างในเทศนี้ออกเลยไม่ได้ไปเกี่ยวกับตำรับตำราที่ไหนเรียนมาแล้วตำรับตำราไหลเข้ามานี่หมดเข้ามาหมดแล้วตำราข้างนอกไม่อยู่อยู่ข้างนี้หมดออกจากนี้เลยมีธรรมใจเวลาเบิกกว้างแล้วไม่มีติดข้องอะไรเลยติดก็ติดเราอย่างเดียวเท่านั้นเพราะติดเราแล้วก็ติดเขาติดทั่วโลกถ้าไม่ติดเราที่อย่างเดียวปล่อยหมดไม่มีอะไรเหลือโล่งไปหมดเลยพากันเข้าใจที่เราจิตอีกที่เลยสมมติแล้วโล่งไปหมดไม่มีสมมติใดจะไปกีดขวางได้เลยจึงว่าจิตวิเศษถึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาดังที่หลวงตาสอนมานี่เป็นเวลา 6-7 ปีนี่แล้วออก สู่สังคมเทศทุกแบบส่วนมากก็แจกหม้อใหญ่ส่วนที่จะเทศเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องพูดมีจิตภาวนามาเกี่ยวข้องก็เทศไปตามขั้นหรือตามแง่มุมของธรรมที่มาเกี่ยวข้องถ้าเป็นภาคปฏิบัติล้วนๆนี่มันพุ่งเลยนะเทศภาคปฏิบัติจิตภาวนาล้วนนี่คล่องตัวเลยแต่เทศแกงหม้อใหญ่ไม่ค่อยคล่องมันต่างกันนะใช้ทักเทศเกี่ยวกับเรื่องจิตภาวนาล้วนนี่เรียกพุ่งเลยเจ้าดีไม่ดีจะของเหมือนปืนกลนะลมหายใจมันจะหมดแต่เนื้อธรรมที่พูดจะไม่หมดรีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวในเชฟนะคือมันพุ่งของมันเต็มเหนียวนั่นแหละทำล้วนๆออกเป็นอย่างนั้นจะเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ตามพิษไม่มีแม้ไม่ถี่ไม่สายก็ไม่มีเป็นทำล้วนๆล้วนๆท่านจึงเรียกว่ากำลังของธรรมเป็นอย่างนั้นกำลังของกิเลสออกแล้วเผากันเลยถ้าลงได้ขนาดนั้นแล้วเป็นเท่าเป็นฐานลบราฆ่าฟันกันแหลกเหลวหมดถ้าเป็นพลังของธรรมเย็นฉ่ำไปหมดเลยนั่นต่างกันนะอย่างที่เขาพูดนี่ก็ตามเรื่องเราก็ไม่ได้ถือสีถือสาเขาหน้าที่เขาพูดคือเขาก็พูดตามภูมิของเขาเราจะไปแย่งภูมิของเรามาใส่ภูมิของเรามันก็เป็นแบบเดียวกันเสียเข้าใจไหมภูมิของเขาให้เป็นเรื่องของเขาเสียถ้าจะตอบก็ตอบเพื่อส่วนรวมจะได้เข้าใจในเรื่องคำตอบนั้นเราถึงตอบออกไปนะถ้าหากว่าไม่มีผู้เกี่ยวข้องที่จะรับผลประโยชน์จากการเทศของเราการแก้ปัญหาของเราเราไม่แก้เพราะทราบแล้วว่าภูมิใดภูมินั้นภูมิใดนั้นมันเป็นรักเป็นตอนเป็นคนละฝั่งละฝั่งไปลำดับลำดาไปถ้าเกี่ยวกับเรื่องประชาชนที่จะมีได้มีเสียจากการได้ยินได้ฟังก็ชี้แจงให้ทราบนี่แหละที่แสดงทุกวันนี้การโต้การตอบอะไรนี้เราตอบเพื่อประชาชนนะเราไม่ได้ตอบเพื่อเราเพื่อเรามันออกมาแยบมันรู้ทันทีรู้แล้วเลยไม่จำเป็นต้องตอบขั้นใครขั้นใดของเขาของเราขั้นของเขาของเราภูมิเขาภูมิเรามันก็รู้ทันทีรู้ไปโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องไปคิดไปปรุงไปเทียบเทียงอะไรไม่ มันเข้าลูกมันไปอย่างนั้นการเทศนาว่าการมีทุกแบบเพราะโลกนี่ความสกปรกมีทุกแบบคำว่าสะอาดของโลกนี่เราอยากจะพูดว่าไม่มีถ้าไม่มีธรรมเข้าไปแทรกความสะอาดไม่มีเลยถ้ามีธรรมเข้าแทรกตรงไหนความสะอาดจะมีแต่ธรรมล้วนๆแล้วสะอาดจ้าไปหมดเลยไม่มีคำว่าสกปรกเวลามาเทศต่อโลกมันสกปรกธรรมก็เข้ามาเกี่ยวข้องกันเหมือนว่าธรรมนี้สกปรกความจริงธรรมนี้เป็นน้ำชะล้างสิ่งสกปรกต่างหากนะทีนี้เขาก็เอาไปคุกเข้ากันเสียก็เลยกลายเป็นอย่างที่เขาว่าหลวงตาบัวเทศสกปรกเขาว่าตัวสกปรกที่มันอยู่นั่นมันไม่ว่าเข้าใจไหมมันมาว่าน้ำที่สะอาดชะล้างนี้ไปนะเราก็รู้ภูมิของเขาของเราภูมิโลกภูมิธรรมภูมิกิเลสภูมิธรรมเนี่ยมันก็รู้นั่นแต่ถ้าไม่พูดเลยผู้ฟังจะไม่เข้าใจก็แยกแยะออกไปแยกแยะออกไปดังที่เคยพูดกรุณาทราบเอาไว้แล้วนั้นนะโลกมันมีแต่ความสกปรกเต็มโลกเต็มมังสารทำสะอาดครอบโลกธาตุนั่นแหละเขาเวลาเขาไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นทำสกปรกไปตามๆกันเป็นอย่างเทศหยาบโลนอย่างนี้เป็นต้นนะคำว่าเทศหยาบโลนเทศชำระสิ่งหยาบโลนนั่นเองไม่ใช่อะไรนะแล้วก็บอกว่าเทศที่หยาบโลนอันนั้นกลายเป็นของสะอาดไปเสียเข้าใจนี่แหละที่เหตุมันไปอินทำมันลบทำมันลบอย่างนั้นแหละวันนี้ไม่พูดอะไรมากแล้วนะเพียงเท่านี้พอเข้าใจเรามีธุระตลอดเวลานะช่วยโลกช่วยสงสารไม่ได้หยุดได้อยู่แล้วช่วยจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัว
2: คนสุดท้ายมาจากเมืองนอกครับ
4: ฮะ
2: คนสุดท้ายมาจากประเทศอังกฤษครับ
4: แล้วว่าไงอยู่แล้วนึกว่าจะเลิกแล้วยังไม่เลิกเอาว่ามาเออเอาว่าไป
2: เราถามดังนี้นะครับแต่ก่อนไม่ได้นั่งภาวนาก็จะไม่ทันอารมณ์ของตัวเองก็ยังมีโกรธมีหลงและก็มีจิตสับสนอยู่ตลอดเวลาและเกิดอาการถือเขาถือเราเป็นแบบคนที่มีกิเลสแต่ต่อมาได้มาปฏิบัติธรรมจะมีแต่ความอยากทำทานอยากให้อยู่ตลอดดิฉันก็ได้นั่งภาวนาใช้บทภาวนาพุทโธจิตสงบลงอย่างรวดเร็วและจะมีแสงสว่างเกิดแล้วก็ดับไปอยู่เป็นเวลานานแต่จิตก็รับรู้อยู่อย่างนั้นโดยไม่ได้สนใจกับการเกิดดับต่อจากนั้นก็เกิดความเย็นซ่านไปตามแขนและขาตลอดลำตัวทำให้เกิดความสบายกายและใจโดยไม่อยากจะออกจากการภาวนาและบางครั้งถึงกับพูดขึ้นมาภายในใจว่าที่ท่านปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความสุขเป็นเช่นนี้หรือหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีสติเหมือนมีคนเตือนถ้าจะทำอะไรก็ให้มีการคิดก่อนทำและสิ่งที่มีอยู่ภายในใจบอกว่าอย่ายุ่งอย่าเกี่ยวข้องให้ปล่อยว่างไว้ทำแต่สิ่งดีและก็ให้เข้าใจในธรรมะที่องค์หลวงตาท่านเทศสอนคนนั่นเป็นของแท้ถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมก็อาจไม่เข้าใจแต่ดิฉันได้รับเอาคำสอนขององค์หลวงตามาปฏิบัติแล้วได้รับความสุขจากธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของแท้ดิฉันขอกราบแทบเท้าองค์หลวงตาที่ได้ช่วยเหลือชาวโลกและตัวดิฉันให้ได้เห็นธรรมอันประเสริฐสุดหาสิ่งใดเปรียบไม่ได้แล้วสุดท้ายขอกราบนมัสการองค์หลวงตาอย่างสุดซึ้งหาที่เปรียบไม่ได้จากขนมนภาประเทศอังกฤษครับ
4: ก็ฮะถูกต้องแล้วละ
2: ครับ
4: ให้เจริญเลยมากก่อนนะ
2: ครับ
4: มีเท่านั้นละไม่มีอะไรละหมดแล้วเหรอ
2: หมดแล้วครับ
4: เออหมดแล้วจะให้พรไม่ลืมเลยนะอย่าให้พรอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวัสมิจโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยัตถามณิโชติระโสยัตถาสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจักอุตตาปัจจิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐะติอายุวันโนสุขังภาลังเพราะว่าวัฏฐันติเพราะว่าวัฏฐันติเราขู่ท่านสิงห์ทองท่านสิงห์ทองท่านยิ่งทองให้พรเขาเขาไปบิณฑบาตนะแล้วก็เขานั่งรวมกันใส่บาตรเสร็จแล้วเวลาจะมาก็ให้พรเขา ท่านจึงสองให้พรอันนี้สองก็ให้พรพอให้พรไปถึงวัดทันตินะอายุวโนสุขังพลังท่านจึงสองวัดทันติวัดทันติอายุวโนสุขังพลังพอออกมาแล้วก็ตกเรื่องตรงนี้วัดขันติมันแปลว่าไงวะก็ไม่รู้ท่านเขียนไว้งั้นท่านเขียนถ้ามันได้เขียนวัดขันตินะวะนี่เป็นพ่อผู้เฒ่านะวัดขันติคือความเจริญนะท่านไปวัดขันติมาจากนั่นว่าดับคนหัวเรากากาเห็นเราวันหลังยังนั่นเราแย่ด้วยนะอะไรวัดขันติการที่ชอบโอ้ดันอาจารย์ที่เอาเรื่อยเอาเรื่อยที่มันโคบกันอยู่ไหนนี่จะวัดถันตีเลยมันถันตีมันแปลว่าอะไรนะก็ตำราว่าไงตำราไม่ได้ว่าวัดถันตีนะวัดถันตีนะตัวนั้นเป็นชอบผู้เฒ่าอยู่นั่นนะวะนี่วัดถันตีได้มาจากไหนติดก็คนหนึ่งเป็นมหาคนไม่ได้เรื่องอะไรตีเอาตีเอาเนี่ยนี่เราตีใจจองแล้วท่านจักรวาลยังไงวะก็อาจารย์ตีลูกตีเราตีวัดท่านดีมันโขกขันดีวัดถันตีเราว่าอยู่นะไปเห็นที่ไรวัดถันตีโอ้ยมาตีเลยมาตีเลยโอ้ยมันน่าตีเห็นแล้วไหนเหมือนเราเสียงกังวานวัดถันตียิ่งขายไปละอย่างท่านจิ๋วทองเอาแล้วไปเลิกไปละอะไรครับวันนี้เหรอไปวัดฉันดีอยากได้เรื่องตลกไอ้เราก็ตั้งที่ตอนท่านสองชอบตลกเลยแล้วเอาสับนี่ก็ไปอีกเลยให้ไปวัดฉันดีวัดฉันดีไม่ต้องเอาแต่ร่างพอใจ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: อย่างที่ที่ต้นต้นนู้นคอนโดมิเนียมธรรมะว่าคอนโดธรรมะเขียนแล้วเก็บสิ่งของเรียบร้อยแล้วขึ้นอยู่คอนโดได้เลยนะโยมแล้วความผ้าแต่ตลกกันแหละแล้วก็ของคุณลุงอยู่ต้นนู้นที่ไปต้นคือคอนโดมันสูงเกินไปสูงผู้ขึ้นไปนั่งขัดสมาธิก็มีผู้นั่งยองๆก็มีขึ้นไปแต่ละต้นต้นไปอยู่บนหัวและต้นนั้นมันว่างของคุณลุงอยู่ต้นนู้นที่ไปต้นนู้นต้นนู้นยังไม่มีใครอยู่แต่ยังแต่เหล็กขึ้นอยู่เต็มคงจะไปนั่งบนเหล็กก็มีกบขันอยู่อันนี้ก็มีอย่างมีอะไรเราไม่เข้าใจความหมายถ้ามันเข้าใจความหมายมันก็กบขันดียินถ้าสายตาผมไม่โกหกผมคิดว่าพระมาโปรดประมาณเพราะว่าคิดว่าพระมาโปรดพระวัดเสาหลิงนิมายก็ว่าไงพระวัดเสาหลิงวัดเสาหลิงเนื้อก็เราก็ได้เลยเขาหมายเขาว่าไงเราไม่ทราบความหมายก็เราความหมายนี่มันเขามีความหมายทุกอย่างนะจำมาวัดเสาหลิงด้วยมันนะเดินยืนท่าทางเข้าท่าด้วยนั่นเนี่ยเขามีความหมายทุกอย่างท่าคลองไม่เป็นบาปใช่ไหมหรอใช่หรือไม่ก็ว่าท่าคลองไม่เป็นบาปใช่ไหมใช่ทำไมไม่เป็นบาปก็ผมเป็นนายหน้าขายที่ดินมันควรจะได้ค่าอะไรจากคลองมาแต่นี่คลองมาให้เขาค่าที่ความหมายวางไม่เป็นบาปก็คลองไม่ให้ค่าอะไรแล้วก็ไม่ฆ่าไม่เป็นบาปนี่เขาเยอะศาสนาเล่นเพราะคนทำอย่างนั้นมีพูดว่าเตือนก็ได้เนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างเขาทำอย่างนั้นเปิดเตือนให้รู้ก็ได้เอามาจ่ายตลาดดูความเร็วเป็นอย่างนี้ก็ได้มันหลายอย่างพอคิดเรื่องนี้เราก็ระลึกได้ที่คนหนึ่งจะตลกเป็นนิสัยตลกนะจะอยู่บ้านม่วงบ้านม่วงมันอยู่ตีนเขาทางเขาเรียกภูเขาอะไรข้ามไปทางโน้นทางกาฬสินธุ์เราลงจากภูเขามาพักที่แถวบ้านนั่นแหละนี่แกออกไปเป็นนิสัยลักษณะขบขันอยู่นะไม่หัวร้องง่ายๆนะเป็นคนขบขันนิสัยขลังท่าหนึ่งอยู่คือตอนนั้นมันไม่มีทางรถยนต์เขาไปกราบไหว้พระธาตุพนมนี่เขาเดินทางไป2คืน3คืน4คืนจากทางกาฬสินธุ์ไปกราบไหว้พระธาตุพนมมันไกลนะเดินไปด้วยเท้านอนทาง2คืน3คืนกว่าจะถึงนี่ก็วันนั้นก็มีพวกญาติโยมอยู่กองหลังพระอยู่กองหน้าพระนี่ก็โอ้เป็น10พระก็ดีพวกญาติโยมก็อยู่กองหลังเดินมาแล้วอีตาคนนั้นน่ะอีตาคนตลกจะมาเดินมาจะได้ยินเสียงคนอุกทึกมาแล้วมองไปเห็นพระจะเลยแอบเข้าไปอยู่ข้างทางไปอยู่ข้างทางก็ไอ้พระก็เป็นพระแบบนั้นแหละแบบไอ้ข้าไม่บาปเหมือนกันแหละดีก็ดีพระแบบนี้ก็ดีพระแบบนี้ข้าไม่บาปไปบ้านหมาสีแม่มันก็อยู่ไกลแต่กูจะบอกท่านเพศหนึ่งมือนี้ฟังดีแล้วนี่เป็นภาษาภาคอีสานเขาพูดกันบ้านห้างยี่หัวมันเนี่ยมันอยู่ไกลตายมันแต่อยู่บนท่านเพศนมือเนี่ยกูได้ปากออกเป็นเสียงเดียวกันผู้เฒ่าแกแอบดินฟังอยู่เลยผู้เฒ่าตลกนี่แหละเอ๊ะทำไมพระทำไม

อะไรตัวนี้ทะลุพลังไปพอไปเห็นขวางทางนอนขวางทางเนี่ยอีตาคนนี้แหละจะทำได้ทุกอย่างเราเชื่อเรามองดูแล้วก็รู้ทำแบบขลังที่สุดก็ได้แบบไม่หัวเราะไม่ยิ้มก็ได้แบบในหนังในละครได้หมดแต่ก็นอนขวางทางนั่นเหมือนคนตายแล้วนะพอเดินมาถึงที่นั่นอุ้ยอะไรพระองค์หัวหน้าอุ้ยอะไรนั่นไหนมาเดินตายยังไงเนี่ยมันจะบ่ท่านเพื่อนบอกอีกแหละมันผู้คนบ่ท่านเพื่อนนั่นแหละดูที่นะว่างั้นนะอันนี้ก็ดูโอ้หน้าทุกขังนะว่าทีนี้หน้าทุกขังเปลี่ยนใหม่แล้วทีนี้เปลี่ยนว่าไม่ท่านเพื่อนโอ้หน้าทุกขังหน้าทีนี้มากันดันเขามากต่อมากที่ข้างหลังมากท่านั่งแกก็นอนขวางในบางรายก็พูดอีกขังในทางพัดตะระบัดพูดทีนี้คาถาวิชาก็แสดงละทีนี้นะพอขังคนหนึ่งก็จับตะระบัดการแต่งวัดแล้วเสกคาถาแล้วปวดหัวเนาะเสกคาถาปุ่มอะไรทำไมวะอ้าวกำลังเสกคาถาเสกคาถาทำไมไล่ผีตัวนี้แล้วก็ดันมาสุดท้ายพวกญาติโยมก็ดันมาที่มันมากกว่ามากเลยนะท่านนั่นก็นอนขวางทางเหมือนคนตายนะจะทำได้สนิทนะท่านนี่ก็ตั้งเสกคาถาพัดตะระบัดมีเกียร์ก็ว่าตั้งเสกคาถาไล่ชักเดียวผีก็กริ้งมาอยู่ๆก็กริ้งมาเลยนะผีตัวนั้นอ่ะแทนที่จะกลัวคาถาไม่กลัวแล้วกริ้งมาอันนี้ว่าอุ้ยจักทั้งเสียงวิ่งก็ปาดแตกสองฝ้าทางที่พวกเสียงป้านี่วิ่งตะบัดจักตกไปตะบัดตกทางหนึ่งบาทตกจักนั่นก็ตาวิ่งต่างคนต่างวิ่งมันกิ้งเข้ามาหาจริงๆนะผีตัวนั้นน่ะตัวเสกคาถาไล่นั่นเราวิ่งกิ้งเข้ามากิ้งเข้ามาเนี่ยอุ้ยตายจังเลยอันนี้ตะบัดปกพัดอะไรต่ออะไรเนี่ยเกินบาททิ้งอยู่ตามถนนทางตามป่าวิ่งไปนี่พอไปแตกกันหมดแล้วนี่นะโยมก็แตกไปพอโยมพระก็แตกพอพระแตกไปหมดเพราะของเขตประเทศนั้นน่ะมีแต่คนวิ่งกลัวนี่แหละนี่พอนั้นกลับใหม่นะที่นี่นะพอพวกนั้นวิ่งหนีหมดเงียบเลยวิ่งหนีหมดพระตั้งเกือบ20องค์นะต่างองค์ต่างวิ่งหัวงั้นตบบาดไม่ใส่ไม่ลาบของขังๆซะตะระบัดตะระพัดนั้นมันก็ทิ้งตามทางตามป่าอะไรกีวรขีขาดเต็มตามแถวนั้นว่างั้นนะแล้วก็ไปแกก็แต่งตัวใหม่นะที่นี่แต่งตัวใหม่ปุ๊บปั๊บหนุ่มยิ่งเข้าบ้านนะเข้าบ้านไปก็รีบอาบน้ำแกว่านะคือทำตัวเป็นมอมแมมสกปรกพอแล้วที่นี่ไปอาบน้ำเป็นสมบัติผู้ดีแล้วที่นี่นะแต่งตัวเป็นสมบัติผู้ดีมาที่นี่พอนั้นแล้วก็ให้ปัญญานั้นหยิบมากี่ผู้ให้สักสองสามมวนเกี่ยวไปถวายพระจะไปสื่อเรื่องราวนะความหมายว่างั้นนะพอไปให้เมียพันมวนหมากมวนครูให้แล้วก็ลงไปแล้วที่นี่แต่งตัวเป็นโทษคนดีผู้ดีนะที่นี่นะลงไปนั่นพระหัวหน้าวัดกำลังก้าวขึ้นสู่ศาลาพระเนนองค์นั้นมาตรงนั้นองค์นี้มาองค์นี้ส่วนญาติโยมไม่ทราบไปทางไหนหายเงียบพระ20องค์หายไปไหนมันก็ไม่รู้ล่ะแต่กันขนาดนั้นน่ะพอขึ้นไปบนศาลามาขึ้นไปท่านนี่ก็ขึ้นไปกราบแล้วถามมาจะใส่น้อยเขาหน่อยผมว่าดิเท่าแล้วล่ะเท่าสำคัญนั่นน่ะมาจะใส่น้อยเขาหน่อยจะไปใส่หน้าท่านยาสุฟ้าถามอะไรโยมมันใจบุญยืนดีมันยังบอกเขาบอกคุยกันเป็นบอกเขาบอกคุยกันเป็นแก่เป็นแตกกันเลิกไปยังไงก็หน่อยยาสุถามมันหน้าโยมมันยังใจบุญยืนเนี่ยจังโยมไปทางไหนพระไปทางไหนมันไปยังไปทางไหนโยยายพูดแล้วโยมฮะว่ายายพูดแล้วหนาผีผ้าตัวนึงมานอนขวางผ้าอยู่กันนะเสกคาถาเป็นมันคนที่มันกินแต่ผ้าก็แตกเร็วไปยายได้ผ้าไปว่าไอ้ผีคนนั้นมันคือโยมนี่นะเรื่องนี้นี่ว่ามันขังนะไอ้นี่แต่งตัวใหม่มาเนี่ยผีตัวนั้นมันคือโยมเลยคือว่างี้แหละบอกว่าผีตัวนั้นมันคือโยมนี่แหละเบิ่งอะไรเรื่องอะไรคือกันนะเบิ่งผีสันว่านะเบิ่งหน้าเบิ่งตาคือโยมเลยนี่แกว่างตัวเฉยเรียกเท่านี้ก็ได้แกทำท่าเหมือนบุรุษเนี่ยโยมนี่ก็ได้วะ

0: เรามันเป็นยังไงล่ะคนหน่อยโยมาหันเรามาน่ะมีผีบ้าตัวนึงมันนอนขวางทางอยู่ทั้งปากทั้งจมูกมันมีแต่ดินแต่ดอนเต็มอยู่ขวางอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันอะไรก็คือโยมมีละอยู่งั้นแหละไหนก็ไม่เป็นคือโยมมีละคือโยมมีละอยู่นั่นถ้านั่งแกก็ว่างตัวดีจักเฉยดิบ่ให้จัดได้เลยว่าเดี๋ยวพระองค์นั้นมาแล้วมันไปพันไปทั้งไหนได้ล่ะพุ่นแตกไปทั้งบ้านหน้าอ่างหน้าผางก็มีว่างั้นบ่าไปทั้งมวลก็มีแตกไปทั้งนี้ก็มีจักใครจะไปทั้งไหนล่ะมื้อนี้บุกเขาบุกไปก็บริษัทเพ่นล่ะมื้อนี้ไปว่าก็บ่ไปมาล่ะเราจะไปไหนจะไปต้อนไปรักเพิ่นมาสิได้บ่นั่นได้ล่ะคนมันคือโยมนี่แหละเดี๋ยวจะไปหลอกพระอีกดิเนื้อมันแตกอยู่นะคำว่าเนี่ยเขาจำในแมนบันตะพูดง่ายๆนะมันคนมันคือโยมเนี่ยเดี๋ยวจะไปไล่พายลื่นเนี่ยเอาเรื่องตัวว่ามันคือโยมนี่นะแกก็ไปอีกละที่นี่พอแกก็ออกงานแกไปอีกพอไปพอเห็นพายก็ทำท่าจะไปพากันแตกสองนัดสามนัดดิโยมยิบบาทตัวนี้ละไปเห็นพายครับพอเดี๋ยวเห็นพามันก็กลัวอยู่แล้วแฟนบอกพายตั้งมึงองค์ไหนก็มึงลักษณะจะแปลกค่อยจะที่ยิ่งนี่ทั้งยิดาผีบ้าก็ทำท่ายึกยักก็ไปใหญ่เลยไปหายเงียบเลยเมื่อนั้นเลยหายมีพาสองท่าบวกมาโยมจะหายไปทางนั้นเงียบหมดเลยโยมตั้งยี่สิบสามสิบนะพากันร่วมยี่สิบหายไปหมดทั้งไปเลยมาทราบข่าวที่หลังนี่บ้านพวกหนึ่งตกบ้านนั่นพวกหนึ่งตกบ้านพวกหนึ่งตกบ้านนั่นว่าแล้วอีสานนี่มีแปลกอยู่ด้วยกรรมน้ำท่านอยู่ด้วยแปลกด้วยพอแกตัวก็มาเป็นบ้าด้วยเนี่ยมีตาคนนี้นะเราไปเที่ยวหลังเนี่ยเราทราบเราถามหาโยมคนนั้นครบฝันโอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นบ้าว่างั้นเป็นบ้าเพราะไปทำพระนั่นแหละว่างั้นเป็นจริงๆนะเป็นบ้าเลยเนี่ยจบแล้วนิทานจะจบแล้วมันครบคันทีนี้ยังเด็กคือโยมนี่แหละหรือคือโยมนี่แหละอยู่งั้นนะแสดงว่าจำแม่นย่ำบ้างนะแต่ผู้นี้มันต้องแต่งตัวเป็นแบบไม้มาที่แกว่างตัวแกบวชให้ลูกยักษ์แกเลยที่เฉยเป็นสุบัติผู้ดีเป็นมรรคทายกแกก็บอกว่าแกเป็นมรรคทายกวันนี้แกวางหันดูละแกเนี่ยธรรมชาติมันไม่เคยกวาดถามจึงจะต้องกดคอกดแมงคุณนะมันต้องบอกมันเป็นโยมบวชถาวันนี้วางหันนี่มันก็จับไม่ได้ที่แต่อันไหนมันก็คือโยมมีละแล้วก็คือโยมมีละยุ่งกันเนี่ยเราไปแต่ว่าจะไปหาต้อนพาคนมากเขามาร่วมกันที่ไหนบ้างได้ยุ่งไปทั้งนี้แหละแต่ว่าไปเราไปหาลายพายที่มันคนผีตัวนั้นมันคือโยมมีได้บ่อยแหละเนี่ยเขาเห็นเขาก็จะวิ่งเข้าไปได้แล้วพระก็ได้ตั้งพระเลยลืมว่านั่นเล่นบอกว่าเขาถึงพระกับเขาเห็นเราก็แรงกับปามันได้พระก็ได้ตั้งเพื่อจะว่าบกบกกลวยมายังบกบกันยังใจบ่ดีอยู่โยมมันว่าแต่คบกันไอ้แตกบ้านพวกนึงออกบ้านนึงพวกนึงออกบ้านนึงพูดไปพบกันที่ท่าพนมอยู่นี่ไปว่ากันหัวเรากันยุคท่าพนมผีตัวนั่นผีตัวที่บ้านตัวคือโยมมีละคือโยมมีละมันจำแม่นอยู่นะเก่งอยู่บางอันไหนก็คือโยมมีละบางลักษณะท่าทางนี่คือโยมมีละหรือไม่ก็คือโยมมีละยุ่งสั่นดิมาไปมาเดินนี่ถ้าแต่ว่าพูดทางคือว่าสงสัยว่ามันคนผู้นี้แท้กับบ่แม่กับบ่สงสัยเพราะผู้นี้ตั้งตัวใหม่เลยแม่นว่าโยมถามอีกดิฮะนี่โยมมีผีมีรองจะคนว่าถามมาดิก็แกก็ตอบดีที่แกมี3คนเท่าว่า3คนเป็นผู้หญิงอยู่คนผู้ชายคนผู้หญิง2ผู้ชายคนนึงมีผมผู้เดียวฉันว่านึกว่ามีหมู่อีกเหมือนถ้ามันมีหมู่อีกมันน้องย่อมได้สิเป็นทั้งนั้นไปหาเตือนเด้ไปเตือนนี่บ่ได้เด้เป็นบาปกรรมมันเป็นบ้าเด้เฒ่าว่าเฒ่าสอนนี่อยู่เด้พระนั้นน่ะคันว่ามี2เราน้องย่อมแท้มันคือกันนี่น่ะก็ย่อมเนี่ยว่าซั่นถ้าถ้ามันมี2แต่นี่มี2คนผู้หญิงทั้ง2ซั่นเด้ฮะเนี่ยผู้ชายมีผู้เดียวซั่นนี่เจ้าก็เลยบ่จักสิวางไหนมีแต่ว่าถ้าว่ามี2น้อยน้องย่อมนี่ก็ผู้นึงหัวล้นแล้วไปบอกเด้บ่ซั่นสิเป็นบ้าเด้นั่นเพศพาให้แตกบ้านแตกเมืองปานนี่แตกข้าวป้าข้าวดงมดปานนี่ยังบ่คงบ่กลัวกันเลยพระนั่งองค์ขึ้นมามันก็เถียงกลัวแล้วเรียกกลัววิ่งข้าวป้าข้าวดงออกมามันก็วายโมกอยู่เลยว่าได้สะแตกเข่าจับซึ่งกับเก่าก็ได้ตัวก็บ้านหากินหัวมันอยู่ไก่ตายแต่บ่ทันเป็นบ้านหมาสีแม่มันอยู่ไก่ตายแต่บ่ทันเป็นอันนี้ปัญหามันถึงเวลาก็จะไปหอดบ้านนอนบ้านโมงก็เลยบ่ได้สะแตกเข่าตัวนั้นก็ว่ามันคบเขากันได้เจ้าเรามาจากภูเขานะอายุภูเขาไปพาหน้าอยู่ภูเขานะ ลงมากใกล้ระยะสิมาหาพ่อแม่ผู้จานมันนี่มันเดือน6เหรอเชียงมาลงมาพักอยู่บ้านนั่นน่ะบ้านไอ้พ่อว่าหน้าหันดีอยู่เท่าเราไปหาน้ําเมื่อเช้าหั่นเนาะไปเว้าไปว่าเลยไปเขาเรื่องเขาเล่ากันเลยถามเท่าเขาก็ต้องเล่าให้ฟังหัวเวลาเล่านี่บ่ได้หัวดีเด้ถ้าใหญ่เท่าเด้เล่านี่บ่ได้หัวได้ยิ้มดีเด้เขาเว้ามีอะไรคือหมดเว้าในคือหมดนี่เท่านี้หลวงพ่อยังพระเพิ่นจังจับบ่ได้ยังคือโยมนี่ล่ะยังคือโยมนี่ล่ะอยู่พบนั้นแล้วเออหังจับบ่ได้ว่าหังคือโยมนี่ล่ะอยู่บ่ได้เอาไปมาก็ถามเสื้อถามซาถามโคตรวงเนี่ยมีจักคนเกิดมามีลูกจักคนนี่ล่ะผู้แก่ก็ฮู้จักแก่แก่ไม่ตัวแม่นบ่ก็มี3คนอยู่ว่าแล้วผู้หญิงอยู่คนผู้ชายอยู่คนผู้ชายมีแต่คนน้อยผู้เดียวผู้หญิงมีสองเสื้อสั้นบ้างก็เดี๋ยวมีน้องชายน้ำนั่นข้ามันมีน้องชายน้องชายพอออกนี่ไปเหตุพระแตกบ้านแตกเมืองแตกเขาป้ากระดงน่ะนี่ผู้เดียวเทละเขาน้อยว่าเรื่องแก่โอ้มันแก่ดีเรื่องมาฆ่าก็ได้เป็นแต่ยังว่ามันจบแค่นั้นแหละจบสองจบแล้วเนาะนี่พูดถึงเรื่องมาแต่นั่นมันมีของขังอันตรายที่มันจับมันพันเสกคาถาพุ่มพิมพุ่มพิมอย่างเราโอ้ยเปิงเมื่อไรว่าไม่เหลือคาถากับเปิงตาลบัดกับเปิงเลยเขาป้าเขาลงบาดเหี้ยเหี้ยน้ำมุดเหี้ยจะในปางตำไม่ตำอย่างแหลกมุดบาดอะไรแล้วเมื่อจังเถ่าจังเป็นบ้าหรือเถ่าเป็นบ้าตัวเขาว่าเรากลับไปเที่ยวหลังมันไปเที่ยวสื่อตามาจำชื่อเท่าไรยิ่งตะก้อนนะเพราะขนาดนั้นแล้วเราจะมาถามสื่อที่ไหนล่ะเราต้องถามที่แม่หมดแล้วจำได้คือว่าเถ่ายังนะเนี่ยเถ่าเป็นบ้าแล้วเนี่ยท่านโมจังหนาจังหลังยังเลยเป็นบ้าเราก็เลยลุกได้รวดเลยพอข้าวนี่มาถามถึงเบื้องหลังเถ่าเด้พอเขาทราบเลยเด้ทราบต่อเถ่าเป็นบ้าแล้วโอ้แมนนั่นเป็นกรรมนั่นเด้เป็นบ้าโอ้ยังหนาจังหลังยังทอดขี่อยู่ของแล้วกินแล้วท่านผมฟังดูคนเอามันเป็นขนาดนั้นต้องกินขี่อยู่ของแมนมาธรรมดาเขาจะกินตั้งแต่สัตว์มันก็ไม่กินขี่ตัวมันได้หรออันนี้คนยังกินได้แสดงว่าเป็นบ้านักอยู่นั่นแล้วเรื่องกรรมบันโดมันดานอยู่ได้ถือว่าได้ถ้ามันจนเป็นบ้ากินขี้อยู่ของกินเหี้ยวจากของกินเหี้ยวเลยออกมากินขนาดนั้นแหละกรรมนักอยู่เท่าว่านี่เท่าบุคบุควยเนี่ยมันจะถามนะโยมยังใจบุดีอยู่อ่ะมันยังบุคบุควยกันมันมาบุคบกันแต่ป้ากระดงไปทั้งบ้านแจ้งน้องคล้องตรงนี้บ้านไหนแถวนั้นเขาไปเที่ยวหมดนี่เดี๋ยวนี้ว่าขึ้นบ้านไหนเขาหูจังหมดเขาจำในหมดนะเขาเที่ยวโด่งแถวเขตจนถ้าสกลนครนี่ไปถึงกาฬสินธุ์นี่ภูเขาจนถ้าเพียวัดทันวันจะไปเลื่อยจนถึงผู้เจ้ากอบทันลานแล้วเที่ยวหมดเลยนะเขาลงนี่ปีนั่นขึ้นนั่นปีนั่นลงนั่นปีนั่นขึ้นตรงนั้นลงตรงนั้นขึ้นหลายปีพ่อแม่กูจันวันอยู่ทางบ้านโคก3ปีนั่นแล้วก็มาอยู่น้องผือ5ปีเนี่ย8ปีนี่เราเที่ยวแถวนี้พอออกพรรษาแล้วก็ไปถึงเดือนพฤษภามิถุนาก็ย้อนกลับมาจำพรรษากับท่านทีนี้ไปหลายครั้งหลายหนหลายปีหลายเดือนมันก็จนกระทั่งถึงแล้วผู้เจ้าก็จะแก่ไปหมดเลยขึ้นลงนี่ขึ้นทางนี้ลงทางนี้ปีหลังขึ้นทางนั้นลงทางนั้นปีหลังขึ้นนั่นลงนั่นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ไปหมดปีสองแรกก็ไปทางด้านนี้มันสนุกเที่ยวนี่เที่ยวคนเดียวไปมิตรป่าแต่เขาทั้งนั้นแหละเรามองเห็นภูเขาเต็มไปนั้นเราจะเข้าใจว่ามีบ้านคนนะเออบ้านคนอยู่เต็มอยู่ในภูเขาหากไม่มากนะบ้านละ4หลังคาเรือน5หลังคาเรือนมันบางทีก็อยู่บนเขาเตี้ยๆก็มีอยู่ไหล่เขาก็มีพวกนี้พวกทำลายป่าคือทำไร่ทำไร่นาข้าวเขาไม่มีไร่มีไร่มีนาทำนะดินดำราบอย่างนี้ไม่มีเขาก็ไปทำไร่แล้วทำนากับไร่นั่นแหละแล้วพอหมดป่านี่แล้วกันโยกย้ายอย่างนี้ไปอีกไปตั้งที่นั่นอีกที่ไหนป่าหนาป่าทึบแล้วไปนั่นแหละแล้วไปทำลายป่าปลูกข้าวปลูกเผือกปลูกมันกินโยกย้ายไปเรื่อยบ้านละ4หลังคาเรือน5หลังคาเรือนที่จะเข้าถึงเก้าถึงสี่นี้ไม่ค่อยมีก็มีแต่บ้านกกอกลูกกระซ่านนี่มีนั่นลูกกระซ่านนี่มีสัก20หลังคาเรือนบ้านกกอกสัก10 นอกนั้นมีแต่4หลังคาเรือน5หลังคาเรือนมีเต็มไปหมดนะที่พูดนี่นะแล้วมองเห็นภูเขาเต็มไปเราจะเข้าใจว่ามีคนนะมีอยู่หมดทุกแห่งล่ะไปที่ไหนมีไปเดี๋ยวก็ไปเจอบ้านนั่นเดี๋ยวก็ไปเจอบ้านนี้บ้านหลังคา4 5หลังคาเรือนเขาทำนาอย่างที่ว่าอาศัยกินของเขาแหละไปบิณฑบาตได้ส่วนมากน่าจะเข้าเปล่าแล้วมากินมันเคยจะพอเข้าเปล่าเนี่ยพอเราหาอย่างนั้นนี่นะเราไม่ตำหนิใครเราตั้งใจหาอย่างนั้นที่ไหนสมบูรณ์นั้นภาวนาไม่ดีทั้งที่ขาดๆเขินๆโอ้ยอยากๆเพราะเราก็ไม่ได้กินทุกวันนี้นะกี่วันเราถึงจะกินทีหนึ่งกี่วันกินทีหนึ่งพอบิณฑบาตมาได้เข้าเปล่ากินแล้วพอมันไม่หมดท้องปั้นนะกินข้าวเปล่าสองสามสี่คำก็อิ่มแล้วเท่านั้นแต่สำคัญเดินจงกรมนะนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่มีง่วงพอให้ทราบได้ชัดเจนว่าความง่วงเหงาห้องนอนมาจากอาหารมีแต่ข้าวเปล่าไม่ง่วงกินมาพอแล้วนะข้าวเปล่าไม่ง่วงนั่งนี่เหมือนหัวต่อแน่วถ้าพูดถึงเรื่องความสงบนี่ก็แน่วพูดถึงเรื่องทางด้านปัญญานี่ก็หมุนเป็นรอบตัวหรือเป็นธรรมจักรคล่องตัวคล่องตัวเรื่องง่วงไม่มีเราถึงทราบได้ชัดเจนทีเดียวนะว่าหมอมันเป็นเพราะกลับต่างหากพาง่วงถ้ามีผัดมันๆแล้วกินแล้วเอาหมอนมาติดคอไว้เลยเดี๋ยวมันล้มลงผิดท่าเอาจริงๆนะถ้ากินพวกผัดพวกมันเข้าไปแล้วกินแล้วง่วงเอาห้องนอนมีแต่อยากหลับอยากนอนหาวเบิกเหมือนบ้าถ้ามีแต่ข้าวเปล่ามันไม่มีคำว่าง่วงจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่นอนก็ได้อยู่อย่างนั้นแต่จิตนี่มันตั้งตัวของมันตลอดนั่นแหละที่ว่าหาอย่างนั้นเราจะไปตำหนิเขาไงกับสภาพของเขาอยู่อย่างนั้นมาดั้งเดิมแล้วนี่เราตั้งใจไปอาศัยเขาพอได้ยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเราก็ไปเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องเที่ยวกรรมฐานแล้วนี่เลยมาต่อกันมันไปเกี่ยวกับอีตาคนนั่นแหละอีตาไม่คบไม่คุยกันน่ะนี่ก็ลงมาจากภูเขานะมาพักที่นั่นผู้เฒ่ามาหาตอนเช้าตอนจังหันน่ะเราถามเรื่องทำแล้วกบขันดีนะแต่นั่นละกรรมนะดูที่เห็นประจังนะอยู่ดีคนไม่ใช่เป็นอะไรคนดีๆอยู่นี่จะเป็นบ้าได้อย่างสบายเลยนะหลังจากทำพระนั้นแล้วก็เลยเป็นบ้านะเป็นบ้ากินกระทั่งถึงหมดถึงคู่เจ้าของก็หมดละคนเราหมดจริงๆหมดสติจริงๆนะหมดความรับผิดชอบไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วนะลงกินหมดกินคู่เจ้าของแล้วก็หมดทั้งไปเที่ยวหลังนี่ทราบไปเที่ยวหนึ่งตัดจากบ้านนู่นละมานี่หลงทางไปเจอเอาไร่ข้าวเขาไปทำนาทำข้าวทำไร่อันนี้เขาก็โกหกเราเขากลัวจะกินข้าวเขาเอาข้าวไปพอดีไปได้สามสี่วันเขากลับมาเอาข้าวทีหนึ่งไปได้สามสี่วันเขากลับมาเอาข้าวทีหนึ่งข้าวสารนี่พอดีเราหลงป่าไปตรงนั้นที่เขาก็กลัวเรายิงข้าวเขาก็โกหกถามมาบ้านน้องทนายไกลไหมโยมโอ้จะไกลอะไรนี่อยู่ภาคเขาลูกนี่ลูกเล็กๆนี่วะถึงค่ำวันขนาดไหนวะโอ้ยังมากกับเรียกตีโป่งตำโป่งโทเฟ่เขาตำโป่งตีโป่งปึ้งปึ้งทางภาคอีสานทางสกลนครยังมีอยู่ทุกวันยังมีนะเดี๋ยวนี้ไม่มีมั้งก็คงมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีไปที่ไหนได้สามสี่ทุ่มถึงบ้านมันเกือบตายเขาโกหกเราไปเพราะว่าสองสามวันนี้ก็โยมก็ไปจากทางมันนามนที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจำมันสายนี่ไปถึงที่นั่นเขาบอกว่าไปนี่ดูรอยพระไปนี่หน่อยนะเมื่อวานนี่จะโกหกพระไปนี่ว่างั้นว่าไปร้องสมาน้องทนายถามว่าใกล้อยู่ไกลไหมนี่อยู่ใกล้ๆจำนี่ว่างั้นจ้ามันก็ไม่ถึงเมืองนอนกลางป่าแล้ววันนี้วะมาไม่นอนสิเดินเหมือนขาขาดไปเลยนะถ้าพูดว่าโดนสะดุดตรงนี้ไม่ขาดขาต้องขาดความรวดเร็วกลางคืนบุกป่ากลางคืนมีกระทู้ก็โดนเขาโกหกเหมือนกันอันนี้ก็เอาอีกหน้านี้ก็ดีก็แปลกอยู่นะมันน่าคิดอยู่มากนะเรื่องกรรมนี่บันดลบันดาลนะเนี่ยคนที่โกหกเรานี่เราก็ถามชื่อถามเสียงนะชื่อโยมชื่อว่าไงชื่อหอมโอ้ชื่อสายว่าชื่อทิศสายแล้วลูกชายชื่อหอมเนี่ยอยู่บ้านนาขามว่าบ้านนาขามอยู่ไกลนู่นเขาเข้าไปทำไร่ในภูเขานู่น แล้วเราก็เลยไม่ลืมอีก3ปีนั่นน่ะที่นี่เราเที่ยวย้อนกลับไปทั้งนั้นอีกแล้วไปก็พอดีมีโยมบ้านนาขามเข้ามาพักอยู่ที่บ้านอันนั้นเค้าเรียกบ้านน้องสานน้องเสินนั่นแกมาส่งบาตรแกก็บอกแกอยู่บ้านนาขามเราก็เลยถามถึงโยมชื่อสายลูกชายชื่อหอมเป็นไงโอ้ยผู้เฒ่าตายแล้วได้3ปีนี่ว่างั้นเป็นอะไรตายลงท้องตายว่ะลงท้องตายแบบปัจจุบันว่างั้นโหน่าเสียดายโยมคนนี้แกเคยเป็นอุปถัมภ์อาตมานั่นเราก็ว่างั้นอุปถัมภ์อะไรอุปถัมภ์โกหกเราตายได้3ปีแล้วเขาพอดี3ปีเรากลับย้อนไปนั่นอยู่อะไรจะเป็นท้องร่วงว่างั้นตายแบบปัจจุบันเลยนี่ก็บันโดมันดานอยู่เหมือนกันนะน่าคิดอยู่มากถ้าจะคิดถึงเรื่องนี้มีอยู่หลายเรื่องอยู่แต่ไม่ใช่พูดอวดตัวนะพูดถึงเรื่องบุญกรรมมีประจำโลกประจำสงสารประจำสัตว์ทุกประเภทหมาก็มาอย่างนั้นครับอย่างที่เขาเอาจะเอาปืนยิงเรานี่ก็เหมือนกันเราไปอยู่ในป่าในเขาในป่าเป็นป่าเนื้อเขาเนื้อก็มีเสือก็มีอยู่นั่นคนบุกเข้าไปกวนเนี่ยก็ไปยุ่งเขาไล่เนื้อมากลางวันคำภาษาภาษาอีสานเขาเรียกโคเนื้อดาเป็นหนากันไปเราก็ตีไม้ตีขอนนายพ่านอยู่ข้างหน้าไล่ไปสัตว์มันได้ยินเสียงคนมันก็วิ่งไปข้างหน้านายพ่านยิงเอาข้างหน้านั่นก็ไล่เขามากเลยไล่เขามากหาที่พักเราพักนะผู้มันดื้อก็ดื้อผู้ไม่ดื้อก็หลีกไปว่ากลุ่มหน้าเขียนขึ้นนายพ่านเขียนมันมีสัญญากันถ้าสัตว์วิ่งออกไปนี่นายพรานคนไหนยิงไม่ถูกเขาเขี่ยนมันมีกฎกติกาสัญญากันลูกน้องถ้าผู้ใดทำผิดกติกาก็เขี่ยนนี่ไล่เข้าไปในวัดที่พระอยู่ก็ให้ไล่ไปเลยนะให้ไล่ไปเหมือนไม่มีวัดไม่มีพระนั่นผู้ที่เขาละอายเขาก็ไม่กล้าไปที่เขาก็หลีกหนีไปหลีกไปก็จับเขาก็จับตัวได้เขาก็ไปเขี่ยนอีตานี่ก็แปลกอยู่นั่นอีตานายพรานนั่นเนี่ยนะป้าก็มายืนจังก้าที่เราก็อยู่ข้างอยู่เหมือนรถยนต์นั่นแหละจะเข้าไปใกล้กว่านั้นเข้ามาใกล้กว่านั้นเข้ามายืนจังก้านั่นอันผ้าห้ากินหัวมันมาเหยียงก็ดีขึ้นห้องถึงหมดแห้งได้เดียวเนี่ยมันธรรมดานี่ร่องขึ้นจริงอันผ้าห้ากินหัวมันมาดีตายกว่านี้มันมู้จากบนไรเนื้ออะไรถึงยิ่งเนื้อยิ่งถึงของคนบ่เขาก็เสยอยู่เขาว่าอย่างของเขาว่าที่เขาบ่ได้ยิ่งเขาไหมมีปืนยิ่งหัวมันได้นี่เขาว่าเสยเพราะว่าเขาได้ยิงเขาบอกสิชาวพ่อเขาพานไปสักเดียวนึงก็ไอ้ตาทิศสายผู้ประถากวัดนี่มาแล้วที่นี่มาเดินมาไหนพวกนั้นไปไหนครับว่าก็ไปได้กระทั่งหัวก็แล้วเขาบอกยาวก็วิ่งตามเลยวิ่งตามก็ไปห้องที่พวกนั้นกล้าไอ้ตาพี่บ้าเลยอะไรมูฮากินหัวโซ่ขั้นสูอยากสแตกหลายสูเพียงบุกไปง้ออยู่ในครอบผมมาคากินนั่นมันยังจะดีกว่าสูมาไล่เนื้อพระวัดพระว่าตัวพระเป็นมาอยู่นี่กูไปนิมนต์เป็นมาตัวแบบกูตัวเป็นผู้สร้างวัดไอ้เป็นดูสูดได้สร้างบ่อเลยมุขอากินหัวสูพวกนี้พวกบ้านต่อไห้ที่เขาเอาจ่าปืนยิงเล่านี่นะผู้เฒ่านี่บ้านน้องว่าบ้านเราพักเรื่องอันนี้ก็แปลกเราพูดสรุปไปเลยพอเดือนพฤษภาก็ไปตกปลามาได้ปลาแล้วก็ไปหาเอามะขามอ่อนไปมะขามอ่อนมาต้มปลาตกลงจากต้นไม้นั้นเนี่ยเขาเรียกเสาหัวโค่นเขาเห็นตัวเสาหัวโค่นเฮาเขาเสียมเสียมเนี่ยแหลมแหลมตกมากมาใส่คนนี้สักปั๊บเลยตายก็หันเลยคนจะไปจับดึงออกก็เท่านี้แหละเขาตายจะปืนยิงพังมันน่าคิดอยู่เลยพิจารณาเมืองที่แรกไฟใหม่บ้านมันตะกอนบ้านอยู่กลางบ้านเต่าหายนะมันน่าจะใหม่หมดบ้านใหม่บ้านหลังเดียวกับเล่ามันใหม่หมดปกชาวบ้านเขามาซอยกันได้หมายบ้านมันหลังเดียวกับเล่ามันหลังจากหันมาบนนั่นก็พอดีมันก็ตายที่มันเอาจากปุ๋ยยิ่งผ่านนะมันไปล่องจริงนี่มดธรรมดาที่ล่องผ้าห้ากินหัวมาอยู่ตายก็ดีหุ่นบดแรงเลยเดี๋ยวนี้มันมูจากบดไรเนื้ออะไรถึงไอ้ปืนยิ่งหัวมันจะดีว่าเรื่องมันเป็นกันกรรมนี่เป็นงั้นแหละแต่สำหรับเราที่มันเชื่อยัง 100% หมื่นก็หมื่นเปอร์เซ็นต์นะนี่นี่พูดให้โลกทั้งหลายที่มันงมงายมันงมงามต้วมเตี้ยมหูหนวกตามบอดมันไม่เชื่อตามคำสอนของท่านผู้วิเศษมันไปเชื่อตามคำของเทวท่านนั่นเองมาสอนให้รู้เรื่องต่างหากนะที่นำมาพูดเรื่องกรรมของสัตว์กรรมมังสัตว์เตยพัชติเนี่ย กรรมสัพพะมีกรรมนายาโรกรรมโยนิกรรมบันทุกกรรมติเสรโนยังกรรมังกฤษามีกัญญาณมาปะปะวาปตาสาโรกวิสัสวิชามีนิวาทำไมนี่เรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นของตัวเป็นทายาทเป็นผู้เจริญสนองกรรมคือเราคือเราคือเราเราทำกรรมในไว้ทำกรรมดีกรรมชั่วเราจะได้ผลของกรรมนั้นไปต่อไปนั่นก็แปลแล้วก็ว่าอย่างนั้นว่าไงปัญหาบนในไล่บาลีฉันฟังนั่งกับพระท่านเนาะเฮ้ยคงเป็นมหาเว้ยเวลาออกมหาก็ออกบ้างสิหรือมีแต่หลวงตาบัวออกตลาดท่าเดียวนี่ก็มหาบัวก็ออกบ้างสิวะเวลาไม่พูดก็เหมือนมึงนี่ยังว่านี่พูดถึงกรรมเป็นอย่างนั้นแล้วกรรมมันโดนบันดาลนะอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นเขาก็พูดกันทั้งบ้านนั่นแหละท่านบินทบาทผ่านนาเข้าไปเขาไม่เหยียบคันนาเขาเขาว่าทำคันนาเขาเสียเขาก็เอาขี้ไปลาดคันนาแม่ท่านเดินผ่านมาบิณฑบาตที่นั่นโกรธในท่านเครียดในท่านท่านสำหรับท่านเฉยอยู่ท่านไม่สนใจแล้วแล้วคือท่านพวกนี้ไม่เป็นบ้ากันไหมครอบครัวไม่ช่างเป็นเลยไม่เป็นบ้าก็เป็นกึ่งเขาเรียกอะไรกึ่งนะเป็นใบเป็นใบก็มีเป็นบ้าก็มีคนในครอบครัวแล้วมันทำไมมันไปกลายหมดทุกพวกนี้ก็พอยินดีไปด้วยพ่อที่ทำก็ไม่รู้นะพ่อเอาขี้เนี่ยเป็นลาดคันนาเวลาท่านออกมาบิณฑบาตท่านอาจารย์มั่นเรานี่มาบินกระบาดให้ท่านเหยียบขี้เอาขี้ไปลาดคันนาพวกนี้คงจะดีใจด้วยคือสมรู้เป็นใจว่างั้นเถอะนะแล้วมันถึงเป็นบ้าผู้เฒ่านี่ก็เป็นบ้าแล้วลูกเต้าเกิดมาก็เป็นใบ้ก็มีเป็นบ้าก็มีคนดีๆหาไม่ค่อยมีในบ้านนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาเล่นเขาชี้หน้ากันหมดทั้งบ้านนะเพราะใครเขาก็รู้กันทั้งบ้านว่าทำกับท่านอย่างนั้นทำหลวงปู่มั่นแต่เวลามันเป็นมันก็เป็นให้เห็นในโลกเขาเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองมันว่าไงดังนั้นแล้วกรรมนี่ว่าไงละเลิกไปฮะนี่มันยังใจว่าดียังบ่ครบบ่กลัวกันอยู่นี่ยังมาถามโยมว่าดิก็ยังมาถามแล้วโยมมันยังใจว่าดีอยู่นี่มันยังบ่ครบบ่กลัวกันแล้วเขาก็บ่ฮู้จักก็ถามเรื่อยแล้วมันเป็นไหนยังบ่ครบบ่กลัวโยมมาหันพี่บ้าตัวเองมาขวางทางอยู่นั่นนอนขวางทางอยู่นั่นเดี๋ยวมึงแหลงว่าคือโยมมีละแล้ววะเดี๋ยวคือโยมมีละแหละคือโยมดะยุ่งกันมันโขกันดีมันบกบกวยแตกปลาแตกหนีจากกันบกบกวยเข้าใจไหมบกบกวยมันมามันไม่คบกันมาพระจำนวนมากคืออะไรเนี่ยได้มาสองลำวงนอกนั้นหายไปหมดมันไม่ได้มาพร้อมกันส่วนโยมหายหมดเลยเดินไปเจ้าพนมยังไปพบกันเจ้าพนมหัวเราหัวเรากันแทบเป็นแทบตายข้าวกลับมาเนี่ยบ่มาบ้านนั่นเนี่ยข้าวกลับพากลับมาเนี่ยไม่มาบ้านนั่นเนี่ยกลัวจะบ่ครบบ่กล้วยเลยดิแตกต่างคนต่างไปบนเอาบ้านบ่ได้มาบ้านนั่นเนี่ยบ้านอยู่ว่าเท็ดขนาดนั้นแหละมาข้าวหลังเนี่ยมาบ้านหรือตัดบ้านเจ้าของบ่มาบ้านนั่นในบ้านบ่ครบบ่กล้วยมันแล้วกรรมเห็นต่อหน้างั้นเหรอจ๊ะ
1: ที
0: ่
1: มาจะทำไม่ได้มีเจตนาเพราะว่าจะเล่นสนุกเฉยๆก็เลยยังบ้าใบขนาดนี้ถ้าตั้งใจจะทำไม่เจตนาจริงๆ
0: ก็พูดมันเจ็บจริงๆจริงๆพูดแตกกันจริงๆนี่แตกกันทั้งบ้านทั้งเมืองจะเจตนาไม่เจตนามันก็ดูที่บ้านแตกแสลกขาดขนาดนั้นเจ้าข้าไหนนั่นละกรรมมันอยู่ตรงนั้นที่สิ่งที่ของไม่มีใครมีเจตนาอะไรก็ตามท่านเหยียดไปจากเจ้าของเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าล่ะยังจะหาเรื่องออกจากคุกอยู่เหรอมันแตกจริงๆอันไหนคือโยมเนี่ยคือโยมอะไรนะผู้จำดีใช่ปะอันนั้นก็คือโยมนี่แหละบ่มลักษณะท่าทางได้คือโยมนี่แหละอยู่งั้นแล้วอยู่สิอยู่จังซั่นทางบ่สงสัยนี่แล้วท่านเพราะว่าทั้งเจ็บเบิ่งบ่สงสัยคนคือกันความหมายว่าคนคือกันเพิ่นไหนคือโยมนี่แหละโยมพอเราแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยเป็นมรรคทายกนี่ไปลงไปวัดมันจับบ่ได้พี่นี่จะว่าอะไรก็คือโยมนี่แหละคือโยมนี่แหละอยู่จังแล้วฉะนั้นก็ถามถึงพี่ถึงน้องไอ้นี่ลูกจะค้นมีญาติจะค้นถามเขาก็บอกเขามีผู้เดียวเขาไม่มีผู้สองน้องคุณนี่ลาไปคุณโดนแม่นบอกมันคือคุณเหลือเกินอยู่วัน
1: ในตัวที่เสือแม่พิจารณ์ลงท้องตายมีแต่แม่พิจารณ์ยังไม่ถึงสิบพรรษานี่เป็นพระน้อยอยู่
0: ทุกสองพรรษาแล้วทุกสองพรรษาเดี๋ยวคุณดูกัน
2: เพื่อผู้กองมังขา
1: วิ่งเดินปั่นขาแล้วภูเขากี่ลูก
2: ใช่ห้าลูกข้างก็ห้าลูก
1: สี่ทุ่มกลับถึงวัดสี
2: ่ทุ่มสี่ทุ่มถึงบ้านน้องชนันเดือนนี้มึงว่าโดนไม้ขาดไม้ขาดขาเราขาดเลยความเร็วเพราะคนกำลังเลยนะปังทางก็เป็นด่านไปหนึ่งถ้าหลงทางก็ไปใหญ่เหมือนกันนะถ้าหลงทางก็ตายอยู่ในป่าตรงนี้มันก็ไม่หลงเพราะทางเป็นด่านเขาไปหากันบ้านนั้นบ้านนี้มาหากันก็เป็นด่านนี่จะถามปีตายปีนั่นเหรอนะก็ถามปีเรากลับไปหรือว่าจะตายจะถามปีแล้วว่างั้นก็พูดเขาฟังให้โยมคนนั้นฟังว่ากลัวจะกินข้าวของแกนั่นแกจึงโกหกให้ไปยอมไปใกล้ๆจ้ำนิดเดียวเนี่ยจ้างก็ไม่ถึงว่างั้นแต่ว่านอนข้างทางนี่แหละว่าจะบอกจ้างก็ไม่ถึงเนี่ยต้องนอนข้างทางนี่แหละแต่เรามันถึงที่สี่ทุ่มถึงเรื่องคือว่ากระยมแพงยมแพงมันนำมงเป็นยงไปขับหลวงปู่มั่นนี่แหละเขาคิดถึงท่านเวลาให้มันหลวงปู่แล้วเขาก็มาเยี่ยมเขามาคนเดียวเขานะเขาก็มาคนเดียวเขาบอกตามทางถึงเห็นใจลอยงานแย่งมันเลย
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับคราวนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
4: บัดนี้จัดแสดงพรหมวิหาร4ประการที่สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าตรัสสำแดงไว้ในลำดับแห่งอนุสตินั้นมี4ประการคือเมตตาประการหนึ่งกรุณาประการหนึ่งมุทิตาประการหนึ่งอุเบกขาประการหนึ่งเป็น4ประการด้วยกันโยคาพจรผู้เป็นอาธิกัมมิกะแรกจะเท่าเรียนและมีความปรารถนาจะจำเริญเมตตาพรหมวิหารนั้นให้ตัดเสียซึ่งปริโภทคือความกังวลทั้ง10ประการมีอาวาสปริโภทความกังวลด้วยอาวาสเป็นต้นให้ขาดแล้วจึงเข้าไปสู่สำนักอาจารย์อันเป็นกัลยาณมิตรเรียนเอาซึ่งพระกรรมฐานแล้วเกราเช้ากระทำภัตตกิจคือสันสำเร็จแล้วบรรเทาซึ่งเมาอาหารแล้วพึ่งนั่งในอาสนะอันสงัดให้สบายแล้วเพิ่งพิจารณาให้เห็นโทษในโทโสคือความโกรธพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ในขันติคือความอดทนอันโทโสนี้พึงมละเสียให้ได้ด้วยพระเมตตาภาวนาและขันติความอดทนนั้นจะพึงถึงด้วยจิตแห่งตนแต่ถ้าว่ามิได้เห็นโทษในโทโสความโกรธแล้วก็มิอาจจะละเสียซึ่งโทโสความโกรธนั้นได้มิได้เห็นอานิสงส์ในกิริยาอันอดกลั้นได้แล้วข้อบอมิอาจจะได้ซึ่งขันติเหตุดังนั้นเพิ่งพิจารณาให้เห็นโทษในโทโสโดยพระสูตรเป็นต้นว่า ดุจโทโคอาวุโสโดเซนะอภิภูโตดังนี้เป็นต้นว่าดูก่อนอาวุโสบุคคลอันโทโสปทุสร้ายมีทันดานอันโทโสความโกรธครอบงำนั้นย่อมฆ่าเสียซึ่งสัตว์ให้ถึงแก่มรณภาพสิ้นชีวิตด้วยอำนาจแห่งความโกรธความโกรธนี้ย่อมกระทำให้บุคคลทั้งปวงเศร้าหมองเดือดร้อนทนทุกเวทนาในจตุราบายคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพิ่งพิจารณาซึ่งโทษแห่งความโกรธด้วยประการดังนี้แล้วจึงพิจารณาให้เห็นอานิสงส์แห่งขันติความอดทนตามพระพุทธฎีกาโปรดประทานไว้ว่าขันติปรมังตโตติภิกขานิบบานังปรมังวดันติดังนี้เป็นต้นแปลว่าขันติคือความอดทนอันว่ากิริยาอันอดใจนี้เป็นตโปคุณอันประเสริฐบังเกิดเป็นเหตุที่จะให้เผาเสียซึ่งอกุศลธรรมคือบาปทั้งปวงให้พินาศชิบหายสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นปราณดังพระตถาคตนี้ย่อมสรรเสริญ ขันติความอดทนนั้นว่าเป็นทางพระนิพพานอันอุดมเที่ยงแท้บุคคลผู้ใดมีอาทิวาสนะขันติเป็นกำลังบุคคลผู้นั้นพระตถาคตเรียกว่าเป็นพระขีณาสวะพราหมณ์อันประเสริฐเมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธเห็นอานิสงส์แห่งขันติดังนี้แล้วก็พึงประกอบจิตไว้ในขันติมีอานิสงส์อันปรากฏแล้วข่มเสียซึ่งโทโสอันมีโทษอันตนเห็นแล้วเมื่อแรกจะปรบจำเริญซึ่งเมตตานั้นพึงให้รู้จักบุคคล4จำพวกอันจะทำร้ายซึ่งเมตตาภาวนานั้นคือบุคคลอันมิได้เป็นที่รักแห่งตนจำพวกหนึ่งคือสหายอันเป็นที่รักจำพวกหนึ่งคือบุคคลอันมัธยัสถ์เป็นกลางกลางมิได้เป็นที่รักที่ชังแห่งตนจำพวกหนึ่งคือบุคคลอันเป็นเวรจำพวกหนึ่งบุคคล4จำพวกนี้พระโยคาพจรอย่าพึงจำเริญเมตตาไปถึงก่อนเหตุไฉนจึงไม่ให้จำเริญเมตตาในบุคคล4จำพวกนี้ก่อนอธิบายว่าพระโยคาพจรจะตั้งซึ่งบุคคลอันมิได้เป็นที่รักไว้ในที่อันรักใคร่นั้นลำบากจิตยิ่งนักอันหนึ่งจะเอาสหายที่รักนักไปตั้งไว้ในที่อันมิได้รักได้ชังนั้นก็จะเป็นอันลำบากถ้าทุกข์ร้อนอันใดมาดว่าแต่น้อยแห่งสหายนั้นบังเกิดมีแล้วตนนั้นก็ย่อมถึงซึ่งอาการอันร่ำไรอะไรถึงอันหนึ่งจะเอาบุคคลอันมัธยัสถ์เป็นกลางมาตั้งไว้ในที่อันเป็นที่รักเล่าก็ลำบากยากที่จะกระทำได้อันหนึ่งระลึกไปถึงบุคคลอันเป็นเวรแก่ตนนั่นความโกรธก็จะบังเกิดเหตุมีสิ่งประทุษร้ายแก่ตนไว้ในก่อนนั่นเมตตาที่จำเริญไปนั้นบ่มิอาจจะตั้งได้เหตุดังนั้นจึงห้ามมิให้จำเริญซึ่งเมตตาไปถึงบุคคล4จำพวกนั้นก่อนอันหนึ่งอย่าจำเริญเมตตาไปเฉพาะมาตุคามคือหญิงจะจำเริญไปในคนตายถ้าปรบซึ่งเมตตามาตุคามแล้วคือหญิงแล้วและจำเริญเมตตาไปในไปโดยเฉพาะมาสันทราคะก็จะบังเกิดประทุษประดุจบุตรแห่งอมาตย์ผู้หนึ่งมหาเถระผู้เป็นอาจารย์บอกว่าให้จำเริญเมตตาไปในบุคคลที่รักและบุตรอมาตย์นั้นมีภรรยาเป็นที่รักคือบุตรอมาตย์นั้นมีภรรยาเป็นที่รักก็จำเริญซึ่งเมตตาไปเฉพาะต่อภรรยาคือเมียของตนเมื่อเจริญไปดังนั้นจิตก็มืดกลุ่มไปด้วยราคะดำริษณาอันบังเกิดขึ้นและบุตรอมาตย์นั้นจะไปหาภรรยาคือเมียแห่งตนบ่มิอาจจะกำหนดซึ่งประตูได้ก็กระทำซึ่งพิติยุทธคือรบกับฝาสิ้นราตรีสิ้นคืนยังรุ่งบามิเป็นอันจำเริญซึ่งเมตตากรรมฐานได้เหตุดังนั้นจึงห้ามมิให้จำเริญซึ่งเมตตาไปในมาตุคามคือหญิงโดยส่วนอันเฉพาะแลมบุคคลอันตายนั้นถ้าแผ่เมตตาไปถึงเมตตาภาวนาแห่งโยคาปจรนั้นก็จะมิได้ถึงอุปจารสานและอัปปนาสานเหตุดังนั้นจึงห้ามมิให้จำเริญเมตตาไปในคนที่ตายอาศัยเหตุฉะนี้ผู้จำเริญเมตตานั้นเพิ่งตั้งจิตเมตตาลงในตนก่อนว่าอะหังสุขิโตอะหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมิอะเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอนิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิแปลเนื้อความว่าอาหังอันว่าข้าสุขิโตเป็นสุขนิดุโคหาทุกมิได้โหมิจงมีในบทคำรบสองนั้นว่าอาหังอันว่าข้าอะเวโรหาเวียนมิได้อัพยาปโชหาพยาบาทมิได้อะนิโคหาทุกมิได้ปริหารามิจงรักษาบัดนี้อัตตานังซึ่งตนสุขีให้เป็นสุขให้โยคาพจรจำเริญเมตตาในตนดังนี้จงนองเนืองก่อนซึ่งว่าให้จำเริญ เมตตาในตนว่าอาหังสุจิโตโหมิเป็นต้นดังนี้ด้วยสามารถจะให้กระทำซึ่งตนเป็นพยานจะให้เป็นจะให้เห็นอธิบายว่าตนนี้มีความปรารถนาแต่ความสุขเกียรตินายทุกชั้นใดสัตว์หมู่อื่นก็ปรารถนาความสุขปฏิกูลเกียรติในความทุกข์เหมือนกันกับตนดังนั้นเมื่อเห็นอธิบายดังนี้แล้วจิตแห่งโยคาพจรนั้นก็ปรารถนาในที่จะให้สัตว์หมู่อื่นมีความสุขความเจริญเหตุดังนั้นจึงให้ตั้งเมตตาในตนก่อนเมื่อตั้งเมตตาในตนแล้วลำดับนั้นบุคคลผู้ใดเป็นที่รักที่ชอบใจแห่งตนและเป็นที่สรรเสริญคือเป็นอาจารย์ตนและคนเสมอกับอาจารย์ด้วยศีลาคุณเป็นต้นก็ดีและอุปชาแห่งตนและคนมีคุณเสมอกับอุปชาด้วยศีลคุณเป็นต้นก็ดีให้เจริญเมตตาไปในบุคคลผู้นั้นระลึกถึงคุณที่เคยได้ปันสิ่งของแก่ตนและเคยกล่าววาจาเป็นที่รักเป็นต้นแก่ตนในการก่อนมิฉะนั้นพึงระลึกถึงซึ่งคุณมีสภาวะเป็นที่เคารพเป็นที่สรรเสริญมีศีลคุณและสุตตคุณเป็นต้นแห่งบุคคลผู้นั้นเพื่อจะให้พระเมตตาเป็นไปด้วยง่ายพึงจำเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารไปในบุคคลผู้นั้นโดยในเป็นต้นว่าเอสะสัปปุริโสสุขิโตโหมินิดุโคแปลเป็นเนื้อความว่าเอโสสัปปุริโสอันว่าท่านผู้เป็นสัตบุรุษนั้นสุขิโตเป็นสุขนิทุกโขปราศจากทุกข์โหมิจงมีคือโหตุจงมีเอาบทดังนี้เป็นบริกรรมภาวนาแล้วเจริญไปจงเนืองๆเมื่อเจริญเมตตาไปในอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้สั่งสอนดังนี้แล้วลำดับนั้นให้เจริญเมตตาไปในบุคคลอันตนจะพึงรักมีมารดาบิดาเป็นต้นลำดับนั้นพึงแผ่เมตตาไปในบุคคลอันตนไม่ได้รักมิได้ชังเป็นแต่อย่างกลางลำดับนั้นพึงแผ่เมตตาไปในบุคคลผู้เป็นเวรเมื่อแผ่เมตตาไปในบุคคลอันเป็นเวรนั้นถ้าน้ำจิตนั้นตั้งเมตตาลงมิได้อาศัยว่าคิดแค้นอยู่ด้วยเหตุหนหลังคิดขึ้นมาถึงความหลังแล้วมีโทโสความโกรธบังเกิดขึ้นมาไม่เมตตาลงได้ก็พึงกลับระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักมีครูอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นก่อนแล้วภายหลังจึงแผ่เมตตาไปในบุคคลอันเป็นเบญนั้นถ้าจิตยังมีโทโสความโกรธอยู่ก็พึงให้โอวาทความสั่งสอนแก่ตนว่าอะเรกุชนะปุริสะดูก่อนบุรุษผู้มักโกรธท่านไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาบ้างเลยหรือประการใดจึงมาเป็นเช่นนี้นี่แน่ท่านเอ๋ยสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์ทรงพระกรุณาโปรดไว้ว่ามหาชนอันร้ายกาจอย่าช้าตัดเสียซึ่งอวัยวะใหญ่น้อยของบุคคลผู้ใดด้วยเลื่อยอันคมกร้ากระทำให้ลำบากเวทนาแทบบรรดาตายถ้าบุคคลผู้นั้นมีใจโกรธแก่จนทั้งหลายอันทำร้ายแก่ตนแล้วผู้นั้นจะได้ชื่อว่ากระทำตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหามิได้เลยเป็นคนอันตรพานแท้ผู้ใดแลโกรธโกรธตอบแก่บุคคลอันโกรธก่อนอันโกรธก่อนผู้นั้นได้ชื่อว่ารามกสกปรกกว่าบุคคลอันโกรธก่อนชั่วกว่าบุคคลอันโกรธก่อนเลวกว่าบุคคลอันเกิดอันโกรธก่อนบุคคลผู้ใดเห็นเขาโกรธและไม่ได้โกรธตอบสู้อดสู้ทนกลั้นบรรเทาเสียได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าชนะสงครามอันใหญ่หลวงยากที่ผู้อื่นจะผจญได้อันไม่ได้โกรธตอบนั้นได้ชื่อว่าประพฤติให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนนั้นอย่างไรอธิบายว่าคนที่ไม่โกรธนั้นย่อมมีใจคือหทัยวัตถุอันเย็นมิได้เดือดร้อนพรุ่งพร่านระสำระสายความสบายนั้นมีมากเพราะมีสันดานอันเย็นแล้วเป็นที่สรรเสริญแห่งนักปราชญ์บัณฑิตชาติผู้มีปัญญา
5: จะเป็นที่รักใคร่แห่งสรรพสัตว์เทวดามนุษย์ทั่วหน้าโรคาไข้เจ็บนั้นมีโดยน้อยคนที่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่ตนนั้นก็มีโดยน้อยสีสันพันนะก็จะเป็นน้ำเป็นนวลควรจะเป็นที่พัฒนาการแก่ตาโลกจะมิสู้แก่เร็วเมื่อดับจิตนั้นก็จะได้สติตายแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์บุคคลผู้มิได้โกรธตอบแก่คนที่โกรธก่อนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ตนดังนี้ที่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นคือเขาโกรธตอนไม่โกรธแล้วเขาจะโกรธไปได้เป็นกะไรน้อยหนึ่งโทโสแห่งเขาก็จะรำงับไปเมื่อโทโสอันมาอยู่ในสันดานแห่งเขารำงับไปแล้วเขาก็จะได้ความสบายอย่างนี้แหละได้ชื่อว่ากระทำให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้โยคาพจรสั่งสอนตนดังพระนามานี้ถ้าโทโสความโกรธยังไม่รำงับลงก็พึงสอนตนด้วยในอันอื่นว่าอัมโพดูก่อนท่านสมเด็จพระศาสดาจารย์ตัดพระธรรมเทศนาไว้ว่าสวาลาตังอุภะโตประดิษฐ์ตังดุนฟืนอันบุคคลเผาผีมีไฟติดทั้งข้างโน้นข้างนี้มีกลางดุนเปื้อนไปด้วยมูดคูดคือขี่และเยี่ยวนั้นไม่มีใครหยิบใครต้องบอมิได้สำเร็จจิตเป็นฟืนในบ้านในป่าสำหรับแต่จะทิ้งอยู่เปล่าหาประโยชน์มิได้ฉันใดก็ดีผู้ใดเห็นเขาโกรธและโกรธตอบผู้นั้นได้ชื่อว่ากระทำตนให้หาคุณมิได้มีอุปมาดังนั้นเมื่อสั่งสอนตนด้วยประการดังนี้และถ้าโทโสยังมิได้รำงับก็พึงพิจารณาเอาเยี่ยงอย่างสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์และตอบด้วยขันติความอดทนนั้นให้ระลึกว่าครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระยาศีลวราชรักษาศีลบริสุทธิ์อมาตย์ผู้นางใจบาปจาช้าทารุณมาประทุษร้ายในพระราชเทวีคือพระมเหสีของพระองค์คือเมียของพระองค์จึงไปหาพระยาปัจจามิตรมาจับพระองค์กับอมาตย์พันหนึ่งไปฝังเสียในป่าช้าปีดิบประมาณเพียงคอพระสงฆ์จะปองพระชนให้สิ้นสุนคือตัดชีวิตให้สิ้นสุนพระองค์ก็มิได้มีพระทัยประทุษร้ายตั้งขันติเป็นเบื้องหน้าคันเวลากลางคืนสุนัขจิงจอกมาสู่ป่าช้าจะกินซากอสุภะเข้าไปใกล้พระบรมโพธิสัตว์จะกินพระองค์พระองค์เอาคางทับไว้สุนัขจิงจอกคุ้ยดินลงไปจนพระองค์ขึ้นได้แล้วก็ขุดอำมาตย์ขึ้นสิ้นทั้งพันเทพดาก็พาพระองค์มาส่งถึงปราสาทพระองค์มิก็มิได้ประทุษร้ายตั้งพระยาปัจจามิตรในที่เป็นมิตรอันหนึ่งพระองค์เสวยพระชาติเป็นขันติวาทีดาบทพระยากละปุราชให้เขียนขับโบยทั้งสามจำระพันระพันเป็นสามพันด้วยกันคือตีด้วยแส่แล้วมีน้ำช่ำให้ตัดมือตัดเท้าโดดลงมาถีบท่ามกลางอกคืออุระถึงเพียงนี้แล้วพระองค์จะได้โกรธมาดว่าน้อยหนึ่งหามิได้กลับอวยชัยให้พรซิอีกว่าใช่แต่เท่านั้นควรจะอัศจรรย์ครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นจุลธรรมบาลราชบุรุษเป็นโอรสพระเจ้ามหาปตาปุราชพระเจ้ามหาปตาภุราชนั้นคือพระเทวทัตอาศัยเวรานุเวรให้ขัดให้เครื่องพระทัยคือใจให้ลงราชอาชญาเคียนขับตีบอยตัดมือตัดเท้าบังคับให้ตัดพระเศียรคือคอขณะเมื่อนายเพชฌฆาตเขาจะตัดพระเศียรคือคอนั้นพระองค์ตั้งอธิวาทนขันติความอดทนมิได้โกรธแก่พระบิดาและนายเพชฌฆาตผู้จะฆ่า ใช่แต่เท่านั้นครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพญาช้างสัตทันนายพรานชื่อว่าโสอุดรพันป่ายิงถูกพระนาภีคือสะดือด้วยลูกศรอันซับอาอันกำซาบไปด้วยยาพิษถึงเพียงนี้พระองค์ก็มิได้ขัดมิได้เคืองแก่โสอุดรพันป่าแก่โสอุดรพันป่ายอมกลับให้โสอุดรผ่านป่าเรื่อยงางามด้วยรัศมีทั้ง6ประการเสียอีกใช่แต่เท่านั้นครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นพญาพานอนคือเริงบุรุษผู้หนึ่งตกลงไปในข้างเขาขาดขึ้นไม่ได้พระองค์แบกมาส่งบุรุษผู้นั้นปรารถนาจะเอามังสะคือเนื้อของพระองค์ไปเป็นเสบียงอาหารบุรุษนั้นจึงเอาหินต่อยหัวถึงเพียงนี้พระองค์ก็ไม่ครึ่งไม่โกรธใช่แต่ท่านั้นครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระยาภูริทัตนาคราชหมออาลัมพาจะกระทำให้ลำบากเวทนาคือหมองูพาไปเล่นในบ้านน้อยบ้านใหญ่พระองค์จะได้ครึ่งโกรธมาดว่าน้อยหนึ่งหาบ่ไม่ได้ใช่แต่ท่านั้นครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นพระยาสังฆบาลนาคราชไปรักษาศีลอยู่บนจอมปวกแทบฝั่งแม่น้ำวันหนึ่งบุตรนายพราน16คนจับเอาพระองค์ไปแทงถึง8แห่งแล้วก็เอาไม้สอดเข้าเป็นคานหามหามไปเอาเชือกร้อยจมูกผูกไว้เขาทำถึงเพียงนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ครึ่งไม่โกรธไม่ทำร้ายแก่เขาโยคาพระจรพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธเห็นอนิสงส์แห่งขันติความอดทนพิจารณาถึงยังอย่างประเพณีมหาสัพพัญญูโพธิสัตว์ดังนี้แล้วจิตที่ขัดข้องเครียดแค้นในคนผู้เป็นเวรก็จะค่อยเบาบางบรรเทาลงเมื่อโทโสเสื่อมหายจากสันดานแล้วเมตตาจิตของพระโยคาพระจรก็จะเสมอในคนทั้ง4จำพวกคือตนและคนรักนักและคนปานกลางและคนอันเป็นเบนสีมะสัมเพโทกาตะโบอันดับนั้นพระโยคาพจรพึ่งจำเริญสิมมะสัมเพศเมตตาสีมะสัมเพศเมตตานั่นคือว่าเมตตาเจือไปในแดนทั้งสี่แดนทั้งสี่นั่นคือตนของบุคคลผู้เจริญเมตตานั้นจัดเป็นแดนอันหนึ่งบุคคลอันเป็นที่รักจัดเป็นแดนอันหนึ่งบุคคลอันเป็นมัธยัสถ์อย่างกลางจัดเป็นแดนอันหนึ่งบุคคลที่เป็นเบนจัดเป็นแดนอันหนึ่งเป็นแดนทั้งสี่นี้เพิ่งให้รักคนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือรักตนอย่างไรก็ให้รักผู้อื่นอย่างนั้นรักผู้อื่นอย่างไรก็ให้รักตนอย่างนั้นประพฤติอย่างนี้จึงเป็นสิมมะเพศอธิบายว่าคนทั้งสี่คือตนของบุคคลผู้เจริญเมตตาหนึ่งคนที่รักหนึ่งคนที่ไม่รักไม่ชังหนึ่งคนเป็นเวรหนึ่งทั้งสี่คนนี้นั่งอยู่ในที่อันเดียวกันยังมีมหาชนมากล่าวว่าเอกังอัมหากังเดทะท่านจงให้คนแก่เราสักคนหนึ่งเราจะฆ่าเอาเลือดคอไปกระทำภริกรรมแก่เทวดาพิว่าบุคคลผู้เจริญเมตตานั้นรำพึงคิดว่าอสุกังวากันหันตุมหาชนจงจับเอาคนนั้นนั้นเถิดถ้าคิดดังนี้ก็ได้ชื่อว่าไม่กระทำสิมมเพศคือเจือกันแห่งแดนเหตุว่ารักตนหารักคนทั้งสามใหม่ผีว่าผู้เจริญเมตตานั้นรำพึงคิดว่ามังกันหันตุหมาจนจงจับเอาอาตมาอย่าได้จับเอาคนทั้งสามนี้แม้ถึงจะคิดอย่างนี้ก็ดีก็มิได้ชื่อว่ากระทำสิมเพศเหตุรักตนเหตุรักแต่คนทั้งสามหารักตนไม่ไม่เป็นแดนอันเดียวกันการใดแลบุคคลผู้เจริญเมตตานั้นมิได้เห็นซึ่งบุคคลที่ตนจะพึงให้แก่มหาชนแต่สักคนหนึ่งในระหว่างคนทั้งสี่นั้นจิตประพฤติเป็นอันเสมออยู่ในคนทั้งสี่นั้นคือตนและค ลทั้งสามดังนี้แหละได้ชื่อว่ากระทำสิมเพศเมื่อจะเริญพระเมตตาเป็นสิมเพศดังนี้แล้วเพิ่งแผ่เมตตาเป็นสามสถานด้วยสามารถอโนทิตโอทิตดิสาภรณะคือแผ่เมตตามิได้เฉพาะก็ดีเฉพาะก็ดีแผ่ทั่วทิศทั้งสิบก็ดีมีแผ่เมตตาจิตมีเมตตาจิตให้เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงเบื้องบนถึงพระวักขพรมเป็นที่สุดเบื้องต่ำตลอดอเวจีมหานรกโดยปริมณฑลทั่วอนันตสัตว์อันอยู่ในอนันตจักรวาลพระโยคาพจรแผ่เมตตาเป็นอโนทิศนั้นด้วยอาการทั้ง5ว่าสัพเพสัตตาอเวราหุนตุอัพยาปชาหุนตุอนิคาหุนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพบุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราหุนตุปริหารันตุดังนี้แปลเนื้อความว่าสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายอันยังคล้องอยู่ในรูปาทิขันธ์ด้วยฉันทะราคะอเวราหุนตุจงอย่ามีเวรแก่กันอัพยาปชาหุนตุจงอย่ามีพยาบาทแก่กันอนิคาหุนตุจงอย่ามีอุปัทวะทุกข์ในกายสุขีอัตตนังปริหารันตุจงนำตนให้พ้นจากทุกข์รักษาตนให้เป็นสุขทุกอิริยาบถเถิดอย่างนี้เป็นอาการอันหนึ่งสัพเพปานาอันว่าสัตว์อันมีชีวิตด้วยอัสสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าและออกมีเบญจขันธ์บริบูรณ์ทั้งปวงบทประกอบเหมือนกันเป็นอาการอันหนึ่งสัพเพภูตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายอันเกิดในจตุวรภพวรโวการภพมีขันธ์5ประการมีรูปพรหมและสัตว์อันเกิดในเอกโวการภพมีขันธ์1คืออสัญญีสัตว์เป็นอาการอันหนึ่งสัพเพปุคคราอันว่าสัตว์อันจะไปสู่นรกทั้งปวงเป็นอาการอันหนึ่งสัพเพอัตตะภาวะปริยาปันนาอันว่าสัตว์อันนับเข้าในอาตมาภาพคือตนเหตุอาศัยขันธ์ทั้ง5และบัญญัติว่าตนนั้นจึงเอาบทอเวราเป็นต้นนั้นประกอบด้วยเป็นอาการอันหนึ่งเป็น5ด้วยกันในอโนทิศนั้นและแผ่ไปในอโนทิศนั้นคือเฉพาะเป็นส่วนว่าหญิงว่าชายมีอาการ7ว่าสัพเพอาสัพบาอิทธิโยอเวราหุนตุสุขีอัตนังปริหารันตุสเบปุริสาสเบอริยาสเบอนาริยาสเบเดวาสเบมนุษย์สาสเบวินิปาติกาอเวราหุนตุปริหารันตุสบาอิทธิโยนั้นแปลว่าหญิงทั้งหลายทั้งปวงสเบปุริสานั้นแปลว่าบุรุษทั้งหลายทั้งปวงสเบอริยาแปลว่าอริยะเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอนัริยาแปลว่าใช่พระอริยะเจ้าคือปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงสัพเพเดวาแปลว่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสัพเพมนุษย์สาแปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสัพเพวินิปาติกาแปลว่าอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจงใส่อเวราเป็นต้นเข้าทุกบททุกบทเป็นอาการ7ด้วยกันและทิสาภรณะนั่นมีอาการ10คือสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะสัตตาอเวราปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะสัตตาสัพเพอุตรายะทิสายะสัพเพทักขินายะนิสายะสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสัพเพเหติมายะทิสายะสัพเพอุปริมายะทิสายะสัตตาอเวราหุนตุปริหารันตุอธิบายเนื้อความว่าแผ่เมตตา ไปในสัตว์อันอยู่ในทิศทั้ง4เป็นอาการ10ประการด้วยกันอาการ5อาการ7อาการ10ดังกล่าวมานี้สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้สำหรับพระโยคาพจรอันได้ทานแล้วให้แผ่เมตตาเป็นเจโตวิมุตติพรหมวิหารอัปปนาสาน

นิมิตเพิ่งแค่ซึ่งกรุณาไปว่าจิตชาวะตะยังสัตโตอาปันโนอัปเปวะนามะอิมัมห้าดุขามุนเจยะเอาบทดังนี้เป็นบริกรรมภาวนาจำเริญไปจงเนืองๆแปลเป็นเนื้อความว่าดังเราสังเวชสัตว์ผู้นี้ถึงซึ่งความลำบากยิ่งนักแม้ฉะไหนพึงพ้นจากความทุกข์บัดนี้เถิดถ้าจะแผ่ซึ่งกรุณาไปในสัตว์เป็นอันมากให้เอาบทดังนี้บริกรรมภาวนาว่าดุขาปมุนจันตุปานิโนดังนี้จงเนืองๆถ้ามิได้ซึ่งคนอนาถาเห็นปานดังนั้นแม้บุคคลอันกรอบด้วยความสุขแต่ถ้าว่าเป็นคนกระทำบาปอย่าช้ามีกายและวาจาจิตทั้งสามสถานนั้นนิราชจากกุศลธรรมทั้งสิ้นให้โยคาพจรน้อมซึ่งคนดังนั้นมาเคียงข้าวด้วยโทษในอนาคตแล้วเพิ่งจำเริญซึ่งพิจารณาไปว่าเพิ่งจำเริญกรุณาไปว่าบุคคลผู้เป็นกำพร้าแต่ในมนุษย์โลกนี้กรอบด้วยความสุขสวยซึ่งโภคสมบัติล้วนแล้วด้วยความสุขแต่ทว่ากายทวารวจีทวารมโนทวารแห่งผู้นี้จะมีเป็นกุศลแต่อันเดียวก็หาไม่ได้แม้ดับชีวิตแล้วที่ไหนจะแคล้วจากอบายทั้งสี่คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จะเสวยแต่ทุกโทมนัสจะนับไม่ได้ในอบายยะภูมิเที่ยงแท้เบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งเจริญซึ่งกรุณานั้นให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักแล้วให้เจริญไปแก่คนอันมัธยัสถ์ไม่รักไม่ชังลำดับนั้นเพิ่งเจริญไปแก่บุคคลอันเป็นเวรแก่ตนและวิธีอันจะระงับซึ่งเวรและจะกระทำซึ่งสิมเพศนั้นก็เหมือนดังวิธีอันกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารเมื่อโยคาพจรเสพซึ่งสมถะนิมิตอันเป็นไปด้วยสมาธิสิมเพศนั่นแล้วจะจำเริญซึ่งกรุณาไปก็จะถึงซึ่งอัปปนาสานโดยในดังกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารจบกรุณาพรหมวิหารแต่เพียงเท่านี้ในมุทิตาพรหมวิหารนั่นให้พระโยคาพจรแผ่ซึ่งมุทิตาจิตอันชื่นชมไปในสหายนักเลงนั่นก่อนและสหายเห็นปานนั่นเคยชื่นชมด้วยกันเมื่อจะกล่าวซึ่งวาจานั่นสำรวนก่อนแล้วจึงเจรจากันต่อภายหลังถ้ามิดังนั้นพระโยคาพจรได้เห็นมิฉะนั้นได้ฟังข่าวแห่งบุคคลอันเป็นที่รักแห่งตนอันกอบด้วยความสุขสวยซึ่งอารมณ์อันเป็นสุขนั้นให้ทำจิตให้ชื่นชมยินดีด้วยความสุขความสบายแห่งสหายนั่นแล้วเพิงแผ่มุทิตาไปว่าอโหวะตายังสัตโตสาธุอโหสุทุดังนี้จงเนืองๆแปลว่าอโหวะตะดังเราชื่นชมอยังสัตโตอันว่าสัตว์ผู้นี้ดียิ่งนักถ้าจะแผ่ไปซึ่งมุทิตาในสัตว์เป็นอันมากให้เอาบทดังนี้บริกรรมภาวนาว่าสะสัมปัตติโตมาวิกัชชันตุจงเนืองๆในลำดับนั้นจึงเจริญมุทิตาไปในบุคคลอันมัธยัสถ์และบุคคลอันเป็นเวรและวิธีอันจะบรรเทาซึ่งเวรและกระทำซึ่งสิมเพศนั้นมีในอันกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารนั้นจบมุทิตาพรหมวิหารแต่เพียงนี้โยคาพจรปรารถนาจะจำเริญอุเปกขาพรหมวิหารให้ออกจากตติยสารอันตนได้ในเมตตาพรหมวิหารและกรุณาพรหมวิหารและมุทิตาพรหมวิหารนั้นแล้วพึงบำเพ็ญซึ่งจิตไปให้เฉพาะต่อบุคคลอันมัธยัสถ์ไม่รักไม่ชังพึงยังอุเปกขาจิตให้บังเกิดด้วยบริกรรมว่าสัพเพสัตตายะถาว่าตถาว่ากัมมัสสกาหุนตุดังนี้จงเนืองๆเมื่ออุเปขาจิตบังเกิดเป็นอันดีในบุคคลอันมัธยัสถ์แล้วให้โยคาพจรแผ่ซึ่งอุเปขาไปในบุคคลอันเป็นที่รัก
แล้วเจริญไปในสหายอันเป็น

0: นักเลงแล้วจำเริญไปในบุคคลอันเป็นเวรแล้วจึงกระทำศีลเพศในบุคคลทั้งสี่จำพวกด้วยสามารถตั้งจิตให้เสมอกันในบุคคลทั้งสี่จำพวกแล้วจึงส่องเสพกระทำเนืองๆซึ่งศีลเพศนั้นเป็นนิมิตเมื่อจะเริญไปดังนี้เนืองๆอันว่าจตุทสารสารที่สี่ก็จะบังเกิดแก่พระโยคาพจรเจ้านั้นโดยในอธิบายอันกล่าวแล้วในปฐวีกสิณนั้นจบอุเปขาพรหมวิหารแต่เพียงเท่านี้โยคาพจรอันจะเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารนั้นจะได้ซึ่งอานิสงส์11ประการคือสุขังสุปฏิคือจะหลับก็เป็นสุขหลุดเข้าซึ่งสมบัติหนึ่งคือตื่นขึ้นก็เป็นสุขมีหน้าอันคือตื่นขึ้นก็เป็นสุขหนึ่งมีหน้าอันปราศจากวิการหลุดหนึ่งว่าดอกบัวอันบานหนึ่งจะนิมิตฝันก็มิได้ฝันซึ่งสุบินอันลามกหนึ่งจะเป็นที่รักแก่มนุษย์หนึ่งจะเป็นที่รักแก่เทวดาและฝูงผีหนึ่งฝูงเทวดาจะอาภิบาลรักษาหนึ่งผู้เจริญเมตตานั่นเพลิงมิได้สังหารจะมิได้เป็นอันตรายเพราะยาพิษศาสตราอาวุธอันบุคคลประหารก็มิได้เข้าไปในกายหนึ่งคือจิตแห่งบุคคลผู้นั้นจะตั้งมั่นลงเป็นองค์สมาธิหนึ่งคือมีพักหน้าคือมีพักคือหน้าจะพองดังผลตาลอันหล่นจากขั้วหนึ่งเมื่อจะกระทำกิริยาคือเมื่อจะทำกิริยาจะตายกิริยานั้นมิได้ฟันเฟื่อนสติคือมิได้หลงลืมสติหนึ่งแม้มิได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานในชาตินี้ก็จะไปบังเกิดในพรหมโลกหนึ่งเป็น11ประการด้วยกันเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงมันเจริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารอันมีอานุภาพเป็นอันมากดังแสดงมานี้แสดงในจตุพรหมวิหารขอยุติแต่เพียงนี้เอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ฮะ
3: หูด
2: ี
3: ข
2: ึ้
3: นแล้วเลยค
2: ่ะหูก็ไม่ว่าข้างนู้นข้างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นพอพูดนี่ก็ดังแล้ว
3: มันกล้องอยู
2: ่กล้องมันดังคือทั้งสองหูพร้อมกันเลยกลางๆทั้งสองหูพร้อมกันแล้วก็เสียงที่จะไม่ไกลจริงๆออกข้างนี้เลยออกหูทั้งสองข้างเลยถึงหูมันดังก็ดังถ้าเราไม่พูดไม่ใช่สิ่งอวกาศนี่ก็ไม่เป็นอะไรอ่ะมันจะดังตามลำพังของมันจะเวลาเทศมันกวนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทศพูดอะไรนี้ไม่ชัดเลยมันเป็นอย่างนี้หมดเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ค่อยพูดแล้วหยุดไปเลยเทศก็ไม่เป็นท่าอ่ะวันนี้ก็ไปกราบท่านกฤษกากราบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งไม่ค่อยลดลงนะเรียกไปขึ้นบนหลังเขาบนถ้ำเลยทั้งต่อมาก็ขึ้นเลยคือรูปปั้นของถ้ำทั้งต่อไปนี่มันจะขึ้นไม่ได้แล้วมันก็ลดลงมันลดลงไปมันขึ้นไม่ได้ก็จะฝืนขึ้นไปหาอะไรไงมันก็มีเท่านั้นเมื่อมันขึ้นไม่ได้ก็จะขึ้นไปหาอะไรไงรถของมันรถลงไปกำลังวังชารถลงไปตามกิริยาที่ เห็นบุญเห็นคุณเคารพเอื้อมใสท่านก็ไปจางกิริยาของชาติขันธ์ที่ยังเป็นสมมุติอยู่ก็จะยังเป็นจางกิริยาของสมมุติไปเราคิดดูยังไงพระอานนท์พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระอานนท์เวลาเข้าอาสสารสี่ประทับของพระพุทธเจ้าเราต้องมีความเคารพเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนความเคารพของพระอานนท์เป็นอย่างนั้นแต่มีความเคารพของเราต่อครูบาอาจารย์ก็เป็นเช่นเดียวกันพูดไปฉลาดกำหมักหีปากพูดไปฉลาดเนี่ยเสียงดังเรื่องดังแล้วถ้าเสียงดังในหูแล้วพูดไม่ถนัดอ่ะมันก้องไปที่หูเลยพูดไปดังอยู่หูไม่ได้ดังอยู่นี่ดังอยู่นี่แต่ก่อนเวลาไปกราบท่านนี่ขึ้นไปบนหลังเขาที่ถ้ำสริกาเลยนะไปได้สะดวกสบายท่านต่อมาก็ไม่ขึ้นแล้วมีรูปปั้นนั้นก็ไปกราบรูปปั้นท่านต่อมาก็ค่อยหดลงย่นลงเหนื่อยทั้งบางข้างบนเดียวว่าขึ้นมาได้แล้วอันนี้ต่อไปนี่ก็เป็นลักษณะมันบอกในตัวของมันต่อไปมันจะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วก็ไม่ไปเนี่ยก็ยังคือมันหดเข้ามาหดเข้ามาพวกเราเชื่อสัตว์พุทธศาสนา ก็เป็นธรรมดาของคนมีกิเลสทั่วไปเชื่อจะเรียกว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างผิวๆเผินๆไปไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์ถ้าธรรมยังไม่เข้าสัมผัสใจนะผู้พอธรรมเข้าสัมผัสใจแล้วจะแน่นหนามั่นคงขึ้นเกาะยึดเขาความเชื่อทุกอย่างจะแน่นหนามั่นคงขึ้นมาพร้อมๆกันที่เป็นเครื่องเป็นพยานยืนยันกันก็คือจิตตภาวนา จิตตภาวนานี่เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวพอทำเริ่มสัมผัสใจเริ่มแต่ความสงบเย็นใจไปเรื่อยเรื่อยแล้วกระแสแห่งธรรมนี่จะเข้าถึงกันละเรื่องพระพุทธเจ้าความเชื่อความเริ่มใจค่อยหนักเข้าหนักเข้านะมันเป็นอยู่ที่หัวใจก็เข้ากับคำที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตนั่นท่านว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสตินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราสถาคตคือธรรมแทนนั่นแหละคือสถาคตแท้เวลาเราเคารพเริ่มใส่นี่ก็เป็นธรรมดาของคนมีกิเลสดีกว่าผู้ไม่มีที่เกาะที่ยึดอยู่มากทีเดียวคือจิตนี้ต้องหาที่เกาะที่ยึดอยู่ตลอดเวลายึดที่ไหนมันก็ยึดไปได้หมดไม่ทราบว่าจริงว่าปลอมมันคว้ามันยึดไปได้หมดติดตรงนี้ทีนี้เมื่อเอาของจริงเข้ามาให้ยึดแล้วมันก็ได้หลักของจริงเข้ามาเป็นหลักใจเช่นพระพุทธเจ้านี่พอเราภาวนาเข้าไปภาวนาเข้าไปมันจะมารวมอยู่เรื่องเหล่านี้จะมารวมอยู่ที่ใจของเราพอจิตเริ่มสงบเข้าไปนี่เริ่มตื่นตัวจิตแต่ก่อนเราเคารพเรื่องใสก็เป็นธรรมดาท่านเหมือนเราเหมือนท่านจะตำหนิใครก็ไม่ได้มันนักเป็นอย่างนั้นตามนิสัยของคนมีกิเลสดีกว่าพูดไม่มีที่ยึดที่เกาะเลยเป็นไหนๆนะอย่างเช่นอย่างเกาะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นธรรมขั้นเอกแล้วแล้วยึดเท่านี้ก็ยังดีกว่าสัตว์โลกที่ป่วยคว้าหาที่ยืดที่เกาะไม่ได้จังท่านแสดงไว้ในธรรมจิตใจมันควายมันคว้าหาที่ยืดที่เกาะเป ไปยึดเจดีย์ร้างมั่งวัดร้างมั่งอะไรยึดทุกแห่งทุกหนเพราะใจหาที่เกาะมีทั้งกระยนเข้ามาว่ายึดสิ่งเหล่านั้นก็ยึดลอยๆไปอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เวลามายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีท่านว่าเอตังสารณบุตตมังเอตังสารณมากัมมะสัพพดุขฆาพมุจจติยึดอันนี้แล้วนี่เป็นที่พึ่งนี่เป็นที่ยึดนี่เป็นสารณะอันเอกแล้วอันนี้แหละจะพาให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้นั่นมายึดตรงนี้ละเป็นที่ลงกันได้ละยึดที่อื่นลงไม่ได้นะแต่นิสัยของจิตนี้มันหามันเกาะมันยึดตลอดเวลาจริงไม่จริงมันก็ยึดมันก็เกาะแต่เวลาได้ของจริงเข้ามาให้ยึดให้เกาะแล้วมันก็ยึดอันนี้เช่นอย่างเราเป็นชาวพุทธแล้วยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เรียกว่าถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วยิ่งได้มีการอบรมภาวนาทางด้านจิตใจเข้าไปธรรมจะเข้าสัมผัสใจเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะปรากฏเด่นชัดขึ้นที่ใจนี่แน่นหนามั่นคงเข้าเป็นลำดับลำดาที่ยึดที่เกาะแน่นหนามันคงจิตไม่ฝ่อยคว้าเพราะยึดหลักที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ยึดเกาะติดอยู่ในนั่นน่ะนี่ตายแล้วไปสุคติไม่สงสัยบางท่านแสดงไว้ในมหาสมัยยสูตรเจเจกิพุทธังธัมมังสรณังคตาเสนะเตกมิชันติอปายภูมิว่าผู้ใดที่ได้มายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นสารณะผู้นั้นตายแล้วไม่ไปทุกขติทุกขติได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีอบายภูมิอบายมุขมายภูมิผู้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วพวกนี้ไม่ไปอบายไม่ไปอบายภูมิไปสวรรค์แน่นอนนั่นท่านสอนว่าอย่างนั้นนี่ในมหาสมัยยสูตรท่านแสดงไว้หลักยึดของใจจึงสำคัญมากทีเดียวอยู่เฉยๆไม่มีหลักใจเป็นที่ยึดก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์โลกทั่วๆไปเกิดมาก็เกิดมาอย่างลอยๆจิตก็อยู่อย่างลอยๆตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายหาที่ยึดที่เกาะซึ่งเป็นสาระไม่ได้จิตใจก็ลอยตายไปแล้วมันก็ลอยแบบเดียวกันหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้มันก็ลงทางต่ำถ้ามีที่ยึดที่เกาะเป็นหลักใจแล้วไปที่สูงเสมอไปดังที่ท่านว่าพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วตายแล้วไม่ไปอบายภูมิจะไปขึ้นทางสวรรค์เท่านั้นท่านแสดงไว้แล้วเราได้ยึดมาเป็นอารมณ์ของใจเพียงเท่านี้ยังดีกว่าที่ผู้ไม่มีอะไรยึดเสียเลยเป็นไหนๆไม่ได้มากขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจใจจะเป็นสิริมงคลแก่ตนประหนึ่งว่าเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกอิริยาบถที่เราระลึกถึงท่านท่านแสดงไว้ในธรรมเพราะสิ่งที่ระลึกนี้เป็นสิ่งที่จะนำเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมทั้งนั้นไม่มีที่ว่าไปยึดพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วจะลงไปทางต่ำอย่างนี้ไม่เคยมีนั่นท่านจึงสอนให้ยึดเพียงยึดได้แค่นี้ก็ยังดีนี้เวลาเราใช้ความการอบรมจิตใจคือจิตตภาวนาดูอารมณ์ของใจให้สงบเย็นรวมตัวเข้ามาสู่ความสงบเย็นนั่นแหละความสงบเย็นนั่นแหละคือธรรมใจเราจะ เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นภายในตัวพอพูดอย่างนี้แล้วก็ทำให้ระลึกถึงเวลาบวชใหม่ๆนี่แหละเป็นพื้นเพที่ให้เกิดความสนใจในอัตในธรรมมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับก็เพราะอันนี้เป็นต้นเหตุเวลาไปบวชที่แรกยังไม่ได้บวชไปเป็นนาคฝึกหัดการบวชอยู่กับวัดโยธานิมิตตอนเช้ามืดเห็นท่านพระครูท่านลงเดินจงกรมเดินจงกรมอยู่หน้าโบสถ์เราคอยสังเกตอยู่เพราะเรานอนอยู่ในโบสถ์กับท่านท่านนอนอยู่ข้างหลังพระพุทธรูปใหญ่ที่เป็นพระประธานท่านนอนอยู่ด้านหลังนั้นเราพวกเป็นนาคนอนอยู่หน้าโบสถ์ข้างในจะเป็นหน้าโบสถ์นั้นเวลาเช้าๆท่านออกไปเดินจงกรมเราก็ดูอยู่ดูคอยสังเกตท่านเดินของท่านเป็นประจำอันนี้พอบวชมาแล้วก็ไปศึกษาการภาวนากับท่านเราจะให้ภาวนายังไงอยากภาวนาว่างั้นท่านก็บอกว่าให้เอาพุทโธนะเราก็เอาพุทโธแหละภาวนาท่านว่างั้นเราก็ยึดอันนั้นมาภาวนาภาวนาสเปสปะไปตามภาษีภาษาของพระที่บวชใหม่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยนั่นแหละแล้วภาวนาก็เอาพุทโธทีแรกก็ตั้งสติไว้กับพุทโธพุทโธต่อไปสติก็ค่อยจางไปหายไปมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรภาวนาไปทีแรกตั้งสติไว้กับพุทโธพุทโธต่อไปสติก็ค่อยหายไปหายไปสุดท้ายก็ถึงเวลานอนก็นอน นอนมีวันหนึ่งที่นี่ภาวนาพุทโธอย่างนั้นแหละบทเวลาจะเป็นก็เราก็กำหนดพุทโธนั่นแหละด้วยสตินึกพุทโธพุทโธอยู่ด้วยสติและกระแสของจิตซึ่งเป็นเหมือนกับเราตากแหไว้นี่นะคำว่าพุทโธพุทโธเหมือนเราจับจอมแหดึงเข้ามาแหที่ตากอยู่นั้นตีนแหมันก็หดเข้ามาหดเข้ามาเราจับจอมแหดึงตีนแหหดเข้ามาย่นเข้ามาจนมาเป็นกองแหเมื่อดึงจอมแหเข้ามาแล้วมารวมตัวแล้วก็มาเป็นกองแหทีนี้จิตของเราที่กำหนดพุทโธพุทโธอยู่นั่นก็มันก็สร้างไปเหมือนตาแขนั่นแหละที่เวลามันจะเป็นมันเหมือนเราจับจอมแหนั่นแหละพุทโธพุทโธเหมือนจับจอมแหตีนแหคือกระแสของจิตที่มันคิดสร้างในที่ต่างๆมันค่อยหดเข้ามาเลยเป็นจุดให้สนใจมากขึ้นตั้งสติหนักเข้าพุทโธถี่ยิบเข้ามาแล้วตีนแหหดเข้ามาหดเข้ามากระแสของจิตนั่นแหละคือตีนแหหดเข้ามาหดเข้ามาพอมาถึงจุดศูนย์กลางแล้วนั้นขาดหมดเลยนะลงจุดศูนย์กลางขาดเกิดความอัศจรรย์ตื่นเต้นเพราะไม่เคยเป็นตั้งแต่ภาวนามาก็ไม่เคยเป็นและเป็นการฝึกหัดภาวนาใหม่ๆด้วยพอจิตรวมเข้ามาถึงที่แล้วมันก็เหมือนเราดึงจอมแหเข้ามาจอมแหหดเข้ามาเป็นกองแหกองแหนั้นคือจิตรวมกระแสเข้ามาแล้วมาเป็นตัวของตัวอยู่ที่จุดผู้รู้เด่นอยู่ที่นั่นนี่แหละตอนสำคัญพอจิตเข้ามาถึงจุดความรู้เด่นชัดแล้วลืมปรากฏว่าขาดหมดเลยอะไรภายนอกขาดหมดเหลือแต่ความรู้ที่เด่นดวงที่เรียกว่ากองแหนี่แหละคือจุดแห่งผู้รู้นั้นเด่นอยู่ตรงนั้นเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ และตื่นเต้นสิ่งเหล่านี้แหละไปกวนใจของเองที่กำลังเกิดความอัศจรรย์อยู่นั้นให้เคลื่อนไหวออกมารวมไม่นานแต่จับหลักได้เกิดความอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายทำไมใจของเราจึงเป็นอย่างนี้ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีเลยวันนั้นทั้งวันนะจิตจะป้วนเปี้ยนอยู่กับอารมณ์ภาวนาที่เกิดความสงบเป็นจุดเด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นความอัศจรรย์นั่นความรู้สึกมันจะป้วนเปี้ยนอยู่กันนั่นทั้งวันเลยมันไม่ไปไหนเลยคือมันติดใจมันเป็นอารมณ์ของใจทั้งวันเลยนี่ครับที่เป็นนี่ไม่นานแต่เป็นให้เกิดความสะดุดใจจนกระทั่งไม่ลืมถึงทุกวันนี้ก็ไม่ลืมที่จิตเป็นครั้งแรกนั้นนี่พอวันหลังก็ขยับใหญ่เลยจะมันไม่ได้นะไม่ได้เพราะจิตแล้วไปหมายอารมณ์สัญญาอดีตไปเสียไม่อยู่ในวงปัจจุบันจิตมันก็ไม่ลงนี่ทำไปมันก็ไม่เป็นพอไม่เป็นแล้วจิตก็ค่อยจางไปจางไปอารมณ์ที่เคยคิดฉันเป็นสัญญาอดีตในความอัศจรรย์ของจิตนั้นมันก็จางไปนี่ก็มาพุทโธทอดอะไรละที่นี่จะเป็นหรือไม่เป็นก็เป็นนั้นว่าทอดอะไรไปทีนี้จิตก็เข้ามาเป็นวงปัจจุบัน พุทโธไปคืบเข้ามาอีกอัศจรรย์ขึ้นอีกนะนี่เราเรียนหนังสืออยู่7ปีจิตเป็น3ผลไม่ลืมเลยนะนี่แหละเป็นพื้นฐานให้เกิดความสนใจทางด้านจิตตภาวนาเพราะจิตแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลานั้นซึ่งเจ้าของไม่เคยพบเคยเห็นเลยแต่แสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมารู้สึกว่าตื่นเต้นภายในจิตใจนั่นแหละได้3ผลเท่านั้นน่ะทีนี้ก็อันนี้แหละมันเป็นเชื้อสำคัญมากฝังอยู่ในจิตเวลาเราหยุดจากเรื่องนี้เราจะออกกรรมฐานจะภาวนาเอาจิตดวงนี้ให้ได้ว่างั้นนะเวลาไปภาวนานี้จะไม่เอาอะไรจะภาวนาเอาจิตดวงนี้ให้ได้ทีเดียวดวงที่เคยเป็นมา3หนนี่นะอันนี้พอออกจากนั้นไปแล้วเอาจริงเอาจังเลยนี่ภาวนาจริงๆด้วยมันก็เป็นขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาเรื่อยๆรู้สึกว่าปีติยินดีความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องบอกมันจะเป็นของมันเองหมุนติ้วติ้วปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละเป็นเหตุให้การภาวนาของเรามีความดื่มไปเรื่อยๆจากนั้นก็คอยตั้งรากตั้งฐานได้เป็นลำดับลำดาที่ว่าจิตเจ้าจิตดวงนี้ให้ได้ให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นได้เวลาเรามาเอาจริงเอาจังแล้วเป็นได้นะเป็นถี่ยิบเข้าไปเลยล่ะนั่นจิตก็ยิ่ง มีความก็ยิ่งภายในใจนี่แหละการภาวนาจากนั้นมาแล้วก็ภาวนาเรื่อยเพราะว่าออกสนามขึ้นเวทีแล้วนี่หยุดจากการเรียนมีการตั้งหน้าปฏิบัติโดยถ่ายเดียวอันนี้จิตก็จะว่างสวยสง่าผ่าเผยขึ้นมา นี่เรื่อยนะนี่แล้วไม่พูดระยะที่จิตเสื่อมนะจิตของเราเสื่อมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วจิตอันนี้แหละมันเสื่อมได้ที่เราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติรักษาเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นก็ไม่ทราบจะรักษาอย่างไรเนี่ยก็ทำให้เผลอตัวในความภาคเพียรบ้างจิตนี่ก็เสื่อมลงนี่เสื่อมลงแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวอกทั้งวันทั้งคืนเผาเอามากเป็นทุกข์มากจริงนะจิตเสื่อมเหมือนคนที่มีเงินเป็นล้านๆแต่ไปถูกล่มจมลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเสียแม้เงินอยู่ในคลังหรือที่ฝากธนาคารไว้เป็นแสนๆก็ตามไม่มีความหมาย ความหมายนี้ไปอยู่กับเงินที่ล่มจมไปเป็นจำนวนล้านล้านนั้นเสียหมดเพราะฉะนั้นจึงเกิดความเดือดร้อนมากทีเดียวนี่แหละจึงมาตั้งต้นใหม่อีกพยายามเอาทีนี้ก็มาลงในจุดที่ว่าสตินะนี่แหละที่ได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้มาสอนด้วยความแม่นยำเพราะเจ้าของเคยผ่านมาหมดแล้วผิดถูกประการใดได้ผ่านมาทดสอบมาหมดคัดเลือกมาหมดแล้วอันนี้ก็เจริญจิตนี่มันเจริญขึ้นไปแล้วเพียง14-15วันแล้วก็เจริญขึ้นไปถึงจุดที่มันแน่นหนามั่นคงมันอยู่ได้เพียง2 คืนอย่างมากไม่เลย3 คืนแล้วมันเสื่อมลงอย่างต่อหน้าต่อตาเราเลยห้ามยังไงก็ไม่อยู่ลงไปสุดขีดหมดราคาในตัวของเราเหลือแต่อิตาบัวนั่นแล้วพยายามอีกทำไปอีกแต่ตอนนั้นไม่ได้ใช้คำบริกรรมนะกำหนดผู้รู้เอาเฉยๆเนี่ยพยายามใส่ขึ้นไปไปถึงที่เก่าก็ลงมาอีกจึงทำให้เกิดความสงสัยว่าจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมนี้กำลังจิตของเราเจริญขึ้นไปแล้วได้เพียง 2-3 คืนแล้วเสื่อมลงเสื่อมลงอย่างนี้มาเป็นประจำคราวนี้จะเอาแบบหนึ่งเข้าไปคือเราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆอะไรก็ได้ตามแต่จริตนิสัยชอบสำหรับเราเองชอบพุทโธนี่ก็กำหนดเอาพุทโธสินี่เป็นคำบริกรรมนะทีนี้จะไม่ยอมให้เผลอสติให้ติดอยู่กับคำว่าพุทโธเอาทีนี้มันจะเผลอมันจะเสื่อมไปยังไงก็ให้เสื่อมทอดทุระแล้วจิตเสื่อมแต่ละหนละหนนี่แหมสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ความทรมานใจนี่ให้แก่ตัวเองนี่มากมายที่สุดนะทีนี้จึงมาพิจารณาเอาจุดนี้เอาคำบริกรรมมันอาจจะเป็นเพราะขาดคำบริกรรมจิตอาจจะเผลอไปตอนนั้นทำให้เสื่อมลงก็ได้ว่าทีนี้จะไม่ยอมให้จิตเผลอจากคำบริกรรมเอาให้ติดอยู่กับคำบริกรรมสติให้ติดแนบอยู่นั่นเลยเอาเจริญก็ให้เจริญเสื่อมก็ให้เสื่อมทีนี้ไม่อะไรเสียดายแล้วแต่คำว่าคำบริกรรมว่าพุทโธกับสตินี้ไม่ยอมให้พลาดจากกันเลยมันจะเสื่อมไปตรงไหนให้รู้จับติดแล้วทีนี้เอาวิธีนี้ทีนี้ก็ใช้คำบริกรรมเอาสติติดแนบเลยตั้งแต่ตื่นนอนแต่นี่พึงทราบว่านิสัยมันจริงจังมากนะเรามีใครก็ตามถ้าจริงอย่างนี้จะเป็นได้อย่างที่ว่าไม่สงสัยทีนี้ก็เอาคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธกับสติให้ติดแนบกันตรงนี้เอ้ามันจะเสื่อมให้เสื่อมไปจะเจริญก็แล้วแต่บ่อยทั้งหมดทั้งความเสื่อมและความเจริญแต่คำบริกรรมพุทโธกับสตินี้ไม่ยอมให้พลาดจากกันเอามันจะเสื่อมที่ตรงไหนให้รู้ว่าอันนี้จับติดเลยเอาที่นี้ก็เหมือนหนึ่งว่าระฆังดังเป่งนะนักมวยจะต่อยกันนะพอระฆังดังเป่งนี่นักมวยก็ฟาดกันนี่พอลงใจอย่างนั้นแล้วก็เหมือนระฆังดังเป่งเอาหน้าที่นี่พุทโธกับสติติดกันเลยเอาไม่ให้เสื่อมไม่ลืมหนักเพราะมันหนักมากจริงๆการบังคับสติกับพุทโธให้อยู่ด้วยกันนี่เหมือนอกจะแตกคือความคิดความปรุงมันดันขึ้นมาจากหัวอกนี่แหละความคิดความปรุงเนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสต้นเหตุของมันก็คืออวิชชาปัจจยาสร้างคาราอวิชชาตัวโมหะใหญ่นั่นน่ะมันดันขึ้นมาให้คิดให้ปรุงทีนี้คำบริกรรมพุทโธกับสตินี่บีบเอาไว้เลยเอาช่องนี้แหละช่องที่สังขารเคยเกิดที่เป็นกิเลสมันเคยเกิดช่องนี้ ทีนี้เอาสังขารฝ่ายธรรมได้แก่พุทโธนี่เลยเรียกว่าสังขารฝ่ายธรรมบีบบังคับไว้ช่องนั้นไม่ให้มันไม่ให้ยอมให้คิดอย่างอื่นอย่างใดให้คิดแต่กับคำว่าพุทโธพุทโธซึ่งเป็นงานของธรรมตอนนั้นแล้วสติติดแนบไปวันแรกเหมือนอกจะแตกนะมันทุกข์แสนสาหัสเพราะกิเลสมันก็ดันขึ้นมาอยากคิดอยากปรุงทางนี้ก็ดันกันไว้ไม่ยอมให้คิดจะให้คิดแต่กับพุทโธอย่างเดียวมีสติบังคับอยู่เท่านั้นเอาเป็นอะไรก็เป็นกันเสื่อมก็เสื่อมเจริญก็เจริญปล่อยหมดแล้วแต่พุทโธกับคำบุญกรรมนี้จะไม่ยอมให้เสื่อมบังคับเอาวันแรกที่มันสดสดร้อนร้อนนะเหมือนอกจะแตกนะคือสังขารตัวนี้ตัวกิเลสที่มันมีกำลังมากมันดันขึ้นมาอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากไม่หยุดไม่ถอยทางนี้บังคับไม่ออกพุทโธปิดช่องมันไว้สติติดแนบไว้เลยบังคับวันแรกเหมือนอกจะแตกนะคือไม่ให้เผลอเลยตั้งแต่ละครั้งดังเป่งลงใจแล้วว่าเอาราชินีว่าซัดกันไม่ยอมให้เผลอเลยทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเอาวันนั้นหนักมากอกก็แตกแต่ดีที่ว่ามันไม่ยอมเผลอเลยเอาวันที่สองต่อไปอีกพอตื่นนอนปั๊บจับปุ๊บไม่ยอมให้เผลอเอาอีกแบบนั้นล่ะทีนี้วันที่สองมาเนี่ยค่อยเบาลงนะที่สังขารความคิดปรุงเป็นเรื่องของกิเลสนี่มันดันอย่างรุนแรงในวันแรกวันหลังมันค่อยเบาลงแต่สตินี่เผลอไปไม่ได้เหมือนว่าคอขาดเลยถ้าสติเผลอไปเมื่อไรให้คอขาดเลยมันเอากันขนาดนั้นน่ะเอากันอย่างน่ะทีนี้จิตก็ไม่ยอมเผลอสติติดแน่ติดแน่พอวันสองวันสามมานี่ความดันของจิตที่คิดปรุงต่างๆนั้นมันเบาลงมากนะที่นี่เรื่องสติกับพุทโธยิ่งเด่นยิ่งเด่นเด่นขึ้นเรื่อยๆจิตที่เคยเป็นทุกข์ทรมานในโหนี่จะเป็นจะตายค่อยเบาลงเบาลงเป็นความสงบใจสบายอยู่กับคำบริกรรมคือพุทโธมีพุทโธรักษาจิตเอาไว้ไม่ให้กิเลสเข้ามาทำลายได้ล่ะเอาเลยทีนี้จิตค่อยๆสงบลงสงบลงแล้วแต่คำว่าสติไม่ยอมให้เผลอนี่เราทำมาแล้วนะจนกระทั่งจิตมันค่อยสงบเข้าไปสงบเย็นเข้าไปละที่นี่นะความดันของจิตที่คิดปรุงในเรื่องต่างๆดังที่เคยเป็นมามันคิดอย่างรุนแรงสงบลงสงบลงความคิดความปรุงของธรรมได้แก่พุทโธพุทโธนี่ให้เด่นตลอดเวลากับสติไม่ให้พลากจากกันไอ้นี่จิตก็สงบลงไปเรื่อยเรื่อยแหละที่นี่สงบลงไปจนกระทั่งถึงขั้นที่มันเคย สงบไปอยู่ได้สองคืนหรือสามคืนสงบอยู่นั่นแล้วเสื่อมลงพอไปถึงขั้นนั้นแล้วอ้าวเสื่อมจะเสื่อมไปไหนเสื่อมจุดนี้เนี่ยมันจุดมันเคยเสื่อมเอาจะเสื่อมไปไหนเสื่อมแต่พุทโธกับสตินี้ไม่ยอมปล่อยเอาให้มันเห็นกันว่าพอไปถึงนั่นแล้วแทนที่มันจะเสื่อมไม่เสื่อมนะคือเราปล่อยทอดอะไรตายอยากทั้งหมดมันอยากเสื่อมเอาเสื่อมไปไม่เสียดายจะเจริญกันแล้วแต่คำว่าพุทโธกับสตินี้ติดกันตลอดเลยนี่จิตไปถึงขั้นนั้นแล้วไม่เสื่อมนะเอาเสื่อมก็เสื่อมคือทอดอะไรหมดแล้วแต่คำว่าพุทโธนี่ไม่มีคำว่าปล่อยต่อไปถึงขั้นนั้นแล้วมันจะเสื่อมเอาเสื่อมไม่เสื่อมนะแล้วค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเอาเจริญก็เจริญเสื่อมก็เสื่อมทอดอะไรอยู่ตลอดไม่เสียดายการไม่ทอดอะไรเป็นทุกข์มากที่สุดทีนี้ทอดอะไรแล้วหายทุกข์เอาเสื่อมก็เสื่อมไปจนกระทั่งถึงขั้นที่มันควรเสื่อมมันจะเสื่อมของมันลงไปไม่เสื่อมนะแล้วค่อยละเอียดไปละเอียดเข้าไปแล้วเลยไม่เสื่อมเอาจนกระทั่งถึง นี่นะคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่นะเอาจนกระทั่งถึงจิตที่ละเอียดพอตัวแล้วนี่ปรุงไม่ได้นะปรุงพุทโธก็ไม่มีเราเคยนึกพุทโธพุทโธติดแนบมาตลอดไม่เคยเผลอไปไหนสติดีตลอดพุทโธก็ติดกันมาตลอดแต่ถึงวาระมันแล้วนี่เรียกว่าจิตอิ่มตัวนะพอถึงขั้นถึงมันจะหยุดพุทโธนะนึกไม่ออกเลยนึกยังไงก็ไม่มีพุทโธมีแต่สติไม่ให้เผลอนี่จิตจะปรุงขึ้นเป็นพุทโธไม่ได้ไม่มีหายเงียบเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมเราก็พุทโธมาตลอดแล้วทำไมถึงปรุงพุทโธไม่ขึ้นปรุงพุทโธไม่ปรากฏเป็นเพราะเหตุอะไรแต่เรื่องสตินี้บังคับไว้นะจะเผลอไม่ได้นะเอามันปรุงไม่ได้ก็พุทโธไม่ได้ก็ไม่ต้องพุทโธเนี่ยคือตัดสินใจในนั้นแหละเอาพุทโธไม่ได้ให้อยู่กับจิตที่ละเอียดสุดยอดนั้นนะคือตอนนั้นจิตละเอียดมากแล้วนะทำให้ปรุงยังไงมันก็ไม่ยอมปรุงแล้วให้อยู่กับนั่นสติจับไว้นั่นเลยเอ้ามันปรุงไม่ได้ก็ไม่ต้องปรุงให้อยู่กับความรู้นี้ด้วยสตินี่บังคับเขาอีกทีนี้พอได้จังหวะแล้วมันก็ค่อยคลี่คลายออกมานี่เรียกว่าจิตสงบจิตอิ่มตัวไม่ยอมคิดยอมปรุงอะไรทั้งหมดนี่เรียกว่าจิตสงบจิตอิ่มตัวในขณะนั้นแล้วสติเฝ้าอยู่ตลอดดูเอาปรุงไม่ได้ก็ไม่ต้องปรุงให้รู้อยู่สติจับอยู่กับความรู้ที่ละเอียดนั้นทีนี้พอได้จังหวะมันก็คลี่คลายออกมานี่เรียกว่าจิตอิ่มตัวเข้าสู่ความสงบพอมันคลี่คลายออกมาพอนึกพุทโธได้พุทโธได้เอาพุทโธติดเข้าไปอีกเลยไม่ยอมปล่อยเรื่อยไปทีนี้พอได้จังหวะแล้วมันก็หยุดอีกเหมือนกันทีนี้รู้จักวิธีปฏิบัติอ๋อเวลาจิตมันอิ่มตัวมันพอตัวแล้วแม้แต่คำบริกรรมพุทโธมันก็ไม่เอาปรุงไม่ขึ้นก็ให้ทราบมันนี่ที่เวลามันคลี่คลายออกมาแล้วปรุงพุทโธได้แล้วก็พุทโธใส่เข้าไปจากนั้นมาจิตก็ไม่เสื่อมเลยขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยจึงตั้งรากตั้งฐานได้แล้วก็แน่ใจว่าอ๋อจิตเรานี่เสื่อมไปเพราะขาดคำบริกรรมนั่นที่เราตั้งข้อสงสัยไว้ที่แล้วจิตเราเสื่อมนี่เพราะคงจะเป็นเพราะขาดคำบริกรรมที่เอาคำบริกรรมมาติดเข้าไปแล้วมันไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยเรื่อย จนถึงขั้นนั้นแล้วเลยขั้นนั้นขึ้นไปเรื่อยๆจึงเป็นที่แน่ใจว่านี่จิตขาดคำบริกรรมจิตเสื่อมได้ตรงนั้นเองเผลอได้ตรงนั้นเองนั่นกิเลสทำงานตรงนั้นเอาไฟเผาเราในระยะนั้นเองเพราะงั้นจึงไม่ยอมให้เผลอใส่กันไปจนกระทั่งจิตนี้แนบสนิทเลยนะนี่อำนาจแห่งคำบริกรรมกับสติบังคับนี่จนกระทั่งถึงจิตแนบสนิทได้นะไม่ดีดไม่ดิ้นไปไหนเลยกิเลสไม่มาทำงานได้ที่จิตละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปต่อจากนั้นก็ฟาดทีนี้นั่งภาวนาหามรุ่งหามค่ำแล้วนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งเลยเอาจนก้นแตกฟังทีนะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านทั้งหลายถ้าว่าหมอนแตกเลยเชื่อนะถ้าว่าก้นแตกไม่เชื่อเพราะไม่เคยมีใครนั่งภาวนาจนก้นแตกเรานั่งภาวนาจนก้นแตกฟังทีนะก้นเราเองแตกเราจะไปสงสัยที่ไหนคือเว้นคืนหนึ่งบ้างสองคืนบ้างนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งนะขัดสมาธิไม่ให้เปลี่ยนท่าใดคำว่าปวดหนักปวดเบาไม่ให้มีไม่มีข้อแม้เว้นแต่ปวดหนักเว้นแต่ปวดเบาไม่ให้มีเอาปวดหนักเอาทะลักออกเลยปวดเบามันไม่ปวดแหละเพราะเหงื่อเนี่ยมันออกมีวอนเปียกหมดเท่ากับเราซักผ้านั่นแหละแล้วมันจะเอาเยี่ยวมาจากไหนส่วนปวดหนักมันน่าจะเป็นได้อยู่แต่มันไม่เคยเป็นนี่แหละเอากันขนาดนั้น ทีเดียวจิตก็ยิ่งแน่นหนามั่นคงพอนั่งตลอดรุ่งทีนี้จิต ก้าวเข้าสู่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ซึ่งเราไม่เคยเห็นนะที่นี่เห็นในเวลานั่งตลอดรุ่งเวลามันจะเป็นจะตายจริงสติปัญญามันไม่อยู่นะมันจะหมุนตัวให้มันแก้กับเหตุให้ทันกับเหตุการณ์จิตจึงลงกันใหญ่โตทีเดียวจิตชนิดนั้นเราก็ไม่เคยได้รวมได้ลงลงในเวลาที่จนกรอกจนมุมที่ทุกข์มากๆทุกเผาคนทั้งเป็นสติปัญญาแก้กันด้วยเหตุผลต่างๆจนกระทั่งรวมลงได้เต็มที่เป็นแดนอัศจรรย์ขึ้นมานั่นละที่นี่ไม่เสื่อมเลยละตั้งแต่บัดนั้นมาไม่เสื่อมจิตก็ตั้งรากตั้งฐานได้เรื่อยเรื่อยขึ้นมานี่พูดเป็นคติแก่นักภาวนาทั้งหลายให้พอเป็นที่เข้าใจนี่คือทางนี้เราเดินมาแล้วผ่านมาแล้วว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วจากนั้นจิตก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ฐานเบื้องต้นเนี่ยลำบากมากตอนบริกรรมภาวนาหนักมากอยู่นะดีๆพอจิตมันละเอียดลงไปแล้วกรรมบริกรรมมันก็ค่อยหายของมันไปเองเพราะความรู้มันเด่นแล้วมันอยู่กับความรู้สติอยู่กับความรู้นั่นเลยไม่ได้ไปอยู่กับความบริกรรมแล้วก็เด่นอยู่นั่นรักษากันอยู่นั่นเป็นอย่างนั้นแหละ นี่ก็จิตก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเลยมีวิธีการปฏิบัติท่านผู้ที่เอาจริงเอาจังจะได้เห็นเหตุเห็นผลดังที่ว่านี้ไม่ไปดื่มความจริงจังคือธรรมความล่อแหละคือกิเลสหลอกคนข้าจริงจังอยู่ตรงไหนมันจะแสดงออกมาอย่างนั้นนี่เราพูดแต่เงื่อนเบื้องต้นให้พอเป็นคติเครื่องเตือนใจพอก้าวสู่นั่งภาวนาหามรุ่งหามค่ำแล้วจิตมันก็ยิ่งจ้าขึ้นไปจ้าขึ้นไปคำว่าจิตจะเสื่อมอะไรหายกังวลไม่เสื่อมแล้วเป็นไม่มีคำว่ากังวลว่าจิตจะเสื่อมไปอีกเหมือนแต่ก่อนไม่มีมีแต่ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิเป็นหินไปเลยจิตดวงนี้เป็นหินไปเลยนั่งไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรเพราะความคิดความปรุงแต่ก่อนไม่ได้คิดไม่ได้มันผลักดันออกมาอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอถึงขั้นจิตสงบมีกำลังเหนือกว่าแล้วความคิดปรุงเป็นเรื่องรำคาญไม่อยากคิดนั่งเหลือแต่ความรู้ที่แน่วอยู่นั่นนั่นล่ะที่จิตติดสมาธิได้ติดตรงนี้เองนี่เราผ่านมาหมดรู้หมดนะจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญาออกนี่ก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นขนาบของนะเราไม่ได้ลืมเวลาติดสมาธิก็ท่านลากออกจากสมาธินี่สมาธิเหมือนหมูขึ้นเขียงกันมานี่ก็เคยเล่าให้พี่น้องหลายฟังแล้วจะไล่ออกจากสมาธิสมาธิมันไม่ได้ฆ่ากิเลสนะสติปัญญามีทำไมไม่นำมาใช้นั่นคือเครื่องแก้กิเลสสติปัญญาต่างหากนะสมาธินี่เป็นที่มาตีกิเลสให้ตะล่อมเข้ามาสู่จุดรวมแล้วคลี่คลายฆ่าได้ง่ายท่านว่างั้นการฆ่ากิเลสทำลายกิเลสนี่ทำลายด้วยสติปัญญานะไม่ได้ทำลายด้วยสมาธิท่านสอนนี่ออกทางด้านปัญญาออกมันก็ไม่อยากออกเสียมันติดสมาธิเถียงกับท่านสตาดำตาแดงสู้ท่านไม่ได้แล้วก็ออกพอออกทางสมาธิมันเปิดกว้างเลยเจ้านะเพราะจิตมันอิ่มอารมณ์แล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรพอใช้ทางด้านปัญญามันก็เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างทีนี้มันก็พุ่งเลยที่ทางปัญญาอันนี้ท่านก็ล้างเอาไว้คือเวลามันไม่อยากออกพิจารณาภาวนาเหมือนหมูขึ้นเขียงท่านก็ลากลงจากเขียงในเวลามันออกทางด้านปัญญาทีนี้มันก็เห็นคุณค่าของปัญญาว่าเป็นเครื่องแก้กิเลสสมาธิไม่ได้แก้กิเลสมันก็หมุนไปทางด้านปัญญาซะจนไม่ได้หลับได้นอนนี่เวลามากราบเรียนท่านก็ใส่เปี้ยงเข้าไปอีกนี่ให้อยู่ในความพอดีเวลาควรพักสมาธิให้พักเวลาควรออกทางด้านปัญญาให้ออกอย่าออกแบบเตลิดเปิดเบิงท่านสอนละเอียดละออมากแล้วก็ก้าวตามนั้นก้าวตามนั้นเนี่ยเวลาปัญญาออกนี่มันเห็นจริงๆนะเห็นกิเลสแก้ได้จริงๆประจักษ์ด้วยปัญญามันก็ยิ่งเพลิน เพลินจนขนาดถึงสติปัญญาอัตโนมัติอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องสติปัญญาฆ่ากิเลสเลื่อยเลื่อยไปเลยมีเรียกสติปัญญาอัตโนมัติทำงานเองแต่ก่อนเราใส่เพื่อความเพียรเดี๋ยวนี้ไม่ใส่เวลามันมีกำลังพอแล้วมันเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสกิเลสเคยทำงานบนหัวใจสัตว์ด้วยอัตโนมัติฉันใดสติปัญญาฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยขาดสะบั้นไปหมดสติปัญญาและมหาสติมหาปัญญาก็ยุติลงเองเพราะเหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นมรรคเป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสพอฆ่ากิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วเรื่องมหาสติมหาปัญญาหรือสติปัญญาอัตโนมัติก็ยุติลงเองไม่มีตัวใดกิเลสตัวใดที่จะผ่านมาให้ได้ฆ่าหรือให้ได้ทำฆ่าศึกกับมันอีกเลยนั่นจึงเรียกว่ากิเลสสิ้นจะทำยังไงให้โกรธก็ไม่โกรธถ้าค้นหาความโกรธมีอยู่เรียกว่าความโกรธยังไม่สิ้นนี่ก็เป็นกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาถ้ายังค้นหามันเจออยู่ไม่เรียกว่าสิ้นกิเลสสิ้นแล้วคนที่ไหนก็ไม่มีจึงเรียกว่าสิ้นแต่ท่านจะค้นหาอะไรก็ท่านประจักษ์แล้วนี่เราคลี่คลายออกมาให้รู้เฉยเรียกว่ามันหมดจริงๆจะค้นหายังไงมันก็ไม่มีจึงเรียกว่าหมดว่าสิ้นกิเลสนั่นในพอจิตถึงขั้นบริสุทธิ์กิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วมันจ้าขึ้นมาแล้วนี่กิเลสตัวใดจะมาแฝงขึ้นมาอีกให้ได้เอะใจว่าเออนี่กูนึกว่ากูทำลายมึงตั้งแต่วันนั้นแล้วมึงยังมาแทรกขึ้นมาได้ยังไงอย่างนี้ไม่เคยมีนั่นท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสสิ้นความโลภ ก็สิ้นความโกรธก็สิ้นความรักก็สิ้นความชังก็สิ้นเพราะสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งมวลเหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆที่เรียกว่าธรรมธาตุครองธาตุขันธ์นี่อยู่เท่านั้นใจนี้เป็นธรรมชาติสิ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงแม้จะค้นหาให้ขึ้นมาใส่ก็ไม่มีเช่นอย่างเขามาฆ่าเนี่ยจะเขาฆ่าเราเราจะโกรธให้เขาเอากิเลสตัวไหนมาโกรธมันไม่มีจะโกรธได้ยังไงนั่นจะเครียดแค้นให้เขาได้ยังไงหรือจะให้รักให้ชังแบบโลกเขาเป็นได้ยังไงก็มันไม่ใช่โลกมันเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วนั่นค้นหาก็ไม่มีขึ้นชื่อว่าสมมุติคือกิเลสเป็นสมมุติยอดสมมุติคือกิเลสเมื่อกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วก็จิตก็เป็นวิมุตติขึ้นมาหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วกิเลสจะมาจากไหนมันก็สิ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนั้นจะทําให้โลภ ก็ไม่โลภทําให้โกรธก็ไม่โกรธเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสเมื่อมันสิ้นไปแล้วมันจะมีมาจากไหนอีกตายก็ตายไปเฉยเช่นอย่างเขามาฆ่าอย่างนี้ที่จะให้เป็นความโกรธเคี่ยนเชี่ยแค่ในเขาไม่มีตายก็ตายไปเรื่องตามธาตุตามกันเป็นหลักความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเองจะอะไรมาโกรธมาเชี่ยแค่ในเขามารักมาชังเรานี่เป็นกิเลสทั้งหมดเมื่อนั้นผ่านพ้นไปหมดแล้วมันก็เป็นฐานะสิ่งวันนี้มีไม่ได้นั่นนี่ละการชำระจิตใจเมื่อถึงขั้นเป็นอันนี้ไม่ต้องไปถามใครสันทิติโกขั้นสุดท้ายผู้ปฏิบัติจะรู้ผลงานของตัวเองตั้งแต่ต้นจนอวสานคือวิมุตติพระนิพพานเป็นสันทิติโกขั้นสุดท้ายหมดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมปึงขึ้นมาแล้วยังจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมที่ถูกต้องชอบธรรมผู้บรรลุธรรมที่ถูกต้องสันทิติโกครั้งสุดท้ายตัดสินขาดสะบั้นลงไปว่าเสร็จสิ้นแล้ววุสิตังพรหมจรรยังกตังกริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการชำระกิเลสทั้งมวลได้สิ้นซากลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีกิจงานใดที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ต่อไปนั่นเรียกว่าท่านหมดงานกิเลสเนี่ยพาจัดโลกให้หมุนไปตามการทำงานไม่มีสิ้นสุดยุติ ไม่ว่าเขาว่าเราทั่วโลกดินแดนงานของกิเลสจึงไม่เคยสิ้นเคยสุดไปได้เลยจะเป็นอย่างนี้หมุนตัวไปอย่างนี้แล้วก็พาให้เกิดแก่เก็บตายหมุนไปเวียนมาอย่างนี้ตลอดไปพอกิเลสมันสิ้นซากลงไปแล้วงานของกิเลสทำไม่มีแล้วมีแต่งานของธรรมงานของธรรมก็คือกิเลสตัวมันดีมันดิ้นก็ฆ่ามันแล้วแล้วจะไปดิ้นหาอะไรนั่นท่านว่าวุฒิธรรมพระมัจจริยังเสร็จงานแล้วที่ตั้งแต่นั้นมากิเลสตัวใดจะมาแฝงขึ้นมาไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ตลอดนิพพานตลอดกาลไหนๆเพราะกิเลสสร้างกองทุกข์สิ้นซากลงไปหมดแล้วท่านไม่มีทุกข์ในใจมีเฉพาะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เก็บไข้เด็กป่วยปวดหัวต่อร้อนหิวกระหายเป็นธรรมดาของธาตุขันธ์แต่ไม่สามารถจะซึมซาบจิตใจของท่านให้กำเริบไปได้เรียกว่าไม่มีนั่นล่ะผู้สิ้นอย่างนั้นเรียกว่าสิ้นกิเลสภายในจิตใจไม่มีนี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมเอาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานนี่ก็พูดตั้งแต่ตั้งคำวิกรรมพุทโธไม่ปล่อยเลื่อยมาจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านี่แหละแล้วไปยังไงผิดหรือถูกเราเป็นผู้บัดดำเนินมาเองด้วยตัวของเราใจของเราเองผิดถูกประการใดเรารู้มาโดยลำดับบวกลบคูณหารมาโดยตลอดจนกระทั่งหมดผลบวกผลลบมีแต่ความพอแล้วโดยสมบูรณ์เท่านั้นนี่ก็มาพูดให้ฟังนี่แหละให้พากันปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านี่สดสดร้อนๆตลอดเวลานะเหมือนกับกิเลสสดสดร้อนๆเพราะไอ้กิเลสนี่มีคนบำรุงส่งเสริมมันตลอดทั่วโลกดินแดนเพราะฉะนั้นมันถึงเด่นเต็มตัวของมันไปโลกไหนมีแต่โลกของกิเลสบ้านเขาบ้านเราเมืองเขาเมืองเราจนกระทั่งสัตว์ดิเรกชันมีตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจสัตว์มันจึงแสดงลวดลายของกิเลสออกมาได้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเนี่ยทำโลกให้เกิดความเดือดร้อนให้กระทบกระเทือนกันตลอดมานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่พอว่ากิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปแล้วกระทบอะไรไม่มีเรื่องที่จะกระทบกับอะไรไม่มีกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วเรียกว่างานจบแล้วที่ยายชำระความเรื่องราวทั้งหลายนี้ไม่มีนั่นแหละเรียกว่างานจบแล้วงานพระพุทธศาสนามีเวลาจบสิ้นนะงานของโลกนี้เป็นการเบิกกว้างวัฏวนพร้อมกับความทุกข์เกิดแก่เก็บตายหมุนกันไปหมุนกันมานี้ให้เบิกกว้างไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยุติถ้ากิเลสพาทำงานดังโลกทั้งหลายทำกันอยู่นี้จะไม่มีใครยุติงานได้เลยไม่มีฝั่งมีฝาเหมือนกับคนหรือสัตว์ตกน้ำในมหาสมุทรมองหาฝั่งหาแดนไม่มีจะเห็นแต่มันว่ายน้ำปอมแปมปอมแปมคอยแต่จะตายเท่านั้นเองนี่จิตของสัตว์โลกที่หมุนไปเวียนมานี่อยู่ในมหาสมุทรมหานิยมเท่ากับมหาสมุทรทะเลหลวงไม่มีฝั่งมีฝาว่าจะไปเกิดที่ใดตายที่ใดจะไปจมที่ไหนจะฟื้นฟูยากอยู่นะเรื่องจมนะมีประจำสัตว์สังขารนี่แหละนี่กิเลสพาทำงานเป็นอย่างนี้ท่านหลายจำเอานะจะพาให้หมุนนี้ตลอดเวลาจะให้พาไปสวรรค์นิพพานไม่มีทางสำหรับกิเลสจึงต้องมีธรรมเข้ามาเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นหรือล้างเอาไว้ให้จิตของเราได้ประวัติมาถึงกับถึงธรรมเนี่ยก็มีที่ยึดที่เกาะเมื่อมีที่ยึดที่เกาะแล้วเป็นการเริ่มต้นที่จะตัดวัฏวนความยืดยาวทั้งหลายซึ่งไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นั้นให้ย่นเข้ามายิ่งมาและวัฏวนทั้งหลายก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาภพชาติจะเกิดจะกี่ภพกี่ชาติก็หดเข้ามาด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลการทำบุญให้ทานจึงอย่าลดละนะนี่แหละเป็นทางเดินของผู้ที่จะตัดภพตัดชาติคือกองทุกข์ทั้งหลายไปกับภพชาตินี้ออกโดยลำดับลำดาเมื่อความดีงามทั้งหลายนี่พอแล้วภพชาติขาดสะบั้นไปหมดไม่ต้องกลับมาแบกหามกองทุกข์อีกต่อไปนี่แหละงานของธรรมเป็นงาม ประมวลภพชาติเข้ามาให้หดเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายหมดโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายนี่นะให้จำเอาไว้นะโลกมันหมุนตั้งแต่กับกิเลสแต่ ไม่มีฝั่งมีฝาให้พระกันจำมานะตอนนี้นะหมุนหาจังไปไหนก็มันมีฝั่งมีฝาคอยแต่จะจมคอยแต่จะจมวัฏวนกิเลสพาสัตว์โลกหมุนจะไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีขอบมีเขตพอให้หลุดพ้นไปได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้น

0: นี่แหละเอาไปจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วขาดสะบั้นไปหมดเรื่องวัฏวนกองทุกข์ทั้งหลายไม่มีเหลือเลยนั่นท่านพูดถึงนิพพานเพราะอำนาจแห่งการสร้างคุณงามความดีไม่ใช่เพราะการสร้างบาปไม่ใช่เพราะความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งมีฝาดังที่เหลือลากพวกเราอยู่เวลานี้นะให้จำให้ดีนะจำมันนี่ให้ดีให้ไปปฏิบัติอย่านอนใจเราทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบเราทุกคนไม่มีใครมารับผิดชอบได้นะเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเป็นของเรามันสร้างด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์อีฉันก็สร้างแต่เรานี่เป็นมนุษย์ยังพอทราบได้ว่าสร้างความดีความชั่วให้พยายามกันกองความชั่วทั้งหลายมันเป็นภัยต่อเราให้พยายามปัดออกให้สร้างความดีขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องหนุนเราให้ไปสู่สถานที่ดีกติที่เหมาะสมเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานพร้อมหน้าแต่งกันสร้างความดีพอตัวแล้วนี่เท่านั้นทางอาจารย์มานะเอาละพอเหนื่อยว่าจะไม่พูดอะไรมันไปใหญ่เลยนี่ว่าจะเทศว่ามันจะไม่เทศเวลามันไปมันไปมันอย่างนั้นเวลาในเทศเลยไม่ได้ห้ามรอไปใหญ่เลยจนกระทั่งน้ำมันหมดแล้วอยู่เตาน้ำมันหมดแล้วถ้าน้ำมันจะมีมันยังจะไปมาดีประมาณสักกี่นาทีละใครอยู่ใน
1: นี้ครับ
0: ถึง52 นาที
1: คร
0: ับ วันนี้มีเข้มข้นด้วยนะแล้วตั้ง52 นาทีด้วยเหนื่อยที่หยุดนี่เพราะอะไรเพราะมันเหนื่อยน้ำมันมันจะหมดน้ำมันจะหมดเลยหยุดไม่งั้นมันจะไปของมันอีกอ๋อเติมน้ำมันก่อนนี่น้ำมันเติมน้ำมันก่อนนี่ดูน้ำมันรถคนเหลืองก็คงมากนะนุ่นเต็มแต่ก็ได้ยินทั่วถึงกันนะไม่ออกข้างนอกวันนี้ดูคนมากนะสร้างรูปถนนก็เยอะนะหลวงปู่พรหมนี่แต่ก่อนท่านเป็นพ่อค้านะตั้งแต่เป็นคารวาสท่านเป็นพ่อค้าสมบัติเงินทองมีมากนะไม่มีลูกด้วยนั่นที่สมบัติเงินทองมีมากทีเดียวนี่นั่นคือคุยกับท่านสนิทสนมเรากับหลวงปู่พรหมนี่สนิทสนมกันมากนะเพราะงั้นถึงได้รู้เรื่องละเอียดล่อจากท่านอยู่บ้านดงเย็นแต่ก่อนบ้านดงเย็นนี้เป็นอำเภอหนองหานเดี๋ยวนี้คงจะเป็นอำเภอบ้านดุงแล้วมั้งมันใกล้กับบ้านดุงเราไปพักอยู่กับท่านนานอยู่นะที่บ้านดงเย็นตั้งแต่อยู่บ้านนามนก็อยู่กับท่านเป็นเวลานานพอออกพรรษาแล้วท่านก็มาจากวัดสุทาวาสมาที่วัดบ้านนามนนั่งไปทำที่พักอยู่ลึกก็พอดีกับที่เราอยู่แล้วก็อยู่ลึกๆนู่นเลยมาหากันง่ายตอนค่ำนี้ด้อมมาหาท่านคุยกับท่านถ้าวันใดไม่ได้มาหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นประชุมฟังอัดฟังธรรมเราก็ด้อมมาที่นั่นคุยกันสนิทสนมมากกับท่านรู้สึกว่าท่านเมตตาเรามากอยู่นะท่านเป็นนิสัยเด็ดเดี่ยวมันเป็นพ่อค้าไม่มีลูกเลยปรึกษากับแม่บ้านท่านนั่นละแม่เจ้าเรือนท่านแล้วจะทำไงนี่นะว่างั้นสมบัติเงินทองของเรานี่ก็มีไม่น้อยไอ้พวกลูกมันก็ไม่มีทำไงนี่ตายแล้วก็ทิ้งไว้นี่นั่นเวลาท่านพูดนะเพราะนิสัยท่านเด็ดเดี่ยวมากนะจริงจังเด็ดเดี่ยวมากเนี่ยของเต็มเนี่ยว่าไงเวลาตายแล้วของนี่กองนี่เกิดประโยชน์อะไรกันบ้างนั่นนะนี่เราประกาศให้ทานตั้งแต่วันนี้ไปพอทานเสร็จแล้วเราออกบวชทั้งสองคนจะเห็นด้วยไหมว่างั้นปรึกษากับแม่เจ้าเรือนท่านท่านนั่นก็พร้อมใจทันทีว่าพอใจว่างั้นเอาทั้งนั้นก็ตกลงกันแล้วนะตกลงท่านประกาศแจกทานอยู่7 วันของทั้งหมด

0: ทานหมดเลยเรื่องทั้งฝ่ายแม่บ้านท่านก็ออกเป็นชีท่านเองก็ออกบวชติดสอนให้ตามไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเราที่เชียงใหม่แล้วท่านไปเล่าให้ฟังจนกระทั่งถึงสถานที่ที่ท่านฆ่ากิเลสขาดสะบั้นลงไปที่เชียงใหม่ท่านเล่าให้ฟังหมดยิ่งทราบรายละเอียดเราเวลาคุยกันอยู่ที่บ้านนามบนเพราะไม่มีใครมีแต่เรากับท่านนะพอค่ำถ้าว่าไม่ได้ไปหาพ่อแม่อาจารย์มั่นเราก็ด้อมมานั่นคุยกับท่านสนุกอยู่นั่นนะจึงได้รู้เรื่องของท่านได้ดีทุกอย่างจนกระทั่งสถานที่ที่ท่านบรรลุธรรมที่เชียงใหม่ท่านก็เล่าให้ฟังนู่นท่านผ่านมาตั้งแต่นู้นทีนี้พอท่านมรณภาพแล้วเป็นวันที่จะไปเผาศพท่านเราก็ไปไปเผาศพท่านก็ได้เตือนบรรดาลูกศิษย์นี่วันนี้ถ้ามีโอกาสแล้วยังไงให้พยายามเอาอัฐิของท่านให้ได้นะอัฐิของท่านจะเป็นพระธาตุแน่นอนคือเราทราบตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่คุยกันอยู่ว่านำมนต์แล้วท่านเล่าให้ฟังท่านผ่านแต่เมื่อไรท่านเล่าให้ฟังหมดแล้วทีนี้เวลาท่านเผาศพท่านเราก็ไปในงานยังได้บอกลูกศิษย์ลูกหาว่านี่ไอ้พยายามเอาอัฐิของท่านให้ได้นะอัฐิของท่านจะเป็นพระธาตุแน่นอนแล้วอะไรวะนี่พอเผาเสร็จแล้วไอ้พวกศิลป์อารักขาไปลูกกี่ชั้นเลยเข้าไปแตะไม่ได้เลยตกลงก็เลยไม่ได้ของคนที่รักษาอาถิของท่านนะกี่ชั้นอยู่ในนั้นได้เข้าไปแตะไม่ได้ถ้าว่าเราจะไปขอมีพิเศษได้แต่มันเสียได้ไหมล่ะเห็นแก่หน้าโมโหโลกันนะเราเป็นคนทำให้เสียเพราะงั้นเราถึงไม่กล้าไปแตะเลยหากว่าเราจะไปขอพิเศษได้ทันทีก็พระทั้งวันรู้กับเราอยู่แล้วเนี่ยเคารพเรามากอยู่แล้วหากว่าเราไปขอสักชิ้นอย่างนี้ได้ไหมวิ่งได้ทันทีจะให้แบบลับๆที่นี่เราก็เลยกลายเป็นขโมยไปใช่ไหมล่ะมันไม่เป็นธรรมมันเป็นขโมยไม่เอาวะมันไม่เป็นธรรมวะตกลงไม่ไปแตะเลยแล้วอธิบดีกายพระธาตุหากว่าจะขอได้เพราะพระเนรมันก็เคารพเรามากอยู่แล้วเราคุ้นกับท่านแต่เท่าไรพระเนรรู้หมดนี่สมมุติเราจะแบบร่ำๆมองๆไปขอพิเศษจากนี้เนี่ยโอ้จะได้ทันทีแต่ได้แบบขโมยสิแบบนั้นเราก็ไม่เอามันไม่เป็นธรรมเลยต้องเราเปิดเลยตกลงเลยไม่ได้ละเราก็ไม่ได้ไปวันนั้นเลยเข้าแตะไม่ได้ทั้งพระทั้งฆราวาสเป็นแถววงกลมใครเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยไม่ได้อธิท่านกายพระธาตุอันนี้ทราบมาตั้งแต่นู้นแล้วตั้งแต่อยู่บ้านน้ำมนต์คุยกันโอ้ยสนุกสนานเฉพาะสองต่อสองคุยกันเรื่องภาวนาท่านเปิดให้ฟังหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาท่านมรณภาพวันเผาศพท่านจึงได้บอกบรรดาลูกศิษย์ว่านี่ให้พยายามเอาอัฐิของท่านให้ได้นะอัฐิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุแน่นอนคือทราบมาแล้วตั้งแต่อยู่น้ำมนต์ทีนี้ไปมันแตะไม่ได้เลยตกลงก็เลยไม่ได้แตะไม่ได้พวกอารขามกี่ชั้นวะนั่นไงการไปพูดไปที่บัตรทำเป็นอย่างนั้นไงเวลานี้ยังมีอยู่เยอะอยู่นะแต่เพราะวงแคบเข้ามาก็คือวงกรรมฐานสายพ่อแม่อุจันมั่นเป็นผู้จะทรงมรรคผลนิพพานได้มากกว่าวงอื่นๆใหญ่ๆนะวงเหล่านี้เป็นวงออกจากท่านโดยตรงปฏิบัติอยู่กับท่านมาโดยลำดับแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานมาสืบเนื่องกันมาโดยลำดับครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่จะมาสอนลูกศิษย์ลูกหากับพวกเหลนพวกหลานไปแล้วก็นำแนวเดียวกันมาปฏิบัติเรื่องว่ายังมีอยู่ผู้ทรงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้เงียบๆมีเงียบผู้ปฏิบัติถ้าจ้างใจปฏิบัติเป็นอย่างนั้น อันนี้มันไม่ตั้งใจปฏิบัติแล้วไปให้คะแนนปลาปลาเฉื่อยๆให้คะแนนก็คะแนนแบบเทวทัตด้วยแล้วหมายมรรคผลนิพพานไม่มีนั่นเห็นไหมอ่ะมันไปติ่งกับพุทธเจ้ามาจากไหนวะฟังที่เนี่ยสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ว่าอากาลิโกธรรมะไม่มีการฉันที่แววเลยอ่ะขอให้ปฏิบัติเถิดมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติทั่วหน้ากันนั่นฟังที่เนี่ยนี่พระโอวาทของพุทธเจ้าแล้วก็แยกไปว่าเช่นเดียวกับที่ที่ก็เป็นอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาใครทำให้เกิดที่เป็นที่ทั้งนั้นใครทำให้เกิดทำเกิดทั้งนั้นนั่นนี่พระวาจาพุทธเจ้าแล้วผู้หลวงกงสำหรับวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูจังมั่นยังมียังมีอับอยู่เยอะอยู่นะเขาทำไม่แสดงตัวยังมีหากรู้กันอันปฏิบัติอยู่ในป่านี่เขาส่วนมากตัวใหญ่เช่นครูบาอาจารย์นี่ท่านจะเข้าหาครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือท่านจะเข้าไปหาแล้วเล่าเรื่องจิตกะภาวนาให้ฟังไปยังไงนั่นแหละครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่จะทราบบรรดาเรื่องลูกศิษย์ทั้งหลายใครทรงมรรคทรงผลได้ยังไงครูบาอาจารย์จะทราบก่อนอื่นนะคือต้องเข้าไปหาครูบาอาจารย์ไปปรึกษาบารมีเวลานี้ภาวนาเป็นอย่างนั้นท่านก็แนะให้ท่านทราบพร้อมแล้วว่าอยู่ขั้นใดภูมิใดนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นจึงมีอยู่เงียบเงียบคงกรรมฐานสายพระแม่จันทร์มั่นทั่วไปมีอยู่ทั่วไปอันเงียบเงียบคือมันตรงกันข้ามก็คืออิตาบัวเข้าใจไหมอิตาบัวนี่เลยเปิดทั้งทั่วแดนโลกธาตุเปิดทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยอิตาบัวแต่ก่อนจริงก็ไม่ได้เปิดนะแต่ก่อนจริงเงียบๆธรรมดาแต่เจ็ดแล้วร้อนกับพระที่ฟังอยู่ในวัดเฉพาะวัดประมาณตาเผ็ดร้อนก็อัดเทปเงียบเอาไว้แต่เวลาออกช่วยโลกคือเปิดเปิงออกตะเลิดเปิดเปิงก็มีอิตาบัวคนเดียวเลยธรรมะถ้าออกก็พิสดารต่างโลกเขาอะไรๆก็ต่างโลกเขานะอิตาบัวอย่างมักจะไม่ค่อยเหมือนโลกเขาเพราะว่าหันไปทางการบ้านการเมืองก็ฟาดตะแหลกไปเลยเข้าใจไหมหันมาทางศาสนาเอาใครเตะฟาดอีกแล้วก็จะไปทั้งศาสนาไปทั้งทางบ้านเมืองอิตาบัวเข้าใจไหมเราพูดจริงเราเป็นจริงพูดจริงเพราะเหตุไรเรามีแต่ธรรมล้วนๆในหัวใจอะไรขัดธรรมมันจะฟัดกันเลยอะไรขัดธรรมแล้วฟัดกันแม้แต่ทางชาติบ้านเมืองถ้าขัดกับธรรมซึ่งเป็นเครื่องปกครองโลกให้ร่มเย็นเราก็เอาเหมือนกันนี่ทางฝ่ายพระมันขัดกับธรรมยิ่งเอากันง่ายพระด้วยกันใส่กันเลยเบี้ยงเข้าใจหรือเปล่าล่ะมันตกลงเลยมีอิตาบัวคนเดียวเนี่ยขวางโลกแต่อย่าให้ขวางธรรมเข้าใจไหมขวางโลกขวางเขาอยู่แต่ทุกคำทุกประโยคที่เราจะพูดไปออกสนามไม่ว่าจะเวทีอะไรก็ตามเราออกด้วยความเป็นธรรมล้วนๆเราไม่มีเรื่องโรคเรื่องสารเข้ามาเคลือบแฝงว่าจะเป็นภัยต่อส่วนรวมไม่มีเช่นอย่างคัดกับธรรมก็เอากันเลยเพราะธรรมเป็นความราบรื่นดีงามต่อโลกมานานเรื่องที่เป็นก้างขวางคอเข้ามาขวางตรงไหนก็ซัดกันเลยนี่แหละแล้วองค์อื่นท่านไม่พูดเลยท่านยังเงียบบางสั้นเราไม่เงียบเพราะงั้นเรื่องจึงมักจะได้ยินจะเสียงอิจาบัวออกสนามนะเข้าใจไหมมักจะได้ยินแต่เรื่องอิจาบัวออกสนามอิจาบัวไม่รอใครถูกประกันเลยว่ากันไปตามเหตุตามผลแล้วก็ไม่มีใครค้านมาค้านแต่ยังไงพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยตอบค่อยพูดหรือคัดค้านก็ดีทุกอย่างเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราถึงออกไม่พูดแบบโลกสงสารตรงนี้เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วผางเลย แล้วใครล่ะค้านไม่เห็นมีใครค้านมาไม่มีก็เพราะความถูกต้องที่มันขัดเข้ามาค้านที่มันขัดต่างหากอะไรไม่ขัดเราก็ไม่ว่าเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าความเปิดเผยก็เป็นเราใจเองเปิดเข้าใจไหมอ่ะเปิดออกหมดเลยจนไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวทุกวันเปิดออกหมดเลยเสร็จแล้วนะที่ให้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: นั่งสมาธิ
0: อย่าให้เราบอกก็บอกงั้นสิแล้วก็นั่งตลอดไหนตะกี้มีถามว่าไง
2: นั่งสมาธ
0: ิ
2: ใช้เวลานาน
0: แล้
2: วก่อน
0: ใช้เวลานานเท่าไหร่วะฟาดตลอดลูกมันลองทดลองกัน
2: ที่บ้านเ
0: ลยยังไม่ถึงชั่วโมงร้องไห้หาพ่อหาแม่พ่อแม่มาช่วยนั่งจริงเนี่ยคนไม่เคยนั่ง
2: ยังรู้ยังไม่ได้ต้องทำยังไงก่อนนะขั้นแรก
0: แล้วไม่ได้ว่าอย่างหนูหรืออย่างแมวอย่างช้างก็ตามนั่งได้หรือไม่ได้ก็ดูกับเจ้าของมาแล้วกันเออคุณหันนั่งมึงซะก่อนที่จะมาถามทำไมมึงก็รู้เองเจ้าของนั่งเจ้าของก็รู้เองหนักเบามากน้อยก็รู้เองถ้าเราบอกก็บอกอย่างว่าเอาฟาดตลอดรุ่งอย่างนั้นบอกง่ายนิดเดียวแต่พูดทำจะทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้ฮะ
2: แล้วต
0: ้
2: องทำได้ถ
0: ึ
2: งข
0: ั้
2: นไหน
0: นะ
2: ที
0: ่
2: จะ
0: ม
2: าว่า
0: ได้ทำตลอดรุ่งว่าใครงานใดก็ตามถ้าใครยังไม่ได้สู้ที่หรือก่อนอย่าด่วนมาคุยว่าขั้นไหนเราพูดได้เต็มปากพูดได้เต็มปากจริงเพราะเคยฟัดกับมันมาแล้วเห็นฤทธิ์เห็นเด่นกันแล้วนี่แล้วว่าใครจะว่างานอะไรหนักก็ตามในโลกอันนี้ถ้ายังไม่ได้ผ่านงานสู้ที่เด็ดมาสักก่อนแล้วอย่าด่วนมาคุยนะว่าพี่เลี้ยงมันจะหัวเราะอะไร
2: แล้วอย
0: ่
2: าง
0: นี
2: ้ขั้นแรกสุดได้ทำยังไง
0: ขั้นแรกนั่งอะไรก็ได้นั่งนับภาวนาเนื้อพุทโธพุทโธอยู่ในใจอย่าให้เผลอเนื้อพุทโธพุทโธอยู่ในใจอย่าให้เผลอที่นั่งนานเท่าไรไม่นานเท่าไรให้เนื้อพุทโธอยู่นั่นอย่าให้เผลอตรงนั้นแหละตรงสำคัญนั่งได้เท่าไรก็ตามอย่างเขานั่งเล่นไพ่หนุกฟาดตลอดลุ่มเขามานั่งเห็นได้เรื่องอะไรฮะฮะบางเนี่ยไหนโรงเรียนน้องแสงว่าจะมาเขาจะมาตอนไหนกันนี่ฮะว่าโรงเรียนน้องแสงจะมาเขาจะมาตอนไหนกันถ้ามาก็ควรจะมาถึงแล้วตอนนี้เลยเวลานี้แล้วเราไม่เล่นด้วยนะงานเรามันมากต่อมากวันหนึ่งวันหนึ่งน้อยเมื่อไหร่เราไม่มีเวลาว่างลงจากนี้ไปก็มีงานอีกติดต่อกันเรื่อยๆมาเรียนท่ามาบอกครั้งเนี่ยว่าพอโรงเรียนน้ำแสงจะมาแล้วจะมาเวลาเท่าไหร่ไม่เห็นบอกรู้ว่าจะมาตอนเช้านี่มันตอนไหนล่ะตอนเช้าน่ะโรงเรียนน้ำแสงว่าจะมาเวลาไหนล่ะเฮ้ยเจ็ดโมงครึ่งเออแล้วหมดปัญหาเขาคงไม่ได้มาก็เขาพูดเองเขาจะมาเองเขาไม่มาเจ็ดโมงครึ่งแล้วมันนี่มันก็แปดโมงครึ่งเก้าโมงก็ไปแล้วเนี่ยก็หมดปัญหาละโรงเรียนต่างๆมาอยู่เรื่อยๆไล่ไปหาไปเรียนเก้าประโยคสิบประโยคก็ยอมไปมาหาหลวงตาป.3หลังไหลมาเทศทุกวันเลยจะตายหลวงตาป.3ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเทศงัดออกมาของเก่าก็หมดหรือว่าอะไรแต่ของใหม่ของเก่าก็หมดไม่ทราบของเก่าของใหม่งานออกมาเทศทุกวันเลยมีอะไรเหลือของเก่าก็หมดวานนี่ก็โรงเรียนอะไรฮะโรงเรียนอะไรวานนี่ทำมาทุกวันนี่โรงเรียนไหนบ้างก็ไม่รู้
3: ท่านเจ้า
4: พระดอน
3: พระดอนวิยาวิยาคมนะเมื่อวานนี่สองโรงเรียนเหรอครูพวาแล้วดอนพิษเนี่ยงั้นแล้วเดี๋ยวโรงเรียนนั้นมาโรงเรียนนั้นมาระยะนี้ไม่ค่อยขาดโรงเรียนต่างๆมาแทบทุกวันวันนี้ก็ว่าโรงเรียนทั้งแสนจะมาเพราะว่าจะมา 7:30 ไม่เห็นแล้วก็แสดงว่าผ่านไปแล้วคงไม่พร้อมกันโรงเรียนนี้เราก็ได้ช่วยอาหารเด็กเดือนละ10,000นะเนี่ยโรงเรียนทั้งแสนนี่ให้เดือนละ10,000มาถึงปีละมั้งลืมแล้วจำได้แต่เราให้เดือนละ10,000อาหารเด็กกลางวันวันนี้ก็เข้าไปดูโรงพยาบาลไปดูเครื่องมือโหเครื่องมือไม่ใช่น้อยๆยังใหญ่ๆหนักๆ4เครื่องตั้งนี่แล้วโน้นอีกอันนึงเพราะงั้นมันถึงมี4ล้านกว่าแล้วสิเพราะเราเป็นคนตกลงให้เองนี่ให้เอาให้สมบูรณ์นะว่างั้นเลยคืออันนั้นสำหรับอันนั้นสำหรับนั้นทางหมอก็มาชี้แจงให้ทราบก่อนที่จะสั่งอันนั้นเป็นประโยชน์ทางนั้นนั้นอันนั้นเป็นประโยชน์ทางนั้นอันเป็นประโยชน์ทางนั้นรวมแล้วสมบูรณ์มีเท่านั้นรวมเท่านั้นแล้วก็สมบูรณ์ก็ให้สั่งเลยเอาตามนั้นบ้างนั่นเลยก็เอามาตามนั้นแหละเพราะเมื่อวานถึงไปดูมันไม่อยู่แห่งเดียวกันก็มีใหญ่ๆทั้งนั้นไปดูมันก็เหมาะแล้วที่ว่า4ล้าน1แสนชุดนี้อันเก่าที่ส่งมาถึงเมื่อสัก 2-3 เดือนนี่ก็ไปดูอันนั้นก็ดีอันนี้มี2แหละโรงพยาบาลใหญ่แล้วนี่แต่ก่อนมีอันเดียวสำหรับตรวจตาคนนี่มีอันเดียวนี่ก็เราก็หามาให้อีกอันนึงเป็น2ก็ชั่วเหตุที่จะหามาให้โดยทางโรงพยาบาลไม่ได้ขอนะทั้ง2อย่างโรงพยาบาลไม่ได้ขอนะเครื่องตรวจที่เอามาคราวก่อนนั้นก็ดีเครื่องเลเซอร์เอามาคราวนี้ก็ดีโรงพยาบาลไม่ได้ขอเป็นสิ่งที่เราไปเจอเองแล้วเห็นความจำเป็นเองแล้วเราก็ให้สั่งเลยเพราะวันที่จะสั่งมาเครื่องแรกนั้นเครื่องตรวจตาแล้วมันไปเห็นคนเป็นแถวยาวเหยียดเป็นแถววงนี่นี่เขาจะมาตรวจตากันทั้งนั้นเหลือเนี่ยมาตรวจตาไหนแล้วเครื่องมือตรวจตาเห็นมีเครื่องเดียวมีเครื่องเดียวเท่านี้โอ้โหแล้วกี่ชั่วโมงกว่าจะหมดคนที่จะตรวจได้คนหนึ่งไม่ใช่ปุ๊บเข้าไปผ่านปุ๊บเข้าไปผ่านนี่นะวะเพราะมันมีอันเดียวเนี่ยก็เลยให้อีกเลยเอาทั้งนั้นสั่งได้เลยเนี่ยนี่แหละความจำเป็นเห็นดินี่มันก็จะทุ่นเวลาลงไปคนเป็นแถววงกลมในห้องจมแล้วก็ตรวจตากับหมอคนเดียวกับเครื่องอันเดียวโหอย่างนี้ไม่ไหวเนี่ยวะเมื่อได้มา2แล้วมันก็ย่นเขาละทีช่วยกันอันนี้เครื่องอะไรเลเซอร์สำหรับยิงตาอะไรเขาเรียกต้อกระจกหรือโอ้ต้อหินหรือต้ออะไรที่ตาบอดนะเออนั่นแล้วอันนี้ไม่มีเลยทั้งโรงพยาบาลนี่ไม่มีเลยหรือไม่มีโหแล้วกันแล้วทางเป็นไงขอทางโอมาหรือเปล่าขอก็ไม่ได้นะโมนี่จะอย่างน้อยจะให้คนเมืองดอนนี่ทั้งเมืองตาบอดกันหมดเหรอระหว่างนั้นเพียงเครื่องนี้เครื่องเดียวไม่ได้จะอย่างน้อยให้คนทั้งเมืองดอนแล้วนี่ตาบอดหมดเหรอวะคำว่าอย่างน้อยคือเฉพาะคนในจังหวัดอุดรมากกว่านั้นถ้ามีนี่เขาก็ต้องมาใช่ไหมล่ะจังหวัดต่างๆนั่นแหละที่ว่าอย่างน้อยจึงต้องมาอย่างมากก็ไปหลายจังหวัดแล้วสินี่เมื่อได้แล้วมันก็มาหลายจังหวัดเลยมาตรงนั้นเถอะเลยเอาสั่งเลยให้พิจารณาเรียบร้อยแล้วอะไรเราสมควรยังไงให้ปรึกษากันแล้วก็สั่งบอกเราอนุญาตแล้วระหว่างมันเพราะหมอถึงได้ปรึกษากันเรียบร้อยเอากี่ชนิดก็อธิบายให้เราฟังหมดชนิดนั้นมันเกี่ยวกับตาทั้งนั้นแหละนั้นไปทางนั้นชนิดนั้นไปทางนั้นทางนั้นรวมแล้วเป็นจุดใหญ่สมบูรณ์มีเท่านั้นตกลงให้เอาหมดเลยเพราะงั้นมันถึงได้4ล้าน1แสนเราไม่ว่าเท่าไรก็เอาก็ถ้าว่าจะเอาแล้วมันไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าตาของคนสิ่งเหล่านี้เอามาช่วยตาคนก็ไปดูท่านั้นวานเนี่ยเพราะมันมีเวลาว่างตอนบ่ายนิดหน่อยวานไปดูออกแล้วกลับมาก็ก คณะผู้ว่าก็มารออยู่นี่แล้วผู้ว่ามาใหม่เนี่ยเรากลับมายังไม่ถึง4โมงนี่แล้วออกไปนี่2โมงกว่าเล็กน้อยกลับมายังไม่ถึง4โมงดีก็คณะผู้ว่าก็มาฉะนั้นวันหนึ่งเราไม่ได้ว่างนะวันไม่ค่อยว่างนะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ยุ่งไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาลงไปจากนี้แล้วใครติดตามไม่ได้นะพอลงไปนี่ใครติดตามก็ตะปบเอาหลงคิดไปเลยอ้าวงานเรามีเต็มอยู่นู่นเวลานี้ทำงานอันนี้เนี่ยออกจากนี้ตัวทำงานนั้นออกนั่งทำงานนั่นเรื่อยทำงานเพื่อโลกอะไรไม่ใช่เพื่อเราถ้าเพื่อเราเราไปยากอะไรกินแล้วตดอยู่ป่าอาดป่าอยู่ก็ได้ไม่เห็นยากอะไรอ้าวยิงแน่ไม่เห็นมีอะไรยุ่งวะเฮ้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไปสิก็อยู่มานานแล้วนี่นะเนี่ยเท่านั้นหรือไม่ไปหรือไม่ไปก็อยู่ที่นี่ก็ต้องส่งมากินที่กินเท่านั้นเนี่ยเหือปวดขี้หรือขี้ป้าเราแล้วกันเนี่ยเหมือนกับอะไรอิตาพูนเนี่ยเหมือนนิทานการ์ตูนอิตาพูนแล้วเอามาพูดเรื่อยๆเลยมันขบขันเป็นกติดีนะอิตาพูนใครไม่มีวาสนาไม่ได้ยินละพวกนี้พวกอาภาวาสนามันก็ได้ยินเรื่องการ์ตูนอิตาพูนอิตาพูนเป็นหัวหน้าครอบครัวกินข้าววงใหญ่ๆนี่ปวดขี้ที่บักฮาน่ะคือคักลูกขึ้นเลยลูกขึ้นลูกเขยก็เป็นลูกเขยแบบเดียวกันเลยพอตาลูกปุ๊บเอาขึ้นยางกระตันหันลูกเขยก็คว้าแต่แขนจับไปเลยจับโอ้ไม่ได้พ่อจะลงเล่นลูกแบบนี้แล้วไม่ศพหนึ่งก็ต้องสองศพเลยว่าไงมันจะฆ่าคนเขาลงเล่นลูกขึ้นแบบนี้แล้วท่านแล้วก็บอกว่าปล่อยไม่ได้ปล่อยพ่อจะทำเหตุหรือว่างั้นนะปล่อยไม่ได้จะจากนั้นมันเล่นเขาสิเลยมึงบอกว่าปล่อยอะไรก็ไม่ยอมปล่อยเจ้าก็ป้าดออกมาว่าเสร็จแล้วสรุปไปว่าบอกแล้วไม่เชื่อมันป้าดแล้วพอจะไปเชื่อจะไปเชื่อก็ตามที่เจ้าเลยมันออกมาแล้วป่านนี้มันเช็ดแล้วยังบุกเช็ดขี่มันนะจะพูดอันนี้เหมือนกันเนี่ยแต่มีแต่เรื่องของเราแล้วป้าดทีเดียวก็แล้วเราเห็นยากเลยอันนี้มันยากกับลูกตะลูกเขยลูกชาวลูกอะไรลูกชายมันเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมนี่ฉันบอกว่าปล่อยเขาก็ไม่ยอมปล่อยสิต่อไปเขาจะเอาให้ป่าหรือจะบอกแล้วไม่เชื่องั้นปล่อยอันนี้ไปติดอันนั้นปล่อยนั่นไปติดนั่นอยู่งั้นเหรอว่าไงก็เหมือนกับว่าปล่อยแล้วไม่เขาไม่ยอมปล่อยสิเดี๋ยวก็ป่าออกแล้วบอกแล้วไม่เชื่อนั่นเห็นไหมอันนั้นหมาคนก็เห่าเก่งกันโอ้เห่าทั้งวันใครมาลู่หมดหมามันไปคอยเห่ากันมันนอนใต้ถุนนี่นะมันหันหน้าไปนู่นใครมาโอ้เวกฮึบเลยเห่าไอ้ปั้งหัวหน้าไอ้ปั้งไอ้อ้วนไอ้หลวดสามตัวนี่เก่งเห่าพูดถึงเรื่องภาระเราหนักจริงวันหนึ่งวันไม่ทราบจะทางไหนทางไหนมีแต่เรื่องช่วยทั้งนั้นนี่นะบายในการแนะนำสั่งสอนก็อีกแบบหนึ่งอีกอันนี้เป็นส่วนละเอียดมากแล้วก็วัตถุเครื่องช่วยหรืออะไรก็ช่วยกันไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาว่างอย่างที่วานเห็นตอนเที่ยงมาแล้วว่างนิดหน่อยนะแล้วปุ๊บกลับไปดูเครื่องโรงพยาบาลพอกลับมาก็ผู้ว่าคณะผู้ว่าก็มารออยู่แล้วนะรออยู่แล้วงั้นนะไม่ค่อยขาดบักขาดตอนเหมือนว่าวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์พอๆกันลำพังเรามันจะยากอะไรไม่ยากจริงไม่เห็นยุ่งกับอะไรนี่วะดูหัวใจมันยุ่งกับอะไรไม่เห็นมีอยู่สบายงั้นมันไม่สบายเพราะเรื่องเกี่ยวกับโลกกันแล้วสิคนนั่นมานั่นคนนี้มาเนี่ยใครมามีแต่เรื่องร้องทุกข์ร้องสุขไม่มีมีเรื่องร้องทุกข์มหาเศรษฐีมาก็ร้องทุกข์ความรู้วิชาท่วมหัวมันก็ร้องทุกข์แสดงว่าเอาตัวไม่รอดวิชาท่วมหัวตัวไม่รอดเรียนจบท่านไหนก็ต้องมาร้องทุกข์ร้องทุกข์เอ๊ะมันยังไงกันนี่นะมันยิ่งพิจารณาแล้วแยกแตกกระจายไปเลยโลกนี้ถ้างั้นมันมีจุดไหนที่จะเป็นความสุขบ้างพอตายจะได้บ้างเล็กน้อยไม่มีเนี่ยใครก็วิ่งหาตั้งแต่ความสุขวิ่งมาตั้งแต่คนทุกขตะเห็นใจจนกระทั่งถึงมหาเศรษฐีแล้วสุดท้ายเราก็ได้เรื่องมาจากฝรั่งเพราะลูกศิษย์เราเป็นฝรั่งมาเล่าให้ฟัง มีเงินจนกระทั่งนับไม่นับถึงวันตายก็ไม่หมดคนนั้นแหละนับเงินนั่นถึงวันตายก็ไม่จบเจ้าของตายก่อนมากขนาดนั้นนี่ก็แสดงว่าแกยังไม่ความสุขแกยังไม่มีเวลาแสดงออกมานะไอ้เงินนี่ก็มองไปไหนก็มีแต่เงินฉากที่ไหนไว้มันก็เต็มไปหมดแล้วไว้ที่นี่มันก็เต็มไปหมดเงินเป็นของเศษของเด่นไปนั่นทางที่ไหนเจ้าของเงินนะพูดนะดูอะไรเลยก็เห็นเป็นของเศษของเด่นไปเราอยู่นี่เวลาเราเจ็บทุกข์ระยะก็ไม่เห็นคนมาช่วยมันมีธรรมะเหมือนกันนะน่าคิดอยู่นะคนนั่นนะมีนิสัยอยู่นะแล้วมองดูที่ไหนเป็นตับเป็นตับเป็นเรื่องเงินเรื่องพอแล้วเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็ไม่เห็นมาช่วยไม่ต้องวิ่งหาหมอวะว่าถ้าหมอช่วยไม่ได้ก็ตายอันนี้ช่วยไม่ได้นี่ถ้าเวลาเราตายแล้วเป็นไงนี่อันสำคัญมากตรงนี้นะถ้าเวลาเราตายแล้วอันนี้มันก็กองทิ้งอย่างนี้ใครจะเอาไปใช้ก็ไปไม่เอาไปใช้มันก็ทิ้งอย่างนี้เนี่ยที่เป็นสำคัญเนี่ยเป็นคติอันหนึ่งแสดงว่ามีนิสัยอยู่เราเองก็ไม่ทราบจะตายวันไหนธรรมดาคนมีคิดเด็ดวิตกวิจารณ์ถึงเรื่องว่าเราก็ไม่ทราบจะตายวันไหนนี่แสดงว่าสั่งสมทุกข์ไว้มากแล้วหาทางออกพร้อมในเวลานั้นจะหาทางออกทางไหนทางไหนบ้างนะอะไรๆที่เต็มอยู่นี่แล้วก็ช่วยเราไม่ได้นะทางที่อย่างเศรษฐีคนนี้ว่าเป็นมหาเศรษฐีขั้นอันดับหนึ่งแหละในสหรัฐนับเงินจนกระทั่งวันตายไม่มีจบคนเศรษฐีคนนี้ว่าในเวลาตายนี่ก็เหมือนจะได้อะไรไปนี่ก็แสดงว่าจะหาที่เกาะที่ยึดหาความสุขมันไม่มีความสุขจะอาศัยอันนี้มันก็เพียงเท่านั้นแหละพออาศัยได้นิดหน่อยไปเวลาจำเป็นจริงจริงมันก็อาศัยไม่ได้นั่นสิเดี๋ยวที่ดูจริงแกจะพูดว่าเวลาเราเก็บค่าได้ป่วยเงินทองก็ของกองประเลินเทินเทิงอยู่ก็ไม่เห็นมาช่วยเราเห็นแต่อยู่อะไรก็อยู่อย่างนั้นนั่นที่แกคิดนี่น่าฟังนะเวลาเราตายแล้วก็ไม่เห็นเอาไปได้อีกแล้วมีคนอื่นมาก็มาอาศัยกันแบบเดียวกันกับเรานั่นฟังดิน่าฟังไหมล่ะแสดงว่ามีนิสัยนะแต่น่าเสียดายเขาไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนเขาทั้งด้านอัตธรรมให้เขาได้เกาะยึดนะนี่ที่พูดนี่ก็หมายถึงว่าการหาความสุขหาแบบโลกหาแบบกิเลสเราไม่หาแบบกิเลสจะว่าไงก็เรามีกิเลสเราไม่มีธรรมเรามีกิเลสมากเรามีธรรมน้อยอย่างหนึ่งมีธรรมน้อยอย่างหนึ่งไม่มีธรรมผู้มีธรรมหาเท่าไรก็ไม่เจอหาความสุขนะถ้ามีธรรมเจอเพราะความสุขนี้จะเจอด้วยธรรมเท่านั้นไม่ได้เจอด้วยกิเลสอะไรๆมาก็ตามถึงว่าได้ความสุขนี้ภาพฉากที่เป็นทุกข์มันจะติดแนบมาด้วยแล้วครั้งนี้เป็นสันครั้งนี้เป็นคมมีในมีเล่มเดียวแต่เรื่องธรรมไม่มีว่าสันว่าคมไปเลยไม่มีฉากหน้าฉากหลังหลอกลวงเหมือนกิเลสจึงท่านจึงเรียกว่าของปลอมกิเลสมันปิ้นป้อนหลอกลวงหลายสันพันคมหลอกคนให้ล่มให้จมพวกเราก็มีแต่พวกกิเลสครอบหัวอยู่แล้วไอ้อ่างมาก็ต้องเชื่อกิเลสเพราะไม่มีธรรมเป็นที่น่าเชื่อได้ในหัวใจของเราอันนี้ก็คว้าไปทางไหนก็มีแต่คว้าหาพื้นหาไปทั้งที่เจ้าของคว้าหาความสุขนะแต่มันก็คว้าหาพื้นหาไปโดยไม่รู้สึกตัวมันก็เจอเอาตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานขั้นไหนมาผมพูดถึงแต่เรื่องความทุกข์ว่าความสุขมีแล้วสบายสบายไม่เห็นมีฮั่นฟังที่ไหนพี่นายนี่แหละเรื่องที่กิเลสมันพาคนหาเพื่อว่านะผลประโยชน์สำหรับมันเองแต่ทำประหารมีการดับยั้งชั่งตัวมีการพินิจพิจารณาสมควรไม่สมควรถ้าเห็นว่าสมควรแล้วทุกอย่างลำบากก็บืนกันเลยเพราะทางความสุขจะไปตรงนี้แน่ผ่านไปตรงนี้เหยียบพวงเหยียบหนามเหยียบไปเถอะแบบฟากฟอกฟากหนามไปนี่มันจะเป็นความสุขมันก็ต้องบืนไปสินั่นแหละถ้าทำพาไปเป็นไรแล้วคิดดูสิอย่างพระพุทธเจ้าของยังพระองค์เดียวพระอรหันต์ที่เป็นสาวกพระเจ้ามีกี่องค์ล่ะเป็นแสนๆล้านๆองค์ไหนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วท่านมาบ่นว่าท่านเป็นทุกข์ไม่เห็นมีเป็นทุกข์ใจไม่เห็นมีเรื่องร่างกายมีได้ด้วยการแต่ไม่เข้าถึงใจท่านน่ะสิถึงใจของท่านตั้งแต่วันตรัสรู้ปึ้งขึ้นมาที่เด็ดพังอย่างเดียวเท่านั้นนิโรธคือความดับทุกข์ปึ๊บมาพร้อมกันเลยเท่านั้นตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งนิพพานและตลอดอนันตกาลไม่มีทุกข์นั่นเป็นยังไงผลของธรรมที่บึกบึนไปมากน้อยเพียงไรละนั่นแหละผลแสดงขึ้นมาอย่างนั้นผู้ที่บึกบึนไปตามสติกำลังความสามารถก็ได้อาศัยอันนี้แหละที่จะเป็นหลักเป็นเจนให้สิ่งเหล่านั้นเราเพียงอาศัยเท่านั้นนะไม่ได้เป็นหลักเป็นเจนพึ่งเป็นพึ่งตายมันได้นะ ท่านจึงสอนให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมมีมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเป็นที่เกาะที่เกี่ยวได้ไม่สงสัยแล้วยิ่งมีมากดังที่ว่าพระอรหันต์ท่านตั้งแต่วันตั้งแต่ขนาดตรัสรู้หรือบรรลุธรรมปึ๋งทีเดียวนั่นน่ะปึ๋งก็คือว่ากิเลสก็ดับทุกข์ก็ดับพร้อมกันเพราะกิเลสเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสตัวสาเหตุดับปึ๊บทุกข์ที่เป็นผลก็พร้อมไปพร้อมๆกันเลยตั้งแต่บัดนั้นไม่เคยได้ยินองค์ไหนเลยพระอรหันต์มีกี่เสียกี่หมื่นกี่ล้านล้านว่าท่านต้องได้มาตรัสรู้ใหม่มาบรรลุธรรมใหม่เพราะบรรลุธรรมอย่างนี้ไม่สมบูรณ์ไม่เคยมีหนเดียวเท่านั้นพอปึ๋งเดียวพอนั่นผู้หาความสุขเจอนั่นเจอเรียกว่าเข้ามา 10,000% ก็หมื่นแสนเปอร์เซ็นต์ก็แสนเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีขาดตกบกพร่องนิดหนึ่งนี่แหละทางของธรรมที่พาคนให้หาความสุขหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกมันความจำเป็นธาตุขันธ์มันก็เกิดมาจากกิเลสจะว่าไงเราอยู่นี่ก็อยู่ในวงของกิเลสห้อมล้อมอยู่การสอดแสวงหาก็จะต้องมาเยียวยาสิ่งเหล่านี้ก็เราก็ให้หาตามความจำเป็นซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องแนบติดไปด้วยเราจะหาแบบเพลิดเพลินเป็นลืมตายเหมือนอะไรกิเลสบีบไม่ให้หายใจเลยอย่างนั้นมันเกินไป เวลาสอดแสวงหาข้อสอดแสวงหาให้รู้ว่านี่สำหรับร่างกายของเราเวลามีชีวิตความเป็นอยู่เขาจะต้องอาศัยสิ่งนี้เอาขนขวายพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าอุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจขี้คร้านเพราะธาตุขันธ์นี่มันมีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีเวลาพักตัวเลยแม้นอนก็นั่นแหละคือเป็นเวลาบรรเทาทุกข์อีกแบบหนึ่งนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะต้องนอนต้องกินต้องดื่มต้องขับต้องถ่ายอย่างนั้นแล้วกองวิ่งมาพอกินแล้วมันก็หมดไปหามาเสื้อผ้ากางเกงที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องกินเครื่องอะไรต้องหามาตลอดเพราะอันนี้มันยุ่งตลอดนี่เรื่องยุ่งใครจะเกินเรื่องธาตุเรื่องขันธ์วะไม่มีอะไรใครเกินพอตื่นนอนขึ้นมาแล้วเอาหมุนติ้วเพื่อธาตุเพื่อขันธ์ถ้าเพียงเพื่อธาตุประขันธ์นี่ก็ไม่ทุกข์มากอะไรนักหนาหรอกเมื่อมีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อไว้แล้วมันก็พอดีเวลานี้แสวงธรรมเพื่อหัวใจนะเวลานี้แสวงปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆเพื่อร่างกายในความเป็นอยู่ให้มันแยกเป็นภาพเพราะความจำเป็นนี่อย่างอันแรกนั้นสำคัญมากที่สุดแต่คนมองข้ามไปเสียมากต่อมาอีกเหมือนกันมีความสำคัญคือใจอาหารของใจนี่ใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือตลอดเวลาแต่เจ้าของไม่มองเลยนี่ที่สำคัญดิ้นไปตะขอบกิเลสจนจะเป็นจะตายจะเข้าโรงแล้วยังขอออกมาดิ้นสักคู่หนึ่งก็เอาถึงจะเข้าโรงวะเขาเตรียมโรงไว้แล้วที่มาเข้าโรงมันจะเน่าเฟะแล้วเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวให้ขอให้ดีดอีกสักหน่อยก่อนวะขนาดนั้นนะกิเลสเอาคนไม่ยอมเห็นโทษมันง่ายๆหรอกนะถึงบางทีเลยมันละเอียดแหลมคมมากๆเลยเด็กที่นี่ก็พูดถึงเรื่องว่าความทุกข์ความทรมานในเรื่องในโลกอันนี้ว่างั้นนะที่เราพูดอย่างนี้เอาพูดถึงเรื่องความทุกข์ก็พูดมาแล้วความทุกข์เพราะกิเลสแล้วก็พูดมาแล้วให้ประมวลกันเข้ามาระหว่างธรรมที่จะเอาความสุขใส่ตัวเองจะปัดกิเลสออกนี่เอาสู้กันตรงนี้แหละที่นี่ระหว่างกิเลสกับธรรมสู้กันนี่งานไหนก็ตามในโลกนี้ว่างั้นเลยเราเปิดอกพูดได้อย่างเต็มปากเราเพราะเคยมาแล้วนี่เรากล้าพูดได้อย่างยันเลยเพราะบางครั้งถึงขนาดที่ว่ามันจะไม่มีเหลือเลยชีวิตนี่แต่ก็ไม่ปรากฏว่าสลบนะยังไม่เคยสลบทุกขนาดที่ว่าจะสลบก็ยังไม่สลบบางทีกิเลสมันก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันเพราะมันความทุกข์มันมากๆนี่เวลาต่อสู้กับกิเลสมากแล้วกิเลสมันยังมีอุบายโผล่ขึ้นมานี่เห็นไหมเรื่องการฝึกการทรมานตัวเองจะฆ่ากิเลสให้ตายนะเดี๋ยวนี้กิเลสยังไม่ตายเจ้าของจะตายรู้แล้วยังหนักเห็นไหมกิเลสมันโผล่ขึ้นมานี่เห็นไหมล่ะถ้าอุบายไม่ทันมันก็อ่อนแอไปใช่ไหมล่ะปวกเปียกไปหมดกิเลสก็ขึ้นเฉียงเงียบฮั่นนี่แก้กันพับเลยสิแก้กันพับแก้กันพับพับแล้วทุกข์ขนาดไหนนี่เราเคยพูดให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังไม่ได้พูดในที่อื่นพูดให้เป็นคติแล้วไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดอะไรบวชอะไรบวชหาอะไรเขาก็อวดกันทั้งโลกเขาวิเศษที่ไหนเราก็อยากจะมาอวดแบบเขาแบบโมฆะงั้นหรืออวดลงหมดแล้วงั้นหรือไม่อวดนี่อวดแบบนั้นพูดมาให้เป็นคติดินี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ความทรมานงานในโลกนี้เราก็มาทดสอบดูที่เราได้ทำงานมาตั้งแต่เราเป็นฆราวาสจนกระทั่งถึงอายุถึงครบบวชงานหนักเราก็เคยทำแต่ไม่เคยสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อมันเลยนะทำไม่เสร็จก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อน วันหลังเอาใหม่หรือมีกำลังแล้วเอาใหม่ทำใหม่ก็เพียงเท่านั้นไม่เห็นว่ากูจะสละตายกับมึงนะงานนี้ว่าถ้ากูไม่เสร็จกูสละตายกับมึงเลยอย่างนี้ไม่เห็นมีแต่เรื่องเอาคิดระหว่างคิดเหล็กกับทำนี่ถอว่างั้นเลยนะมันสละเป็นพื้นไว้เลยก็อันเนี้ยอันหนึ่งเป็นพื้นไปเลยพอถึงจุดที่จะเอากันนะเอานะนั่นอันนี้เด็ดเลยที่นี่ลงจุดนี้ไม่มันก็ตะก็เราเท่านั้นที่เหลือตายมีสองอย่างที่จะว่ายอมแพ้นี่ยกมือนี่อย่ามาคิดว่างั้นเลยไม่ต้องจะมาพูดเลยอย่ามาคิดว่างั้นเลยอย่าคิดดูที่เทศบางกันยังมีนี่สู้มันหมดมาทางเขายกขึ้นฟัดมันทางเตะก็เตะรับกันปึ้งปึ้งเลยทางศอกก็ศอกทางอะไรก็เอาทางหัวก็ดันกันเลยนี่สุดท้ายก็ตีทางไหนก็ถูกเขาตีหมดเอาหัวใส่เขาก็ตีหัวแตกเอาศอกใส่เขาก็ตีศอกยกขาขึ้นเตะเขาก็ตีขาหักอะไรไปไม่มีทางไปแล้วหรือไม่มีอะไรสู้เขาได้หรือหมายัดแม่ปางยังมีอยู่เข้าใจไหมนั่นเรียกว่าจะไม่คำว่าแพ้ไม่แพ้ปางยังมีพอใช้ได้หรือหมายัดแม่เลยนั่นนั่นเรียกว่านักสู้สิเขาพูดแล้วมันพูดหยาบคายใช่ไหมล่ะเราพูดถึงเรื่องการเด็ดของกิจระหว่างกิเลสกับกิจเด็ดกันมันต้องขนาดนั้นแพ้ยอมแพ้มันเมื่อไหร่เอาตายมึงก็กูเท่านั้นล่ะเมื่อถึงขั้นแล้วมันมีกูมีมึงกูมึงในใจนะไม่ใช่กูมึงมาข้างนอกเขาจะว่าบ้าอ่ะนี่เอาถ้าจนกระทั่งจะสลบสลายไม่รู้กี่ครั้งกี่หนถึงขนาดที่จะสลบสลายหายใจขมแหววแล้วจนกระทั่งเขามาเสกสรรว่าหลวงตาบัวดุนะหลวงตาบัวดุมากนะจนกระทั่งป่านนี้มันกี่ปีมานี่นั้นดุมากจริงหลวงตาบัวแต่หลวงตาบัวดุหลวงตาบัวใครไม่เห็นหรอกมันมาดุญาติโยมมีแต่พี่แต่ปากเฉยวิสลมเปล่าหลวงตาบัวดุนะบัวหลวงตาบัวเด็ดเจ้าของจะเข้าขั้นสลบสลายขั้นจะตายไม่เห็นใครไปเห็นอยู่ในป่าในเขามันออกมาแล้วนั่นหลวงตาบัวดีงั้นหลวงตาบัวดีอย่างนี้ขังนั่นขังอย่างนี้นี่ก็จะเอารูปเลยไปปั้นที่ทุ่งสีเมืองนี่ขังหลวงตาบัวขังแล้วออกนั้นจะทำเป็นรูปเหรียญทองคำเหรียญอะไรๆจะจำหน่ายขายแหลกไปหมดเลยเออนี่ยังไม่ตายถลกหนังแล้วเหรอระวังพอได้ทราบข่าวว่าสั่งปึ๋งทันทีอย่าเข้ามาปรึกษาเราเป็นอันขาดเท่านั้นตัดปึ๋งเลยเดียวเพราะนั้นจึงไม่เข้ามาโครงการออกกันหมดแล้วพิมพ์ออกมาแล้วนี่จะเอาปั้นรูปเหมือนเราไปไหว้วัดทุ่งศรีเมืองฉลองร้อยปีเมืองอุดรตั้งเมืองอุดรร้อยปีแล้วจากนั้นรูปเหมือนเราแล้วก็จะเอาเหรียญทั้งเหรียญทองคำเหรียญอะไรลงไปเรื่อยไปลำดับนั่นเพื่อขายในงานเรื่องขายได้จริงไม่สงสัยนะไม่ทราบว่ากี่ล้านแล้วมีเท่าไหร่หมดเนี่ยแต่หลวงตาบัวก็มันมีเท่าไหร่หมดหนังไม่มีเหลือเลยเออก็เหลือตั้งแต่ตัวในแดงโลดไปบินทบาทมากินใช่ไหมหนังไม่มีเนี่ยมันก็เข้ากับหน้ากรงนี้ใช่ไหมล่ะอันนั้นก็เอาเรียบอันนี้ก็เรียบหนังไม่มีเหลือเลยถูกถลอกหนังไปเนี่ยเขาก็มาเสกสรรอย่างนั้นว่าไงเวลาจะตายอยู่ในป่าในเขาไม่เห็นใครไปเห็นนี่มันทุกข์ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดเลยว่าใครจะมีความทุกข์ขนาดไหนก็ตามในเรื่องทำหน้าที่การงานว่าได้รับความทุกข์ความลำบากยากเย็นขนาดไหนถ้ายังไม่ได้สู้กับกิเลสแล้วอย่าด่วนมาคุยนะวะกิเลสมันจะหัวเราะหน้าวะถ้าเราได้สู้กิเลสแล้วเอ้ยจริงคนนั้นจริงวะยอมรับว่าท่านเก่งจริงมากนั่นเลยแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างหลวงปู่ขาวเราเคยคุยกับท่านโอ้โหลืมไม่ลงนะทำไมไม่เคยพูดกันเลยนะก็ต่างคนต่างปฏิบัติไม่เคยพูดเคยอะไรกันเลยเรื่องอะไรเวลาเข้าไปหากันคุยกันนี่แหละความเด็ดความแผดของท่านเด็ดขนาดนั้นไม่กูก็มึงฟังที่ใดท่านว่านะอุ้ยทำไมมันเข้ากันได้ปั๊บเลยเป็นแบบพิมพ์มาเดียวกันไม่กูก็มึงท่านนั่นเลยว่ากูบวชมาที่กูบวชมาเพื่อฆ่ามึงท่านว่างั้นนะกูไม่ได้บวชมาเพื่อให้มึงฆ่ากูท่านว่าฟังที่น่ะดังนี้แหละกรรมฐานท่านเด็ดที่ท่านมาเป็นเจดีย์ของพวกเราไปอย่างนั้นนะอย่างนี้มันจะผิดอะไรใช่ไหมเพราะท่านเด็ดกับกิเลสที่ไม่กล้าถือกับท่านต่างหากใช่ไหมท่านไม่ไปเด็ดไปดูกับใครนี่นะเขาไม่ได้ไปฆ่าเสือกับท่านแต่กิเลสจะไปฆ่าเสือกับท่านท่านบอกว่าไม่มึงก็กูเท่านั้นกูบวชเนี่ยเพื่อมาฆ่ามึงอย่างเดียวเลยกูไม่ได้เพื่อให้มึงฆ่ากูทั้งนี้นั่นมันน่าฟังไหมล่ะนี่เท่าเพียงเท่านี้เราจับได้ปุ๊บเลยวิ่งกระจายไปหมดถึงเรื่องที่ท่านดำเนินท่านจะหาความถูกไม่ได้เดี๋ยวก็เราก็มันก็เป็นอยู่ในตัวของเราแล้วเพราะถึงเวลาสละมันสละจริงๆสละไม่มีอะไรเหลือเลยชีวิตนี่ไม่มีความหมายนอกจากว่าอันนี้จะพังหรือไม่พังอันนี้พังเราก็พังเท่านั้นที่จะไม่ยอมให้แพ้ยกมือว่านี่อย่าว่างั้นเลยอย่ามาพูดว่างั้นเลยยังจะหมายัดแม่มอีกด้วยซ้ำไปนี่ ล้มลงแล้วยังไม่ตายยังลมหายใจยังมีหมาเยอะแม่มึงจะว่ามันเข้าใจเปล่าเด็ดหรือไม่เด็ดนี่เราพูดถึงความเด็ดเพราะฉะนั้นว่าใครก็ตามแต่ไอ้เรื่องความทุกข์ในโลกอันนี้ถ้ายังไม่ได้ผ่านการต่อสู้กิเลสซะก่อนให้ถึงแพ้ถึงชนะถึงเป็นถึงตายกันซะก่อนแล้วอย่ามาคุยเลยว่างานนั้นหนักงานนี้หนักถ้าลงได้ผ่านกิเลสฟาดกิเลสนั้นพังลงม้วนเสือกิเลสไม่ม้วนเสือเราให้ม้วนเสือเท่านั้นเอาพูดกันได้วันนี้เก่งจริงว่ะเอาจนกระถองตายเลยกิเลสจะไม่ตายก็ตับเอาจนเจ้าของตายสู้กิเลสสู้จนตายก็ยังเก่งอีกท่าหนึ่งใช่ไหมเอาองนี้หรือคนที่เก่งจริงจนกิเลสพังนี่มันก็มีอยู่สองอย่างกิเลสพังเราก็พังเราพังก็นั่งยกย่องมาดีอยู่โอ้คนที่เก่งนะเอาสู้กิเลสจนตายนั่นนี่โอ้นี่คนที่เก่งจริงนะฟาดกิเลสจนตายเนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างฮั่นมันเป็นยังไงเนี่ยของเล่นเมื่อไหร่มันเหนียวขนาดไหนละเอียดแหลมคมขนาดไหนสติปัญญาฟิตขึ้นมาฟิตขึ้นมาคิดขึ้นมามันนับเป็นเองอยู่ในหัวใจของผู้นั้นของนักรบเนี่ยเรื่องมวยเนี่ยเหมือนกันที่ครูเขาสอนนั่นมันเป็นเพียงแม่บทแม่บาทแต่เท่านั้นนะส่วนอุบายวิธีการต่างๆที่นักมวยที่จะไปฟิตตนเองนั้นมันเป็นอีกแง่หนึ่งต่างหากอันนี้ก็เหมือนกันทำท่านวางให้เป็นกลางที่ยืดออกมาให้เป็นคะแนนแต่ละคะแนนให้เป็นอุบายของตัวเองนั้นมากต่อมากนั่นแหละสมัยนั้นสู้กิเลสไม่ทันนี่เราอยากทราบความละเอียดของกิเลสถ้าปัญญาทื่อๆมันก็ไม่ทราบอย่างที่พวกเราท่านทุกคนนี่เวลานี่เราทราบเมื่อไรว่าเรามีกิเลสหรือไม่กิเลสทำท่านมาบอกว่าเรายังไม่สนใจจะฟังว่ากิเลสคืออะไรก็คือข้าศึกใหญ่ในหัวใจเราเนี่ยบีบตลอดเวลาก็คือกิเลสไม่มีอะไรมาบีบอันนั้นไม่บีบอันนี้ไม่บีบดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาขอบจักรวาลนี้ไม่เห็นมีอะไรมาบีบมีแต่กิเลสบีบนะบีบให้โลภบีบให้โกรธบีบให้หลงบีบให้รักบีบให้ชังบีบให้ดีใจบีบให้เสียใจมีแต่อันนี้ทั้งนั้นบีบอยู่ตลอดเวลานี่คนเราทุกข์เพราะอันนี้เองไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรนี่ทีนี้สติปัญญาที่จะมาแก้ถึงวันนี้เอาอะไรมาแก้นั่นบางทีน่ะมันต้องผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมามันก็ทันกันละที่เนี่ยไหนมุมใดที่ออกมาโยส่วนหยาบออกมาสติปัญญาส่วนหยาบรับกันปึ๋งส่วนกลางออกมาสติปัญญาส่วนกลางรับกันปึ๋งบึงพร้อมกันแล้วพร้อมกันแล้วรายละเอียดออกมาสติปัญญาที่จะสังหารกันก็ออกมาพร้อมกันละเอียดขนาดไหนสติปัญญายิ่งละเอียดนั่นเราถึงได้รู้ว่ากิเลสมันละเอียดเมื่อสติปัญญาเหนือมันแล้วมันก็รู้ถ้าสติปัญญาไม่เหนือมันมองไม่เห็นมันแล้วข้ามไม่ได้ด้วยแล้วจะรู้ว่ามันเป็นกิเลสได้ไงไม่รู้เมื่อมันทันกันแล้วยังไงก็ไว้ไม่อยู่ตามติดกันเลยเหมือนน้ำซับน้ำซึมกิเลสมันเหมือนน้ำซับน้ำถึงมันละเอียดขนาดไหนลงเป็นเหมือนน้ำซับน้ำถึงแล้วสติปัญญามันก็เป็นไฟได้ชั่วเผาตามไปนั่นแหละแบบน้ำซับน้ำถึงเหมือนกันนั่นมันถึงทันกันละเอียดไหมเรื่องกิเลสละเอียดไหมเมื่อในขณะเดียวกันก็ธรรมะละเอียดไหมนั่นถึงได้ปราบกิเลสได้ลงอยู่หมัดนะทางนี้นี่ละงานของโลกงานหนักงานนี้แต่คุ้มค่านี่นะงานอันนี้เมื่อเราทำลงไปแล้วเราทำได้ขนาดไหนความภูมิใจเต็มหัวใจเต็มหัวใจเงินมามากองเท่าศาลานี่เราไม่ได้สนใจสู้นี้ไม่ได้นั่นเห็นไหมมันจะบอกอยู่ในหัวใจเองนะไม่ใช่เป็นการท้าทายกับเงินกับทองโอ้อวดหรืออะไรดูเหยียดยามเงินทองคือความนั่นต่างกันมันต่างอย่างนั้นก็ต้องพูดตามเรื่องมันต่างกันไม่งั้นจะว่าโลกุตระธรรมทำเหนือโลกได้ไงทำเหนือโลกคือเหนือหมดเลยสิสมบัติเงินทองของเป็นเรื่องของโลกใช่ไหมทำเหนือโลกเหนือสิ่งเหล่านี้หมดพระพุทธเจ้าว่าโลกุตระธรรมคือทำเหนือโลกทุกสิ่งทุกอย่างเหนือไปหมดว่าจะไม่เทศอะไรมากนักแล้ววันนี้มันไปถึงไหนล่ะเออโทษเอาละพอเหนื่อยมันจะตายแหละไม่ได้สู้กิเลสก็สู้กับลูกศิษย์เจ้าของเองเจ้าของเลยจะตายที่นี่เอาละให้พร ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโคโมินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีดิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรเนี่ยเป็นไงล่ะนักวิชาการวันนี้เทศเรื่องอะไรบ้าอะไรบ้างเทศปอไหนวันนี้นี่
4: ตัวอย่างลูกไปทาง
3: ไหนมาจากไหนลูกยังไงเยอะอะไรเยอะเข้ามาเลย
4: ของ
3: รูปพันธ
4: ์
3: ที่ขอบริจาคที่เขาบริจาคเยอะคุณจะบริจาคนั่นหรือเยอะอะไรเนาะเขามาขอว่านี่เรื่องนี้ก็ให้เป็นล้านล้านแล้วนะคุณบาปีไม่ใช่น้อยนะเป็นล้านล้านเครื่องกำปั้นก็สามแสนกว่าแล้วที่หมายถึงอันใหญ่ๆนะรถรถยนต์ก็ให้ไปคันนึงอะไรบ้างหลายอย่างนี่ยังมาขออีกเนี่ยอะไรแบบแยกเครื่องรับประมาณราคาเครื่องรับประมาณ 33,500 รวมเป็นเงิน 1,500 บาทใช่ไหมอันนี้ละราคาเครื่องรับประมาณ
4: ซีนดูมันค่าครับเป็นแอร์ชนิดนี้ครับแอร์ชนิดนี้ครับ
3: มันเป็นรายชนิดแล้วนี่แหละวางยาสลบเครื่องดมยาเราก็เคยให้หลายเวลาก่อนผ่าตัดนะเครื่องดมยาสำหรับผ่าตัดอะไรนี่เราก็รับไปเฉยนะเรายังไม่ได้รับคำมาช่วยไม่ช่วยนะเรารับไปเฉยเพราะเราช่วยมามากกันมากที่ตะกี้นี่ก็พูดถึงเรื่องช่วยโรงพยาบาลลมปากจะไม่หายไปเลยมากอีกเยอะเนี่ยอย่างนั้นเมื่อวานปีไปนอนเมื่อไหร่ที่ว่า2 ล้านกว่าเมื่อวานปีกับน้องบัวลำพูแต่ก่อนนั้นว่า60เตียงด้วยกันให้พอๆกันน้องบัวลำพูก็เครื่องสะพานก็ให้เครื่องหนึ่งรถยนต์ก็ให้คันหนึ่งเหมือนกันส่วนใหญ่นะส่วนย่อยเราก็ช่วยโรงไหนก็ที่ว่าให้มันเป็นหมื่นๆนี้เรายังเลือกไม่ได้นะมันที่เป็นนี่ก็เป็นแสนๆๆๆแล้วก็ล้านแล้วก็ล้านๆนะมันไม่น้อยนี่ถือว่าบางนะทีนี้นั้นก็ยังต้องให้รอเพราะมันไม่ทันให้รออยู่เยอะที่ตัดคิวเข้ามาก็มีเดี๋ยวนี้ที่ตัดคิวเข้ามาตัดคิวให้ก็มีพยากรภูมิรถยนต์ก็มาถึงแล้วนี่รายการก็มาเมื่อวานหรือวันไหนหมอมาวันนะมาแล้วรถยนต์มาแล้วเวลานี้กำลังไปติดเครื่องพยาบาลอยู่ที่กรุงเทพเราจะต้องจ่ายรถยนต์ก่อนเดี๋ยวเราค่อยจ่ายเครื่องพยาบาลเนี่ยคุณฝนตกนี่หรอต้องการตีหนึ่งคือผลตกมาเบาเบาไปแล้วก็มันก็หมดไปครึ่งไปแล้วระยะมันค่าถึงเดือนตุลาแล้วแข็งมากมันมากกว่าอยู่จบไปจบเป็นครั้งเป็นคราวไปเรื่อยๆไปธรรมดาไงคืออย่างนั้นไม่ถึงกับน้ำมากน้ำยองอะไรถ้าแต่มันถือตัวก็ถือมันเป็นไปได้ไปแล้วมาอันนี้ก็บอกเขาเขาว่าอย่างนั้นนะท่านยังไม่พิจารณาบอกงั้นนะคุณเหลียนอ๋อคุณเหลียนไปแล้วนะคุณทำไปแล้วนะพอพูดแล้วจริงผมยังไม่พิจารณาเขาว่างั้นคุณเหลียนไปแล้วนะครับผมคุณเหลียนมาก่อนมาพูดตั้งจริงต้องพูดตั้งจริงแล้วก็จะมารอความหวังอยู่คุณบัวจะให้มากแล้วคือว่าไม่ต่ำกว่า2 ล้านคุณบัวคุณบัวน้องบัวลำพูพ่อๆกันคือว่าไม่ต่ำกว่า2 ล้านโรงอื่นก็มีความจำเป็นมากอยู่เราไม่ได้ให้เขาอันนี้พูดกับหมอเขาว่าถ้าเป็นเพียงว่ารักษาไม่เสร็จว่างั้นนะท่านยังไม่ได้พิจารณาว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยท่านจะรักษาคนนั้นเพราะงานท่านหนักบอกสองอันนะประการหนึ่งก็ลงคุ้มว่าปีนี้มากกว่าเพื่อนแล้วเจ้าไปถึงไหนอีกบอกง่ายนะมากจริงๆคุ้มว่าปีนี้มากแอร์อะไรไปให้โอ้มากโอ้อะไรอีกนะราคาต้อง400,000-500,000อีกอันอะไรนะเครื่องอบเด็กหรืออะไรนั่นพอคิดไปก็ลุกลามไปเครื่องอบเด็กอีก เด็กอ่อนเรื่องนี้มัน 400,000 กว่านี่นั่นนั่นแหละส่วนย่อยมันต้องมีอีกนะคุณวานสามารถปลุกเพื่อนฮะที่พอแล้วอยู่นี่นะพักกันอยู่นี่นะจะอยู่สวัสดีนะเราจะไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
5: คราวนี้ท่านพระอาจารย์เหรียญปฏิเสธว่าท่านมิได้มีนิมิตตรงกับหลวงปู่เช่นในกรณีของเสืออีก2วันต่อมาท่านพระอาจารย์เหรียญจึงเล่าถวายท่านว่าคืนนั้นท่านนั่งสมาธิรู้สึกปลอดโปร่งดีพอสมควรพอออกจากสมาธิแล้วก็นอนตะแคงขวาในท่าสีหสายาทเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถท่านว่าท่านมีสติตั้งมั่นและกระแสจิตก็ผ่องใสดีแต่กลับปรากฏเหมือนมีเงามืดไหลเข้าสู่กระแสจิตที่ผ่องใสนั้นให้มืดเข้าทีละน้อยเหมือนก้อนเมฆไหลเข้าสู่ดวงจันทร์ฉะนั้นพอท่านบริกรรมถึงนามรูปที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากระแสจิตที่มืดนั้นก็ค่อยคลายสว่างขึ้นทีละน้อยเหมือนเมฆเคลื่อนออกจากดวงจันทร์หรือจะเป็นพญานาคที่หลวงปู่นิมิตเห็นมาเยี่ยมท่านเรียนหลวงปู่แต่ท่านไม่มีนิสัยวาสนาบารมีแบบหลวงปู่จึงพบเห็นได้เพียงแค่นี้ตอนที่32แม่ไก่ผู้มาปรากฏตัวในนิมิตภาวนาวันหนึ่งระหว่างหลวงปู่กำลังวิเวกอยู่ที่เชียงใหม่ตอนกลางคืนท่านก็เข้าที่ภาวนาตามปกติปรากฏภาพนิมิตมีแม่ไก่ตัวหนึ่งมาหาท่านกริยาอาการนั้นนอบน้อมอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งมาถึงก็มาไซปีจับต้องกายท่านจูบท่านท่านประหลาดใจที่สัตว์ตัวเมียมาแสดงกริยาอันไม่สมควรต่อพระเช่นนั้นจึงได้ดูว่าเอาแต่แม่ไก่ตัวนั้นก็อ้างว่าเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมาแต่ชาติก่อนและเคยเป็นภรรยาของท่านมาถึง7ชาติแล้วความผูกพันยังมีอยู่ไม่อาจจะลืมเลือนได้แม้จะรู้อยู่ว่าพระคุณเจ้าเป็นภิกษุสงฆ์ไม่บังควรจะแสดงความอาวรผูกพันเช่นนี้ตนมีกรรมต้องมาบังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำต้อยน้อยวาสนาก็ได้แต่นึกสมเพชตัวเองอยู่มากอย่างไรก็ดีเมื่อพระคุณเจ้าผู้เคยเป็นคู่ชีวิตมาอยู่ในถิ่นที่ใกล้ตัวเช่นนี้อดใจไม่ได้จึงมากราบขอส่วนบุญบารมีในนิมิตนั้นปรากฏว่าหลวงปู่ได้เอ็ดเอิงเอาว่าเราเป็นคนเจ้าเป็นสัตว์จะมาเคยเป็นสามีภรรยากันได้อย่างไรเราไม่เชื่อเจ้าแม่ไก่ก็เถียงว่าถ้าเช่นนั้นคอยดูพรุ่งนี้เช้าตอนท่านไปบิณฑบาตข้าน้อยจะไปจิกจีวรท่านให้ดู
6: ตกเช้าหลวงปู่ก็ของพระออกไปบิณฑบาตตามปกติท่านละว่าท่านไม่ได้นึกอะไรมากด้วยคิดว่าเป็นนิมิตเหลวไหลไร้สาระแต่เมื่อเดินบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านยางที่ชื่อบ้านป่าพัวอำเภอจอมทองก็มีแม่ไก่ตัวเมียตัวหนึ่งตรงรีเข้ามาจิกจีวรท่านข้างหลังหมู่เพื่อนที่ไปด้วยก็ตกใจด้วยเป็นสัตว์ตัวเมียท่านจะต้องเป็นอาบัติจึงช่วยกันไล่แต่แม่ไก่ตัวนั้นแม้ถูกไล่ออกไปก็ยังพยายามวิ่งเข้ามาอีกคืนนั้นหลวงปู่เข้าที่พิจารณาซ้ำก็รู้ชัดว่าไก่ตัวนั้นเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมา7ชาติแล้วจริงๆเป็นที่น่าเวทนาสงสารเป็นอย่างยิ่งท
5: ที่นางทำกรรมไม่ดีไว้ไม่มีศีลจึงต้องตกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นนั้นเรื่องนี้

หรือผีมีผีไม่มีเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้วแต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วก็โดนผีหลอกมาแล้วจะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเจอแล้วรับฟังสิ่งใดที่มีคำพูดกล่าวขวัญถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นย่อมมีจริงแต่เรายังค้นไม่พบเรื่องนี้ถ้าอาตมาจะนำมาเล่าให้ฟังย่อๆเมื่อปี2501มีเจ้าศรัทธามอบที่ดินแห่งหนึ่งให้ที่ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ผีสิงแล้วก็อาตมาพาพระเนนไปอยู่นั่น 4-5 องค์พออยู่ได้3วันแล้วก็เกิดผีมาตบหน้าก่อนที่มันจะมาตบหน้านั่นหลังจากที่นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ถึงเวลาจะจำวัดพอมีอาการเคลิ้มๆลงไปก็มองเห็นเป็นกลุ่มวิ่งมาจากทางตะวันตกแล้วก็มาสัมผัสกับใบหน้าเหมือนกับฝ่ามือตบทีนี้มันนึกว่าเอ๊ะฝันหรือไงถ้าฝันทำไมเจ็บก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเอ้าจะผีตบหรือไม่ตบก็ช่างหรอกวันนี้แต่ต้องดูให้มันรู้เรื่องกันวันนั้นได้ตัดสินใจไม่จำวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดคืนพอเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งได้ยินเสียงตกตู้มลงมาเดินไปดูไม่มีอะไรโยอย่างนั้นจนกระทั่งถึงตีสามพอถึงตีสามแล้วไปเข้าที่นั่งสมาธิมองไปข้างหน้ามองเห็นแสงโตเบลอขนาดตะเกียงเจ้าพายุสองแสงวิ่งวนไล่กันอยู่ในตรงนั้นมีพระองค์หนึ่งไปจำวัดอยู่นั่นพอตมานึกว่าเอ๊พระองค์นี้จะตื่นหรือเปล่าเนาะพอได้เห็นอะไรพอเป็นขวัญตาพอนึกแค่นั้นแหละแสงสองแสงพระจากพระองค์นั้นวิ่งมาหาตมาตมาก็กำหนดจิตเอ้าท่านแน่จริงแล้วก็มาชนฉันให้ตายทีเดียวให้ฉันสำเร็จพระนิพพานเข้ามาระยะห่าง5วาแสงนั้นตกลงกับดินแล้วก็หายมิดเงียบไปก็เลยได้เห็นข้อเท็จจริงว่าอ๋อผีนี่มันมีจริงๆวิญญาณมีจริงๆถ้าใครยังไม่เห็นแล้วก็อย่าเพิ่งรับรองพยายามดูให้มันเห็นซะก่อนเราย่อๆเพียงแค่นี้ตามที่หลวงพ่อบอกว่าให้กำหนดลงที่จิตจิตเป็นนามธรรมแล้วจะหาจุดที่กำหนดลงที่ตรงใดความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นโดยลำพังความรู้สึกอันนั้นไม่มีส่วนประกอบเพียงแต่กำหนดรู้จิตเฉยๆนี่มันอาจจะไม่มีพลังเพราะฉะนั้นอุบายวิธีท่านจึงให้เพ่งหรือให้บริกรรมอันใดอันหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นเพื่อช่วยให้จิตมีพลังขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาดีกำหนดรู้ลงที่รู้อยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นจ้องอยู่ที่ตรงนั้นแล้วคอยดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพออะไรเกิดขึ้นกำหนดตามรู้ไปเรื่อยเป็นการใช้ได้อันนี้คำถามที่ว่าจิตอยู่ที่ตรงไหนความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นถ้าเรานึกพุทโธจิตก็อยู่กับพุทโธพุทโธก็อยู่กับจิตทำสมาธิภาวนาทำอย่างไรจิตไม่ค่อยอยู่ในคำบริกรรมภาวนามีทางแก้ไขอย่างไรเมื่อจิตไม่อยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็พยายามนึกคำบริกรรมภาวนาให้มากๆเข้าใช้ความภาคเพียรพยายามถ้าหากว่าการนึกบริกรรมภาวนานี้ไม่ได้ผลก็ให้มาเพ่งดูกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามหลักแห่งกายคตาสติหรือหลักมหาสติปัฏฐานถ้าอยู่ปัจจุบันนี้จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระธาตุจริงหรือพระธาตุปลอมอันนี้ถ้าหากว่าเราสงสัยเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าอะไรเป็นจริงหรือเป็นปลอมเราไปเทียบกับพระพุทธรูปที่เราหล่อขึ้นเราสมมติว่านี่คือพระพุทธรูปเป็นองค์แทนกองส้นเดชสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาก็เป็นบุญพระธาตุนี้ซึ่งมีลักษณะซึ่งเราเรียกว่าพระธาตุถ้าเราเชื่อว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่เราสมมติเอาว่าเป็นพระพุทธเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเราสักการะบูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญ
สำคัญอยู่

0: ความจริงอยู่ในจิตของเราเนี่ยว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เทียกล่าวว่าคนหมดกรรมแล้วหมายความว่าอย่างไรกรรมนี้หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมดกรรมแล้วคำว่าหมดกรรมแล้วนี่หมายความว่าอันนี้หมายถึงในปัจจุบันเช่นอย่างสมมติว่าคนตายไปเขาหมดกรรมของเขาแล้วแล้วทีนี้ใครเจ็บป่วยแล้วหายหมดกรรมเขาแล้วเขาจึงหายแล้วก็ใครมีอุปสรรคขัดข้องในการดำเนินวิถีชีวิตในเมื่อผ่านอุปสรรคมาได้หมดกรรมกันเสียทีอันนี้หมายถึงอย่างนั้นแต่ว่ากรรมที่จะทับให้ก่อเกิดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่สำเร็จพระอรหันต์แล้วไม่มีทางหมดกรรมนี่หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมายถึงทั้งกรรมเก่าและกรรมปัจจุบันกรรมเก่าก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดก็คือว่ากรรมที่พาให้เรามาเกิดเป็นตนเป็นตัวมีกายมีใจกรรมใหม่ก็หมายถึงการกระทำในปัจจุบันเรื่องของกรรมพระองค์ท่านได้สละบัลลังก์ละทิ้งลูกน้อยของพระองค์ท่านเพื่อแสวงหาและศึกษาหลักสัจธรรมจนบรรลุถึงขั้นมรรคผลถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมถ้าพูดถึงว่าสามัญสำนึกโดยธรรมดาพระพุทธเจ้าทำผิดแต่ถ้าแต่เพราะวิสัยพระสัพพัญญูท่านย่อมรู้ท่านรู้ว่าการที่สละราชบัลลังก์หรือสละสมบัติสละพระพิมพาสละลาหุนออกไปบวชไปบวชแล้วจะได้บรรลุคุณธรรมวิเศษแล้วเมื่อบรรลุแล้วถึงแม้ว่าเบื้องหลังคือพระพิมพาหรือลาหุนจะทนทุกข์ทรมานก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงตายแต่เมื่อพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์กลับมาโปรดท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้บรรลุถึงความสุขคือมรรคผลนิพพานท่านมองเห็นผลอย่างนี้แต่ถ้าสามัญสำนึกอย่างเราเนี่ยถ้าใครเกิดเบื่อโลกเบื่อครอบครัวแล้วหนีไปบวชนี่ถือว่าเป็นผิดอย่างถนัดอาตมาก็เห็นว่าผิดด้วยที่โคราชเคยมีผู้บอกว่ายอมอยากจะมาบวชเพราะเบื่อโลกเต็มทีหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้คนอยู่นั่นจนกว่ามันหมดเบื่อซะก่อนถึงค่อยมาบวชถ้าจะมาบวชจริงๆแล้วอย่าเดินมาอย่านั่งรถมาให้ตัวลอยมาในอากาศหลวงพ่อจะจัดพานทองไว้คอยรับคุณถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมนี่ตอบไปแล้วและทำไมท่านจึงไม่ได้รับผลของกรรมนั้นก็เพราะว่าท่านอยู่เหนือกรรมแล้วขอเรียนถามดังนี้ลักษณะอย่างไรที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าตัวเราประสบผลสำเร็จทางสติความสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่ลักษณะที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองถ้าจะเปรียบเทียบสมมติว่าเราหิวคนอื่นเขารับทานเรารู้กับเขาไหมอันนี้ก็เปรียบเทียบอย่างหยาบๆถ้าเราหิวแล้วเรารับทานความอิ่มความหายหิวเราเป็นผู้รู้ทีนี้ธรรมะส่วนละเอียดที่สัมผัสรู้ในทางจิตเนี่ยในเมื่อมีธรรมะมาสัมผัสกันจริงๆเราก็รู้ว่าเราสัมผัสหรือมีความสำเร็จไอ้ความหวังในสิ่งที่ดีที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่อันนี้ก็หมายถึงว่าความสำเร็จก็คือหมายถึงไอ้สำเร็จสิ่งที่เราหวังสิ่งที่ดีที่เราหวังและตั้งใจไว้เช่นเราหวังจะให้สำเร็จมรรคผลหรือให้รู้ข้อแท้จริงของธรรมะต่างๆในเมื่อเราพิจารณารู้แล้วมันก็เกิดรู้ขึ้นที่จิตเช่นอย่างสมมติว่าปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรในเมื่อเราทำสมาธิเป็นแล้วเรารู้ทันทีว่าสมาธิคือสิ่งนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่ใช่เกิดจากจิตของมนุษย์ที่เกิดสุขเรียกว่าสวรรค์เกิดทุกข์เรียกว่านรกหรือนรกสวรรค์มีจริงทีนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงก็อยู่ข้อเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่า ผีมีจริงหรือไม่จริงนรกสวรรค์ตามตำราท่านก็กล่าวว่าสวรรค์มี6ชั้นนรกมีอยู่ถึง8ขุมแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนนรกก็อยู่ที่นี่สวรรค์ก็อยู่ที่นี่ในเมื่อผู้ตายไปแล้วเป็นโอปปาติกะในเมื่อเกิดผุดขึ้นเป็นตนเป็นตัวมีบาปกรรมที่จะต้องตกนรกนรกผุดขึ้นมารองรับในขณะนั้นผู้ที่ทำบุญแล้วจะได้สวรรค์เกิดเป็นโอปปาติกะเป็นเทวดาถ้าจะมีวิมานอยู่วิมานก็ผุดขึ้นมารองรับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นด้วยตาว่ามันเป็นกิ่งไม้แต่เทวดาไปเกาะอยู่นั่นในความรู้สึกของเขานั้นเหมือนว่าเขาได้อยู่ในวิมานสูงตั้ง12โยชน์อันนี้มันเป็นกรรมนิมิตตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับบุญกรรมหรือไม่อันนี้เกี่ยวกับบุญกรรมมันมีเหตุผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รังแกสัตว์ไม่ทรมานสัตว์มีอายุยืนคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอายุสั้นอันนี้ท่านว่าไว้ในพระสูตรศีล5หรือศีลอื่นๆเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสมาธิมากน้อยอย่างไรหรือไม่ศีล5หรือศีลอื่นๆมีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติสมาธิอย่างมากทีเดียวทีนี้คนที่มีภูมิศีล5นี่จะสามารถปฏิบัติสมาธิให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไหมนี่คือข้อที่ควรสงสัยพระเจ้าสุทโธทนะมีศีล5นางวิสาขาก็มีศีล5แล้วปฏิบัติก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระนางวิสาขาบรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบยังไม่ได้สมาทานศีลเลยทีนี้พระเจ้าสุทโธทนะฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงก็ได้สำเร็จพระอรหันต์อยู่ในภูมิแห่งศีล5เพราะฉะนั้นศีล5นี้ก็เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิสติปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่อยู่ในคฤหัสถ์นี่ปฏิบัติสมาธิสะดวกกว่าผู้บวชผู้บวชนี่มีศีลหลายตัวพลุงพลังไม่ทราบว่าจะสำรวมอันใดบ้างในเมื่อภาระที่จะต้องสำรวมมากๆอย่างนั้นถ้าสติสัมปชัญญะไม่เพียงพอทำผิดอยู่เรื่อยๆศีลมัวหมองภาวนาสู้คฤหัสถ์ไม่ได้ใจที่ทำให้ว่างให้สงบบ้างพอสมควรถ้าหากจะพิจารณาสิ่งใดให้เห็นแจ้งนั้นจะทำอย่างไรใจที่สงบสว่างพอสมควรแล้วถ้าจะทำจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการรู้เช่นอย่างสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรในเมื่อกำหนดพิจารณาสิ่งนี้พิจารณาลักษณะหน้าตาของสิ่งนี้พอสมควรแล้วกำหนดจิตให้ว่างในเมื่อจิตเกิดว่างลงเมื่อไหร่ความรู้มันจะผุดขึ้นมาในขณะช่วงที่จิตมันว่างคือว่างจากความอยากรู้อยากเห็นเคยยกครูเข้าวิปัสสนาให้ครูกำหนดยกหนอพองหนอจะมีอาการเกิดใจคิดไม่ชอบจึงเปลี่ยนมากำหนดพุทโธรู้สึกว่าเบาสบายจะผิดไหมที่ไม่ได้ลาออกจากการกรรมฐานอันนี้ไม่ผิดการปฏิบัติเพื่อมีผู้กล่าวว่าการนั่งสมาธิแบบลืมตาทำให้เกิดปัญญาหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรและดีกว่านั่งสมาธิแบบหลับตาหรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของใครบางท่านชอบหลับตาการหลับตานี่เพื่อปิดทวารไม่ให้มองเห็นสิ่งที่วุ่นวายทั้งหลายเพื่อจะได้ช่วยให้จิตเนี่ยมันสงบเร็วเข้าแต่ถ้าหากว่าการลืมตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยให้จิตสงบได้เร็วก็ทำอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของท่านผู้ใดไม่มีผิดพระพุทธเจ้ากินมังสวิรัติหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กินมังสวิรัติหลักฐานจากที่พระหลักฐานจากพระเทวทัต
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

ทุกท่านปรารถนาเย็นครับถวายความเคารพเบื้องหน้าพระชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรคณัฏฐายะติสรเนนสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรคณัฏฐายะติสรเนนสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรคณัฏฐายะติสรเนนสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุตถังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิบุตถังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิบุตถังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: สรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา
0: ส
1: ีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะ
0: วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังภูธัมมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังภูธัมมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคขวินาสายะปริตังภูธัมมังคลัง
1: นะโม

ติยัสสะสัทธาตถาคเตอัญจาราสุปฏิทิตาสีลัญจยัสสะกัลยาณังอริยกันตังปัสสังสิตังสังเขปัสสะโดยัสสะทีอุชุภูตัญจะดัส

0: เอวังปัสสังภิกขเวสุตตวาอริยสาวโก
1: รูปัสสมิงปินิบินดติเวทนายาปินิบินดติ

ครับและในระดับถัดไปขอกราบพระนาท่านพระอาจารย์บำรุงนวพหลวงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดได้นำท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาและกล่าวสัมโมทนิยคาถาตามเห็นสมควรขอกราบพระนานิมนต์และเรียนเชิญครับ

0: ขอเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ท่านนายกประกาศชาติจังหวัดอุดรธานีนะพร้อมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มาเป็นประธานนะแล้วก็รองประธานพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งญาติโยมนะวันนี้ก็เป็นวันบุญอีกวันหนึ่งนะที่พวกเรานะได้มาร่วมกันนะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะนับตั้งแต่พระองค์เสด็จสวรรคตตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะทางวัดป่ามัตตาดมีหลวงพ่อนะเจ้าคุณนะเจ้าอาวาสนะได้ปรารภสวดพระสวดนิมนต์พระสวดพระอภิธรรมนะในเดือนแรกนะหลังจากสวรรค์พระพันปีหลวงของพวกเราเสด็จสวรรคตนะจากนั้นมาพอครบเดือนครบก็สวดมนต์ต่อมาเรื่อยๆเป็นประจำทุกวันพระนะก็เป็นโอกาสที่พวกเราได้มาร่วมบุญมาบำเพ็ญกุศลที่พระองค์ท่านได้เมื่อครั้งยังทรงพระชนนะอยู่ยังเสด็จไปดูสารทุกข์สุขดิบนะเรียกสารทุกข์สุขดิบประชาชนนะของพระองค์นะในเสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะรัชกาลที่9นะแล้วก็เสด็จไป
1: เวลา18 นาฬิกา

อย่างประเภทที่เป็นฝีมืออาชีพอย่างนี้พระองค์ก็นำมาประกอบอาชีพอย่างศิลปอาชีพอย่างนี้นะที่พระองค์ทำเป็นพวกของตามที่เป็นฝีมือของผ้าไหมอย่างนี้นะพระองค์ก็ได้ช่วยนะแล้วก็นำไปปรับปรุงให้เป็นราคาขึ้นไปอีกนะเหมือนกับว่าแฟชั่นนะทำเป็นแบบสวยงามนะที่พระองค์ทำแล้วก็จะได้ราคาดีขึ้นอีกสูงขึ้นอีกนะได้ไปเสาะดูแสวงหาดูทำหมู่บ้านต่างๆทั้งดูความเป็นอยู่ด้วยนะพระองค์ก็เสด็จไปนะถึงจะเป็นที่ทุรกันดาลนะก็ไปนะเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขนะบางแห่งบางที่กันดาลนะก็ต้องหาวิธีแล้วก็กับทั้งสองพระองค์นะรัชกาลที่9ด้วยนะไปดูแลนะจนเป็นความร่มเย็นเป็นสุขของชาวบ้านประชาชนในถิ่นที่พระองค์เสด็จไปนะหลังจากนั้นก็ดูแลพืชผลนะดูปรับปรุงดินนะเพื่อความผาสุกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของถิ่นทั่วถิ่นของเมืองไทยนะก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะพวกเราที่เป็นประสบนิกรของพระองค์ก็ได้มาล้ำลึกเพื่อบำเพ็ญกุศลนะเป็นจิตตภาวนาถวายพระองค์นะตามพระชนอายุ93นะเราก็นั่งอบรมจิตตภาวนาการอบรมจิตตภาวนาก็คือดูลมหายใจเข้าออกนะลมเข้าลมออกก็รู้นะถ้าเผลอพอกำหนดลมเข้าลมออกเผลอก็ให้นำพุทโธเข้าไปกำกับนี่คือการบำเพ็ญจิตตภาวนานะพอกำหนดไปนานๆนะจิตก็จะละเอียดนะทำให้จิตสงบนะจิตจะไม่ไปฟุ้งซ่านกับที่อื่นจะมารวมในที่เรากำหนดลมหายใจที่จิตนี้นะหลังจากนั้นก็พอจิตสงบแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายอย่างพระท่านที่สวดนะสังขาราอนิจจานะสังขาราทุกขานนะสังขาราอนัตตานะคือสังขารไม่ใช่ของตนนะไม่เป็นสังขารไม่เที่ยงนะสังขารไม่ใช่ตัวตนนะเป็นแต่เพียงธาตุนะเป็นรูปเป็นนามนะพอเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายนั่นนะมีอยู่กับทุกท่านทุกคนนะเกิดแก่ตายนะก็พระพุทธเจ้าก็เลยให้สั่งสอนให้พวกเรานำมาพิจารณาเพื่อจะได้ร่างกายเราจะได้ไม่ไปยึดนะกับจิตใจเราไม่ได้ไปยึดกับร่างกายนะจะได้จิตใจจะได้เบาขึ้นนั่นนะไม่ได้หนักหน่วงถ้าไปยึดเต็มที่ก็เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจิตใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยนะท่านถึงให้พวกเรานำปัญญามาพิจารณาสังขารร่างกายนะคือมันเป็นธาตุดินนะขันธ์รูปขันธ์นี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประกอบเป็นเข้าก็เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นสัตว์ท่านให้พิจารณาสังขารร่างกายนี้นะ
มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุดท้ายก็อยู่ไปอยู่ในสภาพเดิมของเขาก็คือดินน้ำลมไฟนะส่วนจิตใจนั้นมันยังอยู่นะยังไปก่อภพก่อชาติอีกถ้าเราบำเพ็ญคุณงามความดีนะจิตใจก็จะไปในที่สุคตินะถ้าทำความชั่วไม่ดีนะก็ไปทางทุคตินะเป็นที่ทุกลำบากนะส่วนสุคตินั่นก็คือโลกสวรรค์โลกที่เป็นโลกทิพย์นะพวกเราก็ได้บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งถวายเป็นพระราชกุศลด้วยแก่พระพันปีหลวงด้วยแล้วก็เพื่อความสงบร่มเย็นของพวกเราทั้งหลายด้วยนะการสัมโมทนียกถาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายมีท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนายกเอากาชาติเป็นพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่ตลอดญาติโยมจงได้รับความสุขความเจริญโดยทั่วกันเทอญยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโช

ในการประกอบพิธีนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ดีแล้วบัดนี้ในการท้ายประกอบพิธีขออนุญาตเรียนเชิญท่านณัฐพงษ์คำวงปีนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามลำดับเรียนเชิญครับ

ทุกท่านเปิดหูเปิดตาครับถวายความเคารพเบื้องหน้าพระชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

0: ครับในนามของจังหวัดอุทัยธานีนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านณัฐพงศ์คำวงปิ่นครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านนิตยาคำวงปิ่นครับท่านรองนายกเหล่ากาชาดและท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้ร่วมพิธีแล้วก็ชาวบ้านชุมชนบ้านตาดนะครับตอนนี้เรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนแล้วก็หน่วยงานได้ถ่ายร่วมถ่ายภาพนะครับกับท่านประธานในพิธีครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่30พฤษภานะครับก็เป็นงานเปิดสามแดนโลกธาตุงานทำบุญมหาสังฆทานนะครับท่านใดมีความประสงค์ที่อยากจะร่วมทำบุญใส่บาตรพระแม่ครูบาอาจารย์ในวันที่30นั้นก็จะมีหลวงพ่ออินทวายหลวงปู่บุญมีนะครับแล้วก็หลวงพ่อสุธรรมซึ่งก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้มาร่วมในพิธีแล้วก็ท่านใดมีความประสงค์อยากจะถวายมหาสังฆทานก็สามารถติดต่อที่วัดตาบ้านตาดหรือที่พิพิธภัณฑ์จีดีได้เลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในโอกาสนี้ครับท่านทั้งหลายเดินทางกลับโดยสภาพปลอดภัยทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดรอบขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างขวัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา.com

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: รวมแล้วนะ6ล้านการหนูจ่ายเพียงเพียง3รายการ6ล้านเสียงกำลังสั่งกำลังมาเดี๋ยวมีเยอะมาเลยนะแล้วการกำลังเรียนที่มาขออยู่ก็เยอะอยู่นะรวมนั้นเขานั่งเหนื่อยตรงนี้ตรงนี้เหนื่อยก่อนนั่งก่อนนี่การกำลังเรียนเป็นหมื่นเป็นหมื่นนะหนังสือเราเก็บทานถ้าเบื่อยังไม่ได้ก็รับไปได้กองละหนุกกองละชนิดเส้นสี่กองนี่เป็นสี่ชนิดด้วยกันเอาชนิดละเล่มละเล่มเป็นหนึ่งชุดต่อครอบครัวเพิ่มมาหรือไม่เพิ่มมาหรือไม่แล้วถูกต้องไหมมาถึงไหนมาถึงแล้วมาเราเขาต้มเขาต้มขึ้นมาห้องน้ำเสือที่ห้องแก่ห้องเสือต้องการเอาอันนี้ก็เริ่มมาเริ่มประคับตัวมีเป็นงานกว้างฝางไหมหนังสือที่แจกเนี่ยก็คือเขามาขอหนึ่งเขามาซื้อหนึ่งคือมาขอมาซื้อหนังสือเราเขาจะซื้อเป็นชื่อกรรมสิทธิ์มาขอไปพิมพ์แล้วมาซื้อเป็นกรรมสิทธิ์บางเล่มให้เป็นชั้นแสนคือเขาจะเอาเงินล้านอย่างนั้นจริงชื่อกรรมสิทธิ์แล้วเขาไปแจกเขาได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละเขาเอากรรมสิทธิ์ไปแล้วเราเขาหวังเงินล้านเพราะเขาจึงกล้าซื้อเล่มแล้วเป็นล้านแสนเราก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันโอ้ยว่าเล่มเป็นล้านแสนเล่มแล้วเป็นล้านล้านเราก็ไม่ได้แบบนี้เพราะเราไม่เคยเราไม่เห็นเงินล้านมีคุณค่ายิ่งถึงหัวใจคนหรือว่าเราก็ไม่ให้เพราะว่าตัวมันจะแพร่หลายเร็วดำหน่ายไปคือว่าอย่างนี้มันจะแพร่หลายแพร่หลายไม่แพร่หลายเราจะพูดว่าโดยซ้ำไปว่าใครจะแจกทานมากกว่าวัดนี้ใช่ไหมล่ะจำหน่ายมันได้เท่าไรอันนี้ให้ทานไปทั่วประเทศไทยกว้างไม่กว้างง่ายๆที่เขาก็พูดเองเขาว่ามันไม่แพร่หลายเขาไม่จำหน่ายเขาว่ามันแพร่หลายหรือไม่หลายดูที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาสามแดนโลกธาตุหลายหรือไม่หลายใครจะหาเอาครูอาจารย์ที่ให้จ้างครูจ้างอาจารย์ให้ไปสอนคนสามแดนโลกธาตุได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่ต้องหาข้าเจ้าละวันที่ไหนไปสอนโลกเรื่องสามแดนโลกธาตุทางเยอะกว้างไม่กว้างพระพุทธเจ้าหาอุตริพูดอย่างนี้ว่าที่เรื่องมันแทรกคำแทรกนี่มันเหยียบคำมันเหยียบไปแบบนี้ไม่กว้างขวางง่ายใช่ไหมไม่แพร่หลายหัวตัวหัวมันต้องมีสไตล์มันขายเงินมันยังไม่ว่าจะแพร่หลายเลยนะนี่เราไม่เอาอะไรนี่เราหัวใจคนนะแล้วเงินกับหัวใจคนอะไรมันมีคุณค่ากันเอาตอบนั่นที่เอาตรงนี้สิหัวใจคนแต่ละดวงเท่านั้นมันมีคุณค่าขนาดไหนนี่ที่เราพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลเข้าไปนั่นเลเซอร์ไม่มีโรงพยาบาลทั้งโลกก็อยู่เลเซอร์หัวทำไมนี่วะอย่างน้อยจะไม่ให้เมืองอุดรนี่ตาบอดกันหมดทั้งเมืองเหรอว่าไม่มีเครื่องอะไรว่างคือก็อย่างน้อยกับเมืองอุดรทั้งเมืองทั้งทั่วจังหวัดอุดรเขามาของทั้งจังหวัดอื่นก็มาถ้ามีใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องมาอาศัยเราคือเรียกว่าอย่างน้อยจะให้ตาบอดหมดทั้งเมืองอุดรนี่เลยเพราะของเขาประมาณไม่ได้หรือไม่ได้หรอเราให้เขาประมาณเราท่านเห็นไหมจะมีข้อแม่นจะสั่งที่ไหนวะถ้าสั่งเชือกมาเร็วเราหาเงินไม่การตอนนั้นที่เราไม่หาเงินเนี่ยมันก็พูดติดปากโอ้ยมีหาเงินมากันนะถ้าจังเรียกถ้าจังเมืองนอกเอาได้ว่าเขาบอกเขาจังเมืองนอกเอาจังเลยนั่นนี่ตกมาแล้วตกมาได้สองสามวันเนี่ยเราเข้าไปดูแล้วโอ้ยดีมากเลยมันไม่ใช่น้อยนะที่มันจะสมบูรณ์เนี่ยคือบอกแล้วเอาอย่างสมบูรณ์เลยว่าคืออันนั้นสำหรับอันนั้นอันนั้นสำหรับนั่งสีตาด้วยอันนี้สำหรับอันนั้นสำหรับอันนั้นสำหรับมันสามสี่เครื่องมาด้วยกัน นี่ก็เครื่องใหญ่นะ30เครื่องอันนี้สําหรับก็หมอเป็นผู้แนะนำเป็นผู้อธิบายให้ฟังชี้แจงทุกอย่างอธิบายให้เราทุกอย่างเพราะหมอตาเป็นผู้รักษาอันนี้อยู่แล้วเนี่ยเครื่องอันนี้เอาไปก็หมอคนนี้ก็ทำหน้าที่เลยได้หลายๆแล้วตั้งแต่ตรงมานี้ไม่กี่วันต้องหลายๆแล้วนั่นก็ยังหน้าที่เลยว่าบางคนตาจะบอดก็มีอยู่ท่านเห็นไหมล่ะพอตกกระไรพับบางคนตากำลังจะบอดก็มีช่วยนั่นทั้งนั้นแล้วพอตกเข้ามาก็เห็นคุณค่าของมันขนาดไหนนี่เราจึงรู้ว่ามันราคาเท่าไรรวมทั้งหมดนี่วะเขาบอกว่า4 ล้านกว่าเอาเลยวะตาคนหนึ่งมันราคามากกว่าเงิน4 ล้านนั่นละว่างนี่เลยนั่นเห็นไหมตาของคนเชียงตาเดียวเท่านั้นมันก็มากยิ่งกว่าเงิน4 ล้านกว่านั้นแล้ววะเอาเลยวะเป็นเดียวมันมีข้อแม้วะจะจับกูเที่ยวหรือจะจับเมืองนอกคนเรามันมีแต่หัวใจเฉยมันไม่มีเงินเงินมันมีแต่ใจพอสั่งมังนอกสั่งเลยนี่ก็พอดีตกมาก็พอดีเงินก็พร้อมเตรียมไว้แล้วเกียรติไว้เลยถ้าอันไหนได้นั่นแล้วต้องเกียรติไว้เกียรติไว้เพราะฉะนั้นจริงต้องว่าความช้าความเร็วก็ขึ้นอยู่กับเงินเราจะคำนวณไว้ให้เรียบร้อยเงินอันนี้เกียรติเอาไว้เลยไม่แตะอันนี้อย่างที่ว่านี่ถ้าจ่ายวันก่อนวันนี้ก็จะจ่ายเงิน6 ล้านนั่นฟังดูพอมาพร้อมกัน3 เครื่อง 4 เครื่องอุตสาห์สาวปาปีประทุมก็มาแล้วโตโยต้ารถยนต์คันหนึ่งก็มาแล้วอันนี้ก็มาแล้วมาพร้อมกันระยะนี้จะจ่ายถึงเกือบ6 ล้านก็อย่างนั้นแล้วนี่เราเกียรติไว้แล้วอันนั้นที่สั่งแล้วเกียรติแล้วอีก2-3 วันนี้ก็ทำบางสามหมอก็จะมาเพราะเราไปดูแล้วเกือบจะเกิดมันเกิดก็ต้อง70-80%แล้วเราไปดูแล้วไหนว่าจะไปรับเงินเป็นงวดไม่เห็นไปรับว่ะโอ้ยมันยังคุณมูลงานอยู่หรอเพราะว่านะแล้วไม่เห็นไปรับว่ะระหว่างเราไปดูเองไปดูงานตึกอะไรเรียบร้อยจนจะเสร็จแล้วก็ยังเหลือลาดพื้นอีกนิดหน่อยจากนั้นเขาก็อะไรทำความสะอาดแล้วก็เสร็จไม่นานอันนี้ก็ล้านห้าจะมาเออช่วงนี้จะจ่ายเวลาต้องแปดน่าจะต่ำก็700,000กว่าถ้าไม่ถึง8ก็ต้อง700,000กว่าแล้วโอ้7 ล้านกว่าเพราะอันนั้นมันก็ล้านห้าแล้วอันนี้มันก็รวมกำลังจะเข้า6 ล้านอยู่แล้วเป็นเกือบ6 ล้านอยู่แล้วอันนั้นก็ล้านห้าเป็นแต่ก็ยังมีอีกอันหนึ่งเราคิดไว้ในใจยังไงมันก็คงไม่ผิดแล้วคือตึกนี้เป็นตึกคลอดทั้งหมด 100% ให้เป็นตึกคลอดทั้งนั้นห้องที่แรกกำหนดกันว่า4 ห้องก็เลยเอา5 ห้องแล้วก็ไปดู5 ห้องแล้วก็ทีนี้เครื่องมือทั้งหมดนั้นมันจะไปไหนมันก็จะต้องมานี่แหละเครื่องมือครอบทั้งหมดเลยนับแต่เตียงขึ้นไปอุปกรณ์ทั้งหมดในตึกนั้นหลังนั้นก็คงจะมาที่นี่เป็นเดียวแม่นมีข้อตกลงกันเท่านั้นแต่อะไรก็ตามอะไรมันก็ไม่เหนือธรรมเนี่ยดูเรื่องธรรมแล้วมันไม่มีขอบเขตเข้าใจหรือเปล่าล่ะว่าจะให้เท่านี้ก็ให้เท่านั้นว่าจะขอเท่านี้ก็ขอเท่านั้นเงี้ยนี่เรื่องธรรมเป็นงั้นนะถ้าเป็นเรื่องซื้อเรื่องขายแล้วก็ไม่ได้ราคากันไม่เอาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องธรรมเป็นงั้นมันเฉลี่ยถัวกันจนกระทั่งได้กันสมานกันปุ๊บได้เลยมันหนักแผนเรื่องทำส่วนที่โดยยังที่ว่าเราเวลานี้เรากำลังให้รอโรงพยาบาลต่างๆให้รอก่อนเรากำลังหนักมากเราก็บอกให้รอก่อนที่เวลามันจำเป็นเข้ามาฟังเหตุผลแล้วเขาตัดคิวให้เลยเนี่ยก็อย่างนั้นแล้วตัดคิวให้2-3 โรงเลยเวลานี้นู่นอะไรติดต่อเขาเหม็นนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ยากระพูนนี่ก็เยอะโดนนี่กับท่านหนึ่งนี่ที่ตัดคิวให้นะตัดเข้ามาเลยยังไงก็ติดคุกก็ติดอิสลามก็ติดว่ะเพื่อมีเงินให้เขาเราจะโดดเข้าคุกเองเราบอกนี่ลูกศิษย์เรามีถ้าไปลากเราออกเราจะเป็นนักโทษมันตลอดชีวิตเป็นไรไปวะเราว่านี่นะเขาว่านี่จะเป็นไรไปเอาเลยวะมันจำเป็นเห็นอยู่นี่เราทางนั่นก็มาขอทางอะไรเอ็กซ์เรย์ทางชวนกูหาก็บอกให้รอเหล่านี้รอทั้งนั้นแหละว่าเวลานี้รอทั้งนั้นแหละว่า นี่เราพูดถึงเรื่องหนังสือเขามาขอซื้อหนังสือหลวงตาบัว มาซื้อหนังสือซื้อกรรมสิทธิ์คือเราเรียกว่าเราขายหนังสือขายกรรมสิทธิ์ไปพร้อมเลยเขาซื้อเล่มก็เป็นทั้งแสนบางเล่ม2 แสนเขามาซื้อบอกเลยจะให้200,000-300,000แล้วก็ว่าไปตามเรื่องของเขาเลยเขาจะซื้อกรรมสิทธิ์ของเราไปเป็นสิทธิ์ของเขา พวกเขาหวังเอาเงินล้านจากหนังสือแต่ละเล่มมาเล่มเมื่อเราขายเขาแล้วเราไม่มีสิทธิ์มีอำนาจที่จะไปแตะต้องเขาได้เขาเป็นของเขา 100% เช่นอย่างประวัติหลวงปู่มั่น 200,000 เล่มนี้ 200,000 เลยนอกนั้นก็ลดหลั่นกันลงมาพอเขาพูดเสร็จแล้วว่าโอ๊ยอย่าว่าแต่เล่มละเป็นแสนแสนเลยเล่มละเป็นล้านล้านหลวงตาก็เอาไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของเงินล้านที่หัวใจคนนะฟังดิพิจารณาดิท่านทั้งหลายถูกหรือผิดเงินล้านมีคุณค่าต่อหัวใจคนเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าสั่งสอนหัวใจคนไม่ได้สั่งสอนเงินล้านไม่ได้สั่งสอนเพื่อเงินล้านนะสั่งสอนหัวใจคนโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าสอนหมดสัทธาเทมนุสานังนี้จะยังไม่ว่าเปรตานังเข้าไปมนุสานังไปเข้าใจไหมล่ะสอนหมดทั้งเปรตทั้งผีทั้งยักษ์ทั้งมารสอนหมดพระพุทธเจ้าแต่ท่านเราย่นให้ท่านเช่นอย่างพวกขั้นสูงพวกดีก็เทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดาจนกระทั่งถึงท้าวมหาพรหมเรียกว่าเทวดาทั้งนั้นอันนี้รวมนี่พระพุทธเจ้าสอนหมดสอนเพื่ออะไรถ้าไม่สอนเพื่อหัวใจคนสอนเพื่ออะไรถ้าไม่ได้สนใจกับเงินกับทองเข้าของอะไรล่ะสิ่งนี้เป็นปัจจัยเพื่ออาศัยไปวันหนึ่งเท่านั้นแต่หลักใหญ่มันอยู่ที่หัวใจคนจะดีจะชั่วจะร่มจมชิบหายก็หัวใจคนจะเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นก็หัวใจคนที่รับการอบรมเรียบร้อยแล้วนั่นมันอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายสงวนหัวใจเจ้าของให้ดีนะอย่าไปสงวนนั้นอย่าทำแบบนี้จนเกินเหตุเกินผลลืมเนื้อลืมตัวคือลืมหัวใจเจ้าของไม่ได้สังเกตสังกาว่าวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมากมันคิดเรื่องส่วนมากมันคิดแต่เรื่องต่ำๆแล้วมากที่สุดเลยเราดูถ้ามันคิดต่ำก็ยกระดับมันขึ้นมาหากห้ามมันอย่าให้มันคิดไปอย่างนั้นไม่ดีคิดครั้งหนึ่งไม่ดีครั้งหนึ่งคิดที่สองที่สามไม่ดีไปเรื่อยคิดมากกว่านั้นก็ดึงเจ้าของไปละทีนี้ให้ไปทำตามความคิดอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากประพฤติตัวอย่างนั้นอย่างนี้อยากหลายครั้งหลายหนมันมีกำลังมากมันก็ลากเจ้าของไปก็ทำชั่วอย่างไม่รู้สึกตัวเลยนี่เรื่องการปล่อยใจเป็นอย่างนั้นใจจึงเป็นของสำคัญมากนะเราพวกเราทั้งหลายมันสนใจแต่อย่างภายนอกไม่ได้สนใจในหัวใจเจ้าของไม่รักไม่สงวนในหัวใจเจ้าของบ้างเลยศาสนาสอนเราไปจุดนั้นทั้งนั้นนะลงไปจุดมโนปุพังขโมทมโนปุพังขมาธรรมานมโนเสถามโนมายาไม่ว่าสิ่งใดทั้งโลกนี่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำหรับสัตว์ที่มีวิญญาณครองมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจไม่ว่าดีว่าชั่วจะสำเร็จจากที่นี่ถ้าไม่ได้รับการอบรมแล้วตัวนี้แหละจนตัวสร้างความชิบหายให้เจ้าของเองแล้วส่วนรวมถ้าใจนี่แล้วการอบรมด้วยดีแล้วตัวนี้จะสร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ตัวเองแล้วตลอดครอบครัวและสังคมต่างๆทั่วประเทศเขตแดนจะได้รับความร่มเย็นไปตามกันถ้าใจได้รับความเหลียวแลจากพวกเราใจปฏิบัติรักษามันเมื่อรักษาใจแล้วเรื่องกายเรื่องวาจามันไม่ดีดไม่ดิ้นอะไรน่ะมันดีดดิ้นอยู่ที่ใจนะมันยุบยิบอยู่นี่หัวใจมันอยากให้พูดอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้ส่วนมากมีแต่พูดเสียไม่พูดได้เลยพระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะท่านว่าปากเป็นเอกฟังนี่ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีท่านว่าปากเป็นเอกยกตัวอย่างเช่นปากพระพุทธเจ้าเราพูดภาษาตลาดให้รู้ทั่วกันตามศัพท์ราชาศัพท์ให้สมกับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระโอษฐ์แต่นี้เราพูดให้ได้ยินให้ทราบทั่วถึงกันว่าปากเป็นเอกคือปากยังไงคือปากพระพุทธเจ้าปากพระสงฆ์สาวกท่านพูดอะไรท่านไม่มีเสียหายไม่ว่าจะพูดดีไม่ว่าจะพูดดีพูดดุพูดอะไรกิริยาการใดๆเพื่อชำระสิ่งสกปรกโสมมทั้งนั้นท่านไม่ได้เพื่อไปเพิ่มสิ่งสกปรกสวมให้มันเหม็นคลุ้งมากขึ้นนะท่านดุดาว่ากล่าวอะไรก็มีแต่ชำระทั้งนั้นแหละชำระนั้นนี่ย่อปากเป็นเอกพระพุทธเจ้าสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุปากเป็นเอกหัวใจเป็นเอกออกมาจากหัวใจพอออกจากใจแล้วก็ออกมาปากก็เป็นเอกกิริยาการแห่งการกระทำเป็นที่สองที่สามไปเรื่อยอยู่ที่ใจเป็นเอกอันหนึ่งอันดับแรกแหละเพราะนั้นจึงให้พากันรักษาใจบ้าง อย่าให้มันดีดมันเดี้ยนจนเกินเหตุเกินผลแล้วมองดูหัวใจเจ้าของบ้างนะอย่ามองดูว่าอันนั้นดีนั้นอันนี้ดีนี่อันนั้นดีงั้นเราจะเอาอย่างนั้นเราจะเอาอย่างนี้เราอยากได้นั้นเราอยากได้นี่ใจพูดดิ้นกับคนมันจะตายนะใจเป็นโรงงานที่เปิดไม่มีเวลาปิดนะโรงงานเรานั้นมีเวลาเปิดเวลาปิดนะเปิดเวลาเท่านั้นปิดเวลาเท่านั้นโรงงานต่างๆนะแต่หัวใจนี่เปิดตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา ถ้าไม่มีนอนแล้วตายไปนานแล้วคนเรานอนนั่นแหละเป็นเวลาพักงานของใจที่คิดที่ปรุงแต่บางทีนอนมีอารมณ์มากๆนะมีความคิดความปรุงมากๆอารมณ์ร้ายเป็นภายในจิตใจเกิดภายในจิตใจแล้วเวลาหลับไปนี่บ่นละเมอเพ้อฝันเป็นบ้าไปเลยก็มีนั่นคือจิตมันไม่เข้าพวังความหลับไม่ได้เพราะความกังวลวุ่นวายนี่ดึงไว้ลากไว้พอหลับพอเคลิ้มๆมันก็ฝันไปเลยเหรอเนี่ยคือมันไม่ได้เข้าพวังความหลับจิตที่เขาธาตุขันธ์ที่มันลงพวังความหลับมันจริงแล้วจะหลับสนิทเลยไม่ฝันนั่นธาตุขันธ์มีกำลังมากจิตใจก็ได้รับความสุขความสบายนั่นมันหนุนกันอย่างนั้นถ้านอนหลับแล้วฝันเนี่ยเพราะความคิดมากยุ่งมากวุ่นวายมากพอจะหลับมันก็หลับไม่ได้มันก็อยู่พอคลาคาซังนี่พอเคลิ้มๆไปฉะนั้นมันก็ฝันละเมอไปต่างๆนานา นี่แล้วคนเราที่อยู่ได้ตรงนี้เพราะการหลับนอนนะเป็นสำคัญมากเรื่องเกี่ยวกับทางด้านจิตใจที่จะทรงธาตุทรงขันธ์ไปนานเกี่ยวกับเรื่องการหลับนอนถ้าเราไม่คิดมากเราก็นอนหลับสนิทดีนั่นเวลานั้นสังขารความคิดความปรุงของเรามันก็ระงับไปตามๆกันหมดพอตื่นขึ้นมาก็คิดตลอดนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ไม่ทราบว่าคิดเรื่องอะไรเลยจนกระทั่งหลับนี่เรียกว่าโรงงานนี่เปิดแล้วไม่มีปิดก็คือโรงงานหัวใจคิดปรุงนั่นเองแล้วคิดปรุงส่วนมากมีแต่คิดปรุงเรื่องมายุ่งเหยิงวุ่นวายเผาเจ้าของไม่ค่อยจะคิดให้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขเช่นคิดอัดคิดทำเช่นภาวนาจะคิดปรุงพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นความคิดแต่เป็นความคิดทางธรรมเพื่อใจให้สงบแต่คิดในทางโกงกันข้ามแล้วเป็นคิดเป็นภัยทั้งนั้นทำใจของเราให้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นให้พากันมองดูหัวใจตนเองบ้างรักษาใจเวลาจะหลับจะนอนก็ให้ได้ภาวนาบ้างดีภาวนานึกพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่ให้มันหลับกับพุทโธเวลานี้เราไม่เอาอะไรแล้วเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเราก็คิดมาตั้งแต่เราตื่นนอนแล้วจนกระทั่งถึงจะหลับนี่ไม่เห็นมันได้ว่าเงินล้านก็ดีเงินอะไรเงินแสนเงินเป็นล้านล้านก็ดีหรือสมบัติเงินทองเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างเต็มแผ่นดินที่เราอยากได้โดยความคิดของเรามันก็ไม่เห็นได้บัดนี้เราจะพุทโธเราไม่หวังอะไรแล้วเวลานี้ตอนจะหลับนี่นึกพุทโธพุทโธอยู่นั่นๆแล้วจิตสงบเย็นต่อจากนั้นก็หลับสนิทดีคนจิตไม่ฟุ้งซ่านนอนหลับสนิทดีนอนหลับตามเวลาถึงไม่หลับก็ไม่ออกคือเรื่องธาตุขันธ์มันไม่ปกตินี่มันก็ไม่หลับเหมือนกันถึงจิตจะดีขนาดไหนธาตุขันธ์ไม่ดีมันก็ไม่หลับแต่มันไม่วุ่นถึงไม่หลับมันก็รู้อยู่เฉพาะตัวเองมันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจิตที่อิ่มตัวจิตที่พอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับจิตที่หิวโหยมีแต่ความคิดความปรุงวุ่นวายกินข้าวอิ่มแล้วจนจะตายท้องป่องขนาดนี้หัวใจไม่ละกินอิ่มท้องป่องขนาดนี้หัวใจมันยังไม่อิ่มมันยังต้องคิดยุ่งนั่นยุ่งนี่อยู่ตลอดเวลานั่นหัวใจมันมีอาหารมันคิดแต่หัวใจที่มีอาหารคือมีธรรมพอตัวแล้วอย่างใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ท่านมันพอตลอดแล้วคำว่าทุกข์นี่ไม่เคยมีตั้งแต่วันตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาเท่านั้นแหละกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วทุกข์ก็ขาดสะบั้นไปตามๆกันทุกข์ในหัวใจของพระหลานของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพพานและตลอดอนันตกาลไม่มีทุกข์เข้าไปเกี่ยวบนเลยกับพวกเราที่หอบตั้งแต่กองทุกข์อยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอนมีแต่กองทุกข์ตลอดเวลานี้เอาไปแข่งกันดูสิเป็นยังไงคนนี้ไม่มีทุกข์ตลอดนั่นแหละไม่นอกจากไม่มีทุกข์แล้วบรมสุขยังมีอีกเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วด้วยไม่มีทุกข์ด้วยมีสุขยอดอย่างยอดเยี่ยมด้วยกับพวกเรามีทั้งทุกข์ทางกายมีทั้งทุกข์ทางใจยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความทุกข์บีบคออยู่ตลอดเวลาเรามีคอไหมถ้ามีคอนั่นละตรงนั้นละตรงกิเลสมันบีบได้ง่ายเข้าใจไหมแล้วมีความถูกที่ตรงไหนพี่นาสินี่เรื่องความคิดความปรุงมันปรุงถึงขนาดนั้นนะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความคิดความปรุงหาเรื่องเจ้าของตลอดโลกเราจึงหาความสุขไม่ได้ถามหน้าแล้วก็ถามสิเป็นยังไงสบายดีหรือสบายตายลืมขึ้นเลยมันตอบเรื่องมันเป็นอย่างนั้นงั้นเข้าใจไหมดีไม่ดีก็สบายตายพ่อไอ้หนูมันไปเที่ยวเมื่อคืนมันมาเพิ่งมาเดี๋ยวนี้นอนรับข้อข้อกูนั่นวะทางสิน่ะเป็นยังไงสบายดีหรือไปถามผู้หญิงเขาสิผู้หญิงมันปากเปาะนี่พอไปถามเป็นยังไงสบายหรือสบายตายไงพ่อไอ้หนูมันไปเที่ยวมาไปที่ไหนมันเพิ่งมาเดี๋ยวนี้มันนอนหลับคอคอกยังไม่ตื่นเลยว่างที่น่ะนั่นเป็นสุขเลยนั่นเขาตอบมาเป็นความสูงเขาเลยนั่นไม่ได้สุขเนี่ยผู้ชายกับพนกันถ้าผู้หญิงมันเป็นหญิงซ้ำซ้อนเนาะได้ผัวแล้วไม่พอแล้วไม่พอนี่ไม่พอคว้านู้นคว้านี้เนี่ยนี่เอาอีกได้เหมือนกันนั่นนี่ถ้าไปหลวงตาบัวแล้วฟาดคอมันเลยขาดสะบั้นไปเลยแต่นี่ดีหลวงตาบัวไม่เคยมีเมียถ้ามีเมียหลวงตาบัวนี่คอขาดไปหมดไม่มี ไม่มีผู้หญิงใดจะมีหัวติดคอแล้วอ่ะเอามันขนาดนั้นแต่นี่มันดีไม่ได้บวชโอ้ไม่ได้มีลูกมีเมียไม่ได้ตัดคอผู้หญิงว่ะ นี่เราพูดถึงเรื่องความคิดความปรุงให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้มันกวนนะจริงๆนะความคิดความปรุงในเรื่องโลกเรื่องสงสารนี่เราก็เคยหาแทบเป็นแทบตายนั่นแหละแต่ความคิดมันยังหมุนยิ่งกว่านั้นอีกนะอันนี้ที่มันน่าโมโหนะเราก็หาอยู่แทบเป็นแทบตายอยู่แล้วความคิดมันยังเอาจนเอาให้ได้เอานั่นให้ได้แล้วบืนจนจะตายมันก็ไม่ได้ที่มันเหลือกำลังเราจะได้ยังไงสุดท้ายก็มานอนกอดกองทุกข์อยู่นั่นกินก็ไม่ได้นอนทำไมล่ะมันเอาประพอนะแล้วเป็นบ้าไปเลยก็มีเยอะนะเพราะความคิดมากเขาเรียกโรคประสาทประแสบผีบ้านอะไรตั้งตุกเพราะความคิดมากอะไรใครๆเขาก็มีประสาทเหมือนกันเขาไม่เห็นเป็นบ้าเหมือนเราใช่ไหมถ้าโรคประสาทประสาทเขาไม่เห็นมีอะไรประสาทเขาก็มีประสาทแต่เราคนเดียวหรือเรื่องความประสาทบ้าคนเดียวหรือเขาไม่เห็นเป็นอะไรมันเป็นอยู่ที่หัวใจพาให้เป็นคิดมากมันต้องควรประสาทที่มันเอาประสาทไปใช้นู่นใช้นี่ก็อีกด้วยความคิดอันนี้น่ะต้องให้พากันระมัดระวังสร้างตัวให้ดีสร้างใจให้ดีอย่ามองข้ามหัวใจอันนี้ที่จะให้เกิดความสงบสุขให้เกิดความเย็นใจให้เกิดความมั่นใจอยู่ที่ใจของเราเอาสอดแสวงเรื่องการสอดแสวงหาการทำมาหาเลี้ยงชีพนี่หาแต่ให้มันอยู่ในกรอบในประมาณความพอดีพอดีอย่าให้มันเลยเถิดกิเลสมันพาให้เลยเถิดเสมอหักมันไว้ห้ามมันไว้ไม่ให้มันเลยความอยากมันอยากโลกล้นโลกล้นสงสารแต่เราจะไปเลยโลกเลยสงสารได้เหมือนกับความอยากมันไปไหมล่ะแล้วไปไม่ได้สิมันก็แค่กำลังของเรามิ่งเต้นขวนขวายหาอะไรหามาตามกำลังของเราแต่จิตมันไม่เป็นอย่างนี้มันจะได้มากกว่านี้มันจะได้มากกว่านี้มันดึงเราไปดึงไปเราจะตายเพราะมันสุดท้ายตายไม่ได้ประโยชน์อะไรความสุขนิดนึงก็ไม่ติดเนื้อติดตัวมันเกินไปพากันตั้งใจสั่งสมความดีก็ให้สั่งสมการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ให้ทำเพราะร่างกายของเรานี่มันมีความจำเป็นตลอดนั่นแหละอยู่ที่ไหนมันก็นั่นอย่างนี้เห็นไหมใครเปลือยกายมาทุกคนมีไหมเครื่องนุ่งห่มไม่หามาได้หรือเครื่องนุ่งห่มต้องสอดต้องเสียหามาถึงได้นี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างอย่างการอยู่เป็นอยู่ปูวายนี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างแหละมันรอบตัวของเรามีแต่สิ่งที่เราจะต้องวิ่งเต้นขวนขวายมาหาเพื่อมันอันนี้เราก็หามาส่วนจิตใจมันเดือดร้อนวุ่นวายเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเราก็ให้มองดูมันบ้างมันทุกข์มากมันจะตายใจนี่ถ้าเป็นของตายไปแล้วตายไปได้นี่คิดหายเลยจริงๆคือตายแบบร่างกายตายนะร่างกายแตกสลายลงไปที่เขาเรียกคนตายใจมันไม่ได้แตกอย่างนั้นออกจากร่างนี้มันไปสู่ร่างนั้นสองร่างไปสู่ร่างนั้นถึงจะทุกข์ขนาดไหนใจนี่ไม่เคยคิดหายเพราะฉะนั้นจึงยอมรับทุกข์ตลอดไปตกนรกไอ้เวทีอยู่กี่กับกี่กันก็ไม่ยอมคิดหายไม่ยอมไปตายในกลางนรกเหมือนคนตายในเรือนจำนะคนตายในเรือนจำนี่ไปติดคุกติดตารางเช่นอย่าง20ปีเนี่ยติดได้5ปีตายแล้วก็มีไปตายในเรือนจำส่วนสัตว์นรกนี่ไม่ได้ไปตายในนรกนะตกนรกกี่กับกี่กันมันก็ตกอยู่นั่นแหละทุกข์มากนุทุกข์มากขนาดไหนก็ไม่ยอมคิดหายต้องรับความทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นถ้ามันทุกข์มากมันตายในนรกนั่นมันก็แสนสบายจะว่างั้นใช่ไหมกูสบายสักทีนึงกูตายจากเมืองกองทุกข์นี่ว่านี่มันไม่ตายเลยสิมันบีบมันบังคับอยู่นั่นนี่แหละจึงมาใจมันไม่ตายจึงต้องให้ดูใจของเรารักษาใจของเราเพื่อความราบรื่นในการอยู่และในการไปข้างหน้าของเราค่อยสบายอยู่ทั้งนี้เราก็สร้างทั้งบุญทั้งกุศลมีความเลื่อนเย็นไปสู่ปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องดีงามในครอบครัวเจ้าเรือนของเราอย่าให้เด็กทะเลาะเบาแว้งหาอะไรอะไรมาหาได้มาห้ามาสิบก็ให้มันได้เห็นด้วยกันทั้งห้าทั้งสิบอย่าให้อันนี้แบ่งให้อีหนูอันนี้แบ่งให้ไอหนูนะอันนี้แบ่งมาให้เมียใหญ่อันนี้แบ่งมาให้เมียหลวงอันนี้แบ่งไปเมียน้อยอันนี้แบ่งไปให้เมียนอกนาถ้าเป็นอย่างนั้นเราเสร็จแล้วมึงเจ้าพี่น้องจังไหมล่ะเมียนอกหน้านอกเนื้อข่อยพูดได้มีเมียข่อยก็ว่าไปตามเรื่องของข่อยเห็นอยู่ในโลกนี้ไงข่อยจะไม่พูดได้ยังไงข่อยว่ามีข่อยก็เห็นอยู่เนี่ยจะว่าไงนี่หามาเท่าไรก็คนเรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วหามาเท่าไรมันก็เป็นความสุขเดียวกันเห็นกันทุกครับเห็นด้วยกันทุกบาททุกต่างระหว่างผัวเมียที่หามาลูกเต้าเราก็หามาได้เท่าไรก็มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาในวงเดียวกันอวัยวะเดียวกันนี่หมดมันก็เย็นอย่างนั้นนี่คนมีธรรมเป็นอย่างนั้นนะแล้วนอกจากนั้นก็สร้างคุณงามความดีให้ทานอย่างที่เราให้เนี่ยไม่ไปไหนนะให้ทานนี่นะนี่สำคัญมากจะเป็นจะตายอันนี้เราจะเป็นเครื่องหนุนคนเราทุกข์เพราะอะไรเนี่ยทุกข์เพราะอยากขาดแคลนทานนี่ไม่พาคนอดอยากเนี่ยฟังที่น่ะไปทุกข์เพราะอะไรคำว่าทานหรือคำว่าบุญกุศลนี่เป็นแก้วสารพันนึกช่วยได้ทุกด้านทุกทาง มีความจนกรอกจนมุมในท่าไหนท่าไหนบุญนี่จะเข้าช่วยเข้าช่วยเข้าช่วยนั่นจะเรียกว่าแก้วสารพัดนึกคือบุญเมื่อคนมีบุญแล้วมีแก้วสารพัดทึกนั่นแหละเหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าก็เป็นแก้วสารพัดทึกทางโลกนี่แล้วไปไหนก็ไปเงินได้ติดตัวไปแล้วไปไหนสบายไปหมดเนี่ยถ้าไม่มีเงินติดตัวลำบากขนาดไหนเราก็รู้เองอันนี้ถ้าไม่มีบุญไปไหนมันก็ลำบากอีกเหมือนกันอยู่ในโลกนี้ก็ลำบากจิตใจก็เดือดร้อนตายไปข้างหน้าก็ยิ่งลำบากใหญ่ถ้าผู้ใดได้สร้างกรรมชั่วมากๆแล้วก็ยิ่งมีไม่ต้องหวังก็ได้นะมีท่าเดียวที่จะคอยจมเท่านั้นเนี่ยพอลมหายใจขาดปั๊บนี่ก็ปุ๊บถึงเลยเรื่องนรกไกลหรือไม่ไกลไม่ต้องบอกอำนาจแห่งวิบากกรรมจะจัดการเองพอเหมาะพอดีทุกอย่างเพราะกรรมพอดีวิบากกรรมพอดีเมื่อทำลงไปแล้วจะไม่ลำเอียงผลให้ทั้งที่รับที่แจ้งให้หมดเราทราบตัวของเราตั้งแต่บัดนี้แล้วให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวเสียแต่บัดนี้ให้พยายามค้นขวายทั้งภายนอกภายในใจเป็นของไม่ตายจำให้ดีนะไม่เคยตายมาแต่การไหนตายใจไม่เคยมีป่าช้าแต่มันจะต้องแสวงนั้นแสวงนี้ไปเรื่อยสูงสูงต่ำต่ำรุ่นร้อนเพราะบาปเพราะบาปเพราะกรรมเพราะบุญไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งบุญกุศลนี่หนุนไปจนกระทั่งพอบุญนี้เมื่อเราสร้างไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็พอได้พอได้ยังไงเช่นอย่างท่านที่มีนามว่าปุญญาปาปะปะหินาบุคคลผู้มีบุญและบาปอันล่าเสียแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าหนึ่งได้แก่พระอรหันต์หนึ่งนี่แหละบุญส่งหนุนถึงที่แล้วเหมือนเราขึ้นบันไดพอถึงที่อยู่นี่แล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปนะใครจะไปกอดบันไดอยู่ล่ะมาถึงที่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนเครื่องหนุนเครื่องหนุนหนุนเข้าไปจนกระทั่งพอแล้วก็บุญกุศลอันนี้ก็เป็นฝ่ายสมมติอันนั้นเป็นนิมิตแล้วผ่านไปแล้วหมดความหมายต่อเรียกว่าหมดความจำเป็นต่อกันนี่อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลทรงคนได้เป็นเช่นนั้นแล้วที่เราทำวันนี้ก็เป็นเรื่องตัดย่นวัฏฏสงสารเข้ามาเราจะเกิดจากกี่พ่อกี่ชาติไปตกเขาลอกหมกไหมที่ไหนที่ไหนบ้างแล้วการอำนาจแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลนี่ก็ตัดย่นวัฏฏวนคือการเกิดแก่เจ็บตายที่ยาวเหยียดนั่นให้ย่นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งบุญนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเลยพี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะวันไหนก็เทศทุกวันทุกวันวันนี้ก็เทศวันนี้เป็นวันพระด้วยนะอ่ะเอาละพอหันหันไปนู่นเลยเหนื่อยแล้วเทศไปได้มาเหนื่อยโอ้ลืมจะรู้มันพลาดแล้วเนาะวางนี่เป็นจานบ้านจานรับอ่ะเออคนจานบ้านค่อยเอาเด้อวะค่อยเอามาแควงมาเล่นใครเอามาเอาหมด

0: เปื่อนมันก็มากกว่าคุยแล้วมันตายอย่างที่เห็นหรอกเพราะเห็นมันร่างที่สีบาทนี่ลูกพิงหวันได้หนึ่งพิงหวันแล้วนับถือพิงหวันก็พี่ทิมนี่นับถือจริงๆมันพี่ชายพี่สาวเนี่ยอันนี้ลูกพิงหวันนั่นเนี่ยก็ได้เขาจึงรามอีสีบาทวะเมื่อเห็นหลานก็เบื่อแล้วว่าอีมันตายแล้วว่าเมื่อเห็นมันนี่มันกูเป็นกุศลนอนว่ะง้อยของความหนักเลยนั่งให้มือไม่ได้เลยทั้งกี่แล้วออกทางนี้ก็มาแล้วมาเรื่อยอย่างนี้รับแขกคนโอ้ยข้ามันก้นริ่มก้นริ่มมันด่างไปแล้วนี่มันก้นคนมาด่างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิอดินนาทานาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิผู้รักษาที่หน้าว่าองค์ที่สามว่าการเมรสำหรับผู้รักษาศีลบริสุทธิ์ก็ว่าตามท่านทุกครั้งไปอาบรมจริยาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิสีลาเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิมีศีล5จบเพียงแค่นี้มีกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิณัจจีตวาดิโตอิสุขัดัชนะมาลากันทะกิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสะนัทธานาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิอุตตาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะฏังสัมมาทิยามิหิมานิอัฏฐาสิกขาปะฏานิอัจเฉกังรตินิวังอุโปสถะวะเสนะสาธุกังรคีตบานิสีเลนะสุกติญันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิบุติญญันติตัสมาสีลังวิโสทะเยนี่ให้พรพร้อมกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเสร็จแล้วที่นี่เสร็จแล้วเอาละโอ้โหมันจะหนังกระล่างคนนี้เนาะมีงานคือโอ้ยไม่มีงานงานใหญ่ๆก็ยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าคิดกันค่าธรรมดาเนาะชื่อร้านอะไรล่ะ
1: โลกาละย่อนนะครับเพื่อนสิริธรรม
0: ต้องถามด้วยล่ะมันจำไม่ได
1: ้ครับ
0: หน้าที่หลังก็ถามอีกต้องความจำเชื่อมเดียวเนี่ยเป็นไรเท่เขาเข้าใจด้วยเท่เข้าใจด้วยข้างนี้ท่านก็
1: ฟังอยู่บ้าง
0: นั่นแหละดี

0: าสอบสอบแรงเลย
1: คนมันลายผมนับมือ
0: ลายได้หลายบ้านก็หลายเหมือนกันเลย
1: มันอยู่ที่ตรงหลายตัวว่าสมองที่ไหนเ
0: ห
1: รอลายมันลายแล้วมันเข้ามันร้อยเจ็ดบาทคายบาทเข้าหมู่บ้านมันก็ได้นอนหมู่บ้านหกสิบกว่าบาทก็หมู่บ้านนี้สิบกว่าบาท
0: น่าสงสารเลย
1: ไม่เหนื่อยหรอกลำบากต้มมากต้มมากยิ่งเยี่ยมกว่าเอาต้นเขาใจต้นนี้เลยยังเมาเลยว่าเอาเขาใจต้นเราพันลำบ้านอยู่ท้องเราใจน้ำจะลงท้องเราเรื่องสมาร์ทโฟนเราสมาร์ทโฟนถ้าเราชั้นกระจายของเราเขาใจต้นเรา
2: คนละแม่เดี๋ยวลืมของนะดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวลืมของนะอย่าลืมนั่นลืมนี่ยุ่งบางทีพลาดเก็บไว้ให้ด้วยนะเมื่อเช้าเราเดินบินตะบาดเราเห็นกระรอกเราอดคิดไม่ได้เอาบินตะบาดเมื่อเช้านี้เห็นกระรอกเขามาเต็มต้นฝรั่งอ่ะเขากำลังหิวตอนเช้าเขามาเต็มอยู่ต้นนั่นละต้นฝรั่งอากาศทั้งโน้นต่างโน้นเกิดโน้นต่างโน้นมันถูกของเราเอาละเออไปเอาไปเว้ยโอ้ไปน้องตากับเด็กเนี่ยยังว่าคนกำลังหลั่งไหลมันจากไหนเคยมาแล้วยังมาที่นี่ที่กูถือเคยไปอย่างนั้นแล้วมันจำไม่ได้หรอกความจำทุกวันนี่ส่วนมากเช่นเช่นมีข้างเข้าใจหรือเปล่าอย่างนั้นเราเชื่อสมาป่าบ้งเด้งแบบนั้นหนังสือท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยได้รับก็รับไปได้เนี่ยมาแจกทั้งอยู่ข้างล่างก็มีข้างบนก็มีนี่ข้างบนข้างล่างก็มีนี่เตรียมตัวลูกกันนะเนี่ยว่าเลิกเตรียมตัวลูกแล้วนะโอ้เหนื่อยแล้ววันนี้10 โมงกว่าแล้วยังไม่ลุกจากที่เลย10 โมงกำลัง15 นาทีแล้วทุกวันเลิกไป5 ทีแล้ววันนี้ยังเหนื่อยอายอะไรเนี่ยฟังเลยกาพันโย บอกก็แล้วมันยังหมุนก็มาเลยนี่จังไหนผมโอ้ไปบอกการหันการหันตัวไหนยังนำก็มา
3: อูมานท่ากลางความตึงเครียดกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
6: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพัน

0: ระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center ส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีอาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรง.4 โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้รอผลการตรวจสอบ DNA จากกรมประมงโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่า กังวลในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องและแจ้งเบาะแสปลากระป๋องที่เข้าขายน่าสงสัย
4: ก็ได้มีคำสั่งไปยังสคบทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องนะคะว่าได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับรายงานมาจากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันนะคะบางทีก็เจอความผิดของไปรง.4 หรือต้นนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการกระทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะจะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อที่จะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
3: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOPให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
6: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกลุ่มชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
7: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอป่ะคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
6: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากลัวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาหลังเกิดอุบัติเหตุที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นทั้งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปี

0: และพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายที่ครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบ1รายมีบัตรประชาชนไทย
1: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉิงเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของ

0: ส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
1: ร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105

0: จ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งจัดระเบียบชาวต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
2: นายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมการแพทย์ระบุยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานในต่างประเทศว่าฮันตาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะอันเดสไวรัสที่พบในทวีปอเมริกาใต้อาจสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีเช่นการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ง่ายในวงกว้างเหมือนโรคโควิด-19ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนการป้องกันประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือปัสสาวะหนูไม่ควรกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจาก

0: ตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 19:21 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่านด้านพลเรือเอกแบล็คคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามแล่นเข้าเรืออีกทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มูซท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะแล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณ ณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:53 น.
0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
4: ใจเราแต่ละคนละคนเป็นสถานที่เกิดแห่งโลกและธรรมหรือจะพูดว่าเป็นสถานที่เกิดแห่งกิเลสกับธรรมก็ได้เราจะเพาะอะไรจะบำรุงอะไรให้มากสิ่งนั้นก็เจริญงอกงามมันกิเลสนั้นมันเต็มอยู่ภายในหัวใจแล้วจนกระทั่งทำแทรกลงไม่ได้ในหัวใจหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่เมื่อกิเลสออกไปจนพ้นหมดก็คือไปกำจัดเปลี่ยนแปลงวัตถุถ้าเป็นวัตถุที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจเพื่อถ่ายเทเอาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นออกแล้วเพราะทำให้เกิดขึ้นภายในใจที่มีกิเลส ไม่มีธรรมภายในตัวเองเลยก็ต้องมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงทั้งวันทั้งคืนการเคลื่อนไหวไปมาก็เพิ่มออกแต่ละขณะขณะล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการก้าวเดินหรือเคลื่อนย้ายของกิเลสออกเที่ยวหากินไปไม่มีวันมีคืนไม่มียืนเดินนั่งนอนอิริยาบถการสถานที่ไม่มีพวกนี้ไปอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่หลับสนิทเท่านั้นคือการหลับสนิทกิเลสมันก็ทักตัวมันสังขารความคิดความปรุงสัญญาความสำคัญมั่นหมายมันก็ระงับดับไปหมดเพราะอาศัยขันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสสิ่งเหล่านี้ระงับกิเลสก็ต้องหยุดระงับลงไปคนที่หลับสนิทนั่นคือกิเลสก็พักพวกที่ได้นิพพานพวกคนมีกิเลสได้นิพพานกับพอจะเทียบกันได้ก่อนได้ตอนที่หลับสนิทเพราะตอนนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวกวนเลยเงียบสนิทเราเรียกว่าคนมีกิเลสได้สัมผัสนิพพานก็พอจะพูดได้เป็นเครื่องเทียบเคียงกันในขณะที่หลับสนิทไม่ได้ละเมอเพ้อฝันไปใดๆทั้งสิ้นพอหลังจากนั้นแล้วก็ มีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวอยู่บนหัวใจเรียกว่ากิเลสเกิดก็ถูกผิดอะไรไปกิเลสแพร่กระจายออกไปทุกแห่งทุกคนทุกเวลาก็ไม่ผิดทีนี้พอมาปฏิบัติอุบายวิธีเรื่องราวที่กิเลสจะเกิดก็พยายามระงับสาเหตุของมันด้วยหลักธรรมซึ่งเป็นคู่ปราบกันทีนี้เมื่อกิเลสถูกปราบด้วยหลักธรรมแล้วความเตียนโล่งก็ค่อยปรากฏขึ้นมาคือความสงบโล่งจิตโล่งใจขึ้นมาธรรมเริ่มปรากฏนะทีนี้นี้จะเรียกว่าธรรมเกิดความสงบที่ไม่เคยเกิดก็เกิดความสบายที่ไม่เคยเกิดก็เกิดสติปัญญาอุบายวิธีการแก้กิเลสต่างๆไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยมีก็มีกิเลสไม่เคยดับไม่เคยตายก็ค่อยดับค่อยตายไปเรื่อยๆนี่ด้วยความเพียรประเภทต่างๆอุบายวิธีต่างๆของโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างเมื่อธรรมเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆกิเลสก็ค่อยดับไปเรื่อยๆธรรมเกิดขึ้นมากกิเลสก็ยิ่งดับไปมากสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญความเพียรเป็นเครื่องหนุนความหมายมั่นปั้นมือหรือความมุ่งมั่นเป็นเหมือนกับเครื่องดึงดูดให้สติปัญญาก้าวเดินให้ความเพียรหนุนกันไปความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งได้เห็นผลปรากฏเป็นลำดับลำดับด้วยแล้วความมุ่งมั่นนั้นก็ยิ่งมีกำลังมากแล้วธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสมาธิธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นสงบเพียงเล็กน้อยพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็สงบมากมากขึ้นไปเรื่อยๆสติที่มีน้อยก็มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆปัญญาที่เคยล้มลุกคลุกคลานหรือไม่เคยปรากฏขึ้นมาเลยแต่พอมีความสงบแล้วหาอุบายใช้ปัญญาก็เกิดขึ้นได้เป็นลำดับลำดับนี่ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมมรรคธรรมทางดำเนินหรือเครื่องมือผลก็คือสิ่งที่สติปัญญาทำได้แก้ได้หลุดลอยไปเป็นความหายกังวลขึ้นมาขาดว่าขาดตอนไปเป็นลำดับ ธรรมจึงเกิดเรื่อยๆทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่ายเหตุคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเกิดขึ้นเรื่อยๆมีกำลังขึ้นมาเรื่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสามารถแก้กิเลสอาสวะต่างๆไปได้โดยลำดับลำดับมีเรียกว่าฝ่ายเหตุธรรมเป็นฝ่ายเหตุก็เจริญผลได้จากความสงบสุขหรือความหายกังวลความหมดเปี้ยนหมดหนามภายในจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆที่ท่านเรียกว่ามรรคผลนิพพานจนกระทั่งกิเลสอาสวะทุกประเภทซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตใจแทบไม่ทราบว่าใจคืออะไรเพราะมีแต่ความเคลื่อนไหวมีแต่กิเลสทั้งนั้นแสดงตัวอยู่ดั้งเดิมแต่แล้วก็ถูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรปราบลงอย่างราบไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่จึงว่าทีนี้ธรรมเกิดเต็มภูมิใจที่เป็นเรือนรังของกิเลสแต่ก่อนกลายมาเป็นภาชนะสำหรับธรรมโดยสมบูรณ์นอกจากธรรมกับใจกลายนอกจากใจเป็นภาชนะของธรรมโดยสมบูรณ์แล้วใจกับธรรมยังเป็นอันเดียวกันด้วยเมื่อเข้าถึงขั้นจิตคือธรรมธรรมคือจิตหรือธรรมคือตามธรรมคือใจใจคือธรรมแล้วมันก็หมดปัญหานี่เรียกว่าธรรมเกิดอย่างเต็มภูมินอกจากนั้นแล้วคือหลังจากนั้นแล้วยังเป็นอุบายแห่งธรรมที่เกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆคือความแยกคายของธรรมแต่ละอย่างอย่างที่จะแตกแขนงออกมาจากความบริสุทธิ์นั้นอันเป็นอุบายวิธีที่จะแนะนำสั่งสอนคนหรือเป็นเครื่องเตือนสติต่างเป็นเครื่องรุ่นลงสำหรับจิตดวงนั้นก็มีขึ้นมาเรื่อยๆดังที่ท่านอาจารย์มั่นได้พูดในปัญหาซึ่งตอบประชาชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องคือรีบนั้นเป็นต้นท่านเคยกล่าวเสมอว่าอาธรรมได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านเรื่อยๆคำว่าอาธรรมเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสของท่านเพราะกิเลสของท่านสิ้นไปหมดแล้วแต่ทำไมจึงธรรมจึงเกิดอยู่เสมอคือธรรมเหล่านี้เป็นธรรมรื่นเริงเป็นอุบายวิธีต่างๆให้เกิดความรื่นเริงมันถึงตามธรรมชาติของจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องรื่นเริงเท่านั้นและอุบายวิธีต่างๆที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นใดก็ตามเกิดขึ้นเรื่อยๆเห็นอะไรก็ทำก็เกิดคือเป็นอุบายวิธีปรากฏขึ้นมาอุบายวิธีปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะได้เห็นไม่ว่าได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสกับเรื่องอะไรสติปัญญาคอยที่จะผลิตเป็นธรรมขึ้นมานั่นผลิตอยู่เรื่อยๆนั่นจึงว่าธรรมเกิดเรื่อยๆจึงทำให้เชื่อครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหลังจากพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วธรรมจะพึงเกิดเรื่อยๆอย่างนี้ยิ่งเป็นภูมิของศาสดาด้วยแล้วธรรมยิ่งจะเกิดมากมายก่ายกองยิ่งกว่าที่ปรากฏในเรานี้นะท่านว่าเพราะเหตุไรธรรมจึงเกิดเพราะจิตเป็นธรรมอยู่แล้วกระเพื่อมนิดขึ้นมาก็เป็นธรรมเกิดก็เป็นธรรมปรากฏจนกระทั่งวันปรินิพพานธรรมเหล่านี้จะมีความเคลื่อนไหวมีการแสดงตัวอยู่เสมอภายในจิตใจของผู้บริสุทธิ์นั้นแต่ไม่ได้แสดงขึ้นเพื่อแก้กิเลสของท่านหากแสดงขึ้นตามลวดลายของธรรมลึกตามความเหมาะสมของจิตที่เป็นธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันก็แสดงความเคลื่อนไหวอยู่ภายในจิตอย่างนี้ก็ถูกเพราะมีอะไรเข้าไปแทรกภายในจิตมีแต่ธรรมล้นเหนือเวลาจิตเป็นธรรมแล้วธรรมย่อมเป็นไปเช่นนั้นย่อมเกิดอยู่นั้นเสมอเวลาจิตเป็นกิเลสเป็นอาสวะนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะจะสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรเป็นแต่เรื่องกิเลสเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับการเหนี่ยวแลหรือการอบรมส่งเสริมเราอยากไปตีตนก่อนไข้ว่าเราไม่มีวาสนาหรือเรามีวาสนาน้อยอันนี้มันจะทำให้เราท้อใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสยุแย่หลอกลวงเหมือนกัน หรือขับกล่อมให้เราลืมเนื้อลืมตัวไปในความพยายามที่จะบำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไปเรื่องของเจตนี้แทรกอยู่ทุกระยะเผลอตัวไม่ได้เช่นอย่างเรามีอำนาจวาสนาน้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เราอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเคยกล่อมจัดโลกให้หลับสนิทอันนี้มันก็ต้องกล่อมยิ่งเราจะไปจากมันด้วยแล้วมันก็ยิ่งแสดงท่าทางมากเช่นพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกทรงผนวชทีแรกก็ยังมีพยามารมาทูลราชนาให้พระองค์ทรงรออยู่สักเจ็ดวันแล้วขุมทรัพย์จะเกิดขึ้นที่เจ็ดมุมเมืองให้รออยู่สักก่อนจะเดินไปจะเดินเสด็จพวกไม่รอขุมทรัพย์ก็เป็นโลกียทรัพย์เนี่ยจะกี่มุมเมืองก็คือโลกียทรัพย์ทั้งนั้นนี่เราไม่ต้องการโลกียทรัพย์เราต้องการโลกุตระทรัพย์โลกุตระสมบัติสมบัติเราจะมารออะไรทรัพย์เจ็ดมุมเมืองมุมเมืองอันนี้ท่านว่าท่านไม่ฟังเสียงเสด็จออกไปเลยนั่นตั้งแต่ก่อนไม่เห็นทรัพย์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นล่ะท่านครองราชสมบัติอยู่กี่ปีทำไมไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดแต่เวลาจะเสด็จออกทรงผนวชทำไมสิ่งนั้นจึงจะมาเกิดมันก็เรื่องมารคือความพัวพันความเกี่ยวข้องผูกมัดพระทัยของพระองค์นั่นเองเมื่อได้ทรงพิจารณ์ด้วยทัศนติปัญญาโดยละเอียดถี่ถ้วนมาแล้วจึงไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงยับยั้งไม่ทรงหลงงมงายกับโลกียทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเสด็จออกไปจนได้ตรัสรู้ถึงโลกุตระสมบัติคือความบริสุทธิ์หมดจดได้แก่พระนิพพานหรือได้แก่วิมุตติหลุดพ้นเราผู้บำเพ็ญธรรมก็เหมือนกันในเรื่องมารมันคอยสอดคอยแทรกคอยเกลี้ยกล่อมอยู่เสมอมีอำนาจวาสนาน้อยนั่งภาวนาก็ไม่เรื่องราวอะไรนอนซะดีกว่าเนี่ยไปนอนมันดีกว่าที่ไหนใครๆเขาก็นอนกันทั้งโลกถ้ามันดีกว่าภาวนาคนทั้งโลกนี้มันก็ควรจะดีไปหมดแล้วจำเป็นอะไรจะต้องมาภาวนาให้เสียเวลาได้เหนื่อยเปล่าหากว่านอนดีกว่านะมันไม่ดีกว่าการทำความดีคือภาวนาเพื่อความดีกว่าการนอนทำไมจึงกลับเห็นเป็นฐานไฟไปได้แล้วเห็นการหลับนอนดีกว่านี้ไปได้นี่พี่นายเรื่องอุบายความหลอกลวงของกิเลสมันแทรกมาได้ทุกแง่ทุกมุมมันไม่ดีก็ทราบว่ามันไม่ดีก็เรากำลังพยายามจะทำให้มันดีเวลานี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ดีตามความพยายามเราก็ต้องทำมุ่งหน้าทำไปมันจะพ้นวิสัยแห่งความพยายามนี้ไปได้อย่างไรธรรมนี้เป็นธรรมที่เป็นเครื่องส่งเสริมสิ่งที่กระต่ำให้สูงขึ้นโดยลำดับสิ่งที่เจ้าหมองให้มีความมองใสขึ้นสิ่งที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นด้วยการทำความดีของเราเหตุใดการนอนจะไปดีกว่าการทำดีอันนี้การทำดีนี้ต้องเป็นของดีเสมอเด็กตั้งแต่เกิดมาที่แรกตัวแดงๆเท่านั้นเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากพ่อแม่พี่เลี้ยงทั้งหลายมันยังเจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันการพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเหตุใดจะไม่ดีแล้วเหตุใดเรื่องการหลับการนอนซึ่งโลกทั้งหลายนอนกันเท่านั้นจะเป็นของดีกว่านี้ไปได้ถ้าเราจะเอามาพิสูจน์มาพิจารณากันเรายิ่งจะเห็นความอยากของกิเลสที่มันหลอกเราอย่างถนัดชัดเจนนี่คือธรรมอย่างนี้แหละเรื่องธรรมกับกิเลสรบกันรบแบบนี้แก้กันแบบนี้ไม่งั้นเราไปไม่ได้มีน้อยที่ไหนวาสนาผู้สร้างวาสนานี่คือเรามันน้อยไปไหนนะการทำความดีอยู่ทุกวันทุกเวลาคือการสร้างฐานะทางด้านจิตใจของตนด้วยขุมทรัพย์อันดีงามคือทรัพย์ภายในให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับทำไมจะไปเร็วกว่าการหลับการนอนการท้อถอยการไม่ทำความดีอะไรเสียทั้งสิ้นนั่นเสียการทำนี่เป็นของดีอยู่แล้ว ป็นการสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์ขึ้นภายในตัวของเราด้วยการทำดีอย่างนี้เหตุใดจะไม่ดีเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราเห็นได้หรือวันหนึ่งว่ามันเติบโตขึ้นแปลกหูแปลกตาเราวันละเท่าไหร่เราไม่เห็นทราบด้วยกันแต่เราปฏิเสธได้เมื่อไรว่าเด็กเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องแล้วมันโตขึ้นมาอย่างเป็นท่านๆเราอย่างนี้เนี่ยมันโตขึ้นมาวันละเล็กละน้อยจนกระทั่งเห็นได้ชาติเวลานี้เราโตเท่าไหร่ออกมาจากเด็กๆนั่นการเจริญทางด้านจิตใจคุณงามความดีทั้งหลายมันก็ค่อยเจริญขึ้นโดยลำดับแต่ทางด้านจิตใจนี้ยังมีที่สิ่งที่จะเจริญให้เห็นได้ชัดๆเป็นบางการบางเวลามีคือไม่ได้เป็นแบบเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่โดยถ่ายเดียวแต่อย่างไรก็ตามหลักธรรมชาติของความดีหรือของจิตที่เราได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมจิตดวงนี้อยู่เสมอนั้นจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแม้เจ้าตัวไม่ทราบก็เป็นความเจริญอยู่ภายในตัวของจิตเองเมื่อได้ถึงการเวลาที่เหมาะสมกันแล้วจะแสดงผลให้ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะจะเพราะอย่างยิ่งการจิตตภาวนาจะทำให้เห็นได้เป็นระยะคือเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตเจริญเช่นเราภาวนาจิตตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยทราบเลยว่าจิตของเรามีความสงบเป็นอย่างไรใครจะพูดว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิอย่างไรก็ตามเราไม่เคยทราบแต่เมื่อมาภาวนาแล้วมันมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะทราบเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นความประจักษ์อันหนึ่งและต่อจากนั้นไปยังจะมีความประจักษ์เรื่อยๆขึ้นไปโดยลำดับไม่เหมือนเด็กโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ว่าเจ้าตัวเด็กก็ดีเราทั้งหลายผู้ดูแลเด็กก็ดีไม่ทราบว่าเด็กเติบโตขึ้นวันละเท่าไหร่เห็นได้ชัดนี่ส่วนจิตตภาวนานี่เห็นได้ชัดเห็นเป็นพักๆเห็นเป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรก็ปรากฏขึ้นมาแม้จะยังไม่ปรากฏเช่นนั้นก็ตามสมบัติของเราคือคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้มากน้อยเป็นของเราอยู่แล้วภายในใจฝังอยู่ภายในจิตใจไม่ได้สูญหายไปไหนถึงจะไม่แสดงออกมาทางร้านทางลวงอย่างสินค้าทั้งหลายก็ตามก็ทราบชัดว่าสินค้านี้อยู่ในร้านสมบัตินี้อยู่ในใจจะน้อยไปไหนสมบัติมีอยู่ในเราทุกตลอดเวลาด้วยความดีที่เราได้สร้างมาถึงจะไม่แสดงตัวมาอย่างชัดเจนเหมือนสินค้าออกหน้าร้านก็ตามแต่ก็ปรากฏอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเหมือนสินค้าอยู่ในร้านเก็บไว้อย่างมิดชิดถึงการแสดงก็แสดงออกมาเองเราจึงควรภูมิใจในการบำเพ็ญของเราไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพูดในการส่งเสริมวาสนาบารมีด้วยการกระทำความดีอย่าลดละท้อถอยนี่อำนาจวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์จะเจริญขึ้นได้ด้วยการพยายามบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอนี้เป็นหลักสำคัญมากเมื่อถึงการที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่แล้วปิดไม่อยู่อยู่ในร้านก็จะออกหน้าร้านออกมาให้เห็นชัดๆเช่นเดียวกับเด็กมันอยู่ในท้องแม่ถึงการมันแล้วมันก็ต้องโดดออกมาจนได้มันเต็มที่แล้วมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกมาสมบัติภายในอยู่ในภายในจิตใจของเราก็ตามเมื่อถึงการที่จะแสดงออกมากน้อยแล้วปิดไม่อยู่เหมือนกันต้องแสดงออกมาในขณะที่ไม่แสดงก็ไม่สูญหายไปไหนถ้าว่าเป็นแบบโรคทั้งหลายก็เรียกว่าฟักตัวอยู่ภายในจิตใจคำว่าฟักตัวก็คือค่อยสั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆคุณงามความดีที่เราสร้างไว้ภายในตัวของเราเองก็สั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันวันนี้ก็สร้างวันนั้นก็สร้างวิธีไหนด้วยอุบายอะไรก็ตามจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาคือการสร้างความดีทั้งนั้นแล้วความดีนี่จะไปไหนใครเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างก็จะแสดงบ่งบอกถึงใจว่าเป็นหัวหน้าหาริเริ่มเนี่ยแล้วผลจะไปไหนถ้าไม่ไปหาตัวเหตุผู้ริเริ่มจะไปไหนก็รวมอยู่ที่ใจทั้งหมด ป็นแต่เพียงว่าจะแสดงออกมากน้อยหรือไม่เท่านั้นเองธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยการสั่งสมขึ้นมาแล้วด้วยการทำดีทั้งหลายนั้นปฏิเสธไม่ได้มีอยู่ภายในใจของตนทุกคนเวลานี้เราก็พยายามขัดเกลาภาชนะของเราคือภาชนะสมบัติได้แก่ความดีทั้งหลายที่เราสร้างไว้แล้วนั้นเราชำระจิตนี้ที่เป็นภาชนะนี้ไปโดยลำดับดับให้ดีเหมาะสมกับความดีทั้งหลายความดีก็จะรวมตัวอยู่นั่นอย่างสะดวกสบายจิตใจก็ค่อยสะอาดคุณสมบัติทั้งหลายที่ได้สร้างไว้เพื่อจิตอยู่ภายในจิตก็จะแสดงความสง่าผ่าเผยขึ้นมาความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาจากใจใจกับสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นเลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแต่ว่าบุญก็มหาบุญเนี่ยแต่ว่ากุศลก็มหากุศลมหาสมบัติก็คือได้แก่นิพพานสมบัติเนี่ยกายรวมอยู่ที่นั่นหมดหนีไม่พ้นจากการพยายามของเราส่วนที่จะรู้จะเห็นอะไรเหมือนใครคนใดก็ตามอันนั้นเราจะไปคิดคาดให้เสียเวลาเวลาให้เราทำความแน่ใจว่าการทำดีนี้คือเราเป็นคนทำเองพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าอย่างไรเราพยายามทำตามนั้นจะปรากฏมากน้อยให้เห็นประจักษ์หรือไม่ปรากฏก็ตามการทำดีนั้นเป็นเครื่องผลิตผลอยู่แล้วโดยลำดับจะไม่ปรากฏก็ตามผลจะปรากฏแต่การกระทำคือเหตุเช่นเรานั่งภาวนาแล้วเดินตรงๆเราให้ทานเรารักษาศีลที่เป็นตัวเหตุนี้ก็ตามนะผลยังไม่ปรากฏก็ยังไม่สำคัญผลหากปรากฏแนบกันมานั่นเองแต่เรามองไม่เห็นเห็นแต่กิริยาแห่งการทำซึ่งเป็นตัวเหตุผลถึงแทรกอยู่กับตัวของเราผู้ทำนั้นเรายังไม่เห็นเมื่อถึงการจะเห็นแล้วปิดไม่อยู่จะเห็นด้วยการทุกข์ขดพระพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าพระองค์เป็นยังไงความบริสุทธิ์ได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากการสั่งสมตัวขึ้นเดิมดับจนทั้งปรากฏอย่างชัดเจนพระสาวกทั้งหลายท่านได้มาจากไหนได้มาจากการสั่งสมตัวโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นเป็นภูมิใจก็บริสุทธิ์อำนาจศาสนาของใครมียังไงแล้วก็จะเป็นไปตามนั้นแสดงตามนั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าพูดถึงพระไทยก็บริสุทธิ์พูดถึงเรื่องวาสนาเป็นเครื่องประดับของพระไทยที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมีใครเสมอพระองค์ล่ะเสด็จไปไหนมีแต่เทวบุตรเทวดามนุษย์มนาสักการะบูชาเกลื่อนไปหมดตั้งแต่เครื่องทายทานสักการะเครื่องสักการะบูชาจนกระทั่งคนทั้งหลายแม้แต่พระยังพูดว่าเท่าที่พระองค์เสด็จไปสถานที่ใดมีเทวบุตรเทวดามนุษย์มนาสักการะบูชาเครื่องสักการะเกลื่อนไปหมดเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์แทนที่พระองค์จะทรงยอมรับว่าจริงเป็นเพราะความบุญญาของเราสาวกหาได้เป็นเช่นนั้นไม่พวกเธอทั้งหลายอย่าพูดอย่างนั้นผิดนะถ้าว่าเราจะเทียบทางโลกแล้วเป็นความพูดที่อเนรคุณนั่นฟังเลยพูดให้ถูกต้องตามหลักความจริงแล้วอันนี้เกิดขึ้นมาเพราะการทำความดีของเราทั้งหลายที่เราทำมามากน้อยไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เกิดขึ้นมาจากความดีที่เราทำมาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะมีอำนาจวาสนามาจากไหนถ้าไม่มาจากความดีของเราที่เราสร้างมาคือกุศลธรรมในแง่ต่างๆที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเป็นรักษาศีลการให้ทานภาวนานี่ล้วนแม้ตั้งแต่ความดีความดีเหล่านี้แลผลิตให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานะแล้วเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายที่เกื่อนอยู่นี้ก็เพราะความดีเหล่านั้นไม่ใช่เพราะความเป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องเป็นผลของความดีแล้วพระพุทธเจ้าจะมาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนโดยไม่หาความดีอุดหนุนไม่ได้ว่านั่นต่างเด็ดความเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเกิดขึ้นมาจากกุศลธรรมทั้งหลายที่ทรงบำเพ็ญมา แล้วหายไปไหนไม่ว่าใครจะไปเกิดกี่ภพกี่ชาติได้สร้างวาสนาบารมีมามากน้อยเจ้าของไม่มีบัญชีจดจำแม้แต่ภพชาติเจ้าของก็รู้ไม่ได้ว่าเคยเกิดในภพใดชาติใดแต่ความดีเหล่านี้มันขึ้นกับความจำได้หรือไม่ได้ไหมมันไม่ขึ้นขึ้นจะกับเหตุที่ทำแล้วผลต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเรื่อยๆมาจนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองโดยลำดับถึงขั้นจุดหมายปลายทางเราจึงควรภาคภูมิในอำนาจวาสนาของเราเราเป็นผู้สร้างเต็มสติกำลังความสามารถของเราจะได้หรือไม่ได้เราไม่สงสัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่เอียงไปตามเรื่องของกิเลสหลอกลวงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำแล้วไม่ได้นั้นทำแล้วไม่ได้อย่างนี้นะทำแล้วก็ไม่เห็นปรากฏอย่างนั้นนี่เรื่องกลมายาของกิเลสที่มันเคยหลอกลวงเราซึ่งเราก็เคยเชื่อมานานแล้วเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าทำไมจะต้องไปเชื่อสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการหลอกลวงมาอยู่แล้วล่ะมันต้องพลิกใจไปตามหลักธรรมนั่นชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อตามหลักตัวขาตธรรมแล้วจะไม่มีอุปสรรคอันใดเข้ามาขีดขวางทางเดินทางดำเนินแห่งการทำความดีของเราเราจะไปได้ตลอดปลอดโปร่งโล่งไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควร
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนะครับวันธรรมสวนะหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแหวนมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแหวนมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาธรรมเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้ทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรองรับความผันผวนรอบด้านอัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่จากการแข่งขันเทนนิส W15 ITF Women World Tennis Tour ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรยังคงพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงคณะบุคคลทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครแล้วก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงานของผ้าไทย
2: ขณะที่นางสาวฝนทิพย์คงประเสริฐอายุ63ปีจากจังหวัดชลบุรีกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: เราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กอะค่ะเราก็เห็นที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้กับพวกเรานะคะก็รับพระองค์ท่านค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วก็ตั้งใจจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายพระเพลิงด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์นิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรี
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
6: ตัวธรรม ูปาทอยอันโ

0: ปัสสุตังหิทังสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวะจิรสาวะบุตเตปุคคะปะกะตังยะยังบุตโตปะติระนังอัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุมะบุตเ
2: ตหันนะมะยังธัมมานุสติเนยังกะโรมะเส

0: ตังเยนะวาจายวเจตสาวาธัมเมกุปะมังปะปะทังมะยายังธัมโมปะติกันทังอัจจยันตังกาลันตะเอสะวะริตังวะธัมเม
1: ท่านธรรมยังสังฆานุสติใน

0: ยามปุญญาปัสสุทังนิทาสาเวปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสเตชัสสะ
1: สามีผู้ทำมาประการมยายังนั่งโคกับิการนั่งโดนเจริญังอารมณ์ทะเลสร้างความรู้สึกที
2: อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะ

บัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาที่เป็นโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อให้สำเร็จประโยชน์เป็นธรรมสวรรค์นามัยมีสงฆ์แก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะเหตุนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทุกๆท่านพึงได้ตั้งจิตตั้งใจของตนเพื่อจะสดับรับฟังซึ่งโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้สำเร็จประโยชน์ในขณะที่ฟังเทศน์ด้วยและจะได้สำเร็จประโยชน์ในการซึ่งต่อจากนั้นไปด้วยการฟังธรรมคำสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นความจำเป็นสำหรับเราซึ่งเป็นพุทธบริษัททุกๆ ท่านเพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์เต็มไปด้วยหลักเหตุผลผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้แนวทางให้ทั้งสองทางผู้ที่จะดำเนินในทางโลกก็ย่อมเป็นความจำเป็นสำหรับอุบายวิธีหรือความฉลาดที่จะนำไปปฏิบัติในกิจการนั้นๆให้ถูกต้องและราบรื่นแก่ตนเองผู้ที่จะปฏิบัติในทางด้านธรรมะก็จะเป็นความสะดวกไม่ผิดพลาดเพราะสิ่งใดถ้าปราศจากการสดับรับฟังให้เข้าอกเข้าใจและรู้วิธีการไว้ก่อนแล้วไปทำโดยไม่ได้ศึกษาไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมอาจสามารถที่จะทำให้ผิดพลาดหรือแม้ได้ผลก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นบรรดาจิตการงานทั้งปวงต้องอาศัยการสำเนียกศึกษามาเรียบร้อยการศึกษาจึงเป็นของจำเป็นหรือเป็นเข็มทิศอันหนึ่งที่จะชี้แนวทางในการดำเนินของเราไม่ว่ากิจการงานใดๆทั้งนั้นถ้าปราศจากการศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจแล้วการงานที่ตนจะพึงกระทำนั้นๆย่อมไม่สมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงทรงสนพระทัยเหลือเกินปรากฏว่าได้สร้างพระบารมีมาเป็นเวลานานเพื่อจะอบรมแนะนำบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รู้จักหนทางที่ดีที่ชั่วแล้วจะได้ดำเนินตนของตนให้ถูกทางนั้นๆแม้พระองค์เองที่ปรากฏว่าสยามภูรู้เองเห็นเองก็ตามเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงศึกษามาจากใครนั้นโดยถ่ายเดียวก็เป็นการผิดเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะการศึกษาสำเนียกหรือการสนใจในหลักเหตุผลนั้นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านเสด็จทรงผนวดบวชเป็นคนขอทานในพระศาสนาบำเพ็ญความภาคความเพียรเจริญภาวนาสละพระทิฏฐิมานะจากความเป็นกษัตริย์ทำพระองค์เจ้าให้เป็นคนขอทานเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในป่าในเขาซึ่งใครๆก็จำไม่ได้ว่านี่คือใครเพราะเห็นเป็นสมณะเพียงศีรษะล้นๆเท่านั้นที่พระองค์เจ้าได้อยู่พระองค์เดียวเช่นนั้นคล้ายกันกับว่าไม่ได้สำเนียกศึกษาจากใครแต่แท้จริงครูสอนของพระองค์เจ้านั้นมีอยู่รอบ
ด้านทั่วไปทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์เจ้าเห็นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจากต้นก็พิจารณาว่าใบไม้นี้เมื่อผลิออกมาที่แรกก็เป็นใบอ่อนแล้วก็ปรากฏเป็นใบแก่แล้วก็ลดร่วงตกลงมาชีวิตสังขารของเราก็เช่นเดียวกันกับใบไม้สิ่งต่างๆซึ่งนอกไปจากนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับใบไม้ที่ลดร่วงตกลงมาจากขั้วของเขาพระองค์เจ้าก็พิจารณาเทียบเหตุผลข้างนอกข้างในให้รู้ชัดตามเรื่องความเป็นจริงเพราะสภาพภายนอกกับสภาพภายในมีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีความตั้งขึ้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกกลับในที่สุดเมื่อพิจารณาถึงพระองค์เจ้าเองก็มีลักษณะเช่นนั้นมีเรียกว่าพระองค์เจ้าทรงสดับธรรมเทศนาซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในป่าพระองค์เดียวก่อนที่พระองค์เจ้าจะเสด็จออกทรงผนวดก็ปรากฏว่าได้รับการศึกษาในหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันในคืนวันที่พระองค์เจ้าจะทรงผนวดเสด็จออกบวชก็ปรากฏว่าได้เห็นบรรดาบริษัทบริวารซึ่งได้อยู่ในหอประสาทของพระองค์เจ้าคล้ายกันกับว่าคนตายแล้วเป็นป่าช้าผีดิบไปเสียทั้งหมดแม้พระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นอีกเหมือนกันจึงเป็นเหตุให้มีความรุ่มร้อนในพระทัยเราจะหาที่ไหนเป็นที่พึ่งแม้บริษัทบริวารหรือหอประสาทราชมณฑลที่เราอาศัยอยู่ตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ก่อนก็ปรากฏว่าเป็นความร่มเย็นเป็นที่รื่นเริงบันเทิงในใจมาในวันนี้มองดูไปข้างไหนก็ปรากฏเป็นเช่นเดียวกันกับป่าช้าที่ดิบไปเสียทั้งสิ้นแม้หอปราสาทที่เราอยู่ณบัดนี้ก็ไม่ทราบว่าจะล่มจมหรือทลายลงเมื่อไรพิจารณาย้อนเข้าไปถึงพระองค์เจ้าอีกสภาพคือสังขารร่างกายของเราที่ได้ประชุมขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟกลายเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี้ก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสภาวะทั้งหลายซึ่งมองเห็นอยู่ณบัดนี้สิ่งทั้งหลายที่จะเป็นไปได้ความเที่ยงแท้ถาวรปรากฏว่าไม่มีในที่ไหนๆซึ่งพระองค์เจ้าจะได้เข้าพึ่งพิงอิงอาศัยให้เป็นความร่มเย็นพระทัยก็มองเห็นอยู่แต่ทางเดียวที่คือการเสด็จออกทรงผนวดเพื่อจะหาที่มีเวกสงัดประกอบความภาคความเพียรพิจารณาถึงเรื่องต้นเหตุคือป่าช้าผีดิบที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งลงไปเทียบพระองค์เจ้ากับบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายเหล่านั้นได้เสมอกันไปหมดในเรื่องความเกิดเขากับเรามีลักษณะอันเดียวกันความแก่เขากับเราก็มีลักษณะอันเดียวกันความทุกข์ความลำบากในสกลกายเขากับเราก็เช่นเดียวกันพิจารณาออกไปนอกพระราชวังจนกระทั่งทั่วทั้งดินแดนในไตรโลกธาตุนี้มีสภาพเช่นเดียวกันกับเราไม่มีเกาะไม่มีดอนใดๆที่จะเป็นเกาะเป็นดอนเพื่อความร่มเย็นเพื่อความแน่นหนามั่นคงเพื่อความไว้วางใจมีแต่จะเป็นไปเพื่อความแตกความสลายเช่นเดียวกันกับเรานี้ทั้งนั้นพระองค์ก็มองเห็นอยู่ทางเดียวคือทางทรงผนวดจะได้ทีนี้พิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายให้ชัดเจนในพระทัยของพระองค์เจ้าจนถึงกับพระองค์เจ้าได้เสด็จออกไปเสียจริงๆนี่ก็แสดงว่าพระองค์เจ้าได้ทรงศึกษาในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นของมีอยู่โดยทั่วไปให้เกิดผลเกิดประโยชน์ให้พระองค์เจ้าได้เกิดความสวดสังเวชในความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นของมีอยู่เต็มทั่วทั้งโลกทั้งสงสาร
ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าคนหรือสัตว์ท่านไหนๆเมื่อตั้งรูปตั้งกายขึ้นมาแล้วความเปรตภาพจะต้องเป็นเงาตามตัวไปตามๆกันอย่างนี้นี่เป็นความศึกษาที่พระองค์เจ้าได้ทรงค้นพบในเบื้องต้นมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องเทียบเทียงในคนอื่นสัตว์อื่นกับพระองค์เจ้าว่ามีลักษณะเป็นแบบพิมพ์อันเดียวกันคืออนิจจังความแปรสภาพมีเต็มตัวเช่นเดียวกันความทุกข์ความทรมานในโลกนี้ไม่ใช่โลกที่เป็นสุขล้วนๆโลกที่เป็นอยู่ด้วยความหมุนตัวเป็นเกลียวใครจะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อมีสภาพร่างกายขึ้นมาแล้วแสดงว่าสภาพนี้จะต้องเป็นสภาพที่ให้ก่อกังวลไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับได้นอนก็ไม่ได้ไม่ได้รับทานก็ไม่ได้ไม่ได้เดินเหินไปมาเปลี่ยนอิริยาบถก็ไม่ได้เราอยู่กับโลกไม่ได้คือเมื่อไม่ทำไม่ได้จึงเรียกว่าโลกนี้คือโลกไม่ได้จะอยู่ให้อยู่สบายมันอยู่ไม่ได้นั่งให้สบายก็ไม่ได้นอนให้สบายก็ไม่ได้จะไม่ต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนทำตามสะดวกกายสบายใจมันไม่ได้โลกอันนี้กลายเป็นโลกไม่ได้เสียทั้งนั้นในพระทัยของพระองค์เจ้าโลกไหนจะเป็นโลกได้เราพระองค์เจ้าจึงได้สืบสวนที่นิพพิจนาทวนหาเหตุผลก็มีตั้งแต่ว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วให้เป็นผู้ที่ก้าวไปพ้นไปเสียจากโลกไม่ได้นี้ให้ถึงซึ่งโลกได้ลูกถึงโลกแน่นอนคือหมายความว่าโลกุตตรธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดที่สุดแล้วก็ปรงพระทัยเสด็จออกเวลากลางคืนทั้งที่พระองค์เจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัตริย์และมีบริษัทบริวารทั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในแว่นแฟ้นและในร่มพระบารมีของพระองค์แต่ก็เสด็จออกไปพระองค์เดียวมีนายชนะตามเสด็จเพื่อจะนำม้ากันทกะกลับคืนเท่านั้นก็ได้เสด็จออกไปทรงพิจารณาในต้นเหตุที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นย่นหัวข้อใจความที่พระองค์ชาได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลา6ปีถ้าพูดตามภาษาของเราเรียกว่าเกือบเป็นเกือบตายเพราะกษัตริย์เสด็จออกบวชความที่ว่าเป็นกษัตริย์อะไรก็เป็นกษัตริย์ทั้งนั้นเครื่องทรงทุกชิ้นเป็นของกษัตริย์อาหารการบริโภคเป็นเครื่องกษัตริย์ที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทุกอย่างเป็นของกษัตริย์ทั้งนั้นเมื่อได้เสด็จออกทรงผนวดบวชเป็นคนขอทานแล้วความเป็นกษัตริย์ก็หายสูญไปยังเหลือแต่ความเป็นคนอนาถาหรือคนขอทานไม่มีคุณค่าราคาแม้แต่น้อยในพระองค์เจ้าและทรงพยายามสละทิฏฐิมานะจากความเป็นกษัตริย์ของพระองค์เจ้าให้หมดโดยสิ้นเชิงยังเหลือตั้งแต่คนขอทานเท่านั้นซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับคนขอทานทั่วธรรมดาทั่วไปซึ่งเราเห็นอยู่ด้วยตาของเรานี้แล้วก็ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นโลกไม่แล้วโลกคนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าโลกหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตื่นของเก่าตื่นของใหม่เข้าใจว่าเป็นของใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าโลกวัฏจักรเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทีนี้พิจารณาถึงโลกนี้ให้ชัดเจนแล้วในพระทัยของพระองค์ก็เต็มไปด้วยโลกอันนี้เหมือนกันคือในเจตสิกกระทำก็แสดงความแปรปรวนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปดีไปชั่วไปอดีตอนาคตตรงกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้ให้เห็นชัดท่านเรียกว่าปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทกำหนดพิจารณาถึงเรื่องความเกิดความดับของสังขารทั้งของเขาทั้งของเราตลอดทั่วทั้งโลกธาตุเห็นจะเป็นสภาพว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นคือในจังทั่วทั้งโลกธาตุนับตั้งแต่ตัวของเราไป
ทุกขังเป็นความทุกข์เช่นเดียวกันอนัตตาตายแล้วใครจะถือเอาสิ่งใดๆจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไม่ได้ผลที่สุดแม้จะผมเช่นเดียวซึ่งเป็นของเบาที่สุดที่เราไปไหนมาไหนติดตามตัวของเราไปได้แต่เมื่อได้จากโลกนี้ไปแล้วต้องมอบไว้คืนเป็นสมบัติเดิมคือดินน้ำลมไฟตามเดิมสิ่งที่เหลือไปก็คือดวงใจและสิ่งที่แฝงไปกับดวงใจนั้นคืออะไรก็คือความดีและความชั่วซึ่งตนได้สั่งสมเอาไว้ในคราวที่ตนมีชีวิตอยู่ธรรมชาติทั้งสองนี้เป็นเงาตามตัวเมื่อพระองค์เจ้าได้ทีนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังย้ำเข้าไปอีกว่าบาปเป็นความชั่วก็เป็นสภาพที่เห็นได้ชัดแต่บุญที่เป็นความดีนี้จะส่งหรือตามเราไปถึงไหนพระองค์เจ้าเขาพิจารณาถึงบุญถึงบาปอีกให้เห็นชัดโดยทางปัจจัยการเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทค้นเข้าไปถึงเรื่องอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติเป็นลำดับลำดับเรื่องความเกิดตั้งกำเนิดมาตั้งแต่อวิชชาต่อติดต่อแขนงเป็นลำดับลำดับเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบเป็นดอกเป็นผลต่อต้นต่อลำไปจนกระทั่งถึงสมุทโยโหตินี้ท่านเรียกว่ารากเหง้าของอวิชชาเป็นเครื่องติดต่อแขนงไปอย่างนี้เมื่อพระองค์เจ้าได้พิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนเห็นชัดตามเป็นจริงในอวิชชาว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติคือใจดวงนี้แล้วจึงได้กำหนดที่นี้พิจารณาถึงเรื่องใจดวงที่เป็นอวิชชานั้นด้วยปัญญาด้วยพระปัญญาของพระองค์ในคืนวันเดือนหกเพ็ญปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนอวิชชาก็ได้แตกประเด็นไปจากพระทัยของพระองค์เจ้าในคืนวันนั้นจึงปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ในเดือนหกเพ็ญนี่เป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ขบคิดพินิจพิจารณาถึงปัญหาตั้งแต่คืนวันนั้นจนกระทั่งถึงวันเดือนหกเพ็ญนับเป็นเวลาหกปีปัญหาทั้งหมดในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจและธาตุขันธ์ทั้งหลายได้จบสิ้นลงในวันนั้นและได้ทราบชัดว่าพุทโธคือความบริสุทธิ์ได้ผุดขึ้นแล้วในพระทัยของพระองค์เป็นพุทโธที่พ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเป็นพุทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นพุทโธที่หมดความกังวลเรียกว่าผ่านพ้นโลกไม่ได้นี้ไปเสียกลายเป็นโลกที่ให้นามว่าโลกุตตรธรรมหมายถึงว่าธรรมที่สูงกว่าแดนแห่งสมมุติคือแดนแห่งเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้เป็นองค์แรกเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นแล้วจึงได้ทรงมีพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์แต่การตรัสรู้ครั้งแรกของพระองค์เจ้านั้นมีความท้อพระทัยในการที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์เห็นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงได้รู้ได้เห็นนี้เป็นธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษย์ผู้ที่มีกิเลสอย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถรู้ได้แต่เมื่อได้พระองค์เมื่อพระองค์ได้พิจารณาถึงองค์ของพระองค์เจ้าเทียบกันกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบรรดามนุษย์ทั่วไปในโลกเหตุใดพระองค์เจ้าจึงรู้ได้เห็นได้ล่ะรู้ได้เพราะเหตุใดเห็นได้เพราะเหตุใดก็จะย้อนเข้าถึงปฏิปทาข้อดำเนินเมื่อมีปฏิปทาเครื่องดำเนินให้ถูกทางแล้วต้องเป็นเหตุให้ถึงจุดหมายอยู่โดยดีจึงได้มีพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนั้นจะสามารถรู้ได้เห็นได้เช่นเดียวกันกับเราจึงได้ตรงพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นลำดับมาจึงปรากฏมาพระองค์เจ้าได้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้น
วันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามมาบำเพ็ญกุศลในสถานที่นี้อันเกี่ยวกับเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ท่านถึงมรณภาพบรรจุศพของท่านไว้ในโกศลและได้มาสนับสนุนฟังพระธรรมเทศนาได้มาโปรงธรรมสังเวชว่าท่านเจ้าคุณกับพระธรรมเจดีย์กับเรานี้เป็นพระธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันตามบาลีที่กล่าวขึ้นไว้หน้าเบื้องต้นนั้นว่าอาจีรังวัตยังกายโยกายนี้เป็นของไม่ตั้งอยู่แน่นหนาท้าวรเช่นเดียวกับกันกับของพระคุณท่านปฐวิงอภิเศษสติอย่างไรก็ต้องจะต้องนอนทับในแผ่นดินในเมื่อวิญญาณได้ปราศจากไปแล้วนี่แสดงเป็นเรื่องให้เราทั้งหลายได้ที่นิพพานาถึงองค์ของท่านที่มรณภาพไปแล้วกับเราที่ยังมีชีวิตอยู่นี้มีความแตกต่างกันที่ตรงไหนก็ต่างกันตรงที่ผู้มีวิญญาณยังครองอัตภาพนี้อยู่กับท่านผู้ที่มีวิญญาณไปกราบแล้วเขาให้ชื่อว่าคนตายเมื่อวิญญาณได้ปราศจากตัวของเราไปแล้วเราเขาจะเรียกเราว่าอย่างไรอีกก็ต้องย้ำลอยกันลงไปเช่นเดียวกับพระคุณท่านที่ปรากฏเป็นสักขีพยานของพวกเราทั้งหลายอยู่ณบัดนี้เพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทั้งหลายที่มานี้จึงมาพรมพระธรรมสังเวชเป็นเหตุที่จะให้ระลึกถึงตัวของเราไม่ประมาทนอนใจบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องพยุงจูงใจเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีแม้เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามก็ยังเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถด้วยอำนาจวาสนาความรู้วิชาตลอดถึงครัวคสมบัติถึงการบริวารจะเป็นมาด้วยอำนาจแห่งความดีของเราเมื่อตายแล้วหมดการกระทำดีกระทำชั่วยอมเสวยผลกรรมที่ตนได้ทำไว้แล้วบัดนี้เราทั้งหลายทุกท่านยังไม่สายเกินไปเป็นผู้พอเหมาะพอสมเรียกว่ามัชฌิมาในความเป็นอยู่แห่งชีวิตของเราก็เป็นมัชฌิมาความที่เราจะทำคุณงามความดีก็กำลังพอดีพองามเป็นมัชฌิมาสามารถที่จะบำเพ็ญตนของตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ด้วยการกระทำของเราเมื่อตายแล้วนั่นจึงหมดวิสัยที่จะทำดีต่อไปก็ดีจะทำชั่วต่อไปอีกก็ดีทำไม่ได้นิรันดร์ถังมะกะริงคลังท่านก็เปรียบด้วยท่อนไม้ท่อนปืนไม่เป็นประโยชน์อันใดแต่ท่อนไม้ท่อนปืนนั้นเอามาทำเป็นปืนหุงต้มก็ยังได้หรือจะมาทำประโยชน์อย่างอื่นก็ยังได้ส่วนเราที่ตายไปแล้วจะทำอย่างนั้นไม่ได้จะทำเป็นปืนเป็นถ่านก็ทำไม่ได้จะทำปลาน้ำปลามันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นเรียกว่าเราเองหมดราคาสำหรับเราจะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปก็ไม่ได้พระองค์เจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่านิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่สูญสิ้นจากทุกข์จากภัยจากความเสียดกันในทั้งหลายทุกอย่างนิพพานังปรมังสุขังในขณะเดียวกันเมื่อสูญสิ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยังกลายเป็นธรรมบรมสุขยิ่งกว่าความสุขใดๆในโลกนี้อีกโกนุหาโซจิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านทั้งหลายจงรีบมาตามเราตถาคตในเดี๋ยวนี้อย่าพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตนเองซึ่งปรากฏอยู่กับด้วยลมหายใจเท่านั้นเมื่อลมหายใจดับลงหมดลงไปแล้วจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนขนาดไหนก็ตามเขาเรียกว่าคนตายทั้งนั้นอย่าได้พากันประมาทนอนใจกับลมเพียงเท่านี้ให้รีบตามเราตถาคตไปด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาให้มองดูตัวของเราให้ชัดมองดูหนังดูเนื้อดูตัวของเราให้ชัด
หนังภายนอกที่เราไปดูในโรงหนังโรงลีเกโรงละครเขานั้นเป็นหนังที่จะเพิ่มความสุขทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหื่อมเป็นเหตุให้เสียนิสัยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่เสียเงินเสียทองเพราะสิ่งเหล่านั้นก็มากมายโดยที่ไม่ค่อยจะได้คติในทางที่ดีนอกจากจะเป็นคติในทางที่เกิดไปเสียโดยมากการที่เรามาดูในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกของเราซึ่งเป็นภาพยนตร์อันมีตัวกับตัวของเรานี้จะไม่ต้องเสียอัดเสียสตางค์ยิ่งจะได้เกิดธรรมสังเวชเป็นเหตุที่จะเดินตามรอยของพระองค์เจ้าว่าโคนุฮาโซสิมานันโดยาพากันรื่นเริงบันเทิงจนเกินไปให้มองดูสกุลกายความแก่ความเฒ่าความชราความจะแตกความจะทำลายนั้นจะไม่ทำลายที่ไหนนอกจากจะแตกในตัวของเราจะตายในตัวของเรารีบเร่งหาคุณงามความดีเวลานี้ตะวันยังไม่อับสะดุ้ง

0: ความเกิดแก่เจ็บตายความกังวลทั้งหลายอีกต่อไปจะไม่ต้องมาสู่โลกซึ่งเป็นโลกหมุนตัวเป็นเกลียวนี้อีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ท่านประกาศให้บรรดาเราพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบธรรมะคำสั่งสอนที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไปนั้นเป็นมัชฌิมามีความเป็นกลางอยู่เสมอใครทำดีวันใดทำความชอบเมื่อไรให้ทานวันใดเจริญภาวนาหรือรักษาศีลเมื่อไรเป็นคุณงามความดีประจำตนอยู่ตลอดเวลาให้เดินตามตถาคตเข้าไปอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านแสดงถึงเรื่องธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศที่สุดกว่าสิ่งใดๆในโลกคือนิพพานังปรมังสุญญังหนึ่งมาแก่นิพพานเป็นธรรมชาติที่สูญสิ้นจากสิ่งกังวลทั้งหลายชื่อว่ากองทุกข์แม้แต่น้อยจะไม่มีในพระนิพพานนั้นหนึ่งนิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขอันใดที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาในโลกนี้จะเป็นเหมือนกับความสุขพระนิพพานนั้นหนึ่งโกนุฮาโซจิมานันโดท่านทั้งหลายอย่าเพื่อเพลินรื่นเริงบันเทิงกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันมันจะแตกกระดับและลมหายใจปอดๆอยู่นี้จนเกินไปเลยจงตามมรรคาคตไปด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอย่าเป็นผู้นอนใจประมาทในชีวิตสังขารของตนเขาตายเต็มอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นครูสอนเราแล้วทำไมจึงพากันประมาทเล่านั่นแสดงเหมือนกับว่าสอนเราอยู่อย่างนี้ธรรมชาติสังขารร่างกายของเราเขาแสดงการท้าทายเราอยู่เสมอว่าสภาพอันนี้น่ะเป็นสภาพที่ว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เหมือนอย่างว่าแสดงความขัดข้องหรือแสดงความเอาเปรียบเอารัดเราตลอดเวลาทำไมจึงว่าแสดงความเอาเปรียบเอารัดถ้าไม่ได้นอนเป็นยังไงหนักอยู่เฉยๆมันอยู่ไม่นานต้องพยายามพันนอพันนออุปถัมภ์อุปถากดูแลรักษาอิริยาบถทั้ง4เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเพื่อกายของเรานี้ทั้งนั้นมีโลกอันนี้เป็นอย่างนี้แต่การแสดงธรรมะทั้งหมดนี้แล้วแต่บรรดาท่านผู้ฟังจะนำไปปฏิบัติให้ได้ผลประโยชน์แก่ตนมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาหรือความคิดของตนเองที่จะเป็นไปได้วันนี้ได้แสดงถึงเรื่องอจีรังวัตยังกายโยไม่ว่ากายของใครๆทั้งนั้นไม่จีรังถาวรเรื่องเกิดเกิดตายตายถึงเราจะว่าเรามีอายุยืนอยู่ตั้ง60 70ปีก็ตามจากนั้นมาถึงวันตายมันก็คล้ายๆกันกับว่าเป็นเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นนี่การลำลีลำไลการซ้ำซ้ำซากๆแห่งความเกิดแห่งความทุกข์จึงเป็นของที่น่ารำคาญสำหรับนักปราชญ์ท่าน
1: เราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าแม้จะไม่สามารถทำได้อย่างพระองค์ก็ตามแต่ก็ควรจะนำแบบของพระองค์ไปพินิจพิจารณาและอุปสรรคประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เจ้าแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์จึงมาโปรดเกล้าท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเต็มอกเต็มใจให้มีความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีการดังได้รับประทานวิสัชนามาในธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จภูมิพระภาคเจ้าก็เห็นว่าสมควรจึงเวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ขับไล่แต่เราจะชมเชยสรรเสริญผู้ที่ควรแก่การชมเชยสรรเสริญอย่างอื่นเราเป็นไปไม่ได้อานนท์นะฟังที่พุทธพจน์ก็ดีนี่แหละพุทธพจน์เรายกเป็นคำภาษาบาลีนะเราไม่ได้หวั่นอะไรเลยเรากราบธรรมเราตถาคตกราบธรรมเท่านั้นอานนท์ฟังดิทำเป็นสิ่งที่เลิศโลกทำเป็นสิ่งที่เหนือโลกเรากราบธรรมเท่านั้น

เราถือธรรมเป็นจิตใจนะปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเรารู้เราก็รู้ธรรมนะเราจึงเคารพธรรมนี่นะพุทธพจน์เราได้อ่านดูแล้วรู้สึกมันเข้าใจแล้วถึงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงมีความหนักแน่นในธรรมจิตใจให้หมุนเข้าสู่ธรรมอย่าอยู่เสมออย่าให้กระแสของโลกทั้งหลายที่เป็นกิเลสนั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายยุแย่ก่อกวนจิตใจซึ่งล้วนแล้วเป็นตั้งแต่เป็นกระแสของกิเลสทั้งนั้นอย่าให้เข้ามายุแย่ก่อกวนพัดผันจิตใจที่เรากำลังประคับประคองรักษาอยู่ด้วยความเพียรของเราถึงขนาดที่เราเป็นเราตายอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเราจงเห็นโทษอยู่เสมออย่าชินชาต่อสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายให้ทำความเข้าใจกันอยู่เสมอจึงจะสมนามว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความมีสติเรื่องความมีสตินี่คือความระลึกรู้สิ่งที่เป็นภัยเป็นคุณอยู่กับตัวเสมอไปอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคุณต้องรู้ต้องระมัดระวังต้องกำจัดสิ่งที่ควรกำจัดพยายามส่งเสริมรักษาหรือบำรุงสิ่งที่ควรบำรุงคือใจของเราใจเป็นสมบัติสองเจ้าของนี่เคยพูดแล้วเคยเขียนในหนังสือก็เคยเขียนแต่กิเลสนั่นน่ะครองใจมาเป็นเวลานานเราเองไม่อาจสามารถที่จะนับอ่านเรื่องภพชาติเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่กำเนิดต่างๆได้จนกระทั่งบัดนี้ว่าเป็นมานานเท่าไหร่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพาให้เกิดให้ตายให้ทุกข์ให้ลำบากซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นตัวภัยทั้งนั้นไม่ว่าจะกำเนิดเกิดในภพใดความทุกข์ต้องมีอยู่ในทุกภพทุกชาติไม่มากก็น้อยเพราะความเกิดกับความตายมันเป็นคู่กันความเกิดกับความทุกข์มันจึงมาด้วยกันทุกขังนัตถิอัชฌาตัสสะทุกข์จะไม่มีเฉพาะผู้ไม่เกิดเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ลบล้างกันได้อย่างไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะความเกิดความเกิดมีสาเหตุมีกำเนิดมาจากไหนมีกำเนิดมาจากอวิชชาตัวลุ่มหลงสำคัญอยู่ภายในจิตฝังลึกจนจิตกับกิเลสประเภทที่ให้เป็นเชื้อสาเหตุที่ให้เกิดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายได้เลยจึงต้องใช้ความพยายามเอาให้เต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงคราวเร่งต้องเร่งถึงคราวหนักต้องหนักถึงคราวสู้ต้องสู้ ถึงคราวลดหย่อนผ่อนผันมันหักมีมันหักรู้ในตัวเองนั่นแหละอยากเขาแต่จะเข้าใจว่าการลดหย่อนผ่อนผันนั้นเป็นการคลี่คลายเป็นการผ่อนตัวโดยความคิดเฉยๆทั้งๆที่เหตุผลหรือจังหวะไม่อำนวยอันนี้ก็เผลอตัวได้เหมือนกันผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเองว่าความพักผ่อนหรือความคลี่คลายอันนี้ความถูกความสบายบ้างในการประกอบความภาคเพียรหรือความเหน็ดเหนื่อยความพักของจิตก็คือเข้าสู่ความสงบเย็นใจนั่นมีเวลาออกรบกับข้าศึกด้วยสติปัญญาก็ต้องหมุนให้เต็มที่เต็มฐานอย่าเสียดายอะไรความทุกข์ให้ถือเป็นสัจธรรมอย่าถือเป็นเรานี่เป็นหลักความจริงเป็นหลักธรรมความถูกต้องทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในกายเป็นสำคัญที่เห็นได้อย่างดิ่งๆอันทุกข์ขึ้นที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจย่อมรับช่วงองค์ประกายนี้เข้าไปเพิ่มภายในจิตใจนี่ประการทุกข์ที่ผิดกิเลสขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจโดยร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเหยียบย่ำมานั้นเป็นทุกข์เพราะกิเลสล้วนๆทุกข์เพราะธาตุขันธ์อันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดกิเลสขึ้นมาคือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการนั่งนานเจ็บนั่งปวดนั่งจิตจะต้องมีความสายแสมีความคิดปรุงต่างๆส่วนมากก็เป็นเรื่องของกิเลสให้เรายึดเราถือเลยกลายเป็นว่าทุกในร่างกายทั้งหมดนี่เป็นเราและกายทั้งหมดก็เป็นเราถ้าเรา
ป็นทุกข์กายเป็นทุกข์กายเราเป็นทุกข์หรือเรากับกายเป็นอันเดียวกันทุกข์กับเราทางกายเป็นอันเดียวกันก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นทุกข์เมื่อเราถือว่าเราเป็นทุกข์แล้วก็จะมีความรักความสงวนในตัวเองไม่อยากให้เป็นทุกข์ถ้าไม่อยากให้เป็นทุกข์ก็เป็นนิพพานตัณหาเลยหาความจริงไม่ได้เพราะไม่มีทางที่จะค้นคว้าหาความจริงตามหลักความจริงที่ว่าทุกข์นั้นคือความจริงล้วนๆตามหลักสัจธรรมผู้ปฏิบัติถ้าได้เห็นความทุกข์เป็นความจริงล้วนๆประจักษ์กับจิตใจแล้วทุกข์จะเกิดมากน้อยเพียงไรก็ตามจะไม่สามารถเหยียบย่ำทำลายจิตใจหรือทำจิตใจให้เอ็นเอียงได้เลยนี่เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่มาคุยให้เพื่อนฝูงฟังเฉยๆเราได้ปฏิบัติมาแล้วประจักษ์ใจจึงกล้าพูดให้เพื่อนฟังโดยไม่ต้องพูดถึงว่าการโอ้อวดไม่โอ้อวดเราพูดตามหลักความจริงสอนหมู่เพื่อนด้วยล่ะตามหลักความจริงด้วยเจตนาหวังเกิดประโยชน์แก่หมู่เพื่อนสมกับผู้ตั้งใจมาอบรมศึกษากับเราเราเทศพูดให้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกเวทนาเกิดขึ้นมาหลายด้านหลายทางเกิดขึ้นมาเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแต่พึงทราบว่าก็คือทุกขเวทนาประเภทเดียวกันที่เรียกว่าสัจธรรมนั่นเองทุกเกิดขึ้นโดยการเจ็บที่นั่นปวดที่นี่หรือทุกเกิดขึ้นเพราะการนั่งมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัจธรรมให้ถือทุกนั้นเป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณายอกย้อนถึงใจถึงกายที่ทุกเข้าไปพาดพิงที่ทุกอาศัยเกิดขึ้นกับกายส่วนใดร่างกายส่วนใดเช่นปวดแขนปวดขาปวดอวัยวะต่างๆจุดไหนเป็นจุดที่เด่นกว่าเพื่อนที่สุดบรรดาทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นละขึ้นในร่างกายนั้นให้ถือจุดนั้นเป็นจุดตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะขยายดูเรื่องของทุกข์ให้ชัดเจนกำหนดดูทุกข์ไม่มีอาการอย่างใดเลยมีแต่เรื่องความทุกข์ส่วนร่างกายมีอาการต่างๆเอาเทียบเคียงกันดูทุกสัดทุกส่วนแล้วนอกจากนั้นก็ย้อนเข้ามาถึงจิต3อย่างนี้แหละสำคัญมากแยกแยะดูความจริงไม่ต้องปรารถนาไม่ต้องอยากให้ทุกข์ดับไปความอยากนั้นเป็นตัณหาจะเป็นการเพิ่มทุกข์ขึ้นให้มากขึ้นแล้วไม่สมหวังแทนที่จะเป็นมากคือข้อปฏิบัติกำจัดทุกข์ให้พลาดจากใจหรือระงับลงทางร่างกายเลยกลายเป็นเรื่องทุกข์มีกำลังมากขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าอยากให้ทุกข์หายเป็นอย่างนั้นไม่ต้องอยากเวลาทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่อยากมันก็เกิดขึ้นได้เราจะพิจารณาทุกข์ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันโดยแยกแยะที่ในที่มันเกี่ยวข้องตรงไหนมันถึงได้แสดงทุกข์ขึ้นมาร่างกายของเราส่วนไหนดูให้ดีจิตจะต้องหมุนติ้วติ้วคือปัญญานี่แหละคำว่าจิตหมุนติ้วติ้วค้นหาเหตุหาผลทุกปรากฏขึ้นมากเท่าไรจิตยิ่งจะหนีจากจุดนั้นไม่ได้ต้องหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในนั้นจึงเรียกว่ากำหนดสัจธรรมพิจารณาสัจธรรมรบกับข้าศึกแยกดูกายที่สำคัญว่าเป็นทุกข์อาการใดแยกดูเวทนาให้เห็นชัดเจนมันก็สักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นไม่มีความหมายสิ่งใดตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนร่างกายก็แม้จะว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนผู้ใดเป็นผู้ไปให้ความหมายว่ากายเป็นทุกข์ทุกขเวทนาปรากฏตัวอยู่นี่ว่าเป็นทุกข์ใครเป็นผู้ไปให้ความหมายนี่ถ้าไม่ไปจากสัญญาอารมณ์ของเรานี่จะเป็นอะไรไปมันก็ไม่พ้นที่จะต้องย้อนเข้าไปดูจิตถ้าว่าจิตเป็นทุกข์จริงๆดูให้ดีดูด้วยปัญญาดูด้วยการสอดส่องดูด้วยข้อสังเกตในขณะนั้นอย่าดูเผินๆอย่าดูอยากให้รู้เฉยๆความดูอยากให้รู้ไม่ใช่ดูหาความจริงไม่ต้องอยากให้ค้นหาความจริงให้เจอเท่านั้นแหละนี่เป็นหลักกลางๆเป็นมัชฌิมาแท้ถ้าเอาความอยากเข้าไปตั้งในจุดใดจุดนั้นจะเป็นสมุทัยขึ้นมาจนได้เพราะฉะนั้นทุกข์จะเกิดขึ้นจนถึงกับร่างกายจะแตกเอาแตกไปเรื่องความแตกกับความการผสมตัวเข้ามาเป็นก้อนนี่มันเป็นธรรมชาติของมันซึ่งเป็นของคู่กันมันรวมตัวได้มันก็กระจายตัวได้แต่ยังไงก็ตามขอให้รู้ความจริงที่มันอยู่ใน
ระหว่างแห่งสิ่งทั้งสองทั้งสามที่ผสมกันนี้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจึงดูให้เห็นชัดเจนเรื่องของร่างกายเจ็บปวดที่ตรงไหนดูให้มันเห็นชัดจนกระทั่งว่าหนังก็สักแต่ว่าหนังชัดด้วยปัญญาจริงๆเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายสักแต่ว่านั้นนั้นเท่านั้นไม่เห็นเขานิยมว่าเขาเป็นทุกข์แม้ทุกข์จะเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนไฟเขาก็มีความหมายในเขาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์ตัวทุกข์เองที่กำลังแผดเผาอยู่นั้นมันก็ไม่ทราบความหมายของมันด้วยมันก็ไม่ทราบว่ามันได้ทำให้ผู้ใดเป็นทุกข์ด้วยใครเป็นผู้ให้คำความสำคัญมันหมายกับสิ่งนี้ย้อนดูจิตให้มันเห็นชัดเจนแล้วจะไม่พ้นกำหนดเข้ามาดูจิตก็ให้เหมือนกันกับเราดูกายดูเวทนาดูด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยสติดูด้วยความอยากรู้ความจริงดูให้เห็นความจริงแล้วจิตก็จะมีตั้งแต่ความรู้เฉยๆเวลารู้เขามาจริงๆความรู้นี้กับเวทนาเป็นอันเดียวกันได้หรือถ้าว่าความรู้กับเวทนากับกายเป็นอันเดียวกันเวลาทุกขเวทนาดับไปแล้วทำไมจิตมันมีอยู่ล่ะนี่ถ้ามันเป็นอันเดียวกันนี่จิตมีอยู่ตั้งแต่วันเกิดทุกขเวทนาหน้านี้เพิ่งเกิดมาในขณะนี้เท่านั้นถ้ามันเป็นอันเดียวกันทำไมมันไม่เกิดมาตั้งแต่โน้นพร้อมกันแล้วมันดับไปได้ยังไงมันไม่ต้องดับเพราะจิตไม่ดับเนี่ยนี่มันไม่ใช่อันเดียวกันนี่เยอะแยะมันหมุนกันอยู่นั้นความอยากให้หายอย่าเอาเข้าไปเกี่ยวข้องกันนั่นค่ะถ้าไม่อยากเพิ่มความทุกข์ขึ้นมามากและเป็นการสั่งสมกิเลสคือสมุทัยให้ทอดทุกข์ขึ้นในจิตใจเดี๋ยวหงายไปไม่รอดแม้เวลาจะตายก็จะเสียท่าผู้เช่นนั้นผู้ที่ตั้งใจดูสัจธรรมนี้แหละเป็นผู้ที่จะได้ชัยชนะหรือทรงตัวได้ตลอดไปจนกระทั่งถึงอวสานแม้ไม่สิ้นกิเลสในขณะนั้นก็ตามก็เป็นผู้ทรงตัวได้ด้วยสติปัญญาสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะประคองจิตใจไปได้ได้ด้วยความปลอดภัยยิ่งจิตมันหลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดแหละพูดไปอะไรความการฝึกหัดตนเองต้องมีความแก้กล้ามีสามารถอยู่เสมออย่าทำจิตให้อ่อนแออย่าเห็นสิ่งใดในโลกนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมหรือยิ่งกว่าความรู้ความเห็นที่เราจะปลดเรื่องกิเลสอาสวะซึ่งผูกพันอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละคือสมบัติอันประเสริฐได้จากจิตที่หลุดพ้นหรือได้จากจิตที่มีคุณธรรมสูงขึ้นเป็นลำดับๆเหมือนกับเรามีสมบัติที่มีค่ามากโดยลำดับๆนะแล้วยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นยิ่งกระทั่งจนถึงเมืองพอจิตเอาทำให้ถึงเมืองพอเราอย่าไปหวั่นไหวกับโลกธรรมใดๆซึ่งเคยเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วในโลกนี้เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาทุกเพศทุกวัยทุกกำเนิดของสัตว์หาความสุขความสบายไม่ได้เราจะไปหาความสุขในโลกนี้หาที่ตรงไหนมันไม่เจอเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ทางกายก็เป็นทุกข์การยืนเต้นขวนขวายก็เป็นทุกข์การอยากได้อยากร่ำอยากรวยอะไรก็เป็นทุกข์สมมติขึ้นมาอะไรก็ติดแต่นั้นแม้แต่กระดาษอย่างเขาสมมติว่าธนบัตรใบละร้อยละพันนี่เราก็ทราบดีชัดชัดกระดาษมันก็ยังหลงจนตาเป็นฟืนเป็นไฟโลกก็โลกว่าถ้าจนดูไม่ได้จนกระเทือนโลกโกรธก็จนกระเทือนโลกมันมีความสุขเหลือความโลภมันก็เป็นไฟอันหนึ่งขณะที่อยู่เฉยเฉยเหมือนเรานั่งเฉยไม่มีโรคภัยอะไรขึ้นจะเกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วยังมีผาความผาสุกภายในร่างกายลองโรคที่ใดเกิดขึ้นดูสิกายจะต้องหวั่นไปตามอันนี้จิตอยู่เฉยไม่มีโรคชนิดหนึ่งเช่นความโลภเป็นต้นเข้ามาหักโหมหรือเข้ามาโจมตีเข้ามาทำลายจิตใจก็ปกติเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามานี่จิตใจต้องเป็นพื้นเป็นไฟต่างๆเดือดร้อนวุ่นวายเราต้องเห็นโทษของมันหรือความโกรธมันก็เป็นเงาตามตัวไปนั่นแหละกับความโลภเมื่อไม่ได้อย่างใจหวังมันก็โกรธโลกมีอันนี้เป็นหัวใจเมียนี้เป็นใหญ่ภายในจิตใจเมื่อโลกเมียนี้เป็นใหญ่ภายในจิตใจแล้วโลกไหนคนไหนรายใดจะมีความสุขเพราะธรรมชาตินี้ก็คือฝืนคือไปอยู่แล้วเมื่ออยู่ที่ตรงไหนต้องแผดเผาที่ตรงนั้นให้เหี่ยมให้เกียมไปหาความสุขความสบายไม่ได้จนกระทั่งวันตายถ้าอันนี้ยังครอบคลุมในหัวใจตายก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลยตายด้วยความห่วงความใยความหึงความหวงทุกสิ่งทุกอย่างตายด้วยความกังวลวุ่นวายก็แผดเผาไปเรื่อยถึงพบหน้าเลยหาสาระที่จะยึดถือในขณะตายไม่ได้เลยเพราะหลงทั้งหมดว่าเป็นสาระผุนทั้งที่มันไม่มีสาระผุนส
ส่วนธรรมที่เป็นสาระคุณหรือความดีงามทั้งหลายที่เป็นสาระคุณอันเป็นสมบัติให้ความชุ่มเย็นให้ความไม่วางใจให้ความตายใจตายใจได้อย่างแท้จริงเราไม่ทางถมมันจะได้ความไม่วางใจเจ้าของได้อย่างไรได้ความอุ่นได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นการสร้างความดีขึ้นภายในตนนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้ฉลาดแต่เพราะอย่างยิ่งเราเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่เสมอที่จะยกเราให้พ้นจากทุกข์เมื่อเราได้ยึดหลักมัชฌิมาเป็นเส้นทางดำเนินหรือเป็นเครื่องมือปราบปรามกิเลสกิเลสมันจะหนาแน่นมาจากที่ไหนก็เกิดที่หัวใจเท่านั้นขอให้ผลิตสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับกิเลสแล้วมันจะหมอบลาไปกิเลสตัวใดได้หมอบลงไปหรือลดน้อยลงไปความสุขจะปรากฏขึ้นมานี่แล้วพอเห็นโทษของมันแล้วกิเลสประเภทใดที่ปรากฏตัวออกมาในความรู้สึกเจ้าของจะเริ่มมีความไม่สบายมีความหวั่นความไหวความผิดปกติขึ้นทันทีทันใดถ้ามันแสดงขึ้นมากก็ยิ่งแสดงให้ผิดปกติมากระงับมันลงไปด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรในมากได้น้อยเราจะเห็นความสุขความสบายซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างชัดเจนและในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายแห่งความเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับหัวใจมันก็เป็นห้องมือเพื่อนนะบางทีต่อไปจะไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาว่างเลยมาพูดเสียนะเป็นที่เข้าใจตั้งใจกับคิดปฏิบัติเรามีงานอันเดียวเท่านี้ไม่มีงานอันใดครับที่เป็นงานแท้งานเป็นสาระคุณงานแก้กิเลสถอดถอนกิเลสนี่เนี่ยเป็นงานของเราแท้ถอนเปลี่ยนถอนน้ำคือกิเลสทั้งปวงออกจากจิตใจตามสติกำลังสติปัญญาของตนมีเป็นความชอบธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าเราให้คิดย้อนหลังไปถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเมื่อจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอหรือท้อถอยมาคิดท่านถึงท่านตามที่เราลึกน้อมท่านเป็นสรณะอยู่ตลอดเวลาว่าพุทธังสรณังคฉามิสังขังสนังกระฉันอย่าเพียงระลึกเฉยๆระลึกเอาเป็นคติตัวอย่างเอาเป็นเนติแบบฉบับสาวกทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นคนเหมือนเราหรือท่านเป็นตบเทบุตรเทวดามาจากไหนท่านเป็นคนเหมือนเราบางท่านบางองค์ก็มาจากสกุลละเอียดอ่อนมากทีเดียวเช่นสกุลกษัตริย์หาความทุกข์ความลำบากในส่วนร่างกายน้อยสมบัติเงินทองเต็มไปหมดท่านสละออกมาเห็นของเหล่านั้นเป็นของเศษของเดนไปเลยบางท่านบางองค์ก็ออกมาจากเสนาบดีกรุงพีพ่อค้าเศรษฐีทั้งที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ทั้งยศฐานบรรดาศักดิ์ฐานะความมั่งมีท่านทำไมท่านพิสละสิ่งนั้นออกมาปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรมแล้วปรากฏเลื่อนขึ้นมาในขณะเดียวกันท่านก็ทราบสิ่งนั้นหรอกมันเป็นเศษเป็นเลนเท่านั้นไม่เป็นของสาระสำคัญยิ่งกว่าธรรมจนได้บรรลุธรรมขึ้นมาองค์ไหนอยู่ในสกุลใดก็ตามเมื่อได้ออกมาบวชในพุทธศาสนาแล้วท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติความภาคเพียรแม้ตั้งแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็สละความเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกจากกิริยามายาทและความรู้สึกภายในจิตใจว่าถือว่าตนเป็นกษัตริย์จนหมดไม่มีอะไรเหลือมีตั้งแต่เพศนักบวชที่จะประกอบความภาคเพียรเหมือนกับพระทั้งหลายท่านปรับตัวของท่านลงได้ขนาดนั้นท่านจึงสามารถเป็นเจ้าปราบขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชายึดหลักท่านเป็นอย่างนั้นในขั้งพุทธการมีแต่งานอย่างนี้นะงานเดินจงกรมงานนั่งสมาธิงานภาวนามีงานของพระพูดกันไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรื่องใดการบ้านการเมืองการซื้อการขายการร่ำรวยเรื่องหญิงเรื่องชายนั้นไม่เอามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องของโลกได้ออกมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะความเห็นโทษว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยจึงได้
ลีกตัวออกมาแล้วจึงไม่นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจอีกนอกจากเมื่อสลัดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่พระศาสนาแล้วยึดธรรมเป็นหลักหน้าที่การงานที่เคยทำมาแบบโลกๆนั้นสลัดปัดทิ้งหมดมีตั้งแต่งานของพระงานของธรรมเรียกว่าสมณธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยถ่ายเดียวประพฤติปฏิบัติตนโดยอัดด้วยธรรมจึงปรากฏผลขึ้นมาอยู่เสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนองค์นั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นเห็นในเขาลูกนั้นในป่านั้นในถ้ำนั้นในเนื้อผานั้นเนี่ยสำเร็จอยู่เรื่อยๆเพราะท่านทำอยู่ไม่หยุดผลจะไม่ปรากฏขึ้นได้เวลาสนทนากันก็มีสันเลขาธรรมเป็นเครื่องสนทนาสันเลท่านเรียกว่าสันเลขากถาแปลว่าเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความถอดถอนสันเลขะขัดเกลาถอดถอนกิเลสเรียกว่าสันเลขธรรมหรือสันเลขกถาถ้ามีแต่ธรรมก็เรียกว่าสันเลขธรรมถ้ามีการกล่าวด้วยเรียกว่าสันเลขกถาแล้วการกล่าวถึงเรื่องธรรมเครื่องธรรมะกิเลสทั้งหลายนี้อะไรท่านกล่าวในข้างพุทธการมีหลักของการกล่าวของสมณะมีเขตมีแดนในข้อที่หนึ่งพากันฟังให้ดีเราเคยพูดมากี่ครั้งกี่หนแล้วแต่ว่าพระเอามากันอยู่เรื่อยๆผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็อาจมีอติชตาเป็นผู้มีความมากน้อยนั่นไม่ได้สอนให้มากๆในวัตถุต่างๆลาภสักการะบูชามีอะไรมากเพียงไรก็ตามเอาแต่เพียงน้อยเท่านั้นนี่เป็นอันนี่เป็นเยี่ยมสันตุถีคือความสันโดษนี่ลดกันลงมาตามมีตามได้ใช้สอยบริโภคการมีการเกิดไม่วุ่นวายไม่รบกวนประชาชนญาติโยมผู้ใดทั้งสิ้นบริโภคใช้สอยตามสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมเท่านั้นนี้ลดหย่อนลงมาจากอัปปชตาความผู้เด็ดเดี่ยวเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยวิเวกตาข้อที่3ชอบสงัดทั้งสถานที่อยู่สงัดทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสงัดทั้งใจคือสมกับคำว่าสมณธรรมบำเพ็ญตนเพื่อความสงบสงัดจิตภายในจิตใจใจไม่สงบใจไม่สงัดหาความสุขไม่ได้เพราะจึงต้องพยายามตะล่ำกระแสจิตลงด้วยความภาคเพียรมีความสงบตัวได้ก็เป็นความสงบได้และมีความสุขในระดับวิเวกตาวิริยารัมภาประกอบความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมีความเพียรมีสติเป็นหลักประจำในอิริยาบถต่างๆเรียกว่าเป็นความเพียรในทุกอิริยาบถได้นี่ท่านวิริยารัมภะปรารภความเพียรหรือประกอบความเพียรอสังขคณิกาไม่คุกคีกับเพื่อนกับฝูงซึ่งเป็นเพศเดียวกันตลอดถึงประชาชนศรัทธาใครก็ตามอาสังสักดิกาไม่คุกคีตีมงอย่างนี้ก็ศีลพยายามระมัดระวังศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปได้รักศีลเหมือนกับรักจิตใจของตนเองศีลกับธรรมก็อันเดียวกันธรรมประเภทหยาบท่านเรียกว่าศีลเพราะจะต้องบังคับกันทางกายทางวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบสมาธิเนี่ยกล่าวถึงความสงบสงัดของจิตใจนี่แหละสันเลขกถากล่าวมาเป็นลำดับของนั่นกับปัญญาสนทนากันกล่าวกันถึงเรื่องปัญญาใครมีความมีอุบายแยบคายประการใดบ้างเล่าสู่กันฟังสนทนาซึ่งกันและกันไม่ว่าสมาธิประเภทใดก็สนทนาซึ่งกันและกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งต่างคนต่างได้อุบายจากกันจะสนทนาเรื่องสมาธิสมาธิของผู้ใดเป็นมีอากัปกิริยาอย่างไรบ้างเพราะอุบายกันจิตที่จะฝึกฝนตนให้รับความสงบนี้มีต่างๆกันโดยอุบายตามจริตนิสัยของผู้ที่ชอบแล้วสมาธิมีอาการอย่างไรบ้างก็สนทนากันปัญญามีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนลึกตื้นอย่างละเอียดกว้างแคบขนาดไหนของแต่ละหลายๆนำมาสนทนากันเพื่อเป็นคติเตือนใจหรือเป็นเครื่องประดับความรู้

ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกสงสารเหมือนกับนักบวชเราทุกวันนี้ซึ่งในปากไม่มีอะไรในหัวใจไม่มีอะไรนี้ตั้งแต่โลกล้วนๆระบายมาฟังไม่ได้แล้วมันจะเข้ากันได้ไหมกับทางพุทธการเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็มีแต่ชื่อดิชื่อนักบวชว่าทรงศีลก็ไม่ขาดศีลไปได้แค่ไหนเป็นไปอย่างไรเพราะคำพูดก็ไม่ได้สังรวมศีลจะไปแค่ไหนมันจะไม่กลายเป็นศูนย์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ศีลกับศูนย์มันใกล้ๆกันแล้วจะเอาสมาธิมาจากไหนเมื่อไม่แม้แต่ความปรารภถึงสมาธิก็ไม่เคยปรารภเราอย่าพูดเลยว่าได้บำเพ็ญสมาธิด้วยจิตตภาวนาแล้วจะเห็นผลที่ไหนหายุ่งเหยิงวุ่นวายไปในสิ่งที่ไม่เข้าท่าเข้าทางทางที่ท่านให้เดินไม่ยอมเดินงานที่ท่านให้ทำไม่ยอมทำทำแต่งานที่เป็นฆาตศึกที่เป็นการฝืนทำอันเป็นฆาตศึกต่อธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยประจำอิริยาบถจะปรากฏคุณงามความดีอันเป็นสาระสำคัญให้เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ตนได้อย่างไรเมื่อการปฏิบัติมันเผลอหรือมันเหยียบย่ำทำลายธรรมอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีผลอะไรภูมิใจกับความเป็นนักบวชความเป็นพระของตนเท่านั้นมีประโยชน์อะไรภูมิกับความว่าเรามีศีลเท่านั้นเป็นประโยชน์อะไรถ้าไม่ภูมิในคุณสมบัติที่เราประกอบทำขึ้นจนปรากฏเป็นผลที่พึงใจขึ้นมาเป็นลำดับเรียกว่าอัตตสมบัติจะเป็นสมาธิสมบัติก็ตามปัญญาสมบัติก็ตามจนกระทั่งถึงมุตติสมบัตินี่เป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ภาคภูมิใจซึ่งเกิดขึ้นมาจากการประกอบความภาคเพียรทั้งหลายมันจะนู้นละอภิชตานั่นแหละเป็นเครื่องชำระความมากเป็นฆาตศึกกันกับมหิสตามหิสตาหมายถึงความมากมากเรื่อยมาเป็นลำดับท่านสอนว่าอย่างนี้วิธีการแก้กิเลสเพราะกิเลสมันชอบขัดกันมันชอบแย้งกันกับธรรมเช่นอย่างสิบธรรมสิบประการนี้ธรรมท่านสอนอภิชฏากิเลสมันบอกให้ได้มากๆตายเราเอาสมบัตินั้นมาเผาเจ้าของมันยิ่งชอบมีกองเงินกองทองสมบัติอะไรก็มาเผากันไม่ต้องไปหาฟืนกิเลสมันชอบเนี่ยมันขัดกันอย่างนี้กับกิเลสกิเลสต้องขัดกับธรรมเสมอแย้งธรรมเสมอต่อสู้ทู่ธรรมเสมอถ้าจิตเราอยากเราชอบในสิ่งใดพึงทราบเถิดว่าจิตนั้นเป็นไปกับกิเลสแล้วถูกกิเลสจูงจมูกไปแล้วแล้วมันจะเอาขึ้นเฉียงจับยำเท่านั้นเองนอกจากจิตได้กล้าเข้าสู่ภูมิอัตภูมิธรรมพอเป็นที่ไว้ใจได้แล้วดำเนินตามเรื่องของตนรู้เหตุรู้ผลรู้อัตรู้ธรรมรู้ดีรู้ชั่วภายในจิตทั้งตนอยู่โดยเฉพาะนั่นเป็นอีกแง่หนึ่งจิตถึงขั้นนั้นแล้วต้องเป็นความอยากในธรรมความอยากในธรรมเป็นมากไม่ได้เป็นกิเลสเหมือนความอยากแบบโลกทั้งหลายอยากกันเป็นธรรมะวิเวกตาท่านสอนว่าให้ชอบวิเวกแต่กิเลสมันชอบเกลื่อนกลวุ่นวายสถานที่ใดคนหนาแน่นเป็นที่ชุมนุมเป็นที่เอิกเกริกเทหาแล้วกิเลสมันชอบให้ไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันขัดกันอย่างนี้มันจะวิเวกตาได้ยังไงวิเวกตาเป็นเรื่องของธรรมเรื่องความชอบความเกินคนวุ่นวายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสวิริยะลำพาประกอบความเพียรเรื่องของกิเลสมันว่ากุศิตังประมาจริยังว่าอะไรกุศิตังหินวิริยังมันขัดกันกุศิตังหินวิริยังแปลว่าอะไรแปลว่าผู้มีความเพียรอันไรเร็วนั่นฟังสิคือความเพียรไปในทางที่เร็วนั่นแหละความเพียรของกิเลสมันเพียรให้เร็วไม่ใช่เพียรให้ดีมันผิดกันกับวิริยะลำพาขัดกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องวิมุตติขัดกันอยู่เสมอเรื่องของกิเลสให้พึงทราบว่าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องต่อสู้กับธรรมขัดกับธรรมแย้งกับธรรมเสมอแล้วให้พึงสังเกตในความรู้สึกของตนแม้มันจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจะชอบมันก็ตามให้พึงใช้สติปัญญาพิจารณาถึงความชอบของตนเองนั้นเป็นธรรมหรือไม่ถ้าไม่เป็นธรรมแล้วแต่ก็ต้องทราบชัดในขณะเดียวกันว่ามันเป็นกิเลสแล้วให้ฝืนทันทีสลัดทันทีทั้งที่อยากทั้งที่เสียดายเพราะความอยากเป็นเรื่องของกิเลสความเสียดายเป็นเรื่องของกิเลสความสลัดออกจากสิ่งที่เสียดายสิ่งที่อยากนั้นเป็นเรื่องของธรรมเราจะดำเนินตามพระพุทธเจ้าเราต้องสลัดฝืนต้องฝืนใจไม่ฝืนได้ไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อส

ผู้ค่ะต้องเป็นฝืนถ้าเราคล้อยไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติไม่เรียกผู้ฝืนกิเลสผู้ปราบปรามกิเลสผู้ต่อสู้กิเลสผู้จะหวังเอาชัยชนะกิเลสต้องเป็นผู้แพ้เสมอไปไม่เข้ากำหลักธรรมที่ว่าต่อสู้ต้องให้ทราบตัวเสมอเราได้ยินแต่ข่าวท่านตรงนั้นสำเร็จโสดาท่านตรงนี้สำเร็จสกิทาคาท่านตรงนั้นสำเร็จอนาคาท่านตรงนี้สำเร็จอรหันต์อรหันต์นะครับอยู่ในที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นนี่เป็นผลของท่านที่สำเร็จขึ้นมาข่าวแห่งความเพียรของท่านเป็นยังไงความเพียรซึ่งเป็นตัวเหตุกับข่าวแห่งความเพียรที่เป็นตัวเหตุกับข่าวแห่งผลที่ท่านได้รับมันก็กลมกลืนกันไปท่านถึงได้รับแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูทั้งเหตุมองดูทั้งผลต้องการผลแล้วต้องบำรุงเหตุให้ดีเราดูผลไม้ต้นนี้หรือไม้ต้นนี้มันชอบปุ๋ยอะไรอะไรเป็นอาหารของมันที่เหมาะสมกับมันอันนี้แสดงผลออกมาให้เป็นที่พึงใจกับเจ้าของเราต้องคิดอย่างนั้นเรามามองดูตั้งแต่ผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะทำให้ผลมันต้องบุญพูนสุขพูนผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องมองดูทั้งเหตุหรือปุ๋ยของมันชอบอะไรและรักษาให้ดีอย่าให้เป็นอันตรายต่ออยู่จากสิ่งใดนะมีใจของเราที่จะต้องซึ่งเราจะต้องการผลจากใจอยู่แล้วมีอะไรเป็นค่าสิทธิ์ของใจพยายามกำจัดตัวแมงสำคัญมันกัดอยู่เรื่อยๆราคะก็กัดโทสะก็กัดโมหะก็กัดความขี้เกียจอ่อนแอมันกัดความท้อถอยมันกัดมันมาอำนาจวาสนาน้อยมันกัดมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วมันกัดมีแต่เรื่องกัดเท่านั้นตัวแมงอย่างนี้เนี่ยแมงกิเลสมันเป็นอย่างนี้ท้อแท้อ่อนแอกัดถ้าจะเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนจะเอาเข้าตะแกรงแกงเอาไปฆ่าไปประหารชีวิตมันกัดเรื่อยๆนี่ลงในหมอนแล้วไม่รู้จักตื่นนั่นมันกัดให้เราทราบว่าตัวแมงมันอยู่งั้นแหละอยู่ภายในจิตใจมันแทรกมันสิงมันกระซิบกระซาบมันซึมมันซึมอยู่นั้นตลอดเวลาเพราะมันอยู่กับจิตนี่เราพยายามกำจัดให้มันออกด้วยวิธีการต่างๆเราจะได้เห็นธรรมดวงล้ำเลิศภายในจิตใจเพราะความภาคเพียรของเราความต่อสู้ของเราเบื้องต้นก็ต้องยากลำบากยากก็ยอมรับกันไม่ยอมถอยยอมรับว่ายากมาทุกหน้าที่การงานต้องมีลำบากเหมือนกันเพราะคำว่าทำแล้วอยู่เฉยไม่ได้ต้องมีความเคลื่อนไหวการประกอบความภาคเพียรก็มีความเคลื่อนไหวต้องเป็นความลำบากเอาให้เป็นผลเป็นที่พอใจเจตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนจิตไม่เคยอัดเคยทำแล้วมันก็เหมือนกับยักษ์กับผีตัวหนึ่งมันจะมีอัดมีทำมีเหตุมีผลมาจากไหนนอกจากให้ได้สมใจตัวเองเท่านั้นนี่คือเรื่องของเจตล้วนๆภายในจิตใจไม่มีธรรมเขาแทรกเลยเป็นอย่างนี้ผลที่แสดงมาจึงหาความสุขไม่ได้สำหรับตัวเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเขากระทบกระเทือนไปหมดเพราะอำนาจของเจตของแต่ละคนที่มันฆ่าเท่ากันเพราะมนุษย์เรานี้มันเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกมันอยู่ด้วยลำพังตนเองไม่ได้จึงต้องกระทบกระเทือนกันเพราะอำนาจความเป็นแห่งความเป็นภัยภายในจิตใจระบายออกต่อกันและกันเมื่อฝึกหัดดูโดยสม่ำเสมอไม่ลดละสิ่งพยศทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องลดลงไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจของความภาคเพียรของเรานั่นเองหยุดไม่เคยสงบได้ก็สงบเพราะรักษานี่นะมันจะไปไหนสงบได้เย็นใจได้สมาธิได้เพราะการรักษาการบำรุงด้วยความเพียรการพยายามรักษาวิถีจิตที่มันคิดในแง่ต่างๆอันเป็นภัยไม่ยอมให้คิดถ้าจะคิดให้คิดแง่ธรรมในธรรมแง่เดียวบังคับมันอย่างนี้นี่เดี๋ยวมันก็ค่อยจางออกไปจางไปใจก็ได้รับความสงบพอใจสงบแล้วก็เห็นคุณค่ามันพยายามเร่งคุณค่ามันมีเพียงความสงบเท่านั้นความสงบมากกว่านั้นคือขึ้นเป็นคุณค่ามากกว่านั้นยังไม่

จิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงในสัตว์แต่ละประเภทแต่ละรายละรายเป็นสิ่งที่ลี้ลับและสลับซับซ้อนมากทีเดียวไม่มีใครสามารถจะค้นคิดเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวิชาธรรมที่สัมปยุตด้วยการปฏิบัติทดสอบประหนึ่งว่าแยกธาตุแยกขันธ์ด้วยภาคปฏิบัติเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ได้เป็นลำดับลำดาดังพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับได้ในวันบรรดาจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่พระองค์จะไม่ทรงทราบถ้าไม่มีวิชาธรรมคือถ้าไม่มีศาสดาผู้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างรู้แจ้งแทงทะลุมาแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาปิดบังโลกอยู่ตลอดไปไม่มีจิตวิญญาณดวงใดจะเล็ดลอดผ่านพ้นจากตาข่ายของภพชาติที่มีกิเลสเครื่องแทรกหรือบังคับใจให้หลุดพ้นไปได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากจริงๆจนไม่มีใครจะพิสูจน์พินิจพิจารณาโดยลำพังตนเองได้และไม่มีแก่ใจจะคิดไม่สะดุดใจอะไรเลยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกอันดับต่อมาก็พระสาวกที่ได้รู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายก็เท่ากับรู้แจ้งแทงทะลุกิเลสเครื่องปิดบังนี้ไปด้วยกันเราลองถามดูสิว่าในโลกนี้นะทั้งที่ความจริงนั้นในจิตวิญญาณของแต่ละรายละหลายเป็นนักท่องเที่ยวที่สลับซับซ้อนมากที่สุดไม่มีอะไรเกินดวงวิญญาณที่สับเปลี่ยนวนเวียนเกิดตายเกิดเรื่องกอไผ่กอหนึ่งหนึ่งนั้นรากของมันสลับซับซ้อนมากขนาดไหนกอไผ่ที่รากหนาที่สุดก็คือกอไผ่ถ้าเรานำมาเทียบจิตวิญญาณแต่ละดวงนั้นดวงหนึ่งที่สร้างความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สลับซับซ้อนวกไปเวียนมานั้นมากยิ่งกว่ารากไผ่ในกอไผ่กอหนึ่งเป็นไหมไหนเพราะเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามานี้กี่กับกี่กันแล้วจึงไม่สามารถที่จะนับได้พระพุทธเจ้าท่านอเนกชาติสังสารังนั้นมีชาติเป็นอเนกมาฟังถ้าหากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องสกัดตัดปันออกปล่อยให้จิตวิญญาณดวงนี้ถูกกิเลสผลักไสเกิดแล้วตายเล่าอยู่อย่างนี้จะมากมูลที่สุดหาประมาณไม่ได้เลยที่ว่ารากกอไผ่นั้นแต่ละกอละกอสับสนขนาดไหนนั้นนี่หมายถึงหลายกอหลายรากเมื่อเทียบแล้วยังสู้จิตวิญญาณของแต่ละดวงที่สับสนสร้างความสับสนใส่ตัวเองเพราะอำนาจของกิเลสเพียงอันเดียวนี้เท่านั้นยังมากยิ่งกว่ากอไผ่กอหนึ่งหนึ่งเป็นไหนๆนะเพราะสร้างมากี่กับกี่กันแล้วยังจะเป็นต่อไปอีกไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดฟันให้ขาดจากภพจากชาติเสียแล้วจึงจะมีทางยุติได้ในการสร้างภพสร้างชาตินับแล้วนับเล่ายิ่งกว่ารากผักเป็นไหนๆที่ท่านทำที่ทำท่านกล่าวไว้ว่าความมืดดำของสัตว์ก็คือความมืดดำในภพชาติความเป็นมาของตัวเองนั่นแหละไม่มีใครจะสามารถทราบได้นี่ตัวสร้างภพชาตินี้จึงสนุกสร้างภพชาติโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าตัดภพตัดชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายเ
ถ้าธรรมไม่มีเลยสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีทางจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีคำว่า1 2 3คือนับไม่ได้ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็คือมาเปิดช่องเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่เคยสร้างความดีไว้ด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นให้ได้สร้างความดีเพิ่มขึ้นและเปิดทางให้ได้หลุดพ้นไปดังพระอรหันต์ท่านนี่เป็นผู้แน่นอนแล้วว่าหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นก็พระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นมานี่ก็เป็นความแน่นอนในภพชาติไม่กี่ภพกี่ชาติอย่างมากก็เพียง7ชาติเท่านั้นก็ยุติลงได้หมดปัญหาในการเกิดแก่เก็บตายไม่มีอีกแล้วตลอดกาลไหนๆนะแล้วผู้ที่สร้างความดีไว้ก็เหมือนต้นไม้ที่ได้รับการบำรุงจากปุ๋ยทั้งหลายก็เจริญเติบโตขึ้นมาจิตใจที่มีความดีเป็นเครื่องอุดหนุนหรือสนับสนุนหล่อเลี้ยงก็เป็นจิตใจที่จะแน่นอนต่อความหลุดพ้นของตนนี่แหละการมีธรรมก็คือการสร้างความหมายการสร้างธรรมชาติที่ควรยุติให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้พบชาตินี้ได้สั้นวิลดลงมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่มีธรรมเลยก็ไม่มีทางออกเลยในจิตวิญญาณนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปพรรณนาถึงเรื่องพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายโดยถ่ายเดียวที่มองข้ามหัวใจตนเองซึ่งเป็นอย่างเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วการที่จะให้ทราบเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนก็คือการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาแล้วและสั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นลำดับไปที่เรียกว่าสาวโกผู้สดับตรับฟังแล้วพยายามแกะไปตามร่องรอยแห่งศาสดาที่วางไว้แล้วนั้นก็จะถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยในการใดการหนึ่งจนได้แล้วย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองในการปฏิบัติจะไม่สงสัยเมื่อถึงขั้นของจิตที่จะไม่สงสัยตนเองแล้วย่อมจะรู้ชัดเจนไปโดยลำดับแล้วสามารถที่จะตีแผ่ไปถึงจิตวิญญาณทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะสภาพสิ่งที่แวดล้อมหรือปิดบังนั้นเหมือนกันแล้วจะเบาบางลงไปได้ด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่หนาแน่นปิดบังทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลำดับเมื่อธรรมชาติที่ปิดบังนี้ค่อยจางออกไปจากจิตใจในขณะเดียวใจเดียวกันจิตใจก็จะเริ่มทราบเรื่องของตัวเองและทราบเรื่องสิ่งเกี่ยวข้องพัวพันไปได้โดยลำดับและสามารถที่จะกำจัดออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนี้แล้วในบรรดาเชื้อที่จะพาให้บกเย็นเกิดตายอยู่ยังที่เคยเป็นมานั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้พระศาสดาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะความชัดเจนนั้นพระพุทธเจ้าชัดเจนในพระองค์ฉันใดเราผู้ตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นจากจิตใจของเราเองก็ชัดเจนในตัวเองฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลาย
ที่ได้บรรลุธรรมแล้วจึงไม่ปรากฏว่าพระสาวกองค์ใดเกิดความสงสัยแล้วไปทูลถามความบรรลุของตนไม่มีเลยนั่นเพราะความรู้แจ้งเห็นชัดนี้ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีน้ำหนักเท่ากันกับความรู้แจ้งของพระองค์และพระองค์ทรงทราบพระองค์โดยเด่นเด่นชัดมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้จึงสามารถตีแผ่กระจายไปในบรรดาจิตทั้งหลายที่ยังไม่บริสุทธิ์และที่วกเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดตายสับสนปนเปพบในพบน้อยพบใหญ่ไม่ทราบกี่พบกี่ชาติกี่ภูมินี่สามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยตลอดทั่วถึงไม่สงสัยเพราะเราเป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่กับใจปรากฏอยู่กับความรู้ของเราผู้ปฏิบัติเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจของเราแล้วเราจะปฏิเสธสัตว์ทั้งหลายว่าไม่เกิดไม่ตายไม่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้อย่างไรความเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินั้นมันเป็นสิ่งเคลือบแฝงอยู่กับใจไม่ใช่ใจแท้เพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้จึงเคลือบแฝงได้เช่นเดียวกับผ้าของหลีต่างๆจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ในภพน้อยภพรุ่มดอนๆด้วยเหตุนี้บรรดาภพสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดไปถือปฏิสนธิในภพภูมินั้นๆเพราะอำนาจแห่งกรรมของตนหมุนไปเองตัวของเราสร้างเองและมีสิ่งผลักดันให้พาสร้างกรรมให้พาเกิดคือกิเลสตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดก็คืออวิชชานี่เป็นเชื้อของจิตที่จะให้เกิดตายโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเชื้อของจิตอันนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่สงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ทรงสงสัยในพระองค์แล้วประกาศสอนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบตามความจริงที่เปิดเผยขึ้นแล้วในพระไตรเราเองผู้ปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นไม่สงสัยในความเป็นของตนไม่สงสัยในความเป็นมาของตนและไม่สงสัยในความที่จะเป็นไปอีกต่อไปได้อย่างไรเพราะขณะนี้ได้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีเงื่อนต่อที่จะให้เกิดพบเกิดชาติดังที่เคยเป็นมาแล้วก็จักกับใจไม่สงสัยการที่แสดงออกด้วยความรู้ความเห็นอย่างจริงจังไม่สงสัยจะสะทกสะท้านที่ตรงไหนไม่มีคำว่าสะทกสะท้านไม่มีคำว่าลูกคำคำเพราะเป็นสิ่งที่ผ่านความรู้นี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามความรู้นี้เป็นธรรมชาติที่ต้องยอมรับว่ารู้ไปตลอดเป็นแต่เพียงว่ารู้ในระยะหนึ่งเป็นรู้ที่สับปนไปด้วยสิ่งจำตอมทั้งหลายรู้ในระยะสุดท้ายเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์สามารถที่จะแทงทะลุปุ่งไปได้อย่างไม่ถามผู้ใดนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสอนโลกพระองค์ทรงถือพระทัยของพระองค์เองนี่เป็นพื้นเป็นฐานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภพเป็นชาติสับเปลี่ยนวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่พระองค์ถือเรื่องของพระองค์นี่ที่สมบูรณ์แล้วกับสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นมานั้นออกสั่งสอนโลกเพราะจิตใจของโลกมีธรรมชาติอย่างเดียวกันนี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปกปิดกำบังและพาให้เกิดแก่เจ็บตายทุกข์มากทุกข์น้อยเรื่อยมาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จะสงสัยที่ตรงไหนสั่งสอนโลกด้วยความรู้แล้วจึงสั่งสอนเห็นแล้วจึงสอนจะรูปคำไปที่ไหนสิ่งที่รู้นั้นเป็นของจริงเห็นแล้วรู้แล้วประจักษ์สิ่งที่ควรละก็ละแล้วสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญให้เต็มพระทัยแล้วสงสัยที่ตรงไหนการสอนโลกด้วยความไม่สงสัยสอนโลกด้วยโลกวิถีรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงจนกระทั่งถึงนิมุติหลุดพ้นจะเอาความสงสัยมาจากไหนไม่สงสัยการไม่สงสัยสอนออกมาด้วยความไม่สงสัยจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวด้วยเหตุนี้บรรดาผู้ที่
ต้องการความจริงอยู่แล้วซึ่งพวกอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูซึ่งพร้อมแล้วที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมทั้งหลายพร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อได้ฟังธรรมของจริงที่พระองค์แสดงออกอยากเปิดเผยด้วยความจริงเต็มส่วนจากพระทัยแล้วผู้ที่ต้องการความจริงทั้งหลายอย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วย่อมรับได้เต็มหัวอกและสนัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นข้าศึกอย่างเต็มหัว

ใจเช่นเดียวกันสุดเบี่ยงแล้วก็หลุดพ้นไปได้นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ธรรมนี่แหละเป็นเครื่องที่จะกำจัดปัดเป่าหรือตัดฟันสิ่งที่เคยเป็นเชื้ออยู่ภายในให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานพาเกิดแก่เจ็บตายในภพนั้นภพนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นไม่เมื่อธรรมได้ทะลุออกไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกท่านสอนอย่างนี้ผู้ที่ต้องการของจริงอยู่แล้วก็รับอย่างเต็มหัวใจและรู้ตามลำดับลำดาไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังลี้ลับความรู้อันนี้ได้เพราะความรู้ก็รู้จริงๆสิ่งที่มีให้รับความรู้นี้รับทราบกันสัมผัสกันก็มีจริงๆเพียงไม่มีอันใดเป็นโมฆะเช่นบาปมีบุญมีนรกมีกิเลสมีพูดง่ายๆขึ้นกิเลสมีก่อนเมื่อกิเลสมีในหัวใจมันจะไปที่ไหนกิเลสจะพาให้ไปที่ไหนบ้างเป็นไปได้ทั้งนั้นอำนาจของกิเลสไม่มีสิ่งใดปิดบังได้ไม่มีสิ่งใดหักห้ามได้นอกจากธรรมเท่านั้นที่กิเลสจะพาไปไม่ได้ไม่มีเอาสร้างความชั่วสร้างลงไปที่ความชั่วจะพาไปไม่ได้นี้ไม่มีใครจะอวดดีอวดเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถูกความชั่วนี้ผลักลงในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากน้อยหนักเบาตามกำลังแห่งความชั่วที่ตนสร้างมานั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่ความดีก็เช่นเดียวกันมีอำนาจไปคนละทิศละทางอำนาจความดีก็เสริมไม่ไปดีโดยถ่ายเดียวเท่านั้นอำนาจแห่งทางชั่วก็กดลงไปให้สู่ชั่วโดยถ่ายเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นของหนีได้เพราะธรรมชาติที่จะให้สร้างบาปสร้างกรรมคือการกระทำที่เรียกว่ากรรมนี้มันมีอยู่ในหัวใจท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นสาเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมนั่นท่านบอกไว้แล้วอย่างชัดเจนมีกิเลสนี้เท่านั้นที่จะผลักดันให้สัตว์ทั้งหลายได้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมโดยไม่ต้องสงสัยและวกเวียนกันไปกันมาอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นไม่สุดพอกรรมนี้จะหมดกรรมนั้นตัวก็สร้างขึ้นมาอีกแล้วต่อกันไปเรื่อยๆนี่เป็นลูกโซ่ตัวเองเป็นผู้สร้างกรรมมามากน้อยตัวเองนั่นแหละก็ไม่สามารถที่จะนับอ่านกรรมของตนมากน้อยได้นี่เพราะมันมากต่อมากสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่เป็นอยู่เหตุใดพระพุทธเจ้าจะทรงทราบไม่ได้เนี่ยทรงทราบต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทำกรรมนี้แล้วก็ทรงทราบเรื่องกรรมของสัตว์และผลแห่งกรรมที่พาสัตว์ให้ไปเกิดในที่ต่างๆโดยหาประมาณไม่ได้อย่างชัดเจนในพระไถ่แล้วจึงสอนโลกอย่างองอาจกล้าหาญไม่ว่าภพใดภูมิใดที่ความรู้ของพระเจ้าจะไม่อย่างถึงนั้นไม่มีไม่สุดวิสัยของพระเจ้าดูในวิสัยของศาสดาเอกที่จะทรงทราบตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นไม่มีอันใดปิดบังได้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงนำธรรมมาสอนโลกมานำมาสอนจากความจริงที่ทรงสัมผัสทั้งที่อยู่และทั้งของความดีความคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วมีอยู่ยังนำมาสอนเช่นท่านบอกว่านรกไงสวรรค์นี่เป็นสถานที่อยู่ของคนดีคนชั่วบาปบุญนี่เป็นสิ่งที่จะผลักดันเป็นสิ่งที่จะหนุนให้ไปแล้วย้อนมาหลังมาจากนั้น

ั่วอยู่แล้วย่อมจะถึงใจทันทีและพอใจละพอใจบำเพ็ญเต็มหัวใจด้วยกันนี่แหละที่หลุดพ้นไปได้เพราะเหตุนี้ทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นที่อย่างทราบโดยลำพังตนเองแล้วก็ปิดไม่อยู่ตามกำลังความสามารถที่เรียกว่าสามัญวิสัยหรือสาวกวิสัยพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นยกไว้เสียเพราะภูมิของศาสดาทีนี้ภูมิสาวกวิสัยภูมิของสาวกก็สุดเบี่ยงของท่านเหมือนกันแต่ละองค์ละองค์มีความสามารถแก่กล้าที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายเต็มสติกำลังความสามารถวาสนาของตนนี่และสุดท้ายก็ได้ความจริงมาพูดอย่างเต็มปากหรือเต็มหัวใจรู้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันสาวกก็เต็มหัวใจสาวกพระพุทธเจ้าก็เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระเจ้าในบรรดาที่ทรงรู้และรู้สิ่งทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ปิดบังลี้ลับไม่ได้ท่านนำสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจและสิ่งที่ใจสัมผัสนี่แหละออกมาสั่งสอนโลกท่านจะอุตริมาจากที่ไหนเราอยากทราบชัดเรื่องความจริงของพระพุทธเจ้าว่าทรงสั่งสอนโลกไม่มีอันใดอุตริหลอกลวงโลกเช่นเดียวกับกิเลสอะไรเลยอย่างนี้ให้เราดูหัวใจของเราปฏิบัติใจของเราให้มันเปิดเผยออกสิเมื่อเปิดเผยแล้วสิ่งที่เราแต่ก่อนเราไม่รู้มันรู้ได้นี่เออก็เหมือนอย่างเวลาเราหลับตาอยู่นี่มีอะไรเราไม่เห็นเมื่อหลับตาแล้วไม่ว่าสิ่งวัตถุหยาบละเอียดขนาดไหนมองไม่เห็นทั้งนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาก็มองไม่เห็นเพราะหลับตาแต่ลืมตาออกดูสิเป็นยังไงนิสัยของตาที่จะรู้จะเห็นสิ่งใดแล้วปิดไม่อยู่สามารถที่จะรู้ได้ตลอดทั่วถึงตามกำลังแห่งความสามารถของตาของหูของตนนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อถึงภูมิที่จะจิตใจจะรู้แล้วต้องรู้ในขณะที่มีสิ่งปิดกำบังเช่นเดียวกับเราหลับตานั่นก็หมายถึงกิเลสอวิชชานั่นแหละมันปิดหัวใจไว้สิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้สิ่งที่ควรจะทำมันไม่ให้ทำสิ่งที่ควรจะอยากมันไม่ให้อยากแต่สิ่งไม่ควรอยากมันให้อยากทีนี้เรามีอำนาจน้อยกว่ามันเราก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งถูกจูงกันไปอย่างนั้นแหละจมูกขาดไปอย่างนั้นจะว่าไงจูงไปจนจมูกขาดก็ยังไม่รู้ตนว่าได้ถูกจูงนี่ท่านจึงเรียกว่าโง่นั้นโง่อย่างนี้เองเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเมื่อถึงขั้นรู้แล้วท่านไม่ได้โง่นี่กิเลสจะละเอียดขนาดไหนท่านสามารถรู้ได้หมดและละได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือสังหารให้แหลกไปหมดจากใจแต่ก่อนใจนี้เป็นที่เหยียบย่ำทำลายที่ขับที่ถ่ายของกิเลสทุกประเภทแต่เวลาได้สร้างทำขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่ท้อถอยแล้วทำมีกำลังมากก็สามารถสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจนไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วใจก็สว่างโล่งไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นทีนี่เช่นเดียวกับเราเปิดหูเปิดตาขึ้นมาทำไมไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกอยู่ในวิสัยที่จะรู้จะเห็นแท้ๆทำไมจะไม่เห็นโลกเรานำใช้กันมาตลอดทุกรูปทุกนามด้วยตาด้วยหูที่มีอยู่เห็นอยู่ไม่ใช่คนตาบอดนี่แหละนี่ความรู้ภายในจิตใจที่จะส่องมองทะลุในสิ่งทั้งหลายซึ่งควรจะวิสัยของตนต้องรู้ต้องเห็นปิดไม่อยู่นี่แหละเป็นเครื่องกระจายถึงองค์ศาสดาพระสาวกไม่ยอมแต่เพียงความบริสุทธิ์อย่างเดียวยังยอมสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับจิตที่จะสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นกันได้เช่นนรกบาปบุญคุณโทษสวรรค์พรหมโลกนิพพานปิดได้ยังไงใจตรงนี้จะไม่รู้ใจตรงนี้จะไม่เห็นปิดได้ยังไงนี่ทีนี้ไอ้ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นทำยังไงมันก็ไม่เห็นมันหลับตาอยู่นี่จะว่าไงบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็เห็นเหมือนเราบอกคนตาบอดนะบอกนี่หน้าสีแสงเป็นอย่างนี้นะวัตถุนี่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นแล้วบอกคนหูหนวกมันก็ไม่ได้ยินอีกเหมือนกันเนี่ยถึงระยะมันบอดถึงระยะมันหนวกเวลาหลับตาไว้มันก็ไม่เห็นเมื่อถึงขั้นมันเปิดเผยแล้วปิดไม่อยู่ท่านยังได้ว่าโลกกับวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในไม่ว่าเพียงศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นจะรู้จะเห็นว่าเป็นโลกกับวิถูสาวกทั้งหลายท่านมีความสามารถตามภูมิของท่านเช่นเดียวกันที่จะรู้โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงตามอุปนิสัยความสามารถของตนปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นจะรู้

แล้วเหมือนอย่างว่ากิเลสเต็มหัวใจเมื่อถึงขั้นสังหารกิเลสจนเกลี้ยงภายในจิตใจแล้วจะเอาอะไรมามีในใจนั่นพระพุทธเจ้าเป็นใจบริสุทธิ์ของใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างไรมองดูหัวใจเจ้าของบริสุทธิ์อย่างไรก็อันเดียวกันยอมรับกันทันทีเลยนั่นนี่แหละธรรมของจริงเป็นอย่างนี้แต่จะต้องมาทราบกันที่ภาคปฏิบัติเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านตำหนักตำนาเฉยๆเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติก็เป็นเพียงความบอกเล่าเป็นเพียงความจำแม้จะเชื่อก็เชื่อด้วยความสำคัญเชื่อด้วยสัญญาเชื่อด้วยจากความบอกเล่าไม่ใช่เชื่อด้วยความเห็นจริงได้ยินจริงสัมผัสสัมพันธ์จริงด้วยตัวของเราเองถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์ด้วยตัวของเราแล้วไม่ว่าจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องรู้หมดเมื่อได้สัมผัสแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นมีรูปลักษณะยังไงสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วมีความสุขความทุกข์ละเอียดนั้นๆโดยไม่ต้องสาวกทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับอย่างนี้ด้วยภาคปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วก็ต้องได้เห็นถ้าปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังไม่ใช่แบบหลับหูหลับตากินแล้วนอนก่อนแล้วนินไม่สนใจอะไรมีแต่ชื่อแต่นามว่าปฏิบัติเท่านั้นไม่เป็นท่าเพราะไม่ขึ้นอยู่กับคำเสกสรรปั้นยอเฉยๆการปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงนี่แหละส่วนสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสดร้อนๆไม่ได้มีคำว่าอดีตอนาคตไม่มีคำว่าไกลท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่แล้วขอให้ปรับธรรมชาติที่ควรจะรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นให้พอเหมาะพอควรที่จะพึงทราบกันเป็นลำดับลำดาเถิดจะทราบไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงทราบเต็มหัวใจไม่มีอะไรจะสงสัยเลยนี่ท่านจึงไม่เรียกว่าสภาพทั้งหลายเป็นของไกลเป็นของใกล้มีอยู่ไกลมีอยู่ลึกจิตยังไม่ถึงอย่างนี้ไม่มีจิตเป็นธรรมชาติไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาฉันใดสภาพทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดใจออกรับกันแล้วทำไมจะรู้จะเห็นกันไม่ได้ว่าใจจะยังไม่ถึงมีที่ไหนอะไรจะเป็นละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าใจนี่ขอให้ปรับใจให้มันให้ถึงเถิดไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นแต่จะพูดออกมาเสียทุกแง่ทุกมุมไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของผู้รู้ไม่ใช่เรื่องของปราชญ์ไม่ใช่เรื่องของผู้รู้โดยอัตโดยธรรมไม่ใช่ผู้ทรงธรรมโดยหลักธรรมชาติแท้มันเป็นความสำคัญถ้าเป็นอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ความรู้แท้มีความหิวความกระหายไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องบันดลบันดาลมีแต่ความหิวความกระหายบันดลบันดาลมันก็เป็นแบบโลกไปเสียไม่ใช่แบบธรรมถ้าแบบธรรมแล้วรู้เท่าไรก็เหมือนไม่รู้เมื่อไม่ถึงการสถานที่เวลาหรือบุคคลที่ควรจะพูดให้ฟังหนักเบามากน้อยเพียงไรยังพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกสิเบื้องต้นก็แสดงอนุภิกถานั่นเราเห็นไหมในตำรับตำรามีอยู่แล้วผู้ที่จะควรรับอนุปิกถา5ประการก็ต้องทรงสอนนั้นไปก่อนดังที่เคยแสดงแล้วอนุปิกถา5ไม่จำเป็นจะต้องเจรนายต่อไปอีกนี่คือเพียงพูดแต่เพียงว่าแสดงธรรมไปโดยลำดับเหมือนกันกับเครื่องบินเหินฟ้าขึ้นจากสนามแล้วเหินขึ้นสูงลิบลับไปเลยนี่ก็ตั้งแต่ธรรมพื้นฟอกจิตใจขั้นพื้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นที่เหมือนกับเรือบินเหินฟ้านั่นแล้วรายใดที่ควรจะแสดงลงในอริยสัจ4ให้ได้อย่างรวดเร็วถึงอย่างรวดเร็วพระองค์ก็ไม่รอทรงแสดงธรรมะนี้เท่านั้นไม่ต้องไปพูดถึงอนุภิกถาเนี่ยเมื่อถึงคนที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องพูดอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนอย่างอื่นไม่ได้นี่แหละใครจะเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความเฉลียวฉลาดการในการสั่งสอนคน ทีนี้เราจะไปพูดทุกแง่ทุกภูมิให้คนฟังเสียไม่ทราบประเภทใดคนภูมิใดชั้นใดพูดไปหมดทั้งๆที่เขาไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงนรกสวรรค์เป็นยังไงศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาอะไรก็จะแสดงตั้งแต่เรื่องนี้ให้เขาฟังอย่างเดียว

มันก็ไม่ได้มันไม่เข้าใจว่าเกิดประโยชน์อะไรแสดงความโง่เจ้าของให้โลกเขาเห็นซะอีกเพราะไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอดีเมื่อถึงขั้นที่จะควรแสดงขั้นใดภูมิใดแก่บุคคลประเภทใดนำออกเองเป็นเองเป็นรู้จักความเหมาะสมเองนั่นสมกับผู้รู้ทำเห็นทำโดยแท้เป็นอย่างนั้นแล้วเคยเห็นไม่ใช่เหลืออย่างพระอัสสชิกับพระสารีบุตรพระอัสสชิท่านแสดงตัวลวดลายออกอะไรบ้างไม่แสดงเมื่อถึงขั้นที่พระสารีบุตรจะทราบภูมิของพระอัสสชิแล้วไม่ต้องบอกพระสารีบุตรก็เป็นองค์ที่ฉลาดแหลมคมรองพระพุทธเจ้าได้รับเอตระคะทางปัญญาเฉลียวฉลาดพอตัวแล้วก็ทราบเรื่องของพระอัสสชิว่าถึงขั้นใดภูมิใดเป็นพระประเภทใดโดยไม่ต้องสงสัยนั่นท่านได้ทราบว่าพระอัสสชิอยู่ในทิศใดแดนใดพระสารีบุตรจะต้องยกมือไหว้อาจารย์ของตัวเองในทิศนั้นภูมินั้นทิศทางโน้นทางไหนก็ตามอยู่ไม่ตลอดจนกระทั่งวันนี้ผ่านนั่นเป็นยังไงท่านรู้ภูมิกันท่านรู้จักความเหมาะสมข้องกันละกันไม่จำเป็นจะต้องมาเปิดว่าอาตมานี่คือพระอัสสชิได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วพูดไปอะไรแสดงผลเหตุที่จะให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้นพระสารีบุตรก็รับได้แล้วสำเร็จพระโสดาขึ้นมานั่นนั่นเป็นจุดที่ผู้ฟังจะรับประโยชน์ท่านแสดงออกในจุดนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าอาตมาเป็นพระหลานเพราะคำนี้จะเป็นคำเสนียดจันไรสำหรับพระสารีบุตรในเวลานั้นหรือนำกับบุคคลผู้ใดก็ตามที่ยังไม่สมควรจะแสดงให้ฟังจะไปแสดงก็เป็นความผิดของผู้นั้นซึ่งไม่รู้จักประมาณในการแสดงธรรมนั่นนั่นแหละธรรมะจึงมีประมาณไม่ใช่จะพูดทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเราดูอย่างพระพุทธเจ้าแสดงกับสาวกสิพระสาวกองค์ใดไปรู้เห็นสิ่งใดมาพวกเปรตพวกผีอยู่ในสถานที่ใดแดนใดแล้วเข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าถวายพระองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าเออเรื่องสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เราเห็นแล้วตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนู้นปีนู้นพ.ศ.นู้นถ้าพูดเราพ.ศ.เพราะเป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วแต่เราตถาคตไม่พูดไม่เห็นเกิดประโยชน์จะพูดไปทำไมเมื่อมีผู้พูดผู้เห็นด้วยแล้วตถาคตก็พูดนี่ตถาคตได้ทราบมาก่อนแล้วนั่นฟังสินั่นมันเหมาะสมเมื่อไรที่ไหนกับบุคคลผู้ใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบพูดทรงเล่าให้ฟังภาษาของเราเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนการทำจะเต็มหัวใจก็ให้เต็มอยู่สิทำแท้ไม่หิวไม่โหยไม่ดิ้นรนกระวนกระวายไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสมีมากมีน้อยต้องดิ้นรนกระวนกระวายอยากแสดงตัวอยากแสดงออกเสมอนั่นเรื่องของกิเลสแล้วก็ชอบอวดตัวทั้งที่หยาบที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดก็ชอบว่าดีที่สุดชอบพูดว่าดีที่สุดว่าฉลาดแหลมคมที่สุดคำว่าดีๆไม่มีอะไรเกินกิเลสทั้งที่กิเลสนั้นชั่วที่สุดแต่ชอบยกตนเป็นเช่นนั้นแต่เรื่องของธรรมไม่เหตุผลกลไกควรจะเป็นอย่างไรก็แสดงไปตามเหตุตามผลเหมือนกับมีดที่คมกล้าที่สุดแล้วเก็บไว้ในฝักใส่ฝักเอาไว้เวลาต้องการจะใช้ถอดมาจากฝักแล้วใช้เสร็จแล้วเก็บเข้าในฝักเหมือนไม่เคยได้ฟันอะไรเลยทำกับจิตก็เหมือนกันเมื่อถึงการที่จะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับผู้ฟังจะได้เต็มภูมิของตัวเองแล้วก็แสดงออกเสียไม่มีอะไรเหลือเลยเอาให้เต็มภูมิเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นควรจะแสดงขั้นไหนออกก็ต้องแสดงขั้นนั้นนี่จึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติรู้เรื่องแล้วรู้จักปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายตลอดผู้มาเกี่ยวข้องเป็นคนประเภทใดการสถานที่เวลาหรือบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสถานที่เวลาหรือบุคคลนั้นๆนั่นแหละธรรมเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเป็นของสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปฏิบัติแล้วให้รู้เองเห็นเองนั่นแหละมากที่สุดเป็นแต่เพียงท่านแนะแนวทางให้ดังที่อธิบายมาเหล่านี้ก็คือแนวทางแห่งธรรมเอามันจะปิดไปไหนลองดูสิบ้าพระพุทธเจ้าว่ามีอ้าวพิจารณาลงไปในทางจิตตภาวนาของเรามันจะไม่เห็นยังไงบาปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่สัมผัสที่ใจบุญจะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจรูปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่ใช่สัมผัสที่ตาเอานรกสวรรค์จะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจที่มีญาณอย่างทราบนี่จะไปสัมผัสที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสัมผัสที่ตรงไหนสาวกก็ต้องสัมผัสที่ตรงนั้นเพราะมีเครื่องรับเหมือนกันนี่เป็นแต่เพียงว่า
ลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันไปเท่านั้นเองนะแต่ส่วนที่ให้เห็นปิดไม่อยู่นั่นอานิพพานละเอียดขนาดไหน ทำไมสาวกรู้ได้นั่นแล้วดูที่สัมผัสอะไรสัมผัสใจนั่นแหละสัมผัสนิพพานใจนั่นแหละสัมผัสความสิ้นกิเลสใจนั่นแหละเป็นคลังกิเลสเวลาเปิดอันนี้ออกหมดถอดถอนอันนี้ออกหมดแล้วจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ทำไมจะไม่ทราบว่าตนบริสุทธิ์และทำไมจะไม่ทราบเรื่องของพระนิพพานถามใครสมัยนี่ให้พากันจำเอาถ้าอยากจะทราบเรื่องความเป็นมาของตนดังที่กล่าวแล้วตะกี้นี้ในเบื้องต้นว่าจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงนั้นความสลับซับซ้อนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในภพน้อยภพใหญ่มากี่กับนับไปถ้วนนั้นจะมีความหนาแน่นสับสนยิ่งกว่ากอไผ่ทั้งกอเพียงวิญญาณดวงเดียวนี้เท่านั้นก็มากยิ่งกว่ากอไผ่รากกอไผ่ทั้งกอทั้งกอนั้นแล้วนั่นแล้วเราจะทำยังไงหรือเรายังจะยินดีสั่งสมรากไผ่คือความเกิดแก่เจ็บตายของเรานี่ให้มันมากมูลขึ้นไปกว่านี้แล้วใครจะเป็นคนแบกคนหามใครจะเป็นคนรับผิดชอบแบกหามในกองทุกข์ทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ที่เกิดขึ้นจากความเกิดความตายเป็นสำคัญถ้าเราไม่รีบสลัดเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็นการอันควรอัตภาพก็อำนวยจิตใจก็อำนวยเทศก็อำนวยอยู่แล้วเราขัดข้องอะไรเวลานี้พิจารณาสของสิมันขัดข้องอะไรถ้าไม่ขัดข้องเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือกีดขวางไม่ให้ก้าวเดินนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมาขัดข้องดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศทุกสิ่งสรรในโลกอันนี้เป็นธรรมชาติของตัวเองจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมากั้นกลางห่วงห้ามเหมือนกิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจนี้เป็นผู้กีดผู้ขวางอยู่โดยหลักธรรมชาติของตัวตลอดเวลานี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องขีดขวางจิตใจนี่แหละมันไม่พร้อมเพราะกิเลสไม่พาให้พร้อมและอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะพาให้พร้อมในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ฝืนไม่ต่อยกันแล้วจะไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชระหว่างกิเลสกับเราเลยว่าใครเป็นผู้มีอำนาจเหนือกันระหว่างกิเลสกับธรรมะที่เราจะนำมาต่อกรกันนั้นมีเท่านี้ท่านทั้งหลายเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของประเสริฐเลิศเลอที่ตรงไหนเอามาพิจารณาดูสิทุกคนทุกรูปทุกนามนี่เก่งกว่ารากไม้ไผ่นั่นแล้วแหละไม่น่าจะสงสัยนี่เปิดให้ฟังอย่างชัดเจนถึงจะตัวเท่าหนูก็ตามเถอะผมไม่สงสัยจริงๆพูดออกมาอย่างเปิดเผยเต็มหัวใจมันเป็นยังไงหัวใจดวงนี้มันเป็นอย่างนั้นล่ะพอเทียบได้กับรากไผ่นั่นแหละพอนี่พอเพียงเทียบได้เฉยนะแต่ยังไม่มีเท่านี้ยังมากกว่านี้อีกหากพอเทียบกันเป็นข้อเปรียบเทียบได้ที่เราจะนำมาพิสูจน์ตัวของเราแล้วหาอุบายวิธีที่จะตัดรากไผ่นี้ออกไม่ให้มันสืบต่อไปอีกให้มากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้แล้วที่นี่เอาข้าฟาดให้มันขาดสะบั้นลงไปรากไผ่เก่าที่มันมีอยู่ขนาดไหนมันจะผุจะพังไปหมดขอให้กิเลสอวิชชาตัณหานี่พังทลายลงไปจากหัวใจเถอะซากเก่าซากใหม่มีเท่าไรมันจะกลายเป็นอดีตเรื่องผ่านไปแล้วทั้งนั้นไม่เข้ามายื้อแย่งแข่งดีกับเราอีกต่อไปเหมือนดังกิเลสที่มันยื้อแย่งแข่งดีกับเราอยู่เวลานี้เลยให้เอาตรงนี้นะจิตเป็นของสำคัญกิเลสเป็นของสำคัญการที่จะฆ่ากิเลสเพื่อไม่มีเยื่อใยต่อไปแบกกองทุกข์ต่อไปมีอยู่กับหัวใจของเรามีอยู่กับผู้มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นเราจะเห็นอะไรเป็นของวิเศษรากไผ่วิเศษไหมพิจารณาสิความเกิดแก่เจ็บตายของเรามันวิเศษที่ตรงไหนถ้าวิเศษก็พวกเรามันพวกรากไผ่อาจารย์ของรากไผ่มาพอแล้วหนายิ่งกว่ารากไผ่แล้วมันควรจะวิเศษไปสนานแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงอะไรพาไม่วิเศษอยู่เดี๋ยวอะไรพาให้เป็นรากไผ่ก็กิเลสนั่นสิกิเลสนั่นตัวสำคัญเดี๋ยวนี้ฟันกันลงไปเอาให้มันเห็นดำเห็นแดงนั่นสิเราระวังตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันเร็วที่สุดนะในขณะที่กิเลสเร็วในขณะที่กิเลสเรื่องอำนาจเอะจะออกก่อนเพื่อนออกก่อนเพื่อนแล้วทำลายเรานั่นแหละทำลายธรรมในใจของเราที่ควรจะเกิดความเพียรก็ล้มเหลวสติสตังก็ล้มเหลวอะไรๆขึ้นชื่อว่าเป็นธรรมแล้วล้มเหลวล้มเหลวมีแต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาอย่างเมื่อถึงอยู่ในการเวลาของมันที่มีอำนาจเรื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในการปฏิบัตินี่แหละมันรู้ตัวของมันและรู้ตัวของเราด้วยเวลามันอ่อนเปียก
ันสู้กิเลสไม่ได้มันเป็นยังไงมันรู้อยู่ในหัวใจอันนี้เป็นสัจธรรมไม่ใช่จะเป็นความจำพอจะให้หลงลืมได้ผู้ปฏิบัติจะต้องเจอในสิ่งเหล่านี้เพราะพวกเรานี่ส่วนมากเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่สนุกต่อยกันกับกิเลสกิเลสต่อยเราทำไมจะไม่สนุกทุกข์ล่ะแบกทุกข์จนไปไม่ไหวไปไม่รอดแล้วตายทีหนึ่งตายทีหนึ่งแล้วขึ้นมาแบกอีกตายขึ้นมาแบกอีกตายอยู่งั้นทำไมจะไม่แจ้งทำไมจะไม่รู้ก็หัวใจดวงนี้ที่ถูกอวิชชาใส่ริมสลักเข้าไปแทงเข้าไปตรงนั้นให้พาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่เข็ดไม่หลับเราจะไปเข็ดหลับเมื่อไหร่ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่สอนให้เข็ดหลาบทั้งนั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสของขอและของธรรมเหตุใดเราจะมาสงสัยสิ่งนี้อยู่แล้วละวันตายมันไม่แน่นะลบบทลมหายใจเท่านั้นก็ตายได้ไม่ว่าชาติชั้นบรรณาใดนั้นสมมติกันไปตามขั้นตามภูมิสิ่งสำคัญที่เป็นเครื่องประกันอยู่เวลานี้คือลมหายใจนี้เท่านั้นอ้าวถ้าลมหายใจหมดเมื่อไหร่แล้วนั่งอยู่มันก็ตายนอนอยู่ก็ตายแล้วเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่เอาสู้ที่สู้กิเลสถ้าเห็นว่ากิเลสเป็นภัยตามหลักธรรมที่สอนไว้และเห็นว่าธรรมเป็นคุณนำมาต่อสู้กิเลสให้มันบรรลัยลงไปสินี่แหละการปฏิบัติธรรมอย่ามาพอแท้เลี้ยวไหลหรืออ่อนแอให้เห็นสอนหมู่สอนเพื่อนนี่สอนด้วยความจริงอกจริงใจจริงสอนด้วยความเมตตาสงสารและสอนด้วยความผ่านมาของเจ้าของล้มลุกคลุกคลานมายังไงก็เคยสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบางทีจนแทบว่าจะเป็นจะตายจริงตายก็ไม่มีกุศลาแล้วนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเรื่องสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเหนียวแน่นแก่นที่ฉลาดที่สุดยิ่งกว่ากิเลสเพราะสติปัญญาเราเคยใช้ในโลกแห่งสงสารก็ไม่เท่าไหร่นักแต่เวลานำมาใช้ต่อสู้กิเลสเพื่อให้มันบรรลัยประจักษ์จิตใจนี่แหมมีเท่าไหร่ทุกทุ่มกันหมดทุ่มหมดชีวิตจิตใจทุ่มลงไปหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกแสนทุกมหาทุกก็เคยทุกมาแล้วในการต่อสู้กิเลสนี่ก็ได้พูดให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาหลอกลวงหมู่เพื่อนนี่วะสอนอย่างเต็มอกเต็มใจที่เจ้าของเป็นมายังไงอย่างจะว่าโอ้ว่าอวดก็เอาใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ได้โอ้ได้อวดใครเราพูดด้วยความเมตตาสงสารพูดด้วยความจงรักภักดีต่อหมู่ต่อเพื่อนที่เห็นมาอยู่ด้วยมากมายเท่าไรก็จะพูดอันออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งจะพูดออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งอย่างนี้แหละแล้วตกลงก็เต็มวัดเต็มบ้านนี่จะว่ายังไงแล้วยังจะมาอวดหมู่เพื่อนอยู่เหรอการสอนอัดสอนทำนี่ยังจะมาอวดกันเล่นเล่นเล่นอยู่เหรอการรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยความสงสารเห็นอกเห็นใจเทียบหัวใจเราหัวใจท่านทั้งหลายใส่กันดังที่เราเคยพูดให้ฟังว่าไปเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์นี่แหมแทบล้มแทบตายพอไปถึงหลวงปู่มั่นเท่านั้นน่ะไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่านี่ที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกมันจะแตกถึงขนาดนั้นเรายังไม่ลืมนะคำพูดของท่านคำนั้นเหมือนเป็นสดๆร้อนๆวันนี้พอดีนะเนี่ยเมื่อวานนี่ท่านเนตรไปจากนี่แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างนั่นทั้งที่ท่านพูดโอ้ยมันเสียวเลยจะตายเข้าถึงหัวตับนู่นน่ะทั้งที่จะได้อยู่อยู่นะทั้งที่นี่ล่ะนำมาพินิจพิจารณาถึงพวกเพื่อนหมู่เพื่อนเพื่อนฝูงทั้งหลายนะมากน้อยก็ทนเอานอกจากมันเหลือกำลังแล้วก็หมู่เพื่อนก็ควรจะพิจารณาในความเหมาะสมความพอดีนี่อันนี้นี่แล้วยังจะมาสอนหมู่เพื่อนด้วยความหลอกลวงอยู่เหรอนี่เวลามันทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นนะผมพูดได้เต็มปากว่าในชีวิตของผมไม่เคยมีอะไรหนักยิ่งกว่าการต่อสู้กิเลสเอาขนาดนั้นเถียวนะบางทีจะเดินไปเนี่ยไปคล้องน้ำคล้องเครือนิดนึงล้มโคลมลงไปแล้วเพราะไม่มีกำลังจะก้าวขาแต่ใจไม่ถอยนั่นมันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจะเป็นจะตายได้เคยพูดให้ฟังจนกระทั่งเขาแตกบ้านแตกเมืองออกไปดูเราเขาว่าเราตายแล้วไม่กินข้าวกี่วันกี่วันอ่อนไปอ่อนไปนานเข้านานเข้ามันก็ผิดสังเกตที่คนเราก็ต้องเป็นไปได้แหละเขาก็ต้องไปดูถึงฟังได้นี่เอามาอวดหมู่เพื่อนเหนือเนี่ยผมไม่ได้อวดเรื่องพูดถึงเรื่องของกิเลสเวลาหนักหนักหนาเวลาต่อสู้กิเลสถึงขนาดนั้นเทียวนะเจ้าของยังไม่รู้จะตายคนอื่นเขายังมาดูรู้ว่าเราจะตายแห่กันมาดูเห็นไหมเนี่ยถึงบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้อุตริให้มาหลอกบงหมู่เพื่อนนี่นี่ขั้นต่อกรกันถึงขนาดนั้นแล้วก็นี่ละเป็นพื้นเป็นฐานที่จะให้เรามีทุนเป็นลำดับลำดาและเป็นกำไรขึ้นในวันนั้นวันนี้หนุนกันขึ้นหนุนกันขึ้นสมาธิไม่มีก็ค่อยมีขึ้นมาอ้าวเมื่อมีขึ้นมาแล้วจิตจนกระทั่งถึงกลายเป็นสมาธิด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามเติมกันขึ้นเสริมกันขึ้นพอจากนั้นก็ฟาดกันทางปัญญา
ปัญญาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ออกไม่ได้มันติดสมาธิเพราะสมาธินี่มีความเป็นความสุขที่พอจะให้ติดได้ถึงติดได้คนเราความสุขในสมาธิก็พออยู่พอกินแล้วจิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญพอจิตอย่างเข้าสู่ความรู้อันเดียวแน่วอยู่นั้นไม่อยากออกยุ่งกับอะไรเลยตาไม่อยากมองดูหูไม่อยากฟังมันเป็นการยุ่งกวนทำรบกวนจิตใจของเราให้กระเพื่อมเปล่าเมื่อจิตได้แน่วอยู่ในสมาธินั้นอยู่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นี่แหละมันติดได้อย่างนี้เองนี่ก็สุดท้ายก็นึกว่าความรู้ที่เด่นอยู่นี่เองจะเป็นนิพพานนั่นนี้จะเป็นนิพพานจ่อกันอยู่นั้นจะบัดจะเป็นนิพพานนิพพานสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิอยู่นั้นแหละจนกระทั่งวันตายก็จะต้องเป็นสมาธิและติดสมาธิจนกระทั่งวันตายถ้ามันมีครูบาอาจารย์มาฉุดมาลากออกผมเองก็คือหลวงปู่มั่นมาฉุดมาลากเถียงกันซะจนตาดำตาแดงจนกระทั่งพระทั้งวัดแตกคือกันมาเต็มอยู่ใต้ถุนนี่เพราะการโต้กับหลวงปู่มั่นไม่ใช่โต้โดยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดนะโต้ด้วยความเราก็เข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเราท่านก็กินอันหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกเพราะท่านรู้เนี่ยเราพูดทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานท่านสุดท้ายก็ท่านมาไล่ออกเห็นไหมสมาธิมันมีความสุขมากขนาดไหนฮะเขาล่ะแล้วเนื้อติดฟันมีความสุขขนาดไหนฮะว่าสิสมาธิก็เหมือนกับเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมนี่เราไม่ลืมนะจากนั้นมาท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งนั่นแหละคือตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนะตรงนี้มันก็ต่อยกับท่านอีกดูสิถ้าว่าสมาธิเป็นตัวสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนนั่นเอาสิใส่กันมันก็ไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอย่างนี้ที่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้าสมาธินี่นั่นเห็นไหมท่านใส่เข้าไปสมาธินอนตายเหลือเป็นสมาธิน่ะเหรอสมาธินอนตายนี่เหรอเป็นสมาธิน่ะเอาพูดออกมาสิแล้วก็ยอมเลยสิพอออกจากท่านไปแล้วก็โอ้โหนี่เราไปเก่งมาจากทวีปไหนนี่เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัดศึกษาธรรมหาความจริงทำไมวันนี้จะมาโต้กันกับท่านยิ่งกว่ามวยแชมเปี้ยนเขานี่มันเป็นยังไงเหล่านี้มันไม่เกินครูเกินอาจารย์ไปได้หรือแล้วท่านพูดนั่นท่านพูดด้วยความหลงหรือใครเป็นคนหลงน่ะเอาละทีนี้ย้อนกลับมาหาตัวเองถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่มาหาท่านทำไมถ้าว่าเราวิเศษวิโสแล้วทำไมเราจึงต้องมาหาครูบาอาจารย์ที่ตนมาไม่พิเศษล่ะแต่เราก็ไม่เคยดูถูกท่านแหละมันนี่หมาก็มาตีเจ้าของย้อนมาให้เข็นเจ้าของสุดท้ายก็ออกก้าวทางด้านปัญญาเมื่อก้าวทางด้านปัญญามันก็ถึงเลยที่ไม่ถึงยังไงก็สมาธิมันพอตัวแล้วถ้าเป็นประเภทอาหารก็คือว่าผักก็มีเนื้อก็มีปลาก็มีอะไรๆเครื่องทำครัวมีหมดแล้วจะทำให้เป็นแกงเป็นอะไรก็ได้เป็นหุงเป็นต้มอะไรได้หมดเพราะเครื่องที่จะทำครัวมันครบแล้วเป็นแต่เพียงว่าเอามาแช่ไว้เฉยต่อไปสิ่งเหล่านี้มันก็จะเน่าเฟะไปสิมันไม่เป็นแกงให้อันนี้ก็เหมือนกันสมาธิมันก็เหมือนกับเครื่องครัวที่เรามาพร้อมแล้วนั่นแต่มันไม่ปรุงให้เป็นสติปัญญาให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นไปมันก็ไม่เป็นนะสิทีนี้พอออกทางด้านปัญญาเท่านั้นนั่นก็ผึ่งเลยทีเดียวนี่เพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่สมาธิมันพร้อมอยู่แล้วที่จะทำให้แกงประเภทไหนเนอะไม่มาเครื่องทำครัวพร้อมหมดแล้วจะทำให้เป็นแกงประเภทใดอาหารประเภทใดมันพร้อมแล้วนี่นี่ก็เหมือนกันเอาจะพิจารณาทางปัญญาจะเอาพิจารณาอย่างไรมันพร้อมแล้วนี่เพราะสมาธิหนุนตัวอยู่เต็มที่แล้วทำไมจิตมากินสมาธิว่าเป็นมรรคผลนิพพานเออทำไมจะมากินผักกินหญ้าเข้าใจว่าแกงล่ะมันทั้งที่ยังไม่ได้ปรุงเป็นแกงนักฟาดกันเจ้าของเนี่ยพอออกจากนี้แล้วปัญญาก็ก้าวแหละที่นี่นะก้าวแล้วมันยังกลับไปสู้กับท่านอีกนะพอเวลามันออกทางด้านปัญญาเนี่ยเอาอีกแล้วกลางคืนไม่ได้นอนบางคืน2คืน3คืนมันไม่ยอมนอนกลางวันยังไม่ยอมนอนอีกอ้าวกูนี่จะตายแล้วนะว่าเจ้าของไอ้กูนี่มันจะตายแล้วนั่นนี่นะมันยังไงนี่พอเวลามันนอนอยู่ในสมาธิมันก็อยู่อย่างนั้นถึงเวลามันออกก็ออกอย่างนี้ทําไงนี่แล้วก็ขึ้นไปหาท่านอีกนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกนะถึงขนาดที่ว่าไม่ได้นอนได้สองสามคืนเลยนะกลางวันก็ไม่นอนนั่นละมันหลงสมมันเป็นอะไรนั่นละมันหลงสังขารฟังที่ท่านพูดนะเมื่อถึงขั้นหมุนแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละถึงว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาเป็นอย่างนี้เองเห็นจะชัดเราไม่สงสัยติดสมาธิเราก็ไม่สงสัยเราเคยติดแล้วถึงขนาดที่พ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ออกทีแรกก็ไปหาท่านเมื่อไหร่ท่านถามว่าสบายดีหรือสงบดีหรือสงบดีอยู่แล้วก็ว่างเนี่ยท่านก็ไม่ว่าอะไร
พอนานเข้านานเข้าก็อย่างว่านะเพราะว่าเป็นยังไงสมาสบายดีหรือใจสบายดีอยู่สงบดีอยู่ท่านจะตายอยู่นั้นเลยนอนตายนั้นเหรอนั่นฟังสิทีนี้ขึ้นแล้วนะพลิกเปลี่ยนไปหมดสีหน้าสีตาอะไรแสดงท่าทางออกหมดแล้วนั่นเองจะเอาเต็มที่หรือจะเข็ดเต็มที่หรือท่านจะนอนตายนั่นเหรอคุณว่าท่านรู้ไหมสมาธิถูกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมนะนี่แหละที่นี่ก็ไปอย่างที่ว่านะพอเอากันอย่างจังๆแล้วก็ออกไปกับพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อออกมันก็ออกจริงๆนะเพราะมันพร้อมแล้วนี่ที่จะเกิดปัญญาหมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนเดินจนก็ไม่รู้จักหยุดเดินตั้งแต่เช้าตั้งแต่ฉันอาหารแล้วจนกระทั่งถึงปัตตาฟังสิไม่ได้รู้ว่าเหนื่อยว่าอะไรเพราะมันหมุนติ้วติ้วอยู่นี่งานอย่างนี้เดินกันไปบางทีเดินจนกรมเนี่ยนู่นเซซัดเข้าในป่าโฮมคามในป่านู่นเพราะจิตมันไม่ออกนี่ตามันก็มืดมัวไปหมดแล้วสิมีแต่ขาก้าวไปก้าวไปก็เข้าป่านู่นแล้วออกมาอีกเอาอีกอยู่งั้นไม่มีคำว่าน้ำท่าอะไรๆไม่สนใจทางนั้นถึงขั้นมันตะลุมบอลกันนี่ปัญญาเป็นอย่างนั้นพอไปพูดถึงท่านท่านก็บอกว่านั่นแหละมันหลงสังขารท่านว่านั้นว่าที่เราพูดตะกี้นี่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่พิจารณานั้นเนี่ยไม่ได้นอนได้สองสามคืนแล้วเนี่ยกลางวันมันยังไม่นอนอีกนั่นแหละมันหลงสังขารถ้าพิจารณามันก็ไม่รู้นี่นานหรอกว่านั่นแหละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารนั่นก็เอาใหญ่เลยพอคราวนี้หมอบแล้วนะงูเห่าค่อยหมอบลงนี่มันก็จะถูกอย่างที่ท่านว่าวันนั้นแหละมันนึกในใจนะทีนี้ก็นิ่งพอไปก็ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็หมุนติ้วที่ของมันเหมือนกันแต่เมื่อเราจะตายแล้วมันก็เข้าสมาธิได้ด้วยบังคับนะถ้าธรรมดาแล้วมันจะไม่ยอมเข้าเพราะเห็นว่าที่นี้มันไม่พอดีนะเห็นว่าสมาธินี่นอนตายเฉยๆว่าไม่เห็นได้ผลได้ผลอะไรนอนตายเฉยสมาธิปัญญาต่างหากได้ผลว่างั้นทีนี้ก็จะเอาปัญญาก็แบบไม่หยุดอีกแล้วว่าการทำงานได้งานการพักไม่ได้งานก็ไม่พักจะทำงานก็จะตายอีกเหมือนกันนี่เวลามันเต็มที่เต็มฐานแล้วมันจะไปไม่รอดเพราะมันอ่อนไปหมดสกุลกายการทำงานด้วยปัญญาการคิดด้วยปัญญาเป็นอัตโนมัติก็ตามแต่ก็เป็นงานของจิตควรที่จะได้พักแล้วก็บังคับนะทีนี้เห็นว่ามันหนักเกินไปแล้วก็บังคับถึงขนาดที่ได้บริกรรมนะพุทโธพุทโธที่ยิบไม่ยอมให้ออกคือออกจะทำงานไม่ใช่ออกฟุ้งซ่านทำการไปที่นั้นนะออกจะออกไปหางานที่ทำยังไม่เสร็จบังคับไว้บังคับไว้จนกระทั่งถึงสุดท้ายก็จิตก็หลงแน่วเงียบเลยแล้วปรากฏว่ากำลังวังชาเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มขึ้นมาไอ้พูดไม่ถูกนะพอใจมีกำลังในการพักสมาธิแล้วพอถอนผึ่งเท่านั้นแหละโดดผึ่งใส่เลยนั่นที่นี่มันก็เหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วพูดถึงการงานนะหรือได้รับทานอาหารมีกำลังวังชาแล้วทำงานทำการงานชิ้นนั้นแหละแต่มันเสร็จได้อย่างรวดเร็วนี่ก็เหมือนกันไม้ท่อนนั้นแหละปัญญาอันนี้เนี่ยฟันลงไปมันขาดสะบั้นลงไปเลยเพราะปัญญาได้พักตัวนั่นแต่มันทำให้จำเป็นจริงมันไม่อยากจะพักนะถ้าฝืนเอาเฉยแล้วระลึกถึงคำของท่านพูดไม่ว่ามันหลงทั้งขาดนั่นอยู่เสมอแต่อำนาจแห่งการเทินในการพิจารณานี้มันมีกำลังมากกว่ามันจึงไม่ยอมพักง่ายๆนะนี่ให้หมู่เพื่อนได้รู้เอาไว้เรื่องนี้ไม่ผิดที่สอนนี่แน่ใจเวลามันเลยเถิดมันเลยเช่นอย่างท่านว่าอุทจะอุทจะกุกุอุทจะอุทจะหมายก็ว่าไงในสังโยชน์บางบนคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในงานทั้งตนไม่มีการพักผ่อนในจิตให้พอเหมาะพอดีเลยนี่ก็เป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งทำให้เนื่องช้าอันหนึ่งความหมายว่าอย่างนั้นแต่เวลามันผ่านแล้วมันก็รู้เองนี่ฉันได้บอกไว้ก่อนใช่เลยทีนี้กับเมื่อเวลาถึงขั้นนั้นแล้วมันก็หมุนที่อยู่ที่เลยเอาละที่นี่นะกิเลสมีอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วในอิริยาบถในอาการของจิตที่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอะไรๆมีแต่เรื่องการฆ่ากิเลสตามฆ่ากิเลสทั้งนั้นถึงขั้นที่มันเตียงกายแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่หมอบโผล่มาไม่ได้โผล่มาถ้าเที่ยวมาแล้วเหมือนหัวขาดทันทีเลยอันที่นี่เวลากิเลสไม่โผล่มันก็ต้องค้นหาทีนั่นแหละค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งพอเจอกิเลสแล้วได้ท้ายก็หมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนจนถึงขนาดที่ว่าอีนี่ทำไงจิตของเรานี่น่ะเวลาเราคิดไว้เบื้องต้นว่าจิตมีความสงบเยือกเย็นสงบไปมากเพียงไรละเอียดมากเพียงไรจิตจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นมากขึ้นงานการทั้งหลายจะน้อยลงน้อยลงนี่มันคิดเอาเฉยๆมันไม่ได้ตรงกับความจริงที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้นะความจริงที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันยุ่งมากที่สุดก็คืองานขั้นนี้นะแล้วเมื่อไรมันจะได้สงบตัวลงสักทีให้ได้พักผ่อนสบายหน่อยพอคิดเท่านั้นหยุดลงเท่านั้นมันก็ผางเข้ากันอีกแล้วตะลุมบอลกันอีกแล้วอีกแล้วอยู่อย่างนั้น
จนกระทั่งเอาให้มันพังสมดไม่มีอะไรเหลือเลยเอาจิตจะดับเอาดับไปอะไรจะดับดับไม่มีอะไรที่จะเอาเหลือไว้เลยอ่ะนั้นสมมติว่าเราเป็นอรหันต์แล้วนะให้มันเป็นอรหันต์หัวต่อไม่มีความรู้มันเห็นฟาดกันลงหมดไม่มีอะไรเหลือไว้เลยไม่สงวนอะไรไว้มันจะเป็นการสงวนกิเลสแม้เช่นนั้นมันก็ไปลืมตัวอยู่จนได้นั่นแหละความสงวนความรักความอ้ออิ่มความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดมันโผล่หน้าขึ้นมาไม่รู้ตัวเลยติดจนได้เห็นไหมอวิชชาเก่งไหมทั้งที่ถึงขนาดนี้นะปัญญาแล้วยังไปหมอบรากกับอวิชชาเป็นองคลักษณ์รักษาอวิชชาไว้อีกนั่นแต่มันก็ไม่นานเพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่เป็นขั้นนอนใจอะไรอะไรก็ดิบพิจารณานิดนิดจะทราบทันทีเศร้าหมองนิดทราบทันทีคือธรรมดาคำว่าผ่องใสจะต้องมีเศร้าหมองเป็นคู่กันมันทราบทันทีเพราะมันละเอียดทันกันสุดท้ายมันก็ไม่นอนใจกับธรรมชาตินี้เอ๊ะทำไมธรรมชาตินี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นนี่นั่นแหละที่นี่พอเห็นว่าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ไว้ใจเลยไม่นอนใจไม่ไว้ใจเห็นว่าอันนี้จะเป็นข้าศึกอะไรหนึ่งจนแน่จนได้แล้วจิตสติมันก็ปากเข้าไปปัญญาปากเข้าไปของนั้นทางทลายเอาที่นี่ไล่ข้ามันเดินโยกมทั้งวันมันก็ไม่ยอมเดินจะว่าไงมันขี้เกียจนะถึงขั้นมันขี้เกียจได้นะเดินโยกมอยู่กับป่ากับโลกมันไม่ได้เล่นกับอะไรหรอกมันเล่นกับนกกับสัตว์ไปอย่างนั้นที่นี่แทนที่จะเดินโยกมเหมือนหัวปักหัวปำเหมือนแต่ก่อนมันไม่เอาเดินโยกมแบบเล่นไปเฉยจะฆ่าอะไรเอ้าพูดอย่างนั้นมันถึงเนี่ยเอาฆ่าอะไรสู้กับอะไรเอามันถึงนั่นสิถ้าเอามันหมดแล้วหามาสิกิเลสตัวไหนถ้าว่ามันหมดจริงๆแล้วมันยังหาเจออยู่เรียกว่าหมดเหรอเอาไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความโลภไม่ว่าความหลงไม่ว่าอาการใดของกิเลสถ้าลงได้หมดแล้วค้อนเท่าไหร่มันก็ไม่มีจึงเรียกว่ามันหมดแล้วสิฮะแล้วมันทีนี้มันจะสู้กับอะไรเมื่อมันหมดแล้วทำไมจะไม่รู้สันติโกทรงแสดงไว้แล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมทุกรายของผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สงสัยพระเจ้าที่ตรงไหนความจริงเหมือนกันสงสัยที่ตรงไหนนั่นมันก็รู้เองนะเรื่องเหล่านี้ความเพียรไอ้ที่ว่าเมื่อไรจะได้หยุดได้ยั้งทันทีไม่ต้องบอกมันขี้เกียจยิ่งกว่าอะไรมันไม่อยากทำเดินโยกมือไปก็เล่นกับสัตว์ได้เห็นยิ่งกาเล่นกาเห็นจิ้งจกก็เล่นจิ้งจกเห็นกระแตก็เล่นกระแตเห็นนกก็เล่นกับนกไปเสียแต่มันมีความหมายหนึ่งนะคำว่าเล่นนี่คืออะไรจิตวิญญาณอยู่ในนั้นนั่นอ๋อเสวยไปซะก่อนเถอะจิตตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะจะเป็นสัตว์เป็นนกเป็นอะไรก็ตามหยาบละเอียดของร่างของสัตว์นั่นน่ะมันมีจิตวิญญาณอยู่นั่นทั้งหมดนั่นมันจับเอานั่นนะที่มาไปเล่นเล่นด้วยความสงสารต่างหากไม่ใช่เล่นด้วยความเพลิดเพลินนั่นนั่นแหละเรื่องของมันขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้นะปฏิบัติมันหลอกไหมผู้สอนอยู่เวลานี้หลอกท่านทั้งหลายไหมทำไมจึงมาหลอกเลยแหละมาการประพฤติปฏิบัติทำไมมาหลอกเลยให้กิเลสเหยียบหัวอยู่กิเลสมันวิเศษนักหรือกิเลสมันทำลายสัตว์โลกมาเท่าไหร่แล้วเป็นรากไผ่เป็นยังไงอะไรเป็นคนทำเป็นรากไผ่ทั้งเอาดิพิจารณาเหนื่อยแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วโลกกระเบื้องนั้นวันนี้ก็ยังพอฟัดพอยังไปอยู่ตัวหัวใจถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้ไม่ได้นะต้องในระหว่างบางทีแล้วกันภาวะอย่างนั้นหยุดทันทีเรื่องบิณฑบาตอะไรก็ให้ระมัดระวังรักษากิริยามารยาทนะยาตุ้งจีมห้าทำแบบปิดปุบปุบปุบปับเหมือนจะเขาจะวิ่งจะเหาะเหินเดินฟ้าไปไหนนะมันดูไม่ได้นะผมดูโอ้เพื่อนบิณฑบาตเนี่ยเตือนหลายครั้งในหนมารีบมาด่วนอะไรกับผมยังมาเมื่อไรผมก็มาจะไปเมื่อไรก็มาผมก็ไปของผมไม่ได้เร่งให้หมู่เพื่อนเป็นแต่ว่าไปตามเวลาที่เคยบอกนั่นเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะแล้วเช่นอย่างทุกวันนี้หกโมงเช้าก็พอหกโมงครึ่งก็พอแล้วพอออกดูสิพอสว่างเป็นวันใหม่จากนั้นหลับไปถึงอีก1ชั่วโมงก็ออกบิณฑบาตสายแรกนั่นก็เคยพูดแล้วเพราะตอนนี้เรื่องทุดงควัตก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นักท่านเป็นหน้าฝนเราก็ขยับขยายออกไปอีกเวลาเวลาเพราะคิดอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ได้ทําแบบไม่คิดนะอันนี้มันถึงได้หนักใจกับหมู่เพื่อนเห็นอะไรถามอะไรมันไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเพราะไม่ใช่หัวมันใช่แต่เท้าจะตีนเหยียบไปดะไปเลยดะไปเลยมันไม่ได้ใช่หัวคิดปัญญามันถึงหนักใจถามอะไรต้องติดแหละมันพอที่จะตอบมามันไม่น่าจะติดก็ติดแล้วยุ่งกันอยู่กว่าจะได้ความออกมาแต่ละอย่างละอย่างนี่ไม่ใช่หัวเลยทำไงมันทำให้ท้อใจถึงเรื่องการแก้กิเลสนะเพราะได้เคยใช้มาแล้วเนี่ยใช้หัวกับกิเลสจะไม่ใช่หัวคิดปัญญาอย่างที่เราใช้นะมันหัวปัญญาอยู่นี่ปัญญาการฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาขึ้นอยู่สมองนะตั้งแต่จิตเริ่มเป็นสมาธิไปแล้ว
จะไม่มีมายุ่งกันกับสมองว่าสมองทำงานอย่างนั้นสมองทำงานนี้สมองมันมีแต่ความจำเท่านั้นแหละมันทื่อเมื่อจดจำมากๆทื่ออย่างเราเรียนหนังสือนี่เรียนมีแต่ความอยากมีแต่ความกำลังแห่งความอยากเต็มสมองขั้นเรียนไปเรียนไปมันไม่จำเรียนมากเข้ามากเข้ามันสมองทื่อหมดนั่นความจำขึ้นสมองถ้าเป็นเรื่องของสมาธิแล้วจะไม่ขึ้นนะสงบอยู่ตรงนี้เย็นอยู่ตรงนี้ถ้าปัญญาแล้วก็ไม่ขึ้นจะหมุนอยู่ที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นจะชัดผ่องใสก็ผ่องใสอยู่ตรงนี้สงบเย็นก็เย็นอยู่ตรงนี้ผ่องใสมากน้อยเพียงไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นั่นมันไม่ได้มาอยู่สมองนะมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้เห็นชัดๆอย่างนั้นที่นักปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่จะรู้ด้วยตัวเองแท้ๆการปฏิบัติตรงนี้อันใดเป็นสัญญาสัญญาทำงานอยู่ที่ไหนปัญญาทำงานที่ไหนมันรู้เองนี่นะเมื่อถึงขั้นแล้วนี่ก็รู้สึกว่ามันกำลังวังชามก่อนนั้นมันไม่อยากเล่นกับอะไรนะกับแขกกับคนกับพระกับเนรอะไรพอเลยเวลาแล้วไม่ให้ใครไปยุ่งมันเหมาะนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อความจำเป็นมีอยู่เราก็ต้องปฏิบัติตามความจำเป็นเพราะฉะนั้นจึงได้รับแขกรับคนตามการเวลาที่เห็นสมควรว่าจะควรรับก็รับไปทั้งที่ทนเอานั่นเนี่ยถ้าธรรมดาแล้วมันไม่จะยุ่งกับอะไรเลยนะอยู่คนเดียวทั้งวันนั่นเป็นความเหมาะสมแล้วกับธาตุขันธ์อันนี้มีเท่านั้นไม่ยุ่งกับอะไรหาอะไรกับอะไรมันไม่ได้ยุ่งขี้เกียจมันขี้เกียจยุ่งนะคือมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนกับมีภาระเพิ่มไปแล้วน้ำหนักก็แสดงว่ามีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะแบกอีกในขันธ์นี้พอดีแล้วแล้วมีเรื่องนั้นมาในเรื่องนั้นนี่เป็นภาระขึ้นมาอีกแบกอีกไปเช่นเกี่ยวข้องกับผู้กับคนแนะนำสั่งสอนปฏิฐานต้อนรับมันเป็นเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มภาระให้แดกให้หามนั่นมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะจึงหลบเรื่อยเห็นแขกมาคนมาหลบหนีนั้นหลบหนีนี่มันนักเป็นยังไงเนี่ยแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นเวลามันแกะมามันก็เป็นของมันมันหนักรู้ในตัวนี่มันพูดจะพูดทุกแง่ทุกมุมมันไม่เหมาะหนึ่งแล้วไม่น่าพูดนั่นแล้วพูดออกมามันไม่ตรงตามความจริงที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั้นหนึ่งนี่มันมีหลายแง่ที่จะไม่พูดทั้งที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละรู้อยู่นี่เราพยายามไม่ให้มีการมีงานอะไรให้หมู่เพื่อนได้ทำความเพียรภาคเพียรเราเทิดทูนที่สุดเรื่องความภาคเพียรจิตภาวนาตามหลักศาสดาที่สอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์เราจึงเทิดทูนที่สุดไม่ให้อะไรมาแตะไม่ให้อะไรมาทำลายถ้าไม่จำเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจึงสงวนหมู่เพื่อนให้ประกอบความภาคเพียร

ความมักน้อยนี่สำคัญเป็นสิ่งที่ตัดความปรุงแต่งตัดความห่วงใยอะไรออกได้หมดเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานแต่ไหนจึงไม่มีห่วงหน้าห่วงหลังสิ่งที่เราขันแตกไปก็คือการน้ำของมุ้งปกกฎขนาดนั้นเราไปได้สบายสบายไม่มีอะไรไปอยู่ที่ไหนก็สบายพอจะไปก็จับของอย่างนั้นจับของนั้นมาใส่ในตู้ในบาตรพับเต็มบาตรพอดีสบายร้านพระกรรมฐานเป็นบาตรใหญ่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องพระกรรมฐานเนี่ยเป็นที่มักน้อยฉันโดดทำไมต้องมีบาตรใหญ่ขนาดนี้ผมไม่เข้าใจความหมายพระกรรมฐานทำไมทำบาตรใหญ่เพื่อจะได้อาหารมากๆมาฉันแต่เป็นบาตรใหญ่นั้นใช้แทนกระเป๋าเดินทางถ้าบาตรดุกเล็กๆใส่สังฆาติตัวเดียวก็หมดแล้วที่นี่ของนั้นจะเอาใส่ที่ไหนไม่มีที่ใส่เมื่อบาตรใหญ่ก็มุ้งก็ลงที่นั่นสังฆาติก็ลงที่นั่นโคมไฟก็ลงที่นั่นพอดีเครื่องใช้มีบ้างพอของห่อก็ลงที่นั่นก็พายพอดีเลยหนักก็พอดีไม่หนักมากกดก็แบกว่าบาตรก็พายว่าย่างเล็กเล็กเล็กใส่ทั้งบาทหนึ่งก็ได้ถึงย่างไปไปที่ไหนก็ฟ้าสุขสบายมองดูตั้งแต่ร่มไม้ชายเขาที่ไหนสะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมนัตธรรมไม่ได้มองดูเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องวัตถุสิ่งของเงินทองซึ่งจะเป็นการพอกพูนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไปไหนก็มองหาตั้งแต่เรื่องธรรมะที่เล็กอย่างเดียวหูฟังก็ฟังเพื่อธรรมะที่เล็กตาดูก็ดูเพื่อชำระกิเลสอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้พิจารณามาเพื่อเป็นการถอดถอนกิเลสทั้งมวลแล้วเมื่อมีแต่การถอดถอนอย่างเดียวอย่างนั้นกิเลสมันจะยกกองทัพมาจากไหนมันถึงจะหมดไม่ได้มาถูกฆ่าถูกทำลายถูกกำจัดปัดเป่าไม่ส่งเสริมมันให้แตกลูกเต้าหลานเหลือออกมามันจะมีพืชมีพันธุ์มาจากไหนก็หมดไปหมดไปหมดไปผลสุดท้ายจะเกลี้ยงภายในจิตใจไม่มีเหลือเพราะอุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นธุดงค์ที่3มีข้ออะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนอกจากเป็นเครื่องปราบกิเลสเท่านั้นไม่มีธุดงค์ข้อที่เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสฉันในบาตรฟังดิอะไรๆก็ลงในบาตรหมดพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วสาวกทั้งหลายดำเนินมาอย่างนั้นกันทั้งนั้นไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าบาตรสำหรับพระบาตรนี้เหมาะสมที่สุดเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพระเหตุผลที่เอาของในบาตรนั่นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เราจะได้พิจารณาเรื่องบาตรเรื่องธรรมเวลาอยู่ภายนอกอยู่ถ้วยนั้นจานนี้อาหารชนิดนั้นน้ำชนิดนี้สีเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งรสเป็นอย่างหนึ่งเวลามาผสมผสานกันแล้วเป็นยังไงมาพิจารณาคลุกเคล้ากันเข้าในบาตรแล้วเป็นยังไงเทียบเราฉันมันเพื่อให้เกิดกิเลสไม่ให้ฉันแบบดิ้นยาท้องโตเราฉันแบบพอเป็นไปได้ทำมันเพราะการขบการฉันเราถ้าเป็นลักษณะลืมตัวนะผมดูไม่ได้นะเตือนเมื่อสองสามวันนี้ก็ได้พูดจนได้ดุคนมากก็ต้องดุถ้าไม่ฟังความหมายของเราเลยเราพูดเรามีความหมายทุกอย่างจากพูดเสร็จเราท่องไม่แจ้งไปว่าแล้วก็ทอดกันเลยเนี่ยอะไรตัวอะไรลืมพลังลืมไปหมดลิ้นอ่ะเหยียบทำแหลกไม่รู้สึกตัวเลยถ้านั่งใครเอาแก้ไปสิมันเทสแก้ไปสิก็ดื่มไปเลยทางนั่นนั่นต่อการอย่างนั้นใส่ถ้วยแล้วก็ซดนั่นซดนี้ซดซ้ายซดขวาเราไม่ได้เลยเคยลืมนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหาอุบายตีหน้าผากพระโดยยกเราเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาในการแสดงธรรมนี่การที่ตีหน้าผากพระองค์มันดื้อๆด้านด้านมันมีพระองค์มันดื้อด้านบางองค์ก็นั่งต่อหน้าท่านคอยเช็ดบาดล้างบาดให้ท่านองค์นั่นเนี่ยแล้วก็ซดอยู่ต่อหน้าต่อตาขวางตาท่านเห็นอยู่เราก็เห็นอยู่นี่ไม่คุยไม่ทำเลยก็เห็นท่านทำยังไงแล้วเราดำเนินตามนั้นเพราะได้ยินชัดเจนด้วยการตั้งใจปฏิบัติกับท่านเคยพูดท่านไม่ฉันยิงช้อน
ไม่ทันชดอะไรจนแก่ชรามาจริงๆไปไม่ได้จะทำไงเขาก็รู้คุณท่านเห็นที่เขาสอนสอนคือท่านพูดด้วยนะไม่ทราบมันเป็นยังไงท่านว่าถ้าดูตามธรรมดาแล้วก็เหมือนไม่น่าจะขัดตามหลักธรรมหลักที่ไหนอะไรเลยตรงนั้นกำหนดถึงเรื่องซ้อนเรื่องสดนิ่มนั่นทราบเป็นมันขวางจิตทันทีทันว่างนั่นเพราะนี่ถึงไม่ทำขวางจิตท่านจะมั่นกับขวางจิตคนมีกิเลสทั้งหลายเป็นไงหรือว่าขวางจิตท่านจะมั่นกับมันล่องลื่นของคนมีกิเลสมันเป็นไงคนที่มีกิเลสชอบชอบนั้นหาอะไรอร่อยเท่าไรเลยจดตาจดขาฟุ่มเฟือยมากเท่าไรจนลืมเนื้อลืมตัวนั้นชอบอย่างคนมีกิเลสมันต้องเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์มั่นไม่ใช่คนประเภทนั้นเวลาพูดอะไรออกมามันจริงที่จับใจที่สุดซึ้งละเอียดต่างนั้นชัดของลงในบาตรเอาช้อนลงไปตักในบาตรชัดขึ้นมาแบบขุนนางนี่ทางเด็กฉันแบบขุนนางไม่ใช่แบบเห็นภัยในวัฏสงสารไม่ใช่แบบเห็นภัยในที่เด็กมันแบบส่งเสริมกิเลสแบบดื่มเนื้อดื่มตัวแบบคุณนางคือแบบดื่มตัวเหล่านี้จำได้ไหมไม่ลืมนะเราถอนมันตั้งแต่บัดนั้นเราได้ยินเนื้อไม่ออกมาเข้าจริงการปฏิบัติอยู่กับท่านมันถึงใจหาอุบายด้วยเวลาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะก่อนไปเราก็ประกาศนักสการลาท่านทุกอย่างท่านเห็นพร้อมแล้วเราถึงไปไม่ใช่ไปแบบดื้อด้านหาทำด้วยความมืดตามคำต่างก็อื่นหลังจากเรียบร้อยแล้วก็ไปถ้านานๆวันต้องร่วง9วัน10วันไปแล้วไม่เห็นมาท่านจะถามมาหาเห็นมาแล้วหน้าท่านน่าจะถามถึงมือถามเราท่านถามก็ข้าไปขอเห็นนะผมไม่ได้เคยมาไม่เห็นมาหนาก็แค่จะไหวไงทั้งที่ท่านก็ทราบด้วยดีแล้วว่าเราไม่เคยทำเลยของทุกสิ่งเราเข้าในบาตรหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภาชนะชนะไหนเลยดังนั้นไม่มีนั่นจะใส่ไม่จะใส่เวลาก็ใส่ในบาตรเสร็จแล้วเท่านั้นเองท่านก็เห็นชัดชัดผมนั่งไม่ห่างใจกันแล้วอยู่กับท่านมากี่ปีท่านไม่ชัดได้ไงตาขนาดท่านจันมั่นใจขนาดท่านจันมั่นทำไมจะไม่รู้แต่เห็นได้ท่านมีพูดแบบนั้นหาจะกล้าจะปล่อยอย่างไรตีหน้าผากของมันต้องเรียนรู้จะไม่ทำจะมีความจงรักภักดีต่อท่านขนาดไหนท่านทราบหนึ่งหนึ่งระมัดระวังเรื่องการลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่ของมีไม่สมกับผู้มาคือปฏิบัติเอ้ามันจะเป็นยังไงมันเป็นไปเถอะอันลิ้นอันท้องนั่นน่ะขอให้เล็งทำเสมออย่าไปเล็งลิ้นเล็งปากอย่าไปเห็นแก่ลิ้นแก่ปากเห็นแก่ความอเด็ดอร่อยนี่คือความลืมตัวความประมาทฉันลงไปมันก็แค่ลิ้นเองอร่อยก็อยู่แค่ลิ้นนี้มันอยู่ที่ไหนเที่ยวคืนลงไปแล้วลงไปถึงนู่นแล้วมันปรากฏว่ามีรสชาติอะไรไม่เห็นมีแล้วก็ไปเป็นของปฏิกูลโสโครกให้กันอยู่ในท้องของเรามันมีอะไรเป็นพิเศษมันไม่เห็นนี่เป็นพุงหวานนี่เป็นพุงคาวนี่เป็นพุงแกงนี่เป็นพุงผักมันเห็นว่าอย่างเงี้ยไม่มีห้องมีหักด้วยถ้าพูดห้องหักก็ดีถ้าว่ามีพุงหลายพุงก็เพื่อจะใส่นู่นใส่นี่หลายอย่างหลายประการคนละแง่ละมุมคนละสัตว์ละส่วนอันนี้ไม่มีลงไปทั้งมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ข้างนอกมันเป็นบ้าอะไรนั่งหาลืมเนื้อลืมตัวพิจารณาไม่เห็นอาจเห็นธรรมอาหารชนิดใดลงมาเข้ามาครับคลุกเข้ากันกับของสกปรกตับตั้งแต่น้ำลายอยู่ในปากเท่านั้นเนี่ยลงไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรดีเลยเราจะคิดถึงเรื่องน้ำลายเนี่ยมันก็จะกลืนไม่ลงใช่ไหมนี้เราไม่ได้คิดมันคลุกเข้ากันกับอาหารนั่นเราก็ไม่คิดถือว่าเป็นความอร่อยถ้ามีน้ำลายมันมีน้ำลายไม่อร่อยไปเสียนี่ทำมาอยู่ข้างนอกแล้วเอาเข้ามาอยู่ในบาตรนั้นซึ่งไม่มีอะไรสกปรกเลยทำไมถึงจะตึงบ้าตื่นไปอย่างนั้น
ต้องดับจิตไม่ได้ไม่ดับไม่ได้เอาให้แข็งแกร่งเถอะเราจะไปอารมณ์ตามมันนะเคยก็อารมณ์ตามมันมากกว่าแล้วไม่ใช่เคยอารมณ์ตามมันนะไม่อารมณ์คือคล้อยตามมันหลงตามมันมานานแล้วถ้าอารมณ์ตามมันก็เรามีดีกรีอยู่แล้วนี่เหมือนมาขอชนิดนั้นขอนี้ก็แบ่งให้มันบ้างเรามันใหญ่กว่ามันแล้วนี่เรียกว่าอารมณ์นี่ไม่อารมณ์ถูกมันโจมจมูกขาดเลยถ้าว่าเป็นแบบจูงตัดพาละมันก็เลยตูมคนผมตระหนักในธรรมเสมอผู้ปฏิบัติมีอะไรก็ว่ามันลงไปแล้วมันเรียกมุดไปเลยฉันพอยังชีวิตทั้งเป็นไปเท่านั้นมันมุ่งอะไรความฉันเมื่อวานนะกับวันนี้มันต่างกันอะไรมันก็เท่าเดิมฉันมาแล้วตั้งแต่วันบวชกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดอาหารชนิดใดชนิดใดก็เคยผ่านชิวหาประสาทเข้าไปในท้องในปากทานออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอะไรมันวิเศษวิโสถ้าไม่มีทำให้วิเศษทีนี้มันวิเศษเป็นไม่ได้มันก็เหมือนกับโลกทั่วไปที่เขารับทานกันเราคิดอย่างนั้นอะไรที่เกี่ยวเป็นสาระคุณจากการประพฤติปฏิบัติจากการขบกันฉันให้นำมาที่นี่พิจารณาไม่ลืมตัวในเวลาหนึ่งก็มาลืมตัวในเวลาหนึ่งจุดในเวลาขบฉันถูกรถเหยียบย่ำทำลายแล้วจนแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยนี่ก็ไม่ได้เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความอยากมันเป็นของมันอย่างนั้นขณะที่ธาตุขันกำลังเร่งมันก็มีเราก็เคยเป็นแล้วขณะขันลงไปจนเต็มเท้าหาที่มันจุไม่ได้ทั้งปากมันนั้นอยากกระพัดกระพือไม่มีความอิ่มพอเอาผลที่สุดเอาข้าวเปล่ามาฉันมันหวานไปเลยอีกเลยหนึ่งมีเรื่องธาตุเรื่องขันเดิมแต่จิตใจเป็นหนึ่งที่ต้องบังคับมันอันนี้ก็เราก็เคยได้ทำและเคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังคือเหตุที่จะดัดจะของให้เห็นรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบากันก็เพราะตอนที่ธาตุขันมันกำลังรุนแรงของพระเจ้าซะด้วยเนี่ยพระเจ้ามันไม่ค่อยอยู่ท้องนานเนี่ยเพราะเราไม่เคยถ้าเคยก็ไม่เป็นไรอยู่โคราชแล้วธาตุช้างคณะกรรมฐานอารมณ์ไปเรื่อยก็ไปอยู่ที่วัดธาตุช้างฉันอะไรมันก็ไม่อิ่มมันจนกระทั่งรำคาญนะเราเลยเพราะเรามุ่งทำเนี่ยแต่ธาตุขันมันไม่สนใจกับอัดกับทำอะไรกับเราลิ้นปากไม่สนใจอัดทำอะไรเรามันมีแต่จะเอาธาตุอยู่ฉันลงไปเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่อิ่มเอาไม่อิ่มมันเป็นไงเอาฟ้ามันลงไปเอามันอิ่มจนกระทั่งไม่มีใจปรากฏว่ามันเต็มอัดกันเลยขนาดนั้นหนุ่มนั้นว่าอัดลงไปเลยแล้วมันยังไม่หยุดความหิวความอยากนี่อยากเอาข้าวเปล่ามาฉันมันก็หวานไปเลยเอ๊ะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้มันน่ารำคาญนะแล้วออกจากนั้นก็ไปล้างบาตรล้างบาตรกลับมาเช็ดบาตรยังไม่ได้เข้าถลกหิวข้าวอีกแล้วง้อมันทำไมเป็นนี่วะนี่นะต้นเหตุดับกันนะก็ให้กินมาเมื่อสักครู่นี้แท้แท้วะมันยังไม่ถึง30 นาทีเลยอิ่มออกมานี่มาล้างบาตรเช็ดบาตรยังไม่ได้เข้าถลกเลยทำไมถึงอยากตั้งแต่นี้ไปถึงมันมือช้ามก็24 ชั่วโมงมันทำไมมันเก่งนักเหรอวะลองมันจะตายจริงๆแล้วไม่ได้กินมันจะตายมันก็จะลองมันจะ6-7 วันเลยเอาเลยสิดัดมันตัดสินใจปุ๊บลงไปมันตายก็ตายมันช่วง7 วันนี้มันจะตายเพราะมันกินข้าวให้เห็นจะทีวันแต่ทดลองดูให้รู้ความหนักเบาของธาตุของขันมันจะไปเป็นไปขนาดไหนก็หยุดกึกเลยเดียวไม่เอาถึงแม้ตั้งถึงกำหนดขึ้นมาฉันนี่มันไม่เห็นตายนะเนี่ยจากนั้นมาก็พอฟัดพอเหวี่ยงถึงจะหิวจะอะไรธาตุขันมันจะดื่มอยู่อย่างที่ด่างเดิมประจันที่นี่จิตใจก็ปล่อยกังวลได้เพราะเคยรู้เรื่องราวกันมาแล้วว่านี่มันเป็นเรื่องของธาตุของขันมันกำลังดูดดื่มมันเป็นอย่างนั้นนั้นเราอดแล้วเท่านั้นวันตอนนี้วันเราไม่เห็นตายเนี่ยที่พูดถึงเรื่องความหิวก็ไม่เห็นหิวเอานักเอาหนาวันหนึ่งสองวันมันหิวมากพอจากนั้นไปแล้วก็ค่อยเบาลงไปจนกระทั่งถึงกำหนดวันฉันมันก็ไม่เห็นหนักหนาอะไรพอที่จะล้มหายตายอันนี้เราฉันกันให้มันอยู่ทุกวันทุกวันนี่ก็ฉันขนาดอิ่มแล้วมันยังจะตายก็ให้มันตายเลยมันไม่คงหมดกังวลนี่เป็นคติอันหนึ่งถึงได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คุยพูดให้เป็นคติเพราะในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ดำเนินมาก่อนในเรื่องของเราดังนั้นอะไรก็ขอให้มุ่งหลักมุ่งทำเป็นสำคัญให้ฝังอยู่ภายในจิตใจอย่าให้เอ็นให้เอียงสิ่งภายนอกที่เกี่ยวกับเรื่องถาดเรื่องขันให้เป็นอันหนึ่งอย่าให้ถือสิ่งนั้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมจิตใจจะค่อยเป็นไป
ไม่ให้จมวกปวดขาสิ่งใดที่จิตชอบ 99% เป็นกิเลสถ้าเป็นจิตเราธรรมดามันจะชอบในสิ่งที่เป็นผักแต่ถ้าจิตมีธรรมขึ้นเป็นระดับนั้นมีชอบหลายด้านหันหมุนเข้ามาชอบในธรรมภายนอกมันชำระไม่ได้ขนาดไหนมันก็มีลักษณะชอบแต่มันก็รู้สึกตัวแล้วมันพยายามแก้ไขกันไปโดยลำดับจนกระทั่งความชอบในเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมันจางไปจางไปจางไปจนกระทั่งความรู้สึกชอบทั้งหลายหมุนไปทางธรรมะล้วนๆทั้งนั้นมันก็สบายแรงของโลกมันไม่ดึงดูดจิตใจได้มีแต่จิตใจดึงดูดกับธรรมหมุนกันไปเลยพยายามตั้งใจบวชใหม่บวชเก่าจิตไม่เป็นใหม่เป็นเก่าเป็นตัวดื้อด้านเหมือนกันหมดนั่นเราจะหวังเอาคุณงามความดีเอาความเป็นที่มงคลเอาความถูกความเจริญจากใจของเราเวลานี้ใจของเรามันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยจึงต้องชำระซักฟอกฝึกฝนทรมานหนักบ้างเบาบ้างเราก็ทนเพราะเราทำเพื่อความเป็นคนดีเพื่อความถูกความเจริญโดยถูกทางที่เจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วในบรรดาการปฏิบัติของเราที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องแล้วฝึกตนหนักเสมออย่าทำความอ่อนแอจิตมันมีเรื่องที่จะแสดงออกมาทางนั้นทางนี้นั่นแหละกลมายาของกิเลสหลอกเราให้เถอะไปจนได้เลยหลักใจเป็นสำคัญตั้งหลักใจให้ดีการพูดปฏิบัติอย่าย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่เกิดผลอะไรดีขึ้นมีแต่ผลเสียหายจะตามมามีความเข้มแข็งโดยลำดับลำดับเหมือนเด็กฝึกหัดเดินโดยลำดับลำดับเหมือนเด็กฝึกหัดเดินฝึกหัดไป

มันมีความอยากมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางโลกทางสังสารทางตาทางหูทางจมูกให้ทราบว่านี่กิเลสกำลังกำเริบอยากออกไปทางหูทางตาทางจมูกมันกำเริบแล้วเราจะหายาอะไรเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือหาสิ่งใดมาปราบมาทรมานกันหลังนี้ถูกต้องพระท่านตั้งใจปฏิบัติวงแคบคนแรกเดี๋ยวนี้กรรมฐานเราจะไม่มีแล้วต่อไปก็จะมีแต่ชื่อนะกรรมฐานเพราะโลกามิตรเนี่ยมันทำลายหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าหากว่าในที่นี้พิจารณาไม่เข้มงวดกว่าครั้งจริงก็ล้มละนาไปได้ในตัวไม่ต้องสงสัยคิดของสมมตินิยมอำนาจของสมมตินิยมมันเหยียบย่ำทำลายไปได้หมดทุกชาติทั้งวันนะทุกเพศทุกวัยถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องต้านทานเป็นเรื่องป้องกันตัวอยู่เสมอแล้วมันก็เหมือนคนเป็นโรคไม่มียารักษาไม่มียาป้องกันตัวเหมือนกันเลยเรามีทั้งเครื่องป้องกันตัวพยายามพิจารณาทั้งด้านป้องกันตัวทั้งด้านพยายามแก้ไขถอนฝึกฝนทรมานตนหรือทรมานที่เหลือมันหมดมันสิ้นไปโดยลำดับยาลดละความภาคเพียรยาท้อแท้อ่อนแอนั่นไม่ใช่ทางของพระพุทธเหมือนจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ฟังสิกษัตริย์ทรงผนวดถอดร่มแถบแถบร่มแถบตายใครจะหนักใครจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างมาแล้วเมื่อจับจนได้จับจะรู้แต่จะรู้ก็ด้วยความเข้มแข็งความเอาจริงเอาจังความสละเป็นแปรตายของพระเจ้าไม่ใช่ความอ่อนแอยึดมาเป็นหลักทั้งแนวทางด้วยยึดมาเป็นหลักใจทั้งคำว่าพุทธะนั้นด้วยเป็นหลักใจหลายด้านหลายทางช่วยตัวเองต้องหาบายวิธีแก้ไขหาวิธีช่วยด้วยสติปัญญาไม่งั้นไม่ทันกิเลสนะกิเลสมันหมุนตัวรอบด้านปัญญาเราไม่หมุนมันทันกิเลสได้ยังไงเดี๋ยวมันเหยียบเอาแหลกไปใจสิที่มีสิ่งเป็นพิษเป็นภัยฝังจมอยู่ภายในตัวแล้วมันจะหาความสุขไม่ได้เราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขเพราะอยู่สถานที่น่ะอยู่สถานที่เพราะอาหารประเภทนั้นเพราะปัจจัยกับทายาทานประเภทนี้ที่มาพอกพูนส่งเสริมให้มีความสุขความสบายอย่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิด100%หันหลังให้ถ่อมอันใดเวลานี้ที่มาก่อความทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ข้าวก็ฉันอิ่มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชีวะปัจจัยเครื่องบำรุงของพระนั้นไม่มีขาดตกบกพร่องแต่เหตุใดจิตใจหาความสุขไม่ได้เป็นเพราะนะก็เป็นเพราะกิเลสนั่นเองเป็นผู้ยุผู้ยั่วผู้แย่ทิ่มแทงอยู่ทุกแง่ทุกมุมขึ้นทางนั้นขึ้นทางนี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีอันใดที่จะแสนงอนยิ่งกว่ากิเลสนี่แหละก่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากแก่เราไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเพราะฉะนั้นจึงเห็นโทษของกิเลสว่ามันเป็นอย่างนี้และหาอุบายฝึกฝนอบรมนิทรมานให้ทันกับกลมายาของมันด้วยสติปัญญาของเราอย่าอยู่เฉยๆนะครับคิดถับพิ้งพิ้งพิจารณาแทรกกันเข้าน้ำปักน้ำปักน้ำยอกเอาบ่งเอาน้ำบ่งแทรกเข้าไปมันขึ้นมาเนี่ยแล้วพลิกเนี่ยนั้นออกมาขี้คลาดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญามันหายตั้งแต่นี่คือว่าผู้ปฏิบัติเราจะเห็นอันใดในโลกนี้ว่าประเสริฐยิ่งกว่าธรรมประเสริฐยิ่งกว่าใจที่สิ้นสุดจากที่เหลือหรือหมดสิ้นจากที่เหลือด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยทรมานของเราเราถืองานอันนี้เป็นงานหนักแน่นถืองานอันนี้เป็นงานชีวิตจิตใจของเรางานพึ่งเป็นพึ่งตายผลจะได้เป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใจสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าหันเหจิตใจไปสู่ที่อื่นซึ่งเป็นพื้นเป็นไฟเราเคยคิดเคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วสิ่งต่างในโลกนี้มันมีอยู่ทั่วไปมันไม่บกพร่องในการรู้การเห็นตาเมื่อตาดีหูดีแล้วผลประโยชน์ได้มามีอะไรบ้างเอามาเทียบเคียงดินักปฏิบัติต้องมาเทียบเคียงคลี่คลายดูความหนักเบาโทษคุณของมันเป็นยังไงแล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงนิติตัวออกได้ด้วยอุบายต่างๆของเราที่คิดอยู่นี้เป็นประโยชน์แก่เราหนุนไปโดยลำดับการปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ตามผู้มีความเพียรด้วยสตินั่นแหละคือผู้มีที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ด้วยความภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่ให้มีที่พึ่งนะอย่าอยู่แบบไม่มีที่พึ่งอย่าอยู่แบบอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้

อย่าอยู่แบบคนสิ้นค่าอย่าอยู่แบบคนเป็นเกาะเป็นมุมไม่สอบแสวงหาทางออกอย่าอยู่แบบหมูขึ้นเขียงฟังเลยแล้วอยู่แบบไหนอยู่แบบตรงข้ามแบบฟิตเสมอผิดเสมอชนไม่ถอยสู้ไม่ถอยขุดค้นไม่ถอยทรมานไม่ถอยตกต่อยไม่ถอยเอาสติปัญญาเรามีในด้านใดสู้ไปทุกระยะทุกด้านนั่นเรียกว่านักรบเป็นความสงบอย่างน้อยสงบภายในจิตใจเย็นใจอันนั้นก็มีความแยกคายออกไปโดยลำดับจิตใจเมื่อออกสู่ปัญญาแล้วย่อมแยกคายสติปัญญาก็ขยายตัวไปขยายตัวไปคลี่คลายทั้งกิเลสเป็นขั้นๆเป็นตอนๆเห็นทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเปลี่ยนมาเครื่องหนุนจนติดชินปากพูดชินปากฟังชินหูแต่ใจมันด้านมันถึงไม่ซึ้งในสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็คือหอกคือเหลาทิ่มแทงหัวใจเรานั่นแหละถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เห็นโทษของสมุทัยแปลว่าแดนเกิดขึ้นอย่างทุกข์ลึกธรรมชาติที่ผลิตทุกข์นะขึ้นมาที่ใจนั่นแหละมีสติอยู่ถ้าถึงกำลังไม่พอมันก็เป็นเหตุที่จะได้รู้กำลังไม่พอนี่ก็คือจิตจะแยกไปหามันพอให้รู้เรื่องของมันว่ามันกำลังมากกว่าเราแต่ที่จะแยกไปก็เพราะกำลังงานของสติไม่พอการแยกออกไปของจิตเมื่อไปเจอสิ่งที่มันแยกออกไปแล้วเจอด้วยความสำคัญของตัวเองนะส่วนรูปเสียงกลิ่นรสที่จะเป็นสิ่งที่จะสัมผัสทางตาทางหูมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ธรรมารมณ์เนี่ยมันก็ภาพเจอแล้วแก้ไม่ตกแต่ว่ากำลังไม่พอที่จะคิดออกไปนี้กำลังสติไม่พอมันจึงคิดไปได้นะให้อยู่ด้วยความภาคภูมิใจเวลามาพิจารณาถึงเรื่องความเปลี่ยนจะขอให้เราภาคภูมิใจพยายามระมัดระวังรักษาเหมือนเวลานี้เราเป็นนักโทษทีเดียวถูกกิเลสหยาบย่ำทำลายถูกกิเลสข่มคนขี่ข่มเห็นทุกด้านทุกทางไม่มีการสถานที่หรือร่ำเวลาอิริยาบถมันอยู่ในหัวใจให้คิดให้ถึงใจนะสิ่งนี้ผู้ปฏิบัติต้องคิดถึงนี้ให้ถึงใจเสมอจะไปทำใจจิตจืดจางๆเฉยๆเมย์ๆแต่ละสิ่งนี้ก็เท่ากับเปิดทางมันเข้ามาเผาหมดนั่นสมบัติทุกคนจะได้สมมติผลนิพพานเริ่มตั้งแต่สมาธิขึ้นไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งนี้มันร้อนมันเข้าที่ตรงไหนมันเผาที่ตรงนั้นเหมือนกับแดดร้อนไฟร้อนเผาตรงไหนมันแหลกไปหมดไม่ว่าไม้สดไม้แห้งแม้แต่เหล็กมันละลายได้เพราะอำนาจของความร้อนมันจิตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องรับความร้อนร้อนสิบหายสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในจิตเกิดไม่ได้เพราะที่เหล็กนี่มันเป็นเหมือนไฟเขาเผาฝันอยู่ตลอดเวลาถ้าจะขวางเผยน่าระมัดระวังมันต้องให้ถือว่าเรานี่แหละผู้หนึ่งว่านั่นเลยเป็นผู้สามารถที่จะเทิดทูนมรรคผลนิพพานไว้ได้พระพุทธเจ้าประทานธรรมไว้ด้วยพระเมตตาสุดสวยแก่โลกเลื่อนมาจนกระทั่งบัดนี้ผู้สนองพระเมตตากับพระพุทธเจ้าได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุทุนายะสามสี่ปฏิปันโนสำหรับนักบวชเก่าคือผู้จะเทิดทูนสมบัติของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเทิดทูนในฝ่ายเหตุอันนี้ได้แล้วผลไม่ต้องโผล่จะต้องตามมาตามสายเหตุอันนี้แหละไม่หนีจากนี้ไปได้ในโลกธรรมสูตรท่านแสดงไว้ในมุตโตไถ่นั่นก็ท่านแสดงเอาโลกธรรมสูตรมาแสดงแต่ท่านแสดงในภาคปฏิบัติเพราะนั้นจึงสนใจมาเขียนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมาเขียนแล้วมันก็ทำให้รสชาติเบาลงไปอาการหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนมีความลึกซึ้งหนาบางขนาดไหนในทางความรู้ความฉลาดผมจะนำออกมาจากปากต่อปากต่อคำท่านมาเขียนใจมันก็ไม่เป็นอย่างใจของท่านเพราะฉะนั้นเนื้อธรรมมันจึงอ่อนลงไปโดยลำดับลำดับมันโลกธรรมมันสูงขึ้นแสดงได้ว่าโลกธรรมเป็นของมีอยู่ในโลกมาตั้งเดิมไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วไม่ควรตื่นไม่ควรจะไปตื่นเต้นเหิมกับมันทั้งดีทั้งชั่วเป็นของมีอยู่แล้วตั้งเดิมสอนในโลกธรรมสูตรผมดู
ไม่มีคำแปลแต่เข้าใจเพราะมันเกี่ยวกับบาลีที่เคยแปลมาแล้วคนอ่านตามเข้าใจไปตามทางนั้นแล้วอย่าเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับธรรมดาโลกธรรมนี้ไม่ว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยรู้มากรู้น้อยคนโง่คนฉลาดจะต้องสัมผัสสัมพันธ์หรือจะต้องโดนโลกธรรมนี้กันได้หรือถูกโลกธรรมนี้มาโดนเอาในบรรดาโลกที่เราที่เกิดมานี้อยู่ในท่ามกลางโลกธรรมอย่าไปหวั่นไหวให้ถืออย่าถือใครเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่าถือสิ่งใดให้หนักยิ่งกว่าธรรมถือเราตถาคตเป็นแบบเป็นฉบับตถาคตเดิมเคยกระทบกระทำมาอย่างแสนสาหัสมาแล้วและได้ผ่านมาด้วยสติปัญญาของเราทำไมถือเราเป็นแบบเป็นฉบับผู้เรียนมากเรียนน้อยย่อมได้รับความกระทบกระเทือนจากโลกธรรมคนโง่คนฉลาดได้รับความกระทบกระเทือนมาตามๆกันหมดแต่สำคัญพูดมีความฉลาดหาอุบายแก้ไขได้จริงฮะยกเอาตถาคตเป็นกฎเป็นเกณฑ์ว่าท้าพจน์เคยผ่านมาแล้วอย่างไรพิจารณาเรื่องโลกธรรมนี้อย่างไรมองดูเราเหมือนกับมองดูธงชัยชนะนี่เป็นอย่างใหญ่ที่เป็นสองแม่ในโลกธรรมแต่มีลาภเสื่อมยากมีลดเสื่อมลดทำให้เกิดนินทาทุกข์แต่มาเสียไปมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นโลกเป็นเรียกว่าโลกธรรมนั้นไปเรียนมาอย่างนี้มีกิรังท้าวอะไรเลยทำให้ทำจิตรู้รอดถึงอย่างนี้แล้วจิตก็จะเอ็นไปตามความได้เอ็นไปตามความเสียเอ็นไปตามความได้ก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามความเสียก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามคำสรรเสริญก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามความนินทาก็ไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่ขาดทุนทั้งนั้นนั้นจึงต้องตั้งหลักให้ตั้งเกณฑ์ให้ดีสติให้มั่นคงปัญญาที่นิพพานาแยกแยกมันออกมันผ่านมาเพียงหูทางตายึดยับยึดยับยึดยับถ้าจิตใจเป็นผู้มั่นคงไปแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปไม่เก็บพิภัยอย่างนั้นว่ายด้วยธรรมารมภายในจิตใจเผาตัวเองต่างไปคิดโดยเหตุโดยผลแก้ไขกันไปโลกธรรมะตุท่านแสดงว่าอย่างไรท่านหมายใครถือใครเป็นหลักหรือพุทธธรรมสงฆ์สุดท้ายเราก็บอกถือได้สถาคตเอาเป็นแบบเป็นฉบับเราได้กระทบกระเทือนตั้งมาแสนตาแล้วดำเนินมาอย่างไรเราดำเนินมาอย่างไรถือหลักนี้เราได้รับภาชนะเพราะเหตุใดให้เดินตามนี้ระวังอย่าไว้พุทธธรรมกำลังพลังฉันให้ถึงสิทธิ์ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาพุทธปฏิบัติอย่าอ่อนแอเรื่องความภาคเปลี่ยนไม่ว่าหน้าที่การงานใดให้เป็นไปด้วยความตรงใจความมีสติอยู่กับงานนั้นๆสติก็อยู่กับตัวถึงแม้จะไม่คิดพิจารณาในธรรมส่วนละเอียดกว่านั้นสติก็ไม่ปล่อยตัวเองอยู่นี่ก็คือมีสติขั้นไหนเป็นธรรมขั้นเนี่ยธรรมขั้นเหล่านี้แหละที่เราพยายามรักษาให้จับรวมตัวเข้ามาเป็นพลังงานสำคัญจนกลายเป็นความมีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นทางขั้นมหาสติมหาปัญญาไปจากไหนถ้าไม่จากไปจากโลกผู้ขาดนี้ซึ่งฝึกแล้วฝึกเล่าฝึกไปฝึกมาก็มีความเป็นนิพพานเองจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไปได้แล้วพิจารณามาเคยปฏิบัติเคยพิจารณามาแล้วย้อนหลังตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจิตใจเป็นยังไงบางทีเกิดความน้อยอกน้อยใจน้ำตาร่วงก็มีผมเคยเป็นมาแล้วยินได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ในท่านเหล่าวิธีจิตวิธีดำเนินสถานไปอยู่สถานที่ไหนจิตเป็นงั้นอยู่สถานที่นี้จิตเป็นอย่างนี้เล่าไปเท่าไรก็ยิ่งละเอียดละออไปเรื่อยๆบางทีเข้าไปในห้องคุยกับท่านนี่สนุกอยู่ในห้องเฉพาะตามธรรมดาใครไม่เข้าในห้องเขาเลยท่านออกมาเสร็จเนาะเข้าไปในห้องคุยกันยิ่งเราฟังถนัดท่าเจนละเอียดละออแล้วรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่าตอนนั้นจิตก็ยังไม่หลักได้เสียมาท่านก็รู้สึกว่าท่านพูดกรอบโยนได้ดีเหมือนกันดีมากเป็นสอนเด็กนะว่าเพราะท่านรู้หัวใจเราเนี่ยใจเรามีความเชื่อความมีสายต่อท่านมากขนาดไหนมีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมากขนาดไหนท่านก็รู้เรามุ่งมั่นจริงๆความเลื่อมใสต่อท่านเราเลื่อมใสจริงตามเต็มสติกำลังทางภูมิจิตของเราที่เป็นอยู่ในขั้นนั้นแล้วเมื่อคุกคามแต่มันก็มีความเลื่อมใสไม่ล้มลุกความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานไม่ล้มท่านก็คงเห็นที่ไม่พูดตอบอยู่เอาท่านการพูดมาที่แรกท่านต้องมีเรื่องคุกคามแต่ความพยายามเป็นของสำคัญนะจะให้เกิดความที่นี่ทำงานไปได้เพราะความพยายามไม่หยุดไม่ถอยและทำงานไปอีกเล่าเรื่องของท่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นเล่าให้ฟังอย่างละเอียดละออทีเดียว
ของเราที่เขียนนั่นเองจิตมันหมุนติ้วเรื่อยกันมาเขียนกันนั่นแหละเราเกิดความมาทักกันมันอยู่ต้นไม้ต้นเดียวแต่เราลืมว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นอะไรท่านอาจจะเล่าให้ฟังถึงชื่อของต้นไม้แต่เรามันรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ปรากฏว่าจำได้เลยว่าท่านได้เล่าให้ฟังแต่เราจำไม่ได้อย่างนี้เราไม่ปรากฏเลยหากอยู่ไม้ต้นเดียวเดียวทั้งวันทั้งคืนภาวนาที่นั่นนั้นดินนี้เป็นลักษณะที่ว่าเป็นกลางหินด่างหินพรานหินด่างทั้งวันทั้งคืนนั่งภาวนาอยู่นั่นเพราะไม้ต้นนั้นร่มดีเย็นร่มหนาและอยู่ตัวเดียวต้นเดียวพื้นที่ก็เหมาะสมด้วยกลางคืนก็ภาวนาที่นั่นทั้งนั้นสบายพิจารณาเรื่องวิชานี่แหละสุดท้ายมันต้องลงไปหาวิชาปัจจัยเนี่ยไม่ไปที่อื่นเพราะนี้เป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งมวลมารวมตัวอยู่ที่นั่นผู้พิจารณาธรรมทั้งหลายเมื่อวาระสุดท้ายจะต้องเข้าถึงอวิชชาปัจจยาโดยหลักธรรมชาติจะหนีไปไม่พ้นเพราะไล่เข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปมันก็ลงถึงก้นบ่อแล้วบ่อแห่งกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นฟาดคำกันตะบ้านคำแบบขึ้นมาที่นี่ท่านน่าหน้าทักการออกมาก็พูดถึงมันพวกเทศโอ้ท่านพิสดารท่านชำนาญมากจริงๆเรื่องเทศรู้สึกว่าท่านชำนาญมากเข้าจิตไม่เข้าจิตก็รู้ขนาดนั้นนี่อย่างพวกเทศจะมาถึงในคืนไหนท่านรู้ไว้แล้วนะบางวันผมเดินไปผมต้องพักสองวันต้องรอเวลาจะมาแล้วเวลาเท่านั้นมีทราบไว้แล้วนะหนักตอนนี้ปกติท่านทราบไว้แล้วเท่านั้นว่าเวลาจะพวกนั้นจะมาเวลาพวกนั้นจะมาเวลาท่านทราบแล้วนะจิตของท่านกับพวกนี้ประสานกันได้ดีท่านคล่องแคล่วทันหมดรู้หมดโน้นตอนผ่านแล้วท่านถึงเล่ามันคือท่านเดินโค้งทั้งคืนตะวันตกพอพวกเทศจะมาแล้วนั้นเราควรจะพักก่อนเพราะถ้าจะรอไปนู้นก็รู้สึกเหนื่อยท่าขันต้องพักก่อนพอรู้ควรใกล้เวลาแล้วค่อยลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วเข้าที่มาภาวนาพอรู้ผลแล้วก็ถอยจิตมาดูขึ้นมาพวกเทศมาแล้วก็ทราบว่าเขามาแล้วนั่งพร้อมกันหมดแล้วถ้าเขายังไม่มาก็เขามาก็ไม่มีเพราะเขาอีกเป็นแบบบางทีว่ากำลังหลั่งไหลมามีหัวหน้าหัวหน้าผู้ประกาศพวกนั้นอะไรก็มีข้อความใจอะไรก็พูดกับหัวหน้าพูดคนเดียวเท่านั้นแหละผมรู้สึกว่าข้องแคล่วมากในเรื่องประเทศที่ไหนตรงไหนมีเทศเพื่อนลูกกับเทศท่านก็รู้มันคือบอกพระมั่งกับทางเพื่อนทางแต่นั่นแต่นี่บอกนั่นเทศเกิดมาวันนั้นนะเงินเทศมาทางนี้นะอย่าไปทางอะไรทางนี้พวกเทศมาทางด้านนี้ท่านลูกกับเทศบอกอยู่ตรงนั้นก็บอกอย่าไปทำช่วงทำอะไรเพราะช่วงกรรมฐานขุดหลุมไปเลยใครจะขุดมีคนขุดให้ขุดไม่ขุดก็ลงในซอกนี้ท่านเตือนไม่หมดตลอดถึงผ้าเช็ดท้องเช็ดเท้าสกปรกครบกำลังท่านบอกแล้วเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วซักทางนี้สกปรกให้ซักจัดแล้วซักแล้วเสร็จเรียบร้อยแม้ไม่ได้ซักก็ตากแห้งแล้วเอามาเก็บให้เรียบร้อยพวกเทพกำหนดหนักฟังดิวางอะไรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเขาต้องมีถูกของเขาของศาสนาเป็นของสะอาดมาเรื่องยันเป็นของสะอาดเป็นของสวยงามเป็นของมีกฎมีระเบียบเราทำแบบ4-5ในลักษณะที่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องศาสนาเขาต้องมีถูกของเขาผ้านอนหลับก็ครอบแค่นี้เขาคงนำมาฟ้องทางการเตือนพระเวลาพูดกับเขาต้องบอกคนตายหรือไงหลับเป็นจุดที่ใสเราจะให้ทำยังไงเขาก็มีการระมัดระวังบ้างอาจจะดีกว่านั้นเขาบอกก็ยังมีข้อแก้เราไม่ได้เตือนพระในย่านไหนที่เขาจะมาพระควรจะทำยังไงเตือนเป็นความฉลาดมากความทำนิทำดานคล่องแคล่วว่องไวมากเกี่ยวเรื่องเทศน์ต่างๆคล่องแคล่วมากจริงๆไม่มีอะไรมีอากาศียาที่กระทบกระทั่งเป็นความที่ว่าเคยจริงเหมือนเราไปเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเรานำเรื่องที่เราไปเห็นด้วยตาหูมาพูดเราธรรมดาเนี่ยไม่ผิดอะไรกันเลยแต่การพูดในเรื่องพวกแบบนี้ท่านมรรคคุณในที่จำนวนสองไม่พูดจะพูดเพียงสององค์สามองค์ที่เวลาไว้อยู่กับท่าน
เมื่อส่งไว้ท่านเห็นมันคุยกันมากกันไปท่านพูดอย่างนั้นนี่แต่ก็ไปสัมผัสไม่ใช่ท่านตั้งหน้าตั้งตาไปพูดอะไรท่านนั่นก็เรื่อยเดี๋ยวเราอยากฟังก็หาบายแก้ไปถามเรียนกราบเรียนถามท่านอย่างท่านอธิบายให้ฟังถ้ากราบเรียนถามอย่างไรไม่มีแล้วเรื่องจะอั้นเพราะท่านรู้ไปหมดแล้วนี่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อันสำคัญเกี่ยวกับนานาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายท่านพยายามทำตัวเป็นตัวอย่างแม้ท่านจะเข้าแก่ชราแล้วท่านก็ยังไม่ละปฏิปทาของท่านความไม่ละปฏิปทานั้นหนึ่งก็คงเป็นเหมือนอย่างพระกัสสปะการเคยทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ดีไปมันรู้สึกสะดวกสบายดีดังพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพระกัสสปะเธอเข้าแก่แล้วอายุของคุณนาคราวเดียวกันกับเราถึงสองมือบ้างก่อนก็ได้เป็นถ้าลดบินระบาดบ้างก็ได้หรือผ้าอยากเล่นผ้าบางสกุลหรือถือผ้าปฏิบัติวันก็ได้ท่านบอกท่านเหมาะกับระยะสายของท่านแล้วเห็นว่าพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรท่านรับสั่งว่าอะไรต่อไปไม่ค้านเพราะมันเหมาะกับระยะสายแต่ฉะนั้นท่านจะมั่นหนึ่งเป็นความเหมาะระยะสายของท่านที่ท่านเป็นคนมีสายเดียวเคร่งคัดอาถรรพ์มาดั้งเดิมและนอกจากนั้นมันมีผู้ศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องมากผู้ที่จะคอยยึดเอาความต่างๆไปใช้มันมีอยู่เยอะท่านงดกดขันนี้ที่สุดท่านเจ็บไข้ได้ป่วยจะเอาน้ำมะพร้าวไปฉันท่านจางเถินท่านยังไม่ยอมเรื่องทยอยอยากให้ท่านขันเพราะมันเรื่องอะไรของท่านเวลาท่านว่ามาเนี่ยโหเจ็บหนักขมายก็มีเรื่องท่านไม่ขันท่านขันทำไมฉันเอาข้าวไม่ตายแล้วจะขันมันจะตายเหนื่อยเคลียร์เห็นจะเป็นจะตายพอที่จะขันน้ำมะพร้าวผู้ที่คอยจะยึดเอาสิ่งต่ำๆแบบของทิ้งท่านขนาดนั้นท่านยังไม่ละความสงสารดังนั้นต้องดักบินทบาทเข้าถึงหมู่บ้านไม่ได้เขาก็มาดักแต่การผ่านเลื่อยมาหดเข้ามาหดเข้ามาจนถึงประตูวัดหดเข้ามาตรงสั่งบินทบาทบนฉลาดในสังร่วมหมู่เพื่อนอยู่นะบินทบาทไปเดินบินทบาทบนฉลาดเข้าฉลาดบนฉลาดเดินมีกระดาษบนกระดาษท่านนั่งรู้จักมาฉันร่วมบรรดาลูกศิษย์ดวงจนกระทั่งไปไม่ได้จึงได้อาหารไปถวายท่านที่กุฏิหลงขนาดนั้นแล้วก็ทำไม่ได้แล้วอย่างว่ามีแต่น้ำอะไรเพิ่มนิดหน่อยเรานี่เป็นตัวการเพราะตอนนั้นใครจะมาถือเป็นตัวอย่างไปยึดเอาตัวอย่างเขาจับท่านได้ยังไงเราก็กราบเรียนท่านถ้าผมจะเกี่ยวข้องท่านอยู่ตลอดเวลาอะไรๆก็ผมก็ท่านเหมือนอะไรชอบคนนั่งมีอะไรพอจะพูดจะเถียงท่านได้เนี่ยการนิสัยของเราด้วยความสนิทใจท่านสนิทใจในท่านความรักความจงรักภักดีความรักความเคารพเรื่องใสมันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันพูดอะไรออกมาถึงจะมีการโต้การตอบการถกการเถียงกับการนั่งกับท่านมันก็เหมือนกับเราว่าปากว่าหูเราฟังเองไม่เหมือนว่าปากเราพูดออกไปเพื่อหูคนอื่นฟังพูดกับท่านอาจารย์นั่นก็มีลักษณะอย่างนั้นถึงท่านว่าแล้วว่าไงๆก็เหมือนท่านว่าหูท่านฟังเราก็ไม่ถือเราไม่สนใจเพราะหลักใหญ่ของเรามุ่งมันมีอยู่โน้นมันไม่ยึดอะไรเป็นอารมณ์ที่ท่านจะดุขนาดไหนโอ้ดุมากดุผมเดี๋ยวเรื่องอาหารกันฉันเพราะผมก็อยากท่านฉันจริงๆให้ท่านฉันอยู่ที่นั่นให้ท่านฉันอยู่ที่นี่เราก็ทราบแล้วตั้งแต่เรื่องน้ำมะพร้าวแต่เราก็รีบกราบเรียนท่านทุกอย่างใครจะมาถือตัวอย่างท่านใจนี่มันก็เทวทัตเอานี่เลยก็มีพวกเทวทัตวางท่านชมบ้างอะไรบ้างท่านฉันไม่ได้ขนาดบินธบาตไม่ได้จะฉันเอาอะไรมาฉันเน่าคนเดียวเท่านั้นนะทำไมท่านอีกนะได้ไม่ได้ก็เท่านั้นละท่อนสองท่อนสามท่อนก็เท่านั้นอย่างนั้นแล้วหยุดเลยไม่ออกใครเอาไปยุ่งไม่ได้จนมันว่าผ่านไปเลยนี่คือปฏิบัติของจอมปราบในสมัยปัจจุบันปฏิปทาของท่านผู้วิเศษท่านไม่ละลวนลายไม่ทิ้งลวนลายของท่านเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่มีครูสอนให้พยายามทำความเด็ดเดี่ยวอาหารต่อตัวเองเสมออยากให้สิ่งใดแซงหน้าทำไปได้ให้ทำแซงสิ่งทั้งหลายไปเสมอคือว่ากิเลสแล้วพยายามให้ทำแซงอย่าให้กิเลสแซงทำหนียิ้มด้วยปากด้วยความอยากความทะเยอทะยานความไม่รู้เนื้อรู้ตัวความเพ้อเพ้อเหื่อเหื่อเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของคนลืมตัวลืมตายอย่านำมาใช้ในวงปฏิบัติของเราที่เห็นว่าการเรามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเราจะทำยังไงการเสริมคุณค่าของตนให้ยิ่งขึ้นไป
ทำไม่ดำเนินด้วยการปฏิบัติปฏิปทาที่เดียวอาหารต่อสู้กับกิเลสทุรยะไปแล้วไม่เรียกว่าเป็นผู้ต้องการทำขั้นสูงหรือผู้ต้องการหวังความเป็นผู้อื่นมงคลความนิยมมันสุดความเป็นหลักฐานแต่ใจของตนพยายามนักผลนิพพานคอยอยู่เสมออยู่ที่ใจนี่แหละเราจะไปคิดหลักการที่หนึ่งสถานที่หนึ่งพระพุทธเจ้าไปนิพพานนานแล้วได้2,500ปีนิพพานเมืองอินเดียกุสินาราปุตินารานั่นนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นสมมติอันหนึ่งเนี่ยมรรคผลนิพพานท่านพระสาวกทั้งหลายบรรลุพระพุทธเจ้าทรงมาพระพุทธเจ้าแต่จะรู้สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมอยู่ที่นั่นที่นี่ตั้งแต่สมัยนั้นถึงนี้นั่นก็เป็นการเป็นสถานที่ลักใหญ่จริงๆบรรลุเพราะอะไรตรัสรู้เพราะมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็มัชฌิมาปฏิปทาในหลักธรรมชาติที่เหมาะสมควรจะตรัสรู้ทำได้ก็ตรัสรู้ได้ด้วยมัชฌิมาในหลักธรรมชาติบรรดาพระสงฆ์สาวกที่ยินดีฟังจากพระพุทธเจ้าแสดงโดยความเป็นจอมปราบแล้วยิ่งจะเอาแต่เนื้อมาแสดงนั้นผู้ฟังก็ฟังแต่เนื้อด้วยความสนใจแค่ทำเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้แจ้งเห็นจริงจึงปรากฏขึ้นไม่ง่ายเพราะความทุ่มเทกำลังทุกส่วนเพื่อทำเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะไหลแทรกเข้ามาเป็นของจอมปลอมเห็นในประวัติสาวกประวัติก็ดีพระประวัติพระเจ้าก็ดีออกมาจากสกุลใดบ้างปัญญาเทพระมหาสัตว์ไม่ทราบว่ากี่องค์เศรษฐีกระดุมพีไม่ทราบว่าเท่าจำนวนเท่าไหร่ต่อข้าประชาชนคนธรรมดาเนื้อเหตุใดเวลาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมบรรลุธรรมความบรรลุเหล่านั้นน่ะเพราะอะไรก็คือเพราะมัชฌิมาปฏิปันตะฐานนั่นเองไม่ใช่เพราะการสถานที่นี่การเป็นนั่นเป็นการต่างหากสถานที่เป็นสถานที่ต่างหากแต่มัชฌิมาปฏิปทานนี้อยู่กับหัวใจเราทุกคนนิเรศอยู่ที่ใจแก่ลงที่นี่พัฒนาปฏิปทาเอาให้เข้มแข็งตามหลักที่เจ้าทรงสอนไว้แล้วเวลาจะปฏิพานก็ได้รับสั่งว่าอย่างถูกต้องตายตัวแล้วไม่มีข้อใดที่จะค้านได้แม้แต่น้อยนั่นทำแล้ววินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนไปทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วสั่งนี่ทำวินัยก็คือทางดำเนินเครื่องมือบุกเบิกฟาดฟันหันแหลกที่เหลือจะไม่รวมเข้าอยู่ในมัชฌิมาจะเรียกว่าอะไรศีลสมาธิปัญญานะมัชฌิมาปฏิปทาสรุปยอดตรงนี้คือศีลสมาธิปัญญาจะอยู่ในนั้นหมดแต่เอานี่นะเข้ามาแก้ที่เหลือเราอยากไปเอาการสถานที่มาแก้ที่เหลือไม่ได้ผลเป็นเกิดสัญญาอารมณ์พระพุทธเจ้านิพพานนานแล้วสิ้นเกิดสิ้นสมัยหมดมรรคผลนิพพานมันโมฆะผู้พูดไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้พูดไม่ใช่สาวกอรหันต์ผู้ทรงมรรคผลนิพพานเป็นผู้ปุ่นคนโง่เขลาเบาปัญญาคนมืดดำกำตาผู้ทำงานเราจะเอาคนประเภทไหนมาเป็นสาระเป็นชีวิตของใจถ้าไม่เอาจอมปราบคือพระเจ้าพุทธธรรมธรรมังสังฆังสังฆังสามีเอาแล้วเอาคนตาบอดนี่เป็นสาระในสามีเรามันก็บอดด้วยไปเลยที่มันก็คำนึงตรงนั้นย้ายจะไปคิดที่อื่นที่ไหนเอาฟาดมันลงไปนี่เลยมันไม่ยกทับมาจากไหนมันอยู่ที่หัวใจสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีให้เรื่องลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายโลกเกิดขึ้นมามันรองรับป่าช้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนป่าช้าเต็มตัวของเราทุกคนไม่ว่าคนประเภทใดชาติชั้นมันนักใดก็ส่งเสริมกันไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นที่จะตายมีป่าช้าเต็มตัวด้วยกันในขณะที่ยังพอเป็นไปได้ทำได้อยู่เวลานี้อย่านอนใจพยายามประกอบความปรับเปลี่ยนอยากเห็นสิ่งใดงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่านานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะเห็นสมบัติใดว่าเป็นของน้ำเลือดประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานจะเห็นความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากความหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนี่เป็นยอดธรรมขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาอย่าลดละความเพียรเอาให้ถึงใจนี่เทศเพื่ออย่างถึงใจผู้ฟังก็ฟังให้ถึงใจเพราะเทศทำไมถึงมาเทศอย่างถึงใจถึงใจเจ้าของเพื่อดูความเมตตาสงสารเหมือนเพื่อนโดยน้ำใจจริงๆไม่ได้สักแต่ประเทศไม่ได้สักแต่มาประชุมนี้เลยรับหมู่เพื่อนไว้ก็ไม่ได้รับไว้สักแต่ว่ารับรับไว้ด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นจึงมองดูหมู่เพื่อนดูทุกระยะในอากาศกิริยาทั้งการแสดงออกทางวาจา
และกิริยามารยาที่แสดงออกเป็นยังไงขัดข้องกับหลักธรรมนี่ในบทไหนบทไหนบทไหนดูเสมอเพราะเราเป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะคอยเตือนเสมอหมู่เพื่อนของมหาอาจารย์โยมีพันเตหัวหินอันนี้ก็บอกโอปายกังปฏิรูปังรับกันแล้วด้วยเหตุผลนะจึงต้องทำหน้าที่ให้เต็มผูกท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อน

เป็นคนเบื่อตายไม่ได้ความเกิดความตายของสัตว์ในกำเนิดต่างๆมีสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดาไม่หยุดไม่ยั้งเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าว่าเชื้อพาให้เกิดตายยังมีอยู่ตราบใดเชื้อก็คือกิเลสรวมลงไปแล้วก็คืออวิชชาที่ฝังใจแท้พูดอย่างนี้ทำปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้แม้ถึงจะพูดให้ฟังก็ไม่มีใครเชื่อเชื่อก็เชื่อแบบลางๆไปแต่สำหรับเราเองนี้เราเชื่อว่านั่นเลยเชื่อพระพุทธเจ้า 100% เรื่องเกิดเรื่องตายเพราะอำนาจของเชื่อคือกิเลสท้าให้เกิดให้ตายมีเชื่อคือกิเลสนี้เท่านั้นเชื่อก็หมายถึงอวิชชาที่จะทราบมันก็ชำระลงไปนี่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีที่จริงอันนี้เข้ามาพวกอะไรเทือกเข้ามานี่สองคนผมเนี่ยที่มาทำอะไรมาสร้างนั่นสร้างนี่ตามหน้าโรงพยาบาลฐานพระภูมิเจ้าที่อะไรเขามาหาเราสงสัยเรื่องผู้ผีเทวบุตรเทวดานั้นมันเป็นความจริงไหมท่านอาจารย์ในวงปฏิบัติพระท่านปฏิบัติเป็นยังไงเราก็ไม่พูดว่าเป็นความจริงไม่จริงเรายกครอบเกี่ยวเทียบขึ้นในขณะนั้นเป็นผู้เป็นหมอซึ่งเครื่องมือพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆและสามารถพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆได้ว่านั่นคือโรคชนิดนั้นนั่นคือโรคชนิดนั้นเห็นชัดด้วยกล้องคือเครื่องมือนะชัดจริงบรรดาหมอทั้งหลายที่เรียนมาในหลักวิชาเดียวกันแล้วได้ปฏิบัติต่อเชื้อโรคมาแบบเดียวกันแล้วจะสงสัยที่ไหนคนอื่นที่เขาไม่เป็นหมอเขามาปฏิเสธว่าเชื้อโรคไม่มีจริงอย่างนี้ความปฏิเสธของเขาความไม่เชื่อของเขานั้นจะลบล้างความจริงคือเชื้อโรคชนิดต่างๆที่มีอยู่และได้พิสูจน์ดูแล้วด้วยเครื่องเขาจะมาลบล้างความจริงนี้ได้ไหมเขาก็ยอมรับบอกว่าไม่ได้แล้วคนเราทั่วไปเห็นได้ไหมเห็นไม่ได้เพราะมีเครื่องมือเป็นของละเอียดเชื้อโรคแต่ละชนิดเป็นของละเอียดมากจึงต้องอาศัยเครื่องมือผู้ที่จะรักษาโรคชนิดต่างๆให้หายได้ต้องเป็นผู้รู้เรื่องของโรคพร้อมทั้งสูบยาวิชาแพทย์เป็นอย่างนั้นสมุฐานของโรคก็รู้โรคเป็นโรคชนิดใดก็รู้จะรักษาด้วยยาขนาดใดถึงจะหายหมอก็รู้ถึงจะรักษาโรคให้หายได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้รักษาไม่หายถ้าที่หมอรักษามานี่ก็แต่โรคแต่ละชนิดนี้นั้นได้ทำการพิสูจน์กันมาอย่างประจักษ์แล้วว่าได้ผลเป็นที่พอใจและที่ได้นำวิชานั้นๆมารักษาโรคแต่นี่พระพุทธเจ้ากับคนทั่วๆไปก็เป็นบุคคลที่แปลกกันอยู่ต่างกันอยู่มากเหมือนกับหมอกับนักประชาชนทั่วๆไปซึ่งเขาไม่ได้เป็นหมอแปลกต่างกันอยู่มากที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคชนิดต่างๆซึ่งเป็นความของละเอียดซอพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันหากมันมีความรู้ความฉลาดรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้เรื่องของเปรตของผีของเทวบุตรเทวดา
แล้วจะนำมาสั่งสอนโลกไม่ได้แต่เราไม่ได้พูดในแง่อย่างนี้เราพูดลงไปเป็นเรื่องว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ทรงได้ทำการพิสูจน์จนประจักษ์ในพระทัยแล้วทุกแง่ทุกไม่ได้มาสั่งสอนโลกอย่างร่นเดาเช่นเดียวกับหมอไม่ได้มารักษาโรคแบบร่นเดาเป็นหมอตามหลักวิชาแพทย์จริงๆไม่ใช่หมอเถื่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเถื่อนทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกแง่ทุกมุมทั้งภายในภายนอกทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดกิเลสตัณหาอาสวะก็ทรงทราบจับทุกส่วนของกิเลสทุกประเภทของกิเลสปิดเรื่องผีเรื่องเทวบุตรเทวดาก็มีในตำหลักตำราซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วทุกเนี่ยทุกหนึ่งเพราะความประจักษ์ประถ่ายแล้วจึงแสดงออกเมื่อเป็นเช่นนั้นใครจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีก็ไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งที่มีอยู่นี้ได้ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเราพูดจากนั้นอธิบายให้เราฟังแต่นี่มาอุ่นพูดมันก็อย่างนั้นนะและขณะที่ตอบรับกันเวลาเขาถามนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นสดๆร้อนๆมันก็ตอบกันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องเอาการทำงานนี่แหละฉะนั้นก็ย้อนเข้ามาเราอย่าพูดถึงเรื่องผุดผีปีศาจเทพบุตรเทวดาอินทร์พรหมขึ้นอยู่ภายนอกนอกๆ นั้นเลยแม้แต่สิ่งอยู่ภายในตัวของเราเองภายในใจของเราเองเรายังไม่สามารถจะรู้สัตว์โลกทั้งหลายก็ได้รับความลำบากลำบนก็รับความลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีในตัวทำลายตัวเสมอความรักเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์สิ่งนี้เป็นสาเหตุมาจากที่หนึ่งเป็นต้นเหตุความโลภความโกรธความหลงตรงนี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกเรายังไม่เห็นว่าเป็นภัยเรายังไม่เห็นตามรู้ตามพระพุทธเจ้าเรายังคล้อยยังหลงตามสิ่งนี้อยู่ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวเราด้วยปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนและทรงตำหนิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมาตลอดสายจนมาตั้งถึงพระพุทธเจ้าของเราแม้นานอนาคตการข้างหน้ามาสั่งรู้มาสั่งสอนโลกท่านก็จะนำธรรมะแบบเดียวกันนี้มาสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แบบเดียวกันหมดแม้เช่นนั้นพวกเราก็ยังไม่ทราบที่ดูที่เราจะว่าวิเศษวิโสผู้ฉลาดได้ยังไงแล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้านั่นจะเกิดประโยชน์อะไรกับความไม่เชื่อนั้นนอกจากจะเป็นการทำลายตัวเองเพราะความไม่เชื่อเท่านั้นเช่นเดียวกับคนไข้หรือประชาชนทั้งหลายที่เขาไม่เชื่อหมอมันจะเกิดเป็นประโยชน์อะไรกับเขายิ่งเป็นคนไข้ไปแล้วความไม่เชื่อนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำลายตนได้ไม่ให้สนใจกับหมอกับบุตรกับยาแล้วมันตายได้แน่ๆคนไข้คนนั้นความไม่เชื่อหมอเช่นนั้นชนิดนั้นมันเกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นภัยต่อตัวเองสิ่งที่ควรเชื่อเขาต้องเชื่อที่เราไม่รู้อันนี้ก็สิ่งที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้หากเรารู้จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะมีความทุกข์ความลำบากลำบนในต่อในเรื่องจิตใจส่วนร่างกายนั้นก็เป็นอีกแง่พระพุทธเจ้าก็ทรงมีเหมือนกันทุกขเวทนาสุขเวทนาอุปเปกขาเวทนาในส่วนร่างกายก็มีแต่ใจนั่นสิเป็นของสำคัญมันเป็นเหมือนกับชั่วเห็นไหมวะมีแต่ที่โลภที่โกรธที่หลงกองอยู่ในนั้นมันชั่วหัวใจมันหาความวิเศษอีกตัวไม่ได้วิ่งตามความที่โลภที่โกรธที่หลงอยู่ตลอดเวลามันดีไหมล่ะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงละได้หมดการพูดในตอนนี้ต้องย้อนไปถึงเรื่องว่าสารโลกที่ท้ายเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะเป็นไปอยู่จนหาประมาณไม่น่านั้นคื
เพราะอะไรเป็นสาเหตุการเกิดแต่ละภพและชาติจะไม่ประสบความทุกข์ความลำบากบ้างไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ทำสัตว์โลกให้มีทุกข์อยู่เสมอท่านจึงกล่าวว่าดูขั้นนัตถิอาชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้ายังมีเกิดอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีแม้จะเกิดในภพภูมิละเอียดเพียงไรก็เพราะอำนาจของกิเลสมีความละเอียดทุกข์ที่แสงมากับกิเลสซึ่งเป็นผลนั้นก็ต้องมีอยู่ในภพนั้นๆนั้นเราจะทราบได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดด้วยวิธีปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติอยู่ถึง6ปีพิสูจน์ความจริงทั้งหลายทั้งข้างนอกข้างในจนกระทั่งได้เห็นความจริงอย่างประจักษ์พระทัยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนของวันเดือนออกเพ็ญซึ่งทรงอดพระกยาหารมาทั้ง49วันในวันเพ็ญเดือน6ตอนเช้านั้นได้เสวยพระกยาหารของนางสุชาดา49ก้อนจะใหญ่เล็กขนาดไหนเราก็ไม่พอจะทราบได้แต่เป็นความจริงที่พระองค์ทรงเสวยพระกยาหารของนางสุชาดาที่เขาไปเช่นสวนที่ต้นไม้นั้นต้นไม้ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและประกอบกับตอนนั้นพระสัยยะทุกส่วนยังเบารู้สึกว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าไม่มีกำลังอันใดที่จะเป็นส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเครื่องสร้างฐานจิตใจร่างกายก็เบาวิวไปหมดเพราะต้องอดพระกยาหารมาถึง49วันเพิ่งมาเสวยตอนเช้านั้นร่างกายทุกส่วนจึงต้องเหมาะสมอยู่กับการบำเพ็ญธรรมก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ทางจิตตภาวนาเริ่มแรกทรงพิจารณาอนัตกำหนดอนัตตานัตติซึ่งพระองค์ทรงระลึกได้คราวที่เป็นทรงพยาวที่พระราชบิดาพาพระเลือดนาขวัญทำในขณะนั้นรู้สึกว่าได้ผลจิตประวัติถึงเรื่องอดีตนั้นจึงย้อนเข้ามาทำเป็นวงปัจจุบันโดยกำหนดอนัตตาไม่ติดลมหายใจเข้าออกปฐมยามก็ปรากฏว่าได้ดูอะไรตามอยากทำท่านกล่าวไว้ว่าในบรรลุอะไรเกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสานสิจะท่านสติญาณปุเพนิวาสานสิญาณสมรุชาถอยหลังได้กี่พวกกี่ชาตินาปฏิมยามมีอะไรทรงปฏิจจพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเราเอาแต่ผลที่สำคัญสำคัญเลยค่อยแล้วกันสรุปลงในปฏิมยามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในสำเร็จอาสวัคคายามคือปฐมยามนั้นทรงทราบความทุกข์ที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าสตุปาตญาณปุเพนิวาสานิญาณทรงรู้ทรงเห็นในปฐมญาณสตุปาตญาณทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ความทุกข์เกิดตายของสัตว์ในมัชฌิมญาณพอปฏิมญาณเป็นซึ่งเป็นญาณสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นอาสวะไขคืออาสวะขยายาทรงทราบความขึ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภายในพระทัยนั่นแหละเป็นเวลาที่พระองค์ได้ตัดชาติตัดภพที่จะเป็นไปอนาคตข้างหน้าขนาดไหนยืดยาวเพียงไรก็มาตัดในวงปัจจุบันเพื่ออวิชชาทรงพิจารณาปัจจัยการอวิชชาปัจจัยสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจัยวิญญาณจนกระทั่งถึงสมุทัยโหติเมื่อ
เรียนเมื่อวิชามีก็สังขารก็มีด้วยเลยวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นภาษาเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเรื่อยถึงสมุทัยโหติเหล่านี้ทั้งหมดเรียกเมตตาเกวรสัจเกวรสัจนี่คือหมายว่าทั้งหมดทั้งปวงเป็นสมุทัยทั้งสิ้นอารมณ์ปฏิโลมพิจารณาย้อนกลับถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจกลายเป็นอวิชชาและตเววะเจตวิราและนิโรธาตั้งฆ่าราณิโรธเมื่อวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณดับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงเอกเมตตาเกียวราสะบวกกับขั้นราสะนิโรธโหติเหล่านี้เป็นนิโรธคือความดับทุกอย่างท่านนี่พระองค์ดับภพดับชาติดับที่อวิชชาดับทรงทำลายอวิชชาภายในพระทัยดับโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ทรงทราบได้ชัดเจนแล้วว่านัตถิดานิบุญนักโภบัดนี้ความเกิดอีกเป็นอีกเป็นรูปเป็นหลักในภพน้อยภพใหญ่ของเราเป็นอันว่าสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นอีกแล้วทรงทราบเพราะอวิชชาเป็นซึ่งเป็นตัวการพาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้ถูกทำลายซะโดยสิ้นเชิงแล้วอะไรจะพาให้ไปเกิดภพไหนๆก็ดีจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่ควรแก่การเกิดในภพใดๆเพราะเป็นวิมุตติจิตจิตหลุดพ้นแล้วจากวงสมมติคือการเกิดตายในภพไหนก็ตามอยู่ในวงสมมติเท่านั้นนี่ได้คิดได้พ้นแล้วจากวงสมมตินี่การพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายของผู้ใดก็ตามนอกจากของตนไปแล้วจะต้องพิสูจน์ต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่เข้าใจในตัวเองเรียบร้อยแล้วถึงจะสามารถทราบเรื่องของสัตว์โลกทั่วไปได้ว่าเป็นลักษณะเดียวกันนี้นะรู้แจ้งที่ตรงนี้แล้วก็รู้แจ้งความจริงซึ่งมีสภาพเสมอกันไปหมดได้ตลอดทั่วถึงอันนี้เขาเรียกว่าโลกวิถีโลกรู้แจ้งโลกโลกธาตุแห่งขันธ์มีอวิชชาเป็นตัวการก่อให้เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นภพเป็นชาติเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแต่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งความปล่อยวางแล้วแล้วสารโลกที่เป็นไปอยู่ในเรื่องความเกิดตายนั้นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะอันนี้เองแน่ทรงทราบหมดมีการพิสูจน์เรื่องความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราก็ต้องพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติจริงเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราแต่เราไม่สามารถจะทราบไม่สามารถจะแก้ไขถอดถอนหรือทำลายมันได้เราปฏิเสธได้ไหมว่าสิ่งไหนมีอยู่กับเราดังนั้นต้องพิสูจน์กันทางภาคปฏิบัติเราจะเริ่มทราบเรื่องของจิตของกายได้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบเป็นสมาธิคือเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วจิตจะเป็นเอกเทศของตัวเองโดยเฉพาะคือรู้อยู่เป็นจุดเฉพาะเท่านั้นส่วนร่างกายก็เป็นอีกอย่างเป็นส่วนของเขาเมื่อจิตสงบเข้ามากเป็นการสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงของใจขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งทราบได้ชัดว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งถึงจะยังคาข้าวกันอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะทั้งภายในจิตก็ตาแต่ก็พอจะทราบได้ว่าจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งทั้งๆที่กำลังยึดกายนี้ว่าเป็นตนยึดขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตนก็ตาก็พอทราบได้ว่าเป็นคนนั้นสิ่งใดอย่างเป็นแต่เพียงว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะแยกแยะลึกตัดสิ่งเกี่ยวข้องในอาการทั้งห้านี้ให้หมดไปได้เท่านั้นจึงต้องอาศัยปัญญาปัญญาพิจารณาเนี่ยแยะท่านเป็นท่านสอนเทสาโลมานะขาทันตาแต่โจนี่เป็นภาคสมถะคือเพื่อให้จิตสงบตัวซะก่อนแล้วจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรไปเมื่อจิตสงบตัวก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวในขั้นนี้จิตสงบตัวย่อมไม่วุ่นวายย่อมไม่แสบสาดไปไหนสาดแสบไปไหนมีอาหารดื่มคือความสงบเย็นใจสบายไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งที่มาสัมผัสทั้งที่มันมาสัมผัสทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ยุ่งไปจิตมีความสงบแล้วอาศัยความสงบที่เรียกว่าจิต
มีความอิ่มตัวพอสมควรแล้วนั่นแหละนำออกพิจารณาที่จะอาศัยเกียรติสาลงมานะขาถึงตาตะจูเป็นภาคบริกรรมซะก่อนหรือพุทโธธัมโมสังโฆอนาปานสติเป็นต้นเป็นภาคปฏิบัติเพื่อความสงบซะก่อนให้จิตอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งทำบทใดบทหนึ่งมีสติเป็นผู้ควบคุมอยู่กับงานที่ตนกำลังบริกรรมภาวนานั้นๆแล้วจิตก็มีความสงบตัวเข้ามาเพราะมีพี่เลี้ยงคือสติหรือมีผู้ควบคุมรักษาคือสติไม่ถ่ายแสไปยึดทะเลถลายไปสู่อารมณ์อื่นๆต่างๆที่เคยเป็นมาของจิตจิตก็มีความสงบตัวได้สงบหลายครั้งแล้วก็ไปทีนี้เกสาลงมานะขาทันตาตะโจนั่นน่ะแยกเป็นวิปัสสนาคือทางปัญญาต่อไปทีแรกกำหนดอันเดียวซะก่อนเพราะจิตมีความสงบเพราะจิตมีความสงบแล้วเครื่องเกสาลงมานะขาตาตะโจนั้นจะเป็นสถานที่ทำงานเพื่อความกระจายแห่งความรู้ความเข้าใจโดยทางปัญญาแยกแยะออกดูชิ้นนั่นชิ้นนี้พิจารณาซึมซาบไปทั่วสรรพางร่างกายข้างบนข้างล่างมองทะลุบุกโผล่ไปด้วยปัญญานี่สถานที่นี้หรืออาการทั้ง5เป็นต้นนั่นเลยกลายเป็นทิศทางเดินของปัจจนาที่คลายออกที่แรกก็ให้รวมตัวซะก่อนเป็นอย่างกระทู้แปลว่าที่รวมตัวหรือแปลว่ามัดเป็นอีกที่คลายมัดมันออกมัดคือตัวของเรานี่ทั้งตัวนี่มัดรัดดึงกันอยู่ด้วยเช่นเอ็นต่างๆและมีหนังเป็นเครื่องหุ้มห่อทีนี้เมื่อปัญญาพิจารณากระจายแล้วนี่ออกพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องของหนังคราวนี้พิจารณาหนังดูข้างในดูข้างกำหนดดูข้างในกำหนดดูข้างนอกดูทั้งข้างบนข้างล่างโดยตลอดทั่วถึงจิตใจก็ยิ่งเพลินเห็นโทษเห็นภัยเห็นความปฏิกูลโสโครกในตัวของตัวที่ว่าเป็นของดีของดีเป็นของสวยของงามเวลาพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมันแล้วหาความสวยความงามไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวนะปัญญาสอดแทรกไปพิจารณาเข้าไปในเนื้อในเป็นกระดูกก็เหมือนกันพิจารณามาหนังทั้งข้างนอกข้างในของหนังก็มันก็เหมือนกันอีกจิตใจมันซึมซาบไปเหมือนกระดาษสึกปัญญาทะลุไปแทรกไปแทรกไปเข้าใจไปเข้าใจจิตยิ่งมีความเพลินเลยแล้วกำหนดมันเปื่อยมันเน่ามันทังทลายสมมติว่าตัวเราตายแล้วพวกเนื้อหนังมังสังอะไรนี่ค่อยเน่าค่อยพุค่อยพองขึ้นนั้นแตกกระจายลงไปเป็นของปฏิกูลอย่างหลวงละทีออกจากรวมตัวกันเนื้อแตกกระจายกันออกไปยิ่งเป็นของปฏิกูลที่ประกาศให้โลกเห็นโดยตลอดทั่วถึงนะทีอยู่ภายในมีหลังหุ้มห่อมีจิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ยังไม่แสดงความปฏิกูลเท่าไหร่นะเราจึงมักหลงในตอนนี้ทีนี้พอปัญญาได้อย่างทราบเข้าไปในอาการต่างๆตามความเป็นจริงของมันแล้วเราจะไปฝืนความจริงได้อย่างไรหนังก็สักแต่ว่าหนังเท่านั้นถ้าแยกออกเป็นทางปฏิบุญก็ตรงไหนที่เป็นสุภาพคือความงามมันมีแต่อสุภาพคือความไม่สวยไม่งามมีแต่ความปฏิบุญโสโครกเท่านั้นนี่นาเข้าไปเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเป็นท่อนๆมันน่ารักน่ายินดีน่าดีน่าถือยังไงแล้วพิจารณาเข้าไปในส่วนในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นแต่ความปฏิกูลเต็มไปหมดป่าช้าผีดิบผีแห้งซากอสุจิของสัตว์ต่างๆมากองอยู่ในผงรวมกันอยู่แล้วก็เป็นกองปฏิกูลเพียงลมผ่านมาทางทวารหนักเท่านั้นมันก็จะทนไม่ได้แล้วจมูกจะหักแล้วหนังมันก็ยิ่งซึ้งลงไปซึ้งไปฉะนั้นขยายมีกำหนดมันแตกกระจายลงไปมันแตกไปแล้วอันนี้แสดงตัวอย่างเต็มที่ให้เห็นอย่างชัดเจนจากนั้นก็แห้งกรอบเกลียมลงไปกรอบเกลียมลงไปส่วนน้ำก็ซึมซาบลงไปเป็นน้ำก็เป็นไอขึ้นบนอากาศก็มีแต่ลมก็กลายเป็นลมไปตามเดิมส่วนธาตุดินก็กลายเป็นธาตุดินลงไปอ้าวกระดูกเหล่านี้เป็นยังไงมันก็เป็นธาตุดินมันก็กลายลงไปเป็นธาตุดินตามเดิมจนเป็นปกติแล้วตั้งขึ้นมาใหม่จิตนี้เป็นจิตจริงเอาตั้งขึ้นมาเอา
เอาจิตเข้าไปสวมเข้าไปแล้วตั้งเป็นรูปขึ้นมาอีกเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านเป็นมันเอากำหนดจิตนี่อย่างไรนั่นก็เป็นอย่างมันชัดเจนเต็มที่นี่เป็นการพิจารณาอย่างนี้ก็เพื่อเป็นอุบายถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาดินเป็นดินอยู่แล้วตั้งเดิมใครจะให้ทำให้ดินนี้เป็นอะไรอีกไม่ได้ถึงจะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดไหนก็ตามมันก็คือธาตุดินไปเป็นชนิดนั้นๆอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นแต่เป็นบุคคลดังที่เราเกิดสรรตั้งยอนี่คือความจริงลบไม่สูญแต่แล้วถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ถึงจะปรากฏขึ้นมาในแห่งส่วนผสมของธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันมีจิตจริยาเข้าไปครองนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราก็สักแต่ว่านั้นความจริงก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟที่รวมตัวกันอยู่จิตก็คือจิตที่ไปหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ไปยึดว่านี้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นไม่มีอะไรมีทางปัญญาเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้วจิตมันมีความชำนิชำนาญการพิจารณาอสุภะอสุข้องแคบแคบขากำหนดลงไปนี่มันทะลุอุโสงไปการแตกการสลายทำลายประโยชน์อย่างรวดเร็วนึกกลับพิจารณาให้แทงทะลุไปหมดล้วนแน่จนจะเป็นกองนิจังทุกขังนาสามันก็ไปได้อย่างรวดเร็วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อพิจารณารอบในส่วนร่างกายของเราอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณาทั้งๆสักๆและครั้งละหนจนเป็นที่พอตัวแล้วคำว่าอุปทานความยึดมั่นในกายก็ถอนตัวออกมานั่นก็จะไปถือยังไงเมื่อปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงแล้วเนื่องจากเราพิจารณาเพื่อหาความจริงปัญญาเข้าถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องถอนตัวเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าอุปทานทางกายหมดไปแล้วแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนานี้แยกได้สองอย่างเวทนาทางกายเวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยมีได้ทั้งทางทางกายและใจเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นส่วนละเอียดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของใจแต่เมื่อจิตของเราได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบขนาดนี้แล้วจะมีสุขเวทนาเด่นรวมอยู่ภายในจิตในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีความเฉาเศร้าหมองบ้างเล็กน้อยจะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแฝงอยู่นั่นแหละจิตก็พิจารณาแยกแยะพวกเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามหลักธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นทักษะภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยอันนี้เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดสัญญาจำได้หมายรู้จำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปหายไปไม่เห็นเป็นสาระแก่นสารอะไรสังขารปรุงขึ้นทางดีก็ดีทางชั่วก็ดีปรุงเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นเอาสาระอะไรกับมันได้เป็นอาการออกมาจากใจแต่ไม่ใช่ใจอาการของใจจึงต้องมีเกิดมีดับวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงเป็นต้นก็เกิดความรู้พอสิ่งเหล่านั้นผ่านไปอันนี้ก็ดับไปเพราะรับทราบเพียงแยกๆแล้วก็ดับไปดับไปดับไปล้วนเนื้อแต่ของจังทุกของอาตาเราหาสาระสำคัญจากมันได้ที่ไหนถ้าเราถือเรื่องนี้มาเป็นตนเราก็ต้องเป็นผู้เกิดอยู่วันตั้งค่ำคืนยังรุ่งตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ดับเราก็ต้องดับไปด้วยสิ่งนี้เกิดเราก็ต้องเกิดไปด้วยนี่เมื่อเราไม่ถือสิ่งเหล่านั้นเราเห็นตามด้วยปัญญาของเราแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดจะดับเราก็ไม่เป็นอะไรเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเกิดดับไปก็ทราบว่าเรื่องเขาเกิดเขาดับปัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างปรากฏตัวขึ้นมาเกิดดับเราก็ทราบเขาเกิดดับผู้รู้จริงๆไม่ดับนั่นพอยิ่งกลั่นกรองจิตใจเข้าไปละเอียดละออละเอียดละออจนเป็นที่เข้าใจในอาการทั้งสี่คือเวทนากายเวทนาจิตรู้เข้าไปแต่ส่วนเวทนา

ทุกข์ก็มีอย่างละเอียดแฝงกันไปด้วยถ้ามีสุขพึงทราบว่ามีทุกข์นะจิตใจก็ย้อนเข้าไปพิจารณาเมื่อพิจารณาอาการทั้งสี่นี้เข้าใจแล้วมันก็ปล่อยนี่เราเรื่องที่ว่าตามดูความจริงให้ทราบว่าเรื่องการเกิดการตายเป็นอย่างไรตามดูความจริงที่เป็นสาเหตุให้พาเกิดตายนั้นเป็นมาจากอะไรมีทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในระยะเพียงรู้เท่าขันธ์ 5นี้ก็ยังทราบชัดแล้วว่าเรื่องทบหยาบๆอย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วภายในจิตนะส่วนละเอียดคืออะไรก็พบที่เป็นนามธรรมส่วนละเอียดจะพูดถึงว่าความเป็นที่ก็เป็นอย่างพวกกายที่เป็นพรหมโลกเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นสมมติจนกระทั่งสติปัญญาสามารถแทงทะลุเข้าไปในตัวกิเลสอันแท้จริงซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้แตกกระจายออกไปไม่มีเหลือเลยซึ่งคือว่ากิเลสแม้ละเอียดสุดก็จะดับไปแล้วด้วยสติปัญญาที่แหลมคมนั่นอภินิทราบได้ชัดว่าจิตนี้ควรจะความไม่เกิดแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเป็นอันวัตยุติเรื่องการเที่ยวจับจองปากท่าในภพต่างๆภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเป็นอันวัตยุติกันแล้วจริงหมดเลิกกันพูดยังไงเลิกการเที่ยวจับจองปากท่าเลิกความเป็นเจ้าของปากท่าคือการเกิดตายเลิกการท่องเที่ยวหาจับจองที่เกิดที่ตายอีกต่อไปเป็นความประจักษ์ภายในจิตไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยขึ้นที่ว่าสิ่งที่จะพาให้ไปก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่รู้ได้ชัดเกิดตายหรือไม่เกิดตายรู้อยู่กับจิตพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนั้นจึงได้นำมาทำเหล่านั้นมาสอนโลกทั้งอุบายวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือถอนกิเลสประเภทต่างๆด้วยปฏิปทาตรงแสดงทั้งผลเป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดได้แก่ปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายถึงสุขหลักธรรมในธรรมชาติไม่ใช่นิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้จะมีอยู่แค่ขั้นสมมติยังมีอยู่ภายในจิตคืออวิชชามันจะละเอียดแหลมคมขนาดไหนอวิชชานั้นเรื่องเวทนาก็มีความละเอียดแหลมคมเช่นเดียวกันแฝงกันอยู่เช่นเดียวกับตัวและเงาซึ่งมีอยู่ด้วยกันสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันเป็นส่วนละเอียดจะยังมีอยู่ภายในจิตเพราะอวิชชาซึ่งเป็นตัวของตัวการของเงาทั้งสองนี้ยังมีอยู่ภายในจิตพออวิชชาสิ้นลงไปแล้วทุกขเวทนาทั้งปวงก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วจึงหาทุกขเวทนาหาเวทนาทั้ง3นั้นไม่ได้ภายในจิตของท่านตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วเวทนาทั้ง3จะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตไม่ได้เลยไม่มีเพราะจิตนั้นเป็นจิตตริมุตเวทนานี่เป็นสมมุติเข้ากันได้อย่างไรนี่แหละจิตอันนี้เป็นจิตที่ประจักษ์แล้วหมดเรื่องการเกิดตายเพราะอวิชชาเป็นต้นเหตุเนี่ยท่านเดียวอวิชชาและก็เรียกว่าเสพวิญญาณานิโรธาสร้างฆารานิโรธสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรธวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรธนามรูปานิโรธาสราญาณานิโรธสราญาณโยธาพัสสานิโรธพัสสานิโรธาเวนะเวนานิโรธเวนานิโรธาตันห้านิโรธตันห้านิโรธาปาดานินิโรธวานานินิโรธาภาวะนิโรธเพราะนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาอะไรโสกะเปรโลกโทนาสุปาลาสะนิโรธันติเมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนิโรธโหติดับแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่หลักของธรรมสิ่งเหล่านี้ท่านเขียนไว้จารึกไว้ในคัมภีร์นั่นมีแต่ชื่อนะท่านทั้งหลายเข้าใจชื่อของกิเลสชื่อของอวิชชาวิธีบอกเรื่องราวของอวิชชาเกิดมันเป็นปัจจัย
ให้เกิดสังขาร

ำให้เกิดวิญญาณคือบอกเรื่องราวของกิเลสตัณหาที่มันเกิดต่อเนื่องกันไปและบอกเรื่องเล่าเรื่องราวของวิธีการดับกิเลสตัณหาดับวิชาซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายเรื่อยไปจนกระทั่งถึงดับโดยสิ้นเชิงตัวอวิชชาแท้ๆวิชาปัจจยาสังขาราแท้ๆคือใจอยู่ที่ใจนี้นี่ท่านสอนชี้เข้ามาตรงนี้ดูที่ตรงนี้ให้เป็นที่เข้าใจมีการพิสูจน์เรื่องภพเรื่องชาติการเชื่อเรื่องภพเรื่องชาติเชื่อที่จิตว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวดังท่านอาจารย์มั่นท่านพูดและเคยเขียนไว้แล้วในได้เขียนไว้แล้วในตลอดของท่านจิตนี้คือนักท่องเที่ยวท่านเรายอมกราบสักหน่อยนะพอตัดกงกรรมของนักท่องเที่ยวคืออวิชชานั้นออกได้แล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นวิวัฏจักรสิ้นหมุนกลับหรือเป็นธรรมจักรก็ได้สิ้นสุดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมผลแห่งการปฏิบัติธรรมของผู้เอาจริงเอาจังจะต้องได้รับอย่างตัดสินขาดจากวัฏวนของตนภายในจิตใจได้อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานแสนนานเป็นไงก็ตามทำเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อความเหมาะสมในการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าจะทรงประชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วไม่สำคัญสำคัญที่พระอาวาสที่สอนได้แล้วนี้เป็นพระอาวาสเพื่อแก้กิเลสทุกประเภทให้ขาดเกลื่อนออกจากใจสำหรับผู้ปฏิบัติตามนั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่สนใจปฏิบัติแม้จะเกาะชาจีวรพระพุทธเจ้าอยู่มันก็แบกกิเลสตัณหาเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้พากันเข้าใจการปฏิบัติมีความพอใจเบิกบืนต่อการประพฤติปฏิบัติของตนเราทุกยอมรับเราทุกมาในภพในชาติน้อยชาติใหญ่อะไรตัวท่านตอนนี้ทำไมจึงทนได้จึงมาจนป่านนี้เหตุใดเวลาประกอบความเข้าเพียรมีทุกเกิดทุกบ้างจะทนไม่ได้ล่ะเราต้องมาเทียบเคียงเพื่อหาทางแบบว่าไปได้เราอย่าท้อถอยเราเอากิเลสเข้ามากล่อมหัวใจเดี๋ยวนี้เราจะหมายเราจะเอาธรรมมากล่อมใจสำหรับเราเชื่อธรรมแล้วไม่เชื่อกิเลสเราจะเอาตั้งแต่ธรรมมากกล่อมเพราะเอาแต่กิเลสมากล่อมเราก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันกล่อมให้หลับสนิทนึงแค่นี้ก่อนท่านบรรยายอธิบายเพื่อนครับ

0: การบวชเป็นพระเป็นเนรเรียกว่าได้เพศหนึ่งขึ้นมาจากเพศเดิมของตนเช่นเดียวกับเราได้ไม้ทั้งท่อนมาการที่จะทำไม้ทั้งท่อนให้ตกออกมาเป็นชิ้นต่างๆตามความต้องการของตนนั้นขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้จะทำบ้านทำเรือนหรือสั่งทำสิ่งต่างๆด้วยไม้ท่อนนั้นย่อมจะสำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถ้าทิ้งไว้เช่นนั้นไม่นำไปทำประโยชน์อันใดไม้เขาไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากจะเรียกของชุมทั้งท่อนอยู่เท่านั้นและนอกจากนั้นยังจะเป็นสิ่งที่ลบลุงลังในบ้านเรือนอีกด้วยเพศของนักบวชเราที่ให้นามว่าพระมั่นเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบวชมาแล้วไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะรู้แนวทางแห่งการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้หมดสิ้นไปโดยลำดับก็ไม่เปลือกอะไรกับขอนสูงทั้งพันแต่ผู้ตั้งใจศึกษาเพื่อหาความรู้ความฉลาดจะเป็นการท่องบนสังวัทยายดูตามตำรับตำราก็ดีศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่ควรเป็นคติได้ก็ดียอมเจอรับความฉลาดรอบคอบนำอุบายต่างๆนั้นมาปรับปรุงตนเองเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาเป็นชั้นๆเพราะการคบค้าสมาคมและการอบรมจากครูอาจารย์ในสถานที่ต่างๆนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะเป็นพื้นเพของเราเพื่อการปฏิบัติในวาระต่อไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงประทานพระโอวาทไว้เพื่อภิกษุใหม่ผู้มีพรรษาอย่างน้อยยังไม่ผ่าน5พรรษาไปหนึ่งผู้มีพรรษามากแต่ไม่มีความเฉลียวฉลาดสามารถจะปฏิบัติตนต่อพระธรรมนี้ไหนเพื่อแก้ไขสิ่งที่จำเป็นโทษอันอาจจะเกิดขึ้นภายในตนก็ดีพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้ล่วงล้ำพระบัญญัติข้อนี้เพื่อจะเป็นช่องทางให้ผู้มีความปรารถนาลามกจะแหวกแนวออกไปช่องนั้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือเป็นทางเดินของผู้มีเจตนาหวังดีที่จะศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้รับผลประโยชน์พอสมควรก่อนแล้วจึงให้พ้นจากนิสัยท่านเรียกว่านิสัยยมุตดังนั้นการอบรมศึกษาการคบค้าสมาคมจึงเป็นปากทางสำคัญที่จะให้ผู้ไปอบรมศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดตลอดอัธยาศัยที่จะให้กลมกล่อมจากครูบาอาจารย์องค์นั้นๆ และท่านก็กล่าวไว้ว่าบัณฑิตานันทเทวนาย้ำอีกด้วยให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านการปฏิบัติและความรู้ภายในใจนี่ย้อนธรรมะที่ท่านกล่าวไว้เป็นส่วนรวมเข้ามาสู่วงปฏิบัติของท่านผู้มีความใคร่ต่อการปฏิบัติทุกๆท่านได้นำมาคลี่คลายดูเรื่องของตัวว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำว่าปัณฑิตานันทเทวนาอย่างไรบ้างการคบค้าสมาคมถ้าเกี่ยวกับหมู่เพื่อนไม่ค่อยดีมีกิริยามารยาทข้อปฏิบัติสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนไม่สม่ำเสมอและไม่คมกรอบกับหลักพระธรรมนี้ไหนก็จะเป็นเหตุให้การคบค้าสมาคมของเหล่านั้นชินต่อนิสัยเข้ามาภายในใจกลายเป็นคนเช่นนั้นขึ้นมาจนชินต่อนิสัยกลายเป็นเรื่องปกติแต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้การคบกับครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักพระธรรมหลักพระวินัยก็มีรับรองไว้ว่าผู้จะไปศึกษาจากครูกับครูอาจารย์องค์ไหนให้สังเกตดูกิริยามารยาการปฏิบัติพระธรรมวินัยของท่านสมควรจะเป็นที่กราบไหว้บูชาและขอนิสัยได้หรือไม่แม้จะรออยู่จนกว่าจะเห็นสมควรแล้วจึงจะขอนิสัยท่านก็ยังไม่ปรับโทษแก่ภิกษุรูปนั้นผู้ควรจะการจะรับนิสัยจากอาจารย์องค์ใดๆอยู่เมื่อเห็นควรจะถือเป็นครูเป็นอาจารย์และควรจะให้นิสัยได้แล้วแต่ทอดทุละไปเสียเช่นนี้เป็นความผิดของภิกษุผู้เข้าไปศึกษากับท่านซึ่งยังอยู่ในวงแห่งนิสัยมีหลักหรือธรรมวินัยที่เกี่ยวกับนวกะภิกษุก็มีเช่นนี้ที่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้จะควรให้นิสัยก็ต้องสังเกตผู้มาศึกษาอีกสักครั้งจนกว่าจะเห็นสมควรว่าจะควรให้นิสัยหรือไม่มีกิริยามารยาทอัธยาศัยไม่เป็นไปในทางที่เสียและปกครองยากสมควรจะให้นิสัยและให้โอวาทแนะนำสั่งสอนหรือจะอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปก็ไม่เป็นการเสียหายเลยก็ยอมให้นิสัยได้ทั้งสองฝ่ายต่างให้รอกันได้โดยไม่มีอาบัติทั้งฝ่ายอาจารย์กับฝ่ายพระนวกะภิกษุเรื่องที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเครื่องต่อให้เห็นว่าการอบรมศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนการให้โอวาทแนะนำสั่งสอนในฐานะที่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบรรดาศิษย์ก็ดีต่างฝ่ายจึงควรตระหนักใจอย่างยิ่งจะทอดทุละเสียไม่ได้เลยขณะนี้เราทุกท่านเป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติด้วยกันได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านข้อปฏิบัติและภายในใจจึงควรถือการอบรมศึกษาอ ยึดเอาคติจากหมู่เพื่อนและครูอาจารย์เสมอไม่ควรงอนใจท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่ายังเมเสวติกาลิโซเราคบคนเช่นไรตัวเราเองก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับคนเช่นนั้นดังนั้นการศึกษาอบรมเพื่อทำซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดหรือเป็นธรรมชาติที่ละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับจึงควรจะแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นที่แน่จิตแน่ใจว่าอาจารย์องค์นั้นมีการปฏิบัติและการอบรมสั่งสอนอย่างไรนำบรรดาสานุสิตให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นกลมกล่อมกับพระธรรมวินัยอย่างไรบ้างเมื่อได้สำเนียกศึกษาดูจนละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่าสมควรจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเป็นลำดับถ้าได้ปฏิบัติกับท่านองค์ที่กล่าวมาเช่นนั้นแล้วเราก็ควรตัดสินใจของเราลงให้มีวรรคมีตอนมีเขตมีแดนเครื่องกำกับจิตใจอย่าปล่อยจิตใจของตนให้เลื่อนลอยจะกลายเป็นคนไม่มีหลักนับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันตายจะหาสาระอันใดเป็นที่ระลึกของใจไม่ได้เลยสำหรับคนที่มีใจลอยๆเช่นนั้นใครจะเป็นคนใจลอยก็ตามเรามองดูก็ไม่รู้ก็ไม่น่าดูแล้วกิริยามารยาทที่แสดงออกมาจากความเป็นคนหลักลอยไม่แน่นอนนั้นจะไม่มีชิ้นใดเป็นที่น่าเหลื่อมใสและน่ายินดีควรจะถือเอาเป็นคติเครื่องสอนใจได้เลยไหนจะให้มาปรากฏในตัวของเราเสียเองว่าเป็นคนหลักลอยจะสมควรกับเราผู้เป็นศิษย์ของตถาคตเจ้าแล้วเลยเราควรคำนึงให้มากทำทุกสิ่งขอให้ทำลงด้วยความจริงใจปักจิตปักใจลงให้แน่วแน่ต่อกิจการงานนั้นๆไม่ว่าภายนอกและภายในเมื่อเห็นสมควรภายในใจว่าเป็นกิจการและหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วหรือเป็นทางที่ถูกต้องแล้วนี่แหละหลักของผู้จะปฏิบัติดำเนินตนให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปในอนาคตต้องฝึกหัดดัดตนเช่นนี้ทุกรายอย่าเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้อย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้และอย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งต่างหากจากความเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจากความเป็นคนคนนี้ถึงวันตายอย่าเข้าใจว่าเป็นคนคนไหนคนชั่วก็คือเราคนนี้ผู้จะปรับปรุงตนเองเพื่อจะแก้ไขความชั่วซึ่งมีอยู่ในตัวของเราก็คือเราคนนี้สิ่งที่ชั่วจะเป็นส่วนหยาบขนาดไหนก็ดีจะเป็นส่วนกลางก็ดีจะเป็นส่วนละเอียดก็ดีมันมีอยู่กับคนคนนี้คนเดียวผู้จะปรับปรุงตนเองเพื่อจะแก้ไขความชั่วที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่กับคนคนเดียวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราคนเดียวโดยเฉพาะจะแบ่งรับแบ่งสู้กันไม่ได้จะแบ่งหนักแบ่งเบาให้แก่ท่านผู้ใดไม่ได้อีกเหมือนกัน ขอให้ถือว่าเป็นภาระของเราในการจะพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความเข้มแข็งมีหลักมีเกณฑ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลักอันใดที่ตนได้เคยทำมาแล้วและก็ได้ปรากฏผลมาเป็นลำดับหลักเช่นนั้นอย่าปล่อยวางนอกจากนั้นยังจะพยายามบำรุงหลักเช่นนั้นให้มีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับคำว่าหลักบางท่านก็จะไม่เข้าใจเพราะเป็นความหมายกว้างขวางสรุปความลงแล้วก็คือหลักนิสัยนิสัยเรามีความมั่นใจในสิ่งใดทำกิจการงานอันใดปฏิบัติในธรรมะข้อไหนพิจารณาในธรรมทั้งหลายมีความสัมผัสหรือดูดดื่มในธรรมส่วนใดส่วนไหนในอาการใดเมื่อเห็นเป็นประโยชน์แล้วขอให้บำรุงหลักนั้นขึ้นให้มากบำรุงวิธีที่ตนบำเพ็ญมานั้นให้มีกำลังขึ้นให้มากนี่คือว่าเป็นผู้มีหลักอันดีการจะเป็นผู้ใหญ่จะทรงไว้ซึ่งความรู้ความฉลาดทรงไว้ซึ่งหลักของพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพระศาสนาอย่าเข้าใจว่าเป็นคนอื่นคนใหม่นอกจากเราคนนี้เท่านั้นซึ่งจะสืบเนื่องไปตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชนจะเป็นเราคนเดียวนี้เป็นผู้จะบำเพ็ญหน้าที่ให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมที่กล่าวมาลูกศิษย์ของพระตถาคตไม่ควรทำตนเป็นคนอ่อนแอแต่ให้เป็นปุ่นอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยและเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในที่เห็นมาเป็นประโยชน์สำหรับตนและส่วนรวมซึ่งควรจะทำในการอันควรแล้วจิตนอกการในทุกอย่างเป็นเรื่องจะฝึกหัดดัดแปลงนิสัยของตนโดยอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องเพ่งเล็งเสมอมีเบื้องต้นได้อธิบายถึงเพศเดิมก็คือเพศคฤหัสถ์เพศอันดับสองก็คือเพศของพระของเณรที่เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาซึ่งเป็นวงที่ร่มเย็นจากนั้นก็อธิบายให้ฟังว่าหน้าที่ของพระของเณรที่จะควรปฏิบัติดัดแปลงตนเองอย่างไรให้เป็นเช่นเดียวกับเขาดัดแปลงไม้ที่จะนำมาทำสิ่งต่างๆตามความต้องการของเขาก็ได้อธิบายถึงหลักการคบค้าสมาคมหรือการอบรมกับครูกับอาจารย์มาเป็นลำดับคือให้เป็นหลักฐานของจิตใจสำหรับท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติอยู่พร้อมแล้วให้ได้มีทางเดินทั้งจะอยู่ที่นี่และจะจากที่นี้ไปสู่ที่อื่นหรือที่ใดก็ตามหลักที่ไม่ควรปล่อยวางไปตามการไปกันมาของตนนั้นคือหลักแห่งข้อปฏิบัติที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์องค์ใดแล้วที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้เคลื่อนคลาดจากกายวาจาใจของตนครูอาจารย์ที่ท่านได้มาเป็นหัวหน้าแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านก็ได้มาจากการคบค้าสมาคมและการอบรม เช่นเดียวกันกับเราซึ่งกำลังศึกษาอบรมอยู่ณปัจจุบันนอกจากสยามภูแล้วไม่มีใครจะเป็นเอกนาโถโดยลำพังตนเองซึ่งไม่ได้รับการอบรมศึกษามาเลยคำว่าสยามภูก็หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยไม่มีครูอาจารย์ใดสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่เป็นขึ้นมาเองด้วยอุบายวิธีของพระองค์ต่างหากนอกจากนั้นแล้วจะต้องได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นที่เพียงพอแม้แต่คำว่าสังฆังแสนังคฉามิทุกๆพระองค์ที่เป็นเจ้าของเรานับเป็นจำนวนไม่น้อยต้องเป็นผู้ได้รับการอบรมศึกษามาจากพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เช่นเดียวกันหมดฉะนั้นในนามรวมของลูกตถาคตจึงให้นามว่าสาวกแปลว่าผู้สดับนั่นเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดเป็นสาระอันสมบูรณ์ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบว่าต้องมาจากคำว่าสาวกคือผู้สดับรับพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตนเองจนสามารถเต็มที่แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในข้างนั้นท่านเรียกว่าสำเร็จพระอรหันต์มีสำเร็จพระอรหันต์คือเป็นผู้หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงในเวลานี้ก็ได้เป็นหัวหน้าของหมู่คณะโดยไม่ได้คาดฝันฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงรู้สึกว่าเป็นภาระไม่น้อยความที่เป็นภาระทั้งนี้ก็เนื่องจากด้วยเจตนาหวังให้ท่านผู้มาศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดเต็มกำลังความสามารถของตนผู้สอนและเต็มกำลังความสามารถของผู้ที่จะรับธรรมไปปฏิบัติดังนั้นภาระจึงมากผู้ที่รับธรรมะของพระพุทธเจ้าจากครูจากอาจารย์ไปแล้วก็ขอให้ทำตนให้เป็นผู้มีสง่าราศีด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรจนปรากฏเป็นความรู้ความฉลาดสามารถถอดถอนตนได้เป็นลำดับไปที่ไหนให้มีหลักเกณฑ์ภายในใจเป็นผลซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติจริงจังนี่แหละเป็นที่พึงพอใจหากพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็จะทรงชมเชยเมื่อพระองค์ทรงชมเชยได้บรรดาครูอาจารย์ซึ่งมีเจตนาหวังดีเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็จะต้องชมเชยสรรเสริญผู้มีความตั้งอกตั้งใจสมกับตนที่มาศึกษาและมุ่งหน้าปฏิบัติจริงๆคำว่าสาวกองค์สุดท้ายภายหลังก็จะมาบรรจุอยู่ที่หัวใจของเราตามตำนานท่านกล่าวไว้ครั้งพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่จนถึงวันตรัสรู้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าสาวกเบื้องต้นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้เห็นธรรมเป็นองค์แรกสาวกองค์สุดท้ายก็คือสุปัฏฐปริภาชกซึ่งมาบวชในคืนวันพระพุทธเจ้าจะเสด็จสับขันธปรินิพพานเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในสมัยนั้น คือนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่บรรดาสาวกเบื้องต้นจนถึงวันปรินิพพานมีสาวกที่ปรากฏชัดปกองต้นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและองค์สุดท้ายคือพระสุปัฏฐปริภาชกเราอยากทำความสำคัญว่าสาวกจะมีเพียงพระอัญญาโกณฑัญญะมาถึงพระสุปัฏฐปริภาชกเท่านั้นถ้าเรายังเป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อข้อปฏิบัติอย่างไรเราจะต้องเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในศาสนาของพระองค์ท่านโดยไม่ต้องสงสัยในวันหนึ่งแน่นอนขอให้ทำความมั่นใจต่อข้อปฏิบัติอย่าทำความโกหกตนเองต่อหน้าที่ต่อเวลาตั้งคำสัตย์ชนิดไหนลงแล้วเมื่อเห็นว่าความสัตย์นี้เป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าปล่อยให้ตืดจางหรือเหลวไหลไปเสียเราจะกลายเป็นคนเหลวไหลไปเมื่อความสัตย์ความจริงได้ผ่านจากตัวของเราไปเสียจะกลายเป็นคนไม่มีสาระแก่นสารอันใดภายในตัวนี่แหละหลักสำคัญข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างที่เราทำเป็นประจำโปรดได้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประจำเพศของผู้จะก้าวหน้าตามพระเดชพระพุทธเจ้าให้ทันถ้าเราเห็นข้อวัดปฏิบัติที่ทำเป็นประจำหรือครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ในข้อใดเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญเราจะกลายเป็นคนเล็กน้อยขึ้นมาในวงแห่งพระศาสนาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ใหญ่ครอบโลกครอบสงสารประทานความร่มเย็นแห่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยและจะกลายเป็นคนไม่จำเป็นขึ้นมาเรียกว่าเป็นคนที่หมดคุณค่าเพราะเห็นอะไรไม่จำเป็นเสียทั้งนั้นคนคนนั้นคือคนไม่จำเป็นคือคนเล็กน้อยนั่นเองไม่มีสาระสำคัญอะไรกับคนประเภทนั้นเราอยากให้คนประเภทนั้นมากลายเป็นเรื่องของเราเราจะได้พลาดเราจะพลาดจากหลักแห่งความร่มเย็นหรือหลักแห่งความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าจะไม่สมชื่อสมนามที่ว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตปรากฏในเพศแห่งความเป็นนักบวชเสด็จตามพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติธรรมะที่อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังในสถานที่ต่างๆตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีนอกจากจะพูดให้เป็นคติสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วนั้นไม่มีความมุ่งประสงค์อย่างอื่นใดทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งแสดงถึงเรื่องความอาจหาน่าเลยทั้งที่มีความสบายอยู่ภายในร่างกายทั้งที่มีสุขภาพในสมบูรณ์คือมีการป่วยไข้ได้ป่วยต่างๆก็ตามเพื่อให้ไม่ให้มีความอ่อนแอเราอยู่ปกติความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งความมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนสภาพเป็นอย่างหนึ่งเช่นก่อนที่เราไม่มีความทุกข์อะไรภายในกายใจก็ปรากฏว่ามีความเข้มแข็ง แต่เมื่อทุกขเวทนาปรากฏขึ้นจะเป็นขณะที่นั่งภาวนาก็ตามขณะที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนที่เรียกว่ากำลังป่วยไข้อยู่ก็ตามความแปรสภาพของจิตที่มีความเข้มแข็งนั้นแปรไปโดยทันทีกลายเป็นความอ่อนแอขึ้นมาเช่นเรียกว่าจะทำเราให้เสียหลักสำหรับผมแล้วเคยได้คติเครื่องเตือนใจจากทุกขเวทนาเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมากหรือน้อยจึงเป็นการเตรียมตัวอยู่เสมอที่จะพิจารณาเรื่องเวทนาเพื่อจะได้คติในขณะนั้นเพราะเวทนานี้เป็นสิ่งสำคัญเวลาบีบบังคับร่างกายของเราเข้ามามากแล้วเป็นเหตุจะให้เกิดเวทนาภายในใจคือความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นอีกเป็นอันดับสองถ้าใจไม่มีหลักเพียงทุกข์บีบคั้นในร่างกายยังซึมซาบเข้าไปบีบคั้นในจิตใจให้ได้รับความทุกข์ทั้งสองด้านโลกกว้างแสนกว้างก็กลายเป็นโลกแคบเข้ามาในทุกนั้นนี่แต่ถ้าเราเป็นนักพิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องเวทนาอยู่เสมอทั้งในขณะที่ดีและที่ป่วยป่วยมากป่วยน้อยทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากการเจ็บป่วยมากน้อยพิจารณาให้รู้ทั่วถึงกันจนถึงกับจิตเราซึ่งกำลังเดือดร้อนเพราะเวทนาบีบบังคับนั้นกลายเป็นจิตที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาในเวลานั้นและได้รับความสงบเยือกเย็นถึงกับเวทนาที่กำลังเจ็บไข้หรือบีบคั้นอยู่นั้นได้ถอดถอนออกโดยทันทีจิตก็ลงสู่ความสงบอย่างแนบสนิทเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ก็ถอนไปทันทีอย่างนั้นก็เคยมีหลายครั้งเหมือนกันแม้ทุกขเวทนาจะไม่ระงับไปในขณะที่พิจารณาอยู่นั้นก็ตามแต่เรื่องของทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งร่างกายไม่สามารถจะซึมซาบเข้าถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนไปตามเลยเพราะอำนาจแห่งความเข้มแข็งของจิตที่คิดค้นโดยอุบายปัญญาให้รู้เท่าทันกับเวทนาที่เกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนใจจึงทรงไว้ซึ่งความเยือกเย็นแม้กายจะเป็นทุกข์ก็ตามไม่เสียหลักและเป็นเหตุจะให้หยิบยกเวทนาซึ่งขณะที่ปรากฏอยู่นั้นเทียบเคียงกับเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆว่าจะเป็นเวทนามาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นเวทนาที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้เท่านั้นไปปรากฏขึ้นในคราวนั้นถ้าเราได้พิจารณารอบคอบได้รู้เท่าทันเวทนาซึ่งปรากฏตัวอยู่ณบัดนี้โดยชัดเจนแล้วเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆจะเป็นเวทนาหน้าไหนเล่าก็ต้องเป็นเวทนาหน้าเก่านี้เมื่อได้รู้ชัดเวทนาในเวทนาที่ปรากฏอยู่ขั้นในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยชัดเจนแล้วก็เป็นอันว่าได้รู้ชัดในเวทนาซึ่งจะปรากฏในอนาคตข้างหน้านั้นว่ามีเป็นหน้าอันเดียวกันจะต้องรู้เท่าทันเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าตายด้วยความรู้ไม่ได้ตายด้วยความหลงยุบเผลอเลยหรืออ่อนแอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะถึงวันนิพพานแล้วก็ยังประทานพระโอวาทให้แก่บรรดาสาวกทั้งหลายได้โดยรื่นรมย์ไม่มีความท้อแท้ไม่มีความท้อ อบพระทัยและแสดงความเสียอกเสียใจไปตามการตามสมัยที่จะมาขวางหน้าหรือขวางพระพักตร์พระพุทธเจ้าในเวลานั้นนอกจากนั้นยังประทานพระโอวาทให้บรรดาสาวกทั้งหลายทั้งที่เป็นวิสุทธิบุคคลและผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อทำมันสูงยิ่งขึ้นไปให้รับความรื่นเริงบันเทิงโดยพระโอวาทย่อๆบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายให้พิจารณาสังขารธรรมซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอย่าได้ประมาทในสังขารธรรมหล่นและเหล่านั้นคำว่าสังขารธรรมนี้มีสองประเภทคือสังขารธรรมภายนอกอย่างหนึ่งสังขารธรรมภายในใจนั้นอย่างหนึ่งพระโอวาทที่ทรงประทานในวันนิพพานนั้นยังปรากฏมาจนกระทั่งถึงทุกวันไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยต่อทุกขเวทนาหรือมานะการที่จะมาเผชิญหน้าพระองค์พอถึงเวลาแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานไปโดยสมบูรณ์ตามภูมิของพระโพธิจักรที่เป็นศาสดาสอนโลกไม่ทิ้งลวดลายให้โลกได้มองเห็นเป็นที่ไม่แนบสนิทภายในตาภายในใจไว้แม่แต่น้อยขณะที่ประสูติก็แสดงให้โลกทั้งหลายได้เห็นชัดว่าเรื่องของท่านผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าประสูติในป่าแต่นี้ก็คงจะไม่ทุกๆพระองค์สำหรับพระพุทธเจ้าแต่วิธีทางเดินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องเดินไปเพื่อถึงความประเสริฐเช่นเดียวกันตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในป่าเวลาบำเพ็ญก็บำเพ็ญในป่าเวลาจะปรินิพพานก็ปรินิพพานในป่านี่ตั้งแต่เรื่องลวดลายของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นขณะจะปรินิพพานก็ทรงเข้าฌานสมาบัติเพื่อท่านผู้มีฌานจะได้กำหนดตามพระพุทธเจ้าโดยละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้องนับตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธเรียกว่าเข้าทั้งรูปฌานและอรูปฌานแล้วถอยกลับลงมาจากสัญญาเวทยิตานิโรธก้าวลงมาอรูปฌานแล้วลงมารูปฌานคือปฐมฌานพอกลับไปในวาระที่สองผ่านจตุตฌานเท่านั้นอรูปฌานก็ไม่ไปรูปฌานก็ผ่านมาแล้วแล้วเสด็จนิพพานในถ้ำกลางนั่นแลท่านเรียกว่าถ้ำกลางของสมมุติถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงนิพพานในฌานใดฌานหนึ่งก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่ในสมมุตินี่ก็คือความไม่ลวดลายของศาสดาเพื่อโลกได้เห็นนั่นเองสำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์แห่งพุทธะอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงแล้วเท่านั้นจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานไม่เห็นสิ่งใดจะสามารถทำความบกความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นให้บกพร่องลงมา ม้แต่น้อยแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกต้องแสดงความเป็นศาสดาตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่ให้บกพร่องในความเป็นศาสดาเลยเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะได้ดำเนินตามด้วยความประดิษฐ์เช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรกว้างแสนกว้างลึกแสนลึกปลาจะเป็นปลาขนาดไหนให้ในแหวกว่ายหัวหางกลางตัวด้วยความสะดวกสบายไม่มีความขัดข้องภายในใจว่าน้ำนี่แคบเกินไปหรือตื้นเกินไปสำหรับปลาตัวใหญ่ภูมิของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรทะเลบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันกับปลาที่อยู่ในห้องน้ำมหาสมุทรทะเลจึงจะศึกษาจากพระองค์ท่านมาให้พอเหมาะพอดีแก่อุปนิสัยของตนมาให้มีความคับแคบคล้องจิตคล้องใจว่าพระโอวาทของพระพุทธเจ้าประทานไว้ไม่เพียงพอกับความรู้ของตนหรือความสามารถของตนที่จะปฏิบัติให้เป็นไปมาให้มีผู้ใดได้มีแสดงความขัดแย้งที่กล่าวมาทั้งนี้ก็เพื่อให้เราทั้งหลายได้นำหลักอันใดอันหนึ่งที่ควรแก่จริตนิสัยของเรามาบำรุงตนเองให้เป็นไปด้วยความกล้าหาญชาญชัยเหมือนพระพุทธเจ้าอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอเป็นคนก้นเบาคล่องแคล่วหูเบาแต่ไม่ใช่หูเบาแบบพอจะรับความดีใจเสียใจหูเบาต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ตาดีต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วไม่สนใจ
1: แพร่มาสารแห่งพระธรรมเทศนาขอความสวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด

ไม่ดีเลยครับเดี๋ยวพอดูแลแนะนำต่างฟ้อนหมู่เพื่อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่วยงานแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะคล้องกำหนดลงเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เร็วลงตามกันไปแล้วเร็วลงเรื่อยๆเลยเลอะๆเทอะๆไปหมดพระไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีข้อวัดปฏิบัติก็เป็นพระเลอะๆเทอะๆวัดเลอะๆเทอะๆสิ่งที่ประกันคุณค่าของพระของศาสนาก็คือการปฏิบัตินี่เป็นหลักสำคัญมากเรียนนะใครเรียนก็เรียนได้เรียนนั้นเท่าไหร่ก็เรียนได้จำไม่เฉยมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าจำไม่ได้จำเพื่อจะปฏิบัติตามที่จำมานั้นการปฏิบัติที่ภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากฟังให้แล้วพระก็ทราบแล้วว่าเพศนี้คือเพศของพระเพศของพระก็คือเพศนักธรรมะไม่ใช่เพศเปรตเพศผีเพศยักษ์เพศไม่ลงกันแล้วออกจากนั้นไปก็เป็นเพศสุนัขเพศสัตว์กัดกันถ้าผิดธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีสติสตังไม่ระวัดระวังเอาอย่างมากเข้มงวดกวดขันกันอย่างหนักแน่นแล้วยังไงหลักวิชาของสัตว์วิชานี่มันจะต้องขึ้นอยู่บนหัวจนได้แล้วกัดหัวเจ้าของด้วยหาให้กัดหมู่เพื่อนด้วยแหลกไปหมดนี่วิชาสัตว์ไม่ใช่วิชาธรรมเรากลัวนักกลัวหนาพูดแล้วพูดเล่าซ้ำๆซากๆกับหมู่กับเพื่อนมันยังมาแสดงจนได้เห็นไหมมันเก่งไหมเลดเรื่องความรวดเร็วของมันที่เราทำตามมันนั้นเราเก่งไหมนี่นั่นแหละเราเร็วลงโดยลำดับไม่มันเคยผ่านมาก็จนพอเรื่องแบบนี้ไม่ผ่านมันจะอย่างโชคโชนเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันกับมันแล้วจะไม่ได้ถ้อยได้ความออกมาจะไม่เห็นเหตุเห็นผลเรื่องเห็นราวกันเลยระหว่างกิเลสกับธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจเรามันไม่รู้เรื่องเลยมันเร็วขนาดนั้นแหละรวดเร็วที่สุดเพราะมันเคยครองอำนาจในสัตว์สามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตวิญญาณดวงใดเหนือมันก็ได้เลยที่มันจะไม่เข้าเป็นเจ้าอำนาจในวิญญาณจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงจะละเอียดขนาดไหนก็ตามพบละเอียดขนาดไหนมันมีแต่พบของกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจทั้งนั้นนี่จึงแยกออกมาได้เป็นว่าจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านสลัดปัดมันออกด้วยความรู้ความเฉลียวฉลาดแห่งธรรมของท่านเท่านั้นมันถึงเข้าไม่ได้แล้วต่อจากนั้นไปมันก็จะนำจิตวิญญาณเหล่านี้ให้ไปเกิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่ได้เหมือนอย่างวิญญาณทั้งหลายที่ยังอยู่ใต้อำนาจของมันอีกครั้งนึงก็ได้พูดฝากธรรมะให้ประชาชนทั้งหลายที่มานำเป็นข้อคิดไปเป็นการบ้านของเจ้าของเรื่องวิชาของเจตที่มันแทรกมันซึมมันเหยียบย่ำทำลายมันหากินกับสัตว์มันใช้เป็นอำนาจบังคับจิตใจสัตว์ให้ตายใจกับมันมันแยกออกเป็นข้อเป็นตื้นนี้แล้วย่าปากคลองนี่แหละแต่ก่อนมันไม่รู้นี่ก็จึงเชื่อมันอย่างหัวจมน้ำจมดินไปเลย
ที่ยวบาปเที่ยวบุญเพียงเผินเผินเที่ยวบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายแล้วสุดท้ายเป็นสรุปบทใหญ่ของมันว่าตายแล้วสูญลงถึงความหมดหวังเลยเดียวตายแล้วสูญนี่มีแต่วิชาของกิเลสอยู่ในหัวใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงมีมากมีน้อยต่างกันนั้นมีถ้าไม่ได้รับวิชาธรรมะเข้าไปต่อสู้กันแล้วจะไม่เห็นเงื่อนอะไรใดออกมาเลยจะเป็นผลประโยชน์ที่เป็นความรู้ความจริงของมันล้วนๆตั้งๆที่มันปลอมล้วนๆเห็นอย่างตายแล้วสูญจิตวิญญาณดวงทุกดวงมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นแล้วทำไมมันถึงว่าตายแล้วสูญได้คิดสิมันเองเป็นผู้พากิเลสพาสัตว์ทั้งหลายพาให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่ใช่ใครล่ะไม่ใช่อะไรตัวกิเลสแท้ๆ 100% ทำให้เกิดเชื้อที่ฝังอยู่ภายในวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่เป็นวิญญาณแต่ละดวงดวงพาให้เกิดเนี่ยแล้วมันยังกล่อมกระทั่งตายแล้วสูญได้ฟังสิมันเองพาให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่กับกี่กันแล้วไม่เคยได้ยับยั้งชั่งตัวได้เลยจิตแต่ละดวงละดวงมันเองเป็นผู้พัดผู้ผันแล้วก็มันเองเป็นผู้ว่าตายแล้วสูญมันโง่ขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์เราและภาพปฏิบัติเราโง่ขนาดไหนเอาไปพิจารณาสิแล้วอย่าหนีจากหลักการปฏิบัติภายในจิตใจจิตนี้มันจะคึกขนองขนาดไหนก็ตามเถอะขอให้มีแก่ใจเท่านั้นที่จะเอาให้มันให้อยู่ในเงื้อมมือแล้วยังไงมันก็ไปไม่รอดกิเลสมันไม่เหนือธรรมถ้าลงได้มีความฮึกหานด้วยธรรมแล้วยังไงกิเลสต้องหมอบแล้วก็ค่อยๆเห็นช่องเห็นทางเห็นกลมายาของมันไปเรื่อยๆเห็นคุณค่าของธรรมแทรกกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งคุณค่าของธรรมมีมากขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นความจอมปลอมของกิเลสยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นมากโดยลำดับลำนาจนกระทั่งเอาจนคว่ำกันเลยไม่มีเหลือแล้วใครมีคนมาจะมาตัวไหนกิเลสตัวไหนจะมาหลอกหรือว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายแล้วสูญจะมีตัวไหนมาหลอกหมดนั่นที่เห็นชัดมันนี่ธรรมชาตินี้มันหลอกสัตว์นะเมื่อมันตายไปแล้วชิบหายจากใจแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมันเห็นแต่ตามความจริงล้วนๆแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันเมื่อได้เห็นตามความจริงล้วนๆแล้วบาปมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิตดวงนี้เนี่ยบุญมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิตดวงนี้ผู้ต้องเที่ยวไปเจ็บเจ็บตายนึงพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำมีนรกเป็นต้นก็ใครเป็นผู้ที่ท่องเที่ยวก็นี่เป็นตัวนักแน่มันเห็นชัดในเจ้าของแล้วมันจะไปสงสัยที่ไหนแล้วเมื่อถอดเชื้อนี้ออกถอนเชื้อนี้ออกจากจิตดวงที่พาให้เกิดนี่แล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วมันสูญที่ไหนจริงตะกอนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั่นมันสูญอะไรแต่มันยังหลอกว่าสูญทั้งที่พาเราเกิดตายอยู่นั่นไม่โกหกต่อหน้าต่อตาถอดถอนมันออกพูดง่ายๆเอามา

แล้วก็เชื่อมันว่าเป็นของจริงตามมันไปด้วยทีนี้มันไม่มีในหัวใจมันก็ชัดสินี่เราทำหมูได้เจ้าอยู่ในสันทิฏฐิกับธรรมของผู้ปฏิบัติอย่าไปหาคิดงมป่างมนกงมกำดำกำขาวไปตามกิเลสมันหลอกวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นปีนี้ครั้งพุทธเจ้าท่านตักตวงมรรคผลนิพพานครั้งนี้หมดหวังไม่มีมรรคผลนิพพานที่จะให้ตักตวงนั่นเห็นไหมกิเลสมันหลอกมีแต่กิเลสมันให้มันตักตวงมันเอาผลเอาประโยชน์ของมันเหยียบย่ำทำลายเราลงไปทุกวันทุกวันนี่เราไม่ได้คิดไงทำเข้ามาฟาดหัวมันแหลกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตีมันจนแหลกสาวกทั้งหลายทำลายมันจนแหลกอย่างนั้นภายในหัวใจเรามันไม่ยอมให้คิดได้นี่ที่มรรคผลนิพพานมันเกิดขึ้นไม่ได้ไปโยนให้การสถานที่ไปร่ำเวลาไปหมดกิเลสอยู่ในหัวใจมันไม่ได้คิดมันหลอกให้ไปโยนตามสถานที่ไปร่ำเวลาถ้าครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมรรคผลนิพพานครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นครั้งนี้หมดหวังมันหลอกขนาดนั้นเห็นไหมโง่ไหมพวกหลอกอย่างเห็นก็ปฏิบัติตามที่พูดมานี่สิจะไปไหนวะมันจะผ่าผลขนาดไหนเอาสิคิดตรงนี้กิเลสพาให้ผ่าผลทำพาให้ผ่าผลฆ่ากิเลสไม่ได้มีเหรอทำเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่แล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดมาพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาก็ตรัสรู้ธรรมสังหารกิเลสทั้งนั้นสอนธรรมก็ทำสอนเพื่อสังหารกิเลสไม่ได้สอนเพื่อส่งเสริมกิเลสนี่มีมาอย่างนี้ตั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนมันมีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ไหนพระพุทธเจ้าที่สอนโลกแบบนี้ด้วยความจริงนั่นก็เช่นเดียวกับกิเลสมันหลอกโลกด้วยความจำปองห่อนมาตะกับไหนกันไรเช่นเดียวกันแล้วแต่เราจะมีความฉลาดหรือโง่ยึดเอาทางไหนมาฆ่าตัวเองหรือมาส่งเสริมตัวเองเท่านั้นเองธรรมพุทธเจ้าก็เป็นมัชฌิมาธรรมคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่เช่นเดียวกับกิเลสมันก็เป็นมัชฌิมาของมันปักอยู่ในหัวใจเราไม่เคลื่อนคลาดจากนั่นไปเลยเนี่ยทำเป็นมัชฌิมาก็ฟาดลงในหัวใจดวงเดียวกันนั้นกิเลสมันทนอยู่ได้เหรอมันก็แตกกระจายไปหมดท่านอยู่อากาลิโกว่าอยู่แล้วในธรรมสอนเหมือนไม่ใช่การนะธรรมมันไม่ใช่การปฏิเสธหมดไม่ใช่การไม่ใช่เวลาเวลาสถานที่ที่ไหนมีตลอดเวลานะถ้าใครอยากให้เป็นสมบัติของตัวเองก็ปฏิบัติเข้าไปจะปรากฏที่ใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรากฏมีใจเท่านั้นเป็นตัวรับทราบเป็นตัวสัมผัสสัมพันธ์ธรรมตั้งแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพานนอกจากใจจะไม่มีเช่นเดียวกับกิเลสมันจะเป็นกิเลสประเภทไหนก็ตามจะหยาบที่สุดจนกระทั่งถึงละเอียดที่สุดมันจะมีในหัวใจจะรับทราบกันที่ใจทำลายกันที่ใจใจหมดสิ้นกันที่ใจนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเช่นเดียวกับธรรมพระเอากันขึ้นถี่บนคอบนหัวเนี่ยนี่เราไม่รู้นี่นะไม่ทันมันเพราะมันชินซะพอแล้วชินอยู่บนหัวใจเรามันชินซะพอแล้วทำหยุดนะจะนำทำขึ้นมาบนหัวใจมันปรับลงซะก่อนแล้วไม่ได้ขึ้นเนี่ยเรื่องที่เคยพูดเสมอว่าเรื่องเครียดเรื่องแค้นในกิเลสท่านยกเป็นสมมุตินะแค่เครียดแค้นเต็มหัวใจเลยผมพูดจริงๆขนาดนั้นแหละโอ้โหเคยถูกมันดักสันดานมาทั้งมากต่อมาไม่รู้เลยตัวข้าศึกตัวเหมือนกับว่าตัวถ้าจะพูดเป็นแบบโลกก็เหมือนตัวผูกกรรมผูกเวรกันเลยมันไม่มีวันลดหย่อนผ่อนตนให้มันเลยเดี๋ยวความเห็นโทษของมันเห็นถึงขนาดนั้นจึงไม่ยอมที่ว่าจะลดความผ่อนผันหรือว่าจะไม่ยอมที่ว่าจะแพ้มันนอกจากตายต่อกันเท่านั้นเองนะ

0: เห็นแรงหัวใจมันจะทัดแล้วมันดิ้นของมันเองมันดีดของมันเองหัวใจคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสมันเห็นอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันเวลามันดีดมันดิ้นที่จะเพื่อหลุดเพื่อพ้นมันเอาจริงๆเอาชีวิตจิตใจเข้าว่าไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งกว่าความให้พ้นไปเสียให้พ้นไปเสียที่จะมาให้จมอยู่กับกิเลสไม่ว่าประเภทใดไม่ขอจมเป็นอันขาดหัวขาดก็ให้ขาดไปด้วยความหลุดพ้นเถอะนะถึงจะไม่ยอมจมกับมันอีกนี้เป็นไม่ยอมไม่ถอยถึงขั้นมันเป็นอย่างขนาดนั้นแหละจริงเป็นได้ทั้งที่แต่ก่อนมันโลเลโลกเล็กเหลวไหลอ่อนแอข้อแท้ขี้เกียจขี้คร้านเสือคลานไปอย่างนั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมเหมือนจะลากลงไปจมตรงโคนลงไปนรกอเวจีนะถ้าจะให้เดินดำเนินตามธรรมให้กิเลสมันลากไปอย่างนั้นเราก็ยอมเราไม่รู้นี่บังความสุขบังความสุขมันบังได้อะไรจากอะไรมีแต่ยืนเดินนั่งนอนกินนั่นกินนี่ได้รับความสุขความสบายไปวันหนึ่งแล้วก็หวังนั้นหวังนี้หวังจะมีความสุขความสงบบานใจหวังจะร่ำจะรวยหวังจะมีความสุขความเจริญกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเพื่อนกับฝูงกับสมบัติเงินทองข้าวของนี่สร้างแต่ความหวังของหวังแต่ผลที่จะได้รับมันไม่มีหากสร้างนั่นแหละสร้างความหวังวาดมโนภาพหลอกตัวเองอยู่นั้นตลอดเวลาหาความสุขความสมหวังดังที่ว่ามันไม่มีมันไม่ได้มันหลอกอย่างนั้นผมมาบวชนี่ก็หวังได้สมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็หวังแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายในหัวใจขณะที่หวังอยู่นั้นเราไม่รู้มันนี่ถึงเกลียดถึงแค้นผมพูดจริงๆนะผมถ้าจะพูดแบบโลกๆแล้วไม่เคยได้เกลียดแค้นสิ่งใดผู้ใดยิ่งกว่าความเครียดแค้นของกิเลสให้แก่กิเลสที่มีภายในหัวใจตัวเองถึงขนาดนั้นถึงวาระมันเป็นจริงๆไม่มีใครบอกใครสอนมันหนักรู้ในหัวใจเจ้าของคุณค่าของธรรมมันก็เด่นขึ้นโทษของสิ่งที่เคยมันเป็นโทษแต่เราไม่เคยรู้มันเริ่มรู้ขึ้นมาจนขนาดที่ว่ารู้อย่างเต็มใจมันนอนใจได้ยังไงมนุษย์เราถ้าลงได้รู้โทษก็รู้อย่างเต็มใจประจักษ์ในหัวใจรู้คุณค่าของธรรมถึงประจักษ์หัวใจมันนอนใจได้ยังไงนั่นแหละเรื่องมาเป็นมาตายไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยต้องเป็นเรื่องตายเรื่องธรรมต่างหากเรื่องใหญ่โตนะที่จะเอาให้ดูให้พ้นเรื่องกิเลสต่างหากที่จะเอาให้มันแหลกภายในหัวใจไม่ให้มันเหลือไปได้อีกต่อไปเรื่องชีวิตจิตใจไม่มีความหมายไม่ได้สนใจกับมันถึงเวลาแล้วมันเป็นอย่างนั้นขอให้ตั้งใจอุตส่าห์พยายามดำเนินมีครูอาจารย์คอยแนะนำทางสอนให้ก็มีหนังสือก็มีตลอดถึงเทปที่จะได้ยินได้ฟังก็มีนี่ไม่ยินหน้าโอ้เอาอย่างนี้อยู่เนาะนั่งไปคุณผมมาอยู่ใหม่มาศึกษาอบรมชั่วการชั่วเวลาก็ให้มันเป็นเงินเป็นทองตามเวลาไปบ้างเลยให้เกิดเงินเกิดทองคือความดีความดีตามเวลาที่มาพักมากน้อยทางหูทางตาทางอะไรก็ดีตาเห็นดูสังเกตดูหูฟังใจคิดนั่นมาศึกษาอบรมขอวัดปฏิบัติมันทำยังไงกันดูไม่สงสัยตรงไหนถามกันถามด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมค ี้แจงแนะแนวทางให้กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตถธรรมอย่านำความอวดรู้อวดฉลาดออกมาจ่ายตลาดเป็นตลาดกิเลสตลาดสังหารธรรมทำอยู่ตรงนี้ต้องพูดไปพูดไปมันก็หน่อยเป็นยังไงทางมือเช้าคนยังว่าไม่ได้พูดสองสามถ้าสองสามประโยชน์อะไรเท่านั้นนะปรับไปสงสารสงสารแต่เครื่องมือที่สนองความสงสารมันไม่อำนวยให้ดวงหัดขันนี้ไม่เห็นแก่ใครใจเมื่อมีเครื่องมือก็แสดงออกไม่ได้ด้วยถ้านับวันมากเป็นทุกวันทุกวันแล้ววันเลวไหลลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยคุ้มค่ากับความมาศึกษาทั้งผู้มาทั้งผู้รับไว้ผู้คนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกันเกี่ยวข้องกับวัดกับวามาจังหันคนก็มีหลายชั้นมีหลายนิสัยจิตใจต้องก็ควรจะรอบจะคิดในเรื่องเหล่านี้เรื่องหัวใจคนหลายจะดีนิสัยไม่ใช่จะแบบคนแบบเดียวกันสำคัญจะไปพุ่งใครพูดธรรมดาเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะพูดจะธรรมดาพอได้เหตุได้ผลได้ใจความไปนั้นหยุดไม่สืบไม่ต่อยิ่งเยื่อวุ่นวายต่อไปนั่นแหละพระท่านเป็นอย่างเรื่องของพระไม่ประจบประแจงแค่เหยียขาเรื่องโลกโลกเรื่องทำในสมบูรณ์มีภายในตัวเองระมัดระวังรักษาตัวเองสำคัญยิ่งกว่าที่จะสังสนใจกับใครนี่หลักที่จะทำตัวให้ดีเรื่องความนับถือหน่อยมันเป็นอยู่ในหัวใจเขาเรื่องใจก็เรื่องใจพอใจกับพอใจในหัวใจเขาแต่เราไม่ดีเลยเขาจะเคารพนับถือขนาดไหนมันก็เท่านั้นนะเดือนปฏิบัติในจิตมันถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะนั้นมันก็ยิ่งชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่หวังอะไรทำไปตามเหตุตามผลคิดต่อไปตามเรื่องราวที่เรื่องมันเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นมารยาทของมนุษย์ที่มีต่อกันทำไปเท่านั้นเองหวังอะไรอะไรกับใครๆหวังหาอะไรอะไรมันประเสริฐยิ่งกว่าธรรมพอที่จะหวังนั่นหวังกับใครเนี่ยเพราะว่าธรรมนี่ประเสริฐสุดแล้วในโลกนี้ถ้าธรรมมีในหัวใจจะไปหวังอะไรอีกที่นอกเหนือไปจากมีอะไรประเสริฐไม่เห็นมีดีกว่าดีอยู่ในหัวใจนี้แล้วถ้าเกิดกับประเสริฐในหัวใจนี้แล้วจะหาอะไรมาเป็นคู่แข่งเนี่ยมันก็ทำท่าน
1: หาไปเรื่อยๆแล้วเฮ้ยอ่อนลงอ่อนลงอ่ะเนี่ยคือตอนนี้มันก็บอกแล้วนะอ่อนลงอ่อนลง
0: ยานี่เพิ่งมีฉันตัวนี้พอละพอละหยุดตรงนั้นละผมยังไม่ได้ทำนอนเป็นนั่นน่ะเอาไปไว้ล่อสัตว์ให้มันมาหินแย่ทั้งตัวแล้วเพื่อจะเอาเหยี่ยวตัวนั้นน่ะมันฟังไม่ได้คุณหน่อยผมก็เข้าใจว่ามีคารวาสเขาอาจไปขโมยไปทำเพราะเมื่อวานนี้เขาก็มาทำมาอย่างนี้วันเสาร์ผมไปเห็นผมเลยพาพระมาแก้ออกแก้ตรงนั้นออกนี่ออกตรงบานนี่เขาเรียกตรงบานนี่ ไม่ทราบใครแล้วไปนี่ไปดักว่านู่นสุดตรงนกตอนตกอะไรนี่เอ้ามันมากแค่เนี่ยนี่อ้วนไม่เห็นหอมนุ่นตอนนี้ก็รู้ด้วยตาซานี่มันไม่เห่านะนี่รู้คิดยังไงหรือมีพระหรือไปทำมีไหมพระไปเอาแย่ไปผูกฉะนั้นได้ล่อเหยื่อหรือมีหรือมีไหมมีใครได้ไปทำไหมแล้วเราไม่เชื่อเพราะไม่ใช่เรื่องของพระจะไปทำอย่างนั้นได้จะมาพงคารวาสเขาแอบไปทำอย่างนั้นว่าเราว่าพระเราจะไม่เห็นแต่ก็เล่าไปเห็นเสียเองมันไปรีบแก้แย่แล้วนั่นออกแล้วตังบาลอันนี้มันมีกี่มันมีเหยื่อชนิดนี้อีกอยู่เหรอเขาเรียกเหยื่อตัวนี้เขาเรียกเหยื่อตาเหลืองทางนี้เรียกว่าแล้วตาเหลืองตัวใหญ่นั่นเนี่ยแล้วนี่เหยี่ยวนี่มันเท่าขนาดไก่เท่าไก่นะมันมีสองภาษาต่างๆภาษาก็เรียกว่าแล้วพันโตนแล้วตาเหลืองสองอย่างใช่มันเบิ่งยังไงโอ้ยจรวดหอยมุ้ยมัวเพื่อนหลายด้วยตั้งไปยูนเองดาวเที่ยงมันไปมันสองโตนโป้ก็วิ่งด้วยด้วยโป้มันพอแล้วไปยินท่านเอียนพูดว่าโป้นี้ประมาณ9ปีกว่ากันนะมาตอนแพทมาอยู่ที่นี่ว่างั้นแล้วคุณฟิลิปไปใหม่ๆด้วยว่างั้นนั่นเป็นว่าประมาณ9ปีว่าโป้เนี่ยมาอยู่ว่างั้นนะท่านเอียนนะพูดอ่ะท่านเดินพูดแน่มากอยู่บอกระยะคุณฟิลิปผู้ไปแล้วคุณแพทมาว่างั้นนะแล้วคุณโป้ก็มาระยะเดียวกันนี้มา9ปีกว่านี่มันก็น่าใช่แล้วตัวเล็กวางแล้วก็เอามาวางเป็นแบบจะตายง่ายๆด้วยไปเป็นแบบภายในหัวใจโดยเฉพาะไม่แสดงอาการหอบอะไรมากนะแต่เป็นกระตุกไม่สะดวกอยู่ในหัวใจนี่ผมมันเป็นมามีอยู่สองอย่างที่เราได้พิจารณาคือว่าเปลี่ยนยานี้เริ่มเปลี่ยนเมื่อวานนี้แล้วก็หยุดมากด้วยที่ว่ายามันมีส่วนอะไรบีบต้องบังคับหัวใจที่ผูอะไรอย่างนี้ผมไม่ปักใจอะไรมากนักกับผูยิ่งกว่าปักใจกับยานี่มันถุนมันอาจไปบีบหัวใจได้แต่ถ้าไม่ถึงก็มันถุนให้เรารู้นะมันก็มีส่วนของมันอยู่ในนั้นไปบีบพอหยุดนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรไปบีบเนี่ยนั่นเองนั่นผู้รู้ว่ามันจะมีส่วนที่นี่ก็ตัดออกแล้วมันก็ไม่มีอะไรไปมีส่วนเนี่ยมันค่อยฟังมันไปเนี่ยตาว่ามันก็หงุดไปแล้วเดี๋ยวมาพลิกใหม่เป็นใหม่อันนี้ภาษาภาษาอีสานเขาเรียกว่าโรคทะเลาะยาโรคทะเลาะยาหมายความว่าเขาเรียกว่าโรคอะไรทะเลาะอะไรนะโรคเล่นกับยาโรคหลอกยาเมื่อยาอะไรไปฉันไปกินอย่างนี้มันจะสงบเลยแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเพลงใหม่ขึ้นมาแล้วหายาอะไรมาไหนมันก็สงบอีก แล้วก็เปลี่ยนเพลงใหม่มาอยู่อย่างนั้นโรคชนิดนั้นไม่มีหายเขาเรียกโรคทะเลาะยาก็ว่างั้นโรคของเรามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเราจึงกำลังพิจารณาถ้าว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงมันก็ไม่มีอะไรจะมารักษามันมันไม่หายมีตายท่าเดียวถ้าโรคทั้งหลายเคยเป็นอย่างนั้นชายมันทะเลาะยาหรือมันเรียกมันเชื้อเลาะอะไรเชื้อเลาะเสลยาทะเลาะยาปลุกปลีกยาด้วยวิธีการต่างๆของมันเริ่มแสดงอาการสงบเป็นต้นโรคนี้ไม่เห็นมันหายไปได้ลายไหนก็ลายนั่นแหละหมดคือท่ามก็ตายไปเลยมันไม่ฟังยาอะไรทั้งนั้นทีแรกก็สงบเอายาไม้สงบนั้นแหละสงบได้วันหนึ่งสองวันแล้วพลิกใหม่นะเจ้ายาหายาใหม่มาสงบไปวันหนึ่งพลิกใหม่อยู่นั่นนี่เพราะกันแน่ใจเลยว่าโรคอันนี้ไม่หายเขาว่ากันเลยไม่ต้องตายถ่ายเดียวโรคของเรานี่มันเป็นไงกันเป็นมาก็นานเป็นมาเพิ่มความหอบมีขึ้นมาอะไร

0: ความขี้เกียจความไม่อดทนความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ตัวเหล่านี้เป็นส่วนกลางๆยังไม่เท่าไหร่นะเมื่อเขาสวมกับบุคคลให้กลายเป็นคนขี้เกียจคนท้อแท้อ่อนแอคนไม่อดทนคนเห็นแก่ตัวเขาแล้วย่อมกลายเป็นบุคคลที่ลามกแปดเปื้อนพระศาสนาซึ่งเป็นของสะอาดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมลทินเมื่อเข้าครอบกับจิตใจของบุคคลแล้วจึงกลายเป็นคนสกปรกไปด้วยสิ่งเหล่านี้พระทัยของพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่บริสุทธิ์อยู่ตราบใดพระองค์ท่านก็ไม่ตรัสพระสัจธรรมซึ่งเป็นของสะอาดออกมาเมื่อพระทัยเป็นของสะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจึงได้ประกาศศาสนธรรมออกมาให้โลกได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นศาสนธรรมทุกบททุกบาทที่ทรงแสดงไว้แล้วตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำคือธรรมะพื้นพื้นจนกระทั่งธรรมะอันสูงสุดจึงเต็มไปด้วยหลักเหตุผลควรแก่ผู้สดับจับฟังจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายไม่มีข้อใดจะบกพร่องโดยเหตุผลไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคุณสมบัติอันเป็นที่รับรองได้อย่างแน่นอนเหมือนอย่างศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเราต่างท่านต่างได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษและความแม่นยำของศาสนธรรมว่าจัดไว้ชอบแล้วจึงได้น้อมกายถวายชีวิตเพื่ออุทิศตนต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามเต็มกำลังความสามารถโดยอาศัยหลักธรรมเป็นแนวทางดำเนินเหตุใดการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนไม่เป็นไปด้วยความราบรื่นตามหลักศาสนธรรมนี่เข้าใจว่าการก้าวเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่จะเป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นจะมีน้อยมากทีเดียวแต่การที่จะดำเนินให้นอกลู่นอกทางไปโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกหรือโดยความดื้อด้านของตัวเองพาให้เป็นไปนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคุณค่ามีจำนวนน้อยกับสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้มีจำนวนมากและมีน้ำหนักมากจึงไม่พอกับความต้านทานของกันและกันเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับให้เป็นความสุขกายสบายใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะจึงรู้สึกว่ามีน้อยมากหรืออาจจะพูดได้ว่าไม่ปรากฏเลยก็มีเพราะความดีไม่สามารถจะเอาชนะความชั่วซึ่งมีจำนวนมากได้การเรียนธรรมะก็ดีโดยการดูตามตำรับตำราการเรียนด้วยการศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนก็ดีถ้าพยายามสังเกตไปตามเหตุผลแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไว้แล้วทั้งที่เป็นปริยัติและครูบาอาจารย์แสดงนี่เข้าใจว่าจะพอทรงตัวได้อย่างน้อยมากกว่านั้นก็จะได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นไปเป็นชั้นๆเพราะหลักเหตุผลไม่เคยมีแห่งธรรมะไม่เคยมีบทใดบกพร่องนอกจากจะบกพร่องอยู่กับผู้มาปฏิบัติหรือศึกษาอบรมนี้เท่านั้นเพราะความไม่สนใจหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะทำลามกอันเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินดังอธิได้อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อหรือกั้นกลางทางเดินไว้เสียอย่างมิดชิดไม่สามารถที่จะ รู้เรื่องแห่งจิตของตนที่คิดไปในแง่ใดการดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันดับแรกต้องดำเนินโดยทางวิถีจิตคิดก็ต้องพยายามคิดให้ถูกและคอยสังเกตสอดรู้ความคิดของตนว่าเป็นไปในทางผิดหรือถูกเพื่อจะได้เป็นทางระบายออกที่ถูกต้องแห่งกายวาจาของเราหากไม่สังเกตความรู้สึกซึ่งเป็นเครื่องรับธรรมะแล้วความรู้สึกนั้นจะไม่มีเวลาหันหน้าเข้าสู่ธรรมะอันเป็นความจริงได้แต่จะกลายเป็นความผิดขึ้นมาจากความคิดของตนโดยลำดับทั้งวันทั้งคืนและยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับเราจะเอาอะไรจากนอกจากเหตุผลไปเหตุก็คือการคิดผิดผลจะต้องแสดงความเป็นผิดขึ้นมาเหตุกับผลเกี่ยวเนื่องกันไปในทางที่ถูกตามหลักของมันอยู่เสมอถ้าคิดไปในทางที่ถูกผลจะพึงแสดงขึ้นก็ต้องเป็นความสุขความสบายจะแยกกันไม่ได้บรรดาเหตุกับผลทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วท่านที่มาศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งที่ก้าวเข้ามาสู่วัดนี้ผมได้พยายามแนะนำสั่งสอนทุกท่านจนสุดกำลังความสามารถทั้งที่สอนในทํานองที่ว่าแสดงธรรมให้ฟังทั้งที่สอนโดยอุบายต่างๆเพื่อให้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจแล้วยึดไว้เป็นหลักฐานต่อไปทั้งพูดเรียบๆเคียงๆเป็นอุบายขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายได้ยึดและนำไปปฏิบัติคือพูดง่ายๆก็ทั้งสอนยึดโดยวิธีตรงไปตรงมาทั้งสอนโดยอุบายต่างๆแล้วแต่จะเห็นสมควรในเวลาและสถานที่นั้นๆเกี่ยวกับพระเนนรูปนั้นๆแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วไม่ปรากฏจะเป็นเครื่องสะดุดตาสะดุดหูสะดุดใจเลยเราจะเห็นได้ในสิ่งที่เราเคยแสดงให้ฟังแล้วเพราะอุบายวิธีที่ทำให้ดูนั้นหลายครั้งหลายหนไม่สามารถจะยึดเอาได้แล้วก็นำเรื่องเช่นนั้นมาอธิบายให้ฟังเพื่อจะได้สังเกตในแง่อื่นซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยปรากฏว่าได้ยึดไม่ได้ว่านี่เป็นอุบายที่เราได้จากอุบายของท่านสอนโดยวิธีต่างๆนอกจากจะมาบอกเอาซึ่งหน้าซึ่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นักอุบายวิธีที่เกิดขึ้นจากความคิดของตนเองกับอุบายวิธีที่ท่านสอนให้หรือยื่นให้นี้ผิดกันความฉลาดที่เกิดขึ้นจากการสอนของท่านกับความฉลาดที่เรานำไปคิดพินิจพิจารณาเองมีน้ำหนักและกว้างขวางต่างกันอุบายที่ได้จากท่านสั่งสอนเหล่านั้นมีน้ำหนักน้อยและอาจจะหลุดลอยไปได้แต่อุบายวิธีที่เราพยายามค้นคิดขึ้นมาโดยลำพังของเรานี่เป็นสมบัติของเราแท้และยังจะแตกกิ่งแขนงออกไปอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเพราะนิสัยเป็นคนช่างคิดการถอดถอนความชั่วทุกประเภทอย่าเข้าใจว่าไม่มีปัญญาเข้าแฝงต้องมีปัญญาเข้าแฝงทุกประเภทของกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะเว้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้โปรดทราบไว้ทุกท่านด้วยว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ศาสนาของคนโง่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะของคนโง่ที่ประกาศสอนไว้และไม่ใช่ธรรมะแบบมืดดำกำตาผู้สอนก็ไม่ใช่ผู้มืดแปดทิศแปดด้านคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สว่างกระจ่างแจ้งแล้วด้วยปัญญาสอนธรรมะทุกบททุกบาทพระองค์ท่านสอนด้วยปัญญาทั้งนั้นธรรมะที่มีในแบบในแผนตำรับตำรามากน้อยจึงเป็นธรรมะที่พร้อมแล้วด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสออกมาโดยชอบธรรมรันกรองแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่จะคัดค้านได้แม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งในบรรดาที่เป็นสวัคขาธรรมซึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสไว้แล้ว อย่าเข้าใจว่าศาสนาเป็นธรรมชาติที่งกโดยปราศจากปัญญาและศาสดาผู้สอนก็อยากเข้าใจว่าเป็นคนโง่คนทึบฉลาดเหนือโลกจึงได้เป็นครูสอนโลกธรรมะเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสเหนือโลกโลกจึงกราบไหว้สาวกของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติจนสามารถข้ามโลกได้โลกจึงได้ถือเป็นชนะทั้งสามตลอดมาเราอย่าปฏิบัติแบบหลับตาปิดหูหรืออุดหูใจให้คิดตาให้ดูหูให้ฟังยังลงด้วยปัญญาทุกสิ่งที่ได้เห็นได้ยินไม่ว่าจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจากท่านผู้เกี่ยวข้องหรือสภาพใดที่มาเกี่ยวข้องกับตนซึ่งมีทางที่จะให้เกิดความดีความชั่วได้เราพิจารณาให้เป็นธรรมะนี่เรื่องของปัญญาเมื่อเป็นนักคิดค้นจะต้องแตกแขนงออกมีทางเดินอันกว้างขวางต่อไปไม่จนมุมแต่ความโง่นั้นจะทำตนให้จนมุมทุกระยะไม่ว่าจะสัมผัสกับสิ่งหยาบรางละเอียดประเภทใดมีแต่ทางจนมุมเพราะสิ่งที่มาสัมผัสมัดตัวอย่างหาทางแก้ไม่ได้แต่ผู้มีความฉลาดสามารถที่จะรอดพ้นออกได้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและเกิดขึ้นในทางจิตใจเองโปรดได้ทราบไว้ทุกท่านว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาของคนโง่พอเราจะมานั่งหลับหูหลับตาไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ไม่ตรองในเรื่องอะไรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้สมกับเพศนักบวชซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญและเป็นเพศที่นักต่อสู้ในทางความดีไม่ลดละความเพียรศาสนาที่ยังมาอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ยังเหลือมาด้วยความเกียจคร้านด้วยความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้มีมาด้วยความงูเขาบทปัญญาของผู้ปฏิบัติแต่สืบทอดกันมาด้วยความรู้ความฉลาดสามารถในทางด้านปฏิบัติการศึกษาศาสนาไม่ศึกษาเกี่ยวข้องกับความผิดถูกของตนเพื่อเทียบกับหลักธรรมะแล้วเราจะถืออะไรเป็นเครื่องหมายว่าเป็นผู้ปฏิบัติรักษาศาสนาอะไรที่มีคุณค่ามากจนถึงกับพระศาสนาได้วางลงให้เป็นอุบายหรือแนวทางนอกจากใจแล้วไม่มีศาสนธรรมทั้งหมดสอนใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโลกถ้าใจได้รับการอบรมจนเพียงพอตามหลักศาสนธรรมแล้วใจจะไม่จนมุมต่อตนเองทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องหน้าที่การงานไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพาเดินจึงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จด้วยตามความมุ่งหวังหากได้ปราศจากพระจักธรรมแล้วจะหาทางเดินไปเพื่อความสุขความเจริญไม่ได้ใครจะถือศาสนาไม่ถือศาสนาก็ตามหลักความจริงอันถูกต้องนั่นคือหลักศาสนาโดยตรงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่เคยได้แย้งหลักความจริงไปแม้แต่นิดหนึ่งนอกจากจะแสดงตามหลักความจริงล้วนแล้วรู้ก็รู้ตามหลักความจริงการสอนจึงต้องสอนตามหลักความจริงไม่มีทางฝืนเมื่อคนปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงไม่ว่าทางโลกและทางธรรมแล้วจะไม่ถูกต้องกับศาสนาอย่างไรแล้วนั่นแหละเรียกว่าหลักศาสนาในธรรมเรียกว่าศาสนาในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดที่ว่าเราถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประกาศให้โลกเขาได้ทราบให้ถึงแต่ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงทั้งหลายนี่แหละคือหลักศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้นอกลู่นอกทางแห่งความจริงไปคือไม่ได้เอาอำนาจวาสนาออกไปสอนไม่ได้สอนอิงอำนาจวาสนาไม่ได้สอนอิงกิเลสอาสวะแต่สอนอิงหลักความจริงไปทั้งนั้นเช่นท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงเท่านี้กระเทือนหมดทั้งโลกธาตุดีไม่ว่าดีประเภทใดถ้าผู้นั้นทำมีกำลังแห่งการทำมากน้อยเท่าไหร่ดีจะแสดงผลขึ้นมาตามกำลังแห่งการกระทำของผู้นั้นเรียกว่าผลสนองเหตุเท่าที่ควรชั่วก็เคยมีมาดั้งเดิมดีก็เคยมีมาดั้งเดิมเหตุแห่งการทำดีทำชั่วก็มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีใครสามารถจะทราบชัดทั้งเหตุและผลแห่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจึงพากันงมทำชั่วจนถึงกับผลแสดงออกมาหาที่ รงวางจิตใจกายไม่ได้ก็ยังพากันทำเนื่องจากไม่ได้เรียนตามหลักความจริงว่าเหตุที่ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นก็เพราะการทำความชั่วพยายามถอนตัวให้พ้นจากการกระทำชั่วนั้นเสียเรื่องความทุกข์จะไม่ติดตามดังนี้ไม่ได้สำนึกแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นดูเหตุดูผลจนรู้ชัดตามหลักความจริงว่าทุกข์ก็ดีสุขก็ดีต้องมีสาเหตุเป็นแดนเกิดคือการกระทำกะเรื่องการกระทำเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดให้เห็นสุขและทุกข์ขึ้นภายในตนอย่างชัดเจนนี่เป็นหลักใหญ่ของศาสนาทุกๆพระพุทธเจ้าที่สอนมาไม่ได้สอนให้ผิดแปลกต่างกันไปแม้แต่น้อยเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันในโลกนี้เป็นความจริงตลอดมาเช่นนี้ผู้รู้ก็จะต้องรู้ตามหลักความจริงที่เป็นมาและสอนตามหลักความจริงนี้เป็นมาด้วยกันทั้งนั้นขอให้พากันนำไปพิจารณาทำไมจึงไม่ได้เหตุได้ผลการปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ภายในใจของเราทุกๆท่านนี่ก็รู้สึกว่าอิจฉาละอาใจเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันในการสอนหมู่เพื่อนนำไปพิจารณาถึงอุบายวิธีที่เราสอนกับหมู่เพื่อนที่จะเอื้อมให้เห็นเงื่อนเห็นทางบ้างสมเรียกว่าตอบรับกันกับการที่เราสอนด้วยความสนใจจริงๆจิตไม่เหนืออำนาจของการฝึกทรมานด้วยหลักธรรมะไปหลักธรรมะเป็นเครื่องมืออันเอกในการที่จะฝึกอบรมจิตใจให้หายพยศเป็นชั้นๆจนหายได้ดังอย่างเด็ดขาดไม่มีเครื่องมือใดที่จะทันสมัยเท่ากับเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งพระองค์ท่านประทานไว้แล้วรวมแล้วก็มี8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละเป็นเครื่องมือชั้นเอกชิ้นเอกรวมใจความลงแล้วมี8ประการนี้พวกท่านเคยเรียนไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะและเป็นสัมมาสมาธิเป็นต้นพวกท่านเคยเห็นอะไรบ้างแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจะเทียบกันให้เข้าเรื่องราวกันพวกท่านเห็นอะไรโง่เห็นอะไรทำความผิดถ้าไม่ใช่สัตว์ตัวมีวิญญาณนี้เป็นผู้โง่และเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ทำความผิดและความถูกคนเรามีวิญญาณครองหรือไม่เฉพาะอย่างยิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ในเวลานี้มีความรู้สึกประจำอยู่ในร่างนี้หรือไม่เมื่อประจำอยู่นี้มันโง่หรือมันฉลาดเวลานี้ได้สอบถามตนบ้างหรือไม่ถ้าหากได้ทดสอบตนบ้างแล้วจะเห็นความโง่และความฉลาดปรากฏขึ้นในใจดวงเดียวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความโง่ความฉลาดมีเท่านี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตลอดถึงสัมมาสมาธิเป็นต้นถ้าเป็นก็เป็นขึ้นจากผู้นี้ด้วยการขุดค้นให้เกิดความฉลาดขึ้นมาความมั่นคงของจิตใจที่จะเป็นไปตามหลักเหตุผลและมั่นคงต่อความเชื่อมั่นของตนก็จะมีความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นในที่นี้หากจิตเป็นจิตที่ฉลาดพอตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าสัมมาทิฏฐิหากไม่ได้สนใจในนี้เป็นแต่สักว่าเรียนมาเฉยๆไม่นำมาใช้ทำประโยชน์แล้วจนวันตายก็ไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นมานอกจากคำพูดซึ่งเป็นเหมือนกับนกขุนทองเท่านั้นโปรดได้ทราบเสียในวันนี้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นกขุนทองพอจะเรียนแล้วปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไม่สนใจนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองที่ทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมสอนไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้นั้นเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงมุ่งหวังนอกจากผลที่จะพึงได้รับของผู้ปฏิบัติจากการสนับสนุนฟังของธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นการปฏิบัติว่าช้าอะไรช้านอกจากตัวเองจะเป็นผู้กั้นกลางทางเดินตนเองด้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะเป็นอุปสรรคนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองจะดันทาพิญญาก็ตามคิดปาพิญญาก็ตามเป็นเรื่องของความเร็วความชักซึ่งเกิดขึ้นจากตนเองให้ความสะดวกแก่ตนเองมากน้อยเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดจะมาให้ความสะดวกและขัดข้องแก่ตนพอจะไปหาทางตำหนิลองมัดตัวจิตเข้าดูสิตั้งสติกำหนดดูกระแสของจิตที่คิดอยู่ตลอดเวลา
1: มันคิดไปเรื่องอะไรบ้างมีวิธีที่จะรู้เรื่องทั้งฝ่ายผิดและถูกและรู้เรื่องความช้าหรือเร็วแห่งปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินของตนจะรู้ได้ในจุดคือความสังเกตนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีทางรู้บ่นถึงวันตายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์อะไรในการบ่นวิธีรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วอย่างที่บางท่านถามเราได้ทราบไหมว่าความดีในวันหนึ่งเกิดขึ้นแก่เรากี่ครั้งและความชั่วที่เกิดขึ้นในเราวันหนึ่งวันหนึ่งกี่ครั้งไม่ได้หมายถึงไปฉกไปลักปล้นสะดมใครล่ะความชั่วมีหลายประเภทความชั่วของนักบวชไม่ใช่จะเป็นผู้ไปปล้นไปสะดมสิ่งที่เป็นกิเลสโสมมท่านก็เรียกว่าความชั่วสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นจากจิตใจของเรากี่ครั้งในวันหนึ่งเรานับได้ไหมถ้าเราไม่สามารถจะรู้ได้เราก็มีทางที่จะรักษาความดีซึ่งเกิดขึ้นให้ยืนยงคงถาวรไปได้นอกจากจะล้มละลายไปตามความชั่วที่มีกำลังมากนี้เท่านั้นถ้าอยากจะรักษาความดีให้คงอยู่และให้เจริญยิ่งขึ้นไปเราก็ควรจะรักษาใจนี่แหละเป็นที่สั่งสมแห่งความดีและชั่วทั้งหลายและเป็นที่ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยอุบายต่างๆมีสติเป็นต้นด้วยมีเท่านี้ทางจะให้เนินช้าทางที่จะรักษาตนได้และความมั่นคงหรือเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมีเท่านี้ไม่มีทางอื่นการรักษาสติการเพื่อรักษาจิตใจการใช้ปัญญาให้รู้ทางเดินของจิตในทางผิดและถูกไม่มีอาการใดบรรดาการรักษาของเราจะเป็นอาการที่สุดวิสัยของผู้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเช่นนักบวชเหล่านี้หรือเรายังสงสัยอะไรอีกที่เราจะต้องจัดต้องทำจนเหินห่างจากความเปลี่ยนของเรามีอะไรสถานที่อยู่ก็มีแล้วมีผู้สร้างให้อย่างสมบูรณ์จนเหลือเฟืออาหารการขบฉันก็มีแต่สิ่งที่สำเร็จรูปมาแล้วทั้งนั้นคนทั่วไปจะไม่ได้อยู่ได้อาศัยได้ขบฉันได้ใช้สอยเหมือนอย่างเราที่เป็นนักบวชถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกแล้วนักบวชเป็นที่หนึ่งเป็นความสะดวกเสนาสนะคือกุฏิที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมที่มีศรัทธาทั้งหลายและเป็นผู้มุ่งต่อบุญต่อกุศลอยู่แล้วก็สร้างให้อาหารบิณฑบาตไปบิณฑบาตมาวันหนึ่งวันหนึ่งจนเต็มบาทล้นบาทสบงจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหลือฝืดยาแก้ไข้ก็เหมือนกันก็หนึ่งว่าโรงพยาบาลเพราะต่างคนก็ต่างเมตตาสงสารพระแล้วนำมาถวายแก้หลายประเภทไม่เพียงแต่ยาที่จะแก้โรคแค่นี้เดียวมีจำนวนมากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกไม่มีใครที่จะสะดวกเท่าพระสะดวกจนลืมตนไม่ได้สนใจคิดถึงเรื่องสถานที่อยู่เกิดมาจากอะไรอาหารปัจจัยเกิดมาจากอะไรเพราะเหตุอะไรจึงเกิดมามีมาทั้งที่ตนไม่ได้เสาะแสวงหาไม่ได้ทำสบงจีวรเครื่องนุ่งห่มเกิดมามีมายาแก้เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆมีมาประจำมีมาเพราะเหตุอะไรนี่ลืมตนถ้าเป็นผู้สำนึกตนอยู่ได้แล้วก็จะมีปัญญาจากสถานที่อาหารเครื่องนุ่งห่มตลอดถึงยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆว่าไม่ควรนอนใจที่จะอาศัยอยู่เฉยๆหากว่ามีสาเหตุเป็นแดนเกิดมาแห่งปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วเราก็ควรจะตระหนักในสาเหตุนั้นมาเป็นเครื่องเตือนตนว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นมาจากคุณของพระพุทธเจ้าและเกิดขึ้นมาจากเราเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่หลักธรรมะเป็นส่วนใหญ่ถ้าทราบอย่างนี้แล้วก็ควรจะตระหนักตนเข้าไปอีกว่าเราจะเป็นคนเช่นไรให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มีความเพียรกล้าให้มีสติมั่นคงกำกับจิตใจของตนด้วยดีมีใจแน่นหนาไม่วอกแวกคลอนแคลนเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมมีปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถจะแก้ตนได้ในสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องทุกเวลามีความระมัดระวังอยู่เช่นนี้นี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ลืมตนอาศัยอะไรนำสิ่งนั้นมาพิจารณาถึงสาเหตุที่เป็นมาผู้นั้นจะไม่นอนใจคนที่ไม่นอนใจคนที่ระมัดระวังรักษาตัวอยู่นั้นไม่ค่อยจะเกิดอันตรายทางด้านจิตใจได้ง่ายแต่จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเสมอสมาธิท่านทุกท่านจะรอให้ใครมาสร้างให้สมาธิแปลว่าอะไร ความสงบหรือความมั่นคงใจอยู่เฉยๆจะมั่นคงได้ไหมจะสงบได้ไหมถ้ามาอาศัยการฝึกทรมานเราต้องคำนึงถึงเหตุที่ใช่จะความมั่นคงของใจเกิดขึ้นเสียก่อนว่าอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้เป็นวิธีไหนถึงจะได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิเยนทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้ทุกๆประเภทไม่ว่าทุกประเภทใดก็เพราะอำนาจแห่งความเพียรเวลานี้เรามีความเพียรแค่ไหนมั้งควรจะพอพ้นไปได้ไหมหรือควรจะนอนอยู่ในทุกข์นี้เพราะความเกียจคร้านเราต้องคำนึงรู้สึกตัวอยู่เสมอยอกย้อนถามตนเองดีกว่าที่เราจะไปถามคนอื่นนะเมื่อมีความรู้สึกตัวฉะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาเองเพราะอุบายวิธีที่ใจคิดค้นหาเหตุผลนั้นเป็นเรื่องของใจชำระตนออกจากสิ่งกังวลหรือมัวหมองทั้งหลายกลายเป็นใจที่มั่นคงขึ้นมาไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งที่มาย่อยวนโดยง่ายได้ปัญญาก็ใช้พินิจพิจารณาหวานล้อมกระแสของจิตอยู่เสมอในเวลาที่มีโอกาสซึ่งควรจะพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายก็พิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงแต่ไม่ได้หมายถึงความเห็นชัดเหมือนอย่างตาเนื้อนี่โดยไทยถ้าเห็นชัดด้วยปัญญาตามสภาพของความเป็นอยู่แห่งร่างกายทุกส่วนทุกอาการปกติเขาเป็นอยู่อย่างไรทำไมจะต้องถลอกหนังออกดูถึงจะรู้ว่ามีเลือดมีเนื้อเยิ้มอยู่ถ้าคนมีปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รับประทานและขับถ่ายออกไปเนี่ยเป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มันมีอาการอย่างไรบ้างซึ่งพอจะทราบตามหลักความจริงได้หากมีปัญญาพิจารณาถ้าไม่พิจารณาถึงวันตายก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษที่เปล่าจากประโยชน์ทั้งที่มีชีวิตอยู่ทิ้งที่สะดวกสบายเป็นผลอันราบรื่นไม่อยากจะเสาะแสวงแต่สิ่งใดที่จะทำความเดือดร้อนเหมือนยาพิษแล้วชอบเสพชอบอารมณ์เช่นนั้นชอบดูชอบฟังชอบคิดชอบอ่านถ้าสิ่งใดจะเป็นคุณแก่ตนเองขี้เกียจหาเรื่องออกตัวเสมอการออกตัวในวงแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นการผูกมัดตัวเองเท่านั้นไม่ได้เหมือนแบบโลกซึ่งผู้ที่รู้กฎหมายก็เลี่ยงกฎหมายไปแล้วเขาก็รอดพ้นไปได้ตามเรื่องของโลกนิยมเขาเท่านั้นแต่ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำนั้นไม่มีใครทราบเขาจะพ้นหรือไม่พ้นนั้นไม่มีใครทางไม่มีใครจะมีทางทราบได้ส่วนหลักธรรมะนี้ไม่มีที่แจ้งที่รับต้องทราบตนอยู่เสมอฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะหาทางออกโดยวิธีที่โลกใช้กันดาดดื้อควรจะหาทางแก้ไขโดยถูกธรรมะการประกอบความเพียรก็ถือว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งทำไมเราจะมีความละอาต่องานของเราแล้วเราก็หวังผลเป็นที่พึงพอใจเราจะเอาผลนั้นมาจากไหนเมื่องานไม่เป็นทางเดินเพื่อผลที่จะไหลเข้ามาสู่ความมุ่งหวังของเราตั้งสติกำหนดกดขี่บังคับกันลงไปลองดูสิใจความรู้สึกเช่นเดียวกันหมดชื่อว่าใจแล้วมีความรู้เช่นเดียวกันแล้วมีกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกันแต่ต่างกันอยู่บ้างก็คือมากกับน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับการสังสมของผู้เป็นเจ้าของถ้าเราไม่ใช่จะตั้งหน้าเข้ามาสังสมกิเลสแต่จะพยายามแก้ไขกิเลสนะควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรารักผลเราต้องรักเหตุคือการกระทำด้วยผลที่เป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆจะต้องเป็นมาจากเหตุไม่ว่าจะทางด้านสมาธิประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประเภทไหนจะต้องเกิดขึ้นจากการขนขวายของตนเองเท่านั้นแม้ที่สุดวิมุตติหลุดพ้นก็ต้องเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความเพียรทุกๆชิ้นซึ่งสืบเนื่องกันเป็นอันดับจนมีกำลังเพียงพอแล้วหลุดพ้นไปได้แล้วความหลุดพ้นเราก็เคยเห็นตำหนักในตำหนักตำลาว่าท่านองค์นั้นหลุดพ้นองค์นี้หลุดพ้นท่านทำยังไงท่านจึงหลุดพ้นนอกเหนือไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไหมถ้าไม่นอกเหนือแล้วเราปฏิบัตินี่ปฏิบัตินอกเหนือไปจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไหมเราต้องมาคำนึงถึงหรือถ้านอกเหนือไปแล้วผลก็จะเป็นอย่างอื่นคือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนานั่นแหละจะเป็นของเราสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าปรารถนาและประสงค์สอนไว้แล้วไม่สนใจเดินข้ามไปข้ามมานอนทับกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ไม่รับประโยชน์อะไร ทุกขังอริยสัจจ์นี้เป็นของจริงท่านว่ามันปลอมสำหรับเราเพราะใจปลอมจึงต้องตำหนิทุกท่าเดียวแต่ไม่มีทางที่จะหาอุบายรู้เรื่องของทุกโดยทางปัญญาจึงมีแต่ทางเดียวที่จะสมุทัยจะเกิดขึ้นวันยั่งค่ำแล้วก็ทำให้บนเรื่องของทุกคืนยั่งลุ่งไม่มีเวลาจบสิ้นถ้าเปิดช่องให้มรรคคือทางแก้ไขได้เข้าทำหน้าที่บ้างคงไม่ได้เจอตั้งแต่เมืองบนว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์โดยท่านหากจะได้มีความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจขึ้นเป็นชั้นๆและสามารถที่จะออกอุทานได้ในวันหนึ่งแน่นอนว่าเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสมุทัยก็ดีเราได้รู้เห็นอย่างชัดแจ้งและถอดถอนขึ้นแล้วโดยสิ้นเชิงคำว่านิโรธซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วได้ทำหน้าที่ดับกิเลสตัณหาไปโดยไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจเวลานี้ไม่มีอะไรขัดจนโลกจะจนจะมีก็ตามเราไม่มีไม่จนเราเป็นคนที่พอดีอยู่ในหลักมัชฌิมาธรรมชาติคือความบริสุทธิ์พอดีนี่จะมีวันอุทานขึ้นมาหากได้เปิดโอกาสให้ทางมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้ดำเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยความเพียรของเราไม่ท้อถอยทางพอดีความสม่ำเสมอจะมีขึ้นในจิตใจดวงนี้พอหมดความหิวความกระหายโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือแต่ความพอดีไว้เป็นนิ่งขวัญของใจในเวลาที่ครองร่างนี้อยู่เมื่อถึงการร่างนี้ได้สลายตัวออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะห่วงใหญ่เพราะสิ่งที่สมบูรณ์ได้สร้างไว้แล้วอย่างพร้อมมูลภายในจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรที่จะบกพร่องแม้ร่างกายจะแตกไปก็ตามหรือจะยังอยู่ก็ตามเพราะเป็นจิตที่สมบูรณ์แล้วด้วยมรรคปฏิปทาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดยอดแห่งมรรคที่จะเสริมบุคคลให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนะข้อที่อธิบายมาก็เห็นว่าพอสมควรขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาอย่าลืมตัวผมขอยุติธรรมเทศนาแก่ท่าน

ผู้ที่จะสามารถสืบมรดกทั้งด้านประพฤติปฏิบัติไปโดยถูกต้องดีงามและผลเป็นที่พึงพอใจดังท่านกล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลว่ามรรคผลนิพพานก็คือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้นี้เท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชแล้วยังย่นลงมาถึงนักปฏิบัติอีกด้วยเพราะคำว่านักบวชมีอยู่ทั่วไปในดินแดนแห่งชาวพุทธเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมืองนั้นเมืองนี้เมืองนอกเมืองไหนเต็มไปหมดแต่นักบวชในพุทธศาสนาแต่จะเอากฎเกณฑ์ตามความเป็นนักบวชนั้นว่าจะเป็นผู้ได้รับมรดกเป็นธรรมคือธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่สนิทใจเหมือนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งทางด้านพระวินัยและด้านธรรมะโดยถูกต้องดีงามท่านเหล่านี้จะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทายาททั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยเพราะธรรมประกาศหรือว่าท้าทายความจริงไว้อยู่แล้วตั้งแต่พระพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีธรรมบทใดบาทใดได้ล่อยหลอลงไปจากหลักความจริงที่พระองค์ท่านตรัสไว้มีความสมบูรณ์พูนผลอยู่ด้วยความตัดความจริงความถูกต้องดีงามทุกแง่ทุกมุมในการที่จะบุกเบิกให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยสมบูรณ์ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติจงคำนึงถึงความรู้สึกของตนที่มุ่งเจตนาและความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้แล้วอย่างใดแล้วประสานกับความประพฤติปฏิบัติอย่าให้พลาดจากกันการปฏิบัติศีลก็อย่าได้ประมาทสิ่งใดที่ขัดข้องต่อศีลก็คือการขัดข้องต่อธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยเป็นการขัดข้องทำลายตัวของเราไปด้วยการขัดข้องต่อธรรมหรือขีดขวางธรรมก็เป็นการขีดขวางตนเองด้วยหาทางก้าวไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมหลักวินัยโดยสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนสุดยอดแห่งธรรมวินัยอุชุตรงไปตรงมาอันเป็นแนวทางที่จะให้เกิดความสะอาดในศีลและธรรมของตนญาณะเพื่อความรู้แจ้งแจ้งตลอดอย่าได้ห่างเหินจากจิตใจคือมีความสนใจจดจ่อต่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่ท่านได้เคยรู้เคยเห็นและประทานไว้แล้วคำว่าสามิติก็คือก็รวมลงไปว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนี้เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมะธรรมนั้นเป็นของกลางเช่นเดียวกับสมบัติในโลกแล้วแต่ผู้มีความขยันหมั่นเพียรและความเฉลียวฉลาดที่จะสอบเสวยหามาได้มากน้อยตามกำลังความสามารถและฉลาดของตนตามปกติวัตถุในโลกนี้ไม่ขาดแคลนมีสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าความอุตสาห์พยายามหรือความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดที่จะสามารถนำวัตถุสิ่งนั้นๆเข้ามาเป็นสมบัติของตนนั้นเป็นสำคัญกว่าอื่นคำว่าธรรมก็ไม่เคยหนึ่งบกพร่องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วคงเส้นคงวาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดา
พระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหัตธรรมทั้งสี่ประเภทนี้กลมกลืนกันกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นท้ายทางสายทางเดินเข้าไปสู่ธรรม

ระมัดระวังรักษาอยู่เสมอศีลก็งามสำหรับตัวของเราเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้เหมาะสมกับความเป็นผู้มีศีลจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือความเหมาะสมทางด้านธรรมะนับแต่สมาธิคำว่าสมาธิที่ท่านแสดงไว้ในตำราเคยได้อธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนั่นคือเข็มทิศทางเดินที่ท่านเขียนไว้ตามคัมภีร์บาลีไม่ใช่องค์ของสมาธิแท้แต่สมาธิแท้นั้นจะเกิดขึ้นกับใจที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาเรียนวิธีการที่ท่านแสดงไว้แล้วในตำหลักตำรานั้นเข้ามาประยุกต์กับความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความสงบเย็นใจขึ้นมาได้ด้วยจิตตภาวนาสมาธิมีความสำคัญไปทางหนึ่งปัญญามีความสำคัญไปทางหนึ่งต่างก็มีความสำคัญตามหน้าที่หรือคุณภาพของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าซะเองจึงได้ตรัสไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาสมาธิอันเป็นความอิ่มตัวมั่งหิวโหยโรยแรงพุ่งเฟ้อเหอเสริมกระสับกระส่ายเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นแห่งความสงบของตนมีท่านเรียกว่าสมาธิสมาธิประเภทนี้สมาธินี่แหละที่มีความอิ่มตัวนี้นำไปใช้ทางด้านปัญญาย่อมจะเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทำหน้าที่ของตนไปได้อย่างราบรื่นดีงามเพราะไม่ทะเลทะไหลไม่กระวนกระวายหิวโหยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนคนไม่มีความสงบอยู่ภายในตัวจิตที่สงบย่อมไม่หิวโหยในสิ่งต่างๆพาทำงานใดก็ทำพิจารณาทางด้านปัญญามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาหรือเป็นผู้ควบคุมงานจิตก็ทำงานตามนั้นเมื่อมีสมาธิแล้วควรจะแยกออกทางด้านปัญญาพิจารณาแยกคายไปกว่าทางด้านสมาธิก็ต้องทำเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิกับปัญญานี้จึงแยกกันไม่ออกโดยจะถือว่าปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่างเดียวเป็นความรวดเร็วการทำสมาธิมัวทำสมาธิให้เกิดให้มีความสงบแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นทางล่าช้าหรือล่าสมัยการพูดเช่นนั้นหรือความเห็นเช่นนั้นเป็นความเห็นที่ขัดต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้รับรองมาแล้วโดยสมบูรณ์ทั้งทางเหตุและทางผลดังนั้นธรรมทั้งสองประการนี้จึงแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมาจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่อาการของสมาธิมีอาการต่างกันบุตรถึงเรื่องความสงบนั้นสงบเหมือนกันแต่อาการแห่งความสงบนั้นก็มีต่างกันบ้างถึงอย่างไรก็ตามความสงบของจิตนั้นย่อมเป็นความอิ่มตัวได้ด้วยกันควรแก่การพิจารณาทางด้านวิปัสสนาคือปัญญาได้เช่นเดียวกันจึงไม่สามารถที่จะแยกสมาธิหรือสลัดปัดทิ้งสมาธิไปเสียให้ดำเนินแต่ทางด้านปัญญาอย่างเดียวแล้วคว้าอมรรคผลนิพพานมาอย่างเต็มใจอย่างนี้เป็นไปไม่ได้มีเราเคยปฏิบัติมาแล้วได้ทราบอย่างชัดเจนในทางด้านสมาธิคือการทำสมาธิตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานมาจนกระทั่งถึงเป็นขั้นสมาธิเต็มตัวคำว่าขั้นสมาธิเต็มตัวนั้นคือเราให้สงบได้ตามต้องการของเราเวลา

0: ใดก็ได้แม้จะจิตจะถอนออกมาจากสมาธินั้นแล้วคิดอ่านไตรตรองกิจการงานอื่นๆได้แต่ฐานของสมาธินั้นเป็นความแน่นหนามั่นคงประจำตนอยู่เสมอนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิคือให้สงบเมื่อไรก็ได้แต่ก็เป็นสมาธิอยู่เพียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะกลายตัวไปเป็นปัญญาโดยที่เราไม่นำออกพิจารณาแต่อย่างใดให้เป็นปัญญาไปไม่ได้เมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนำจิตดวงที่มีความสงบและอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆนั้นเข้าพิจารณาทางด้านปัญญาเราจะพิจารณาร่างกายส่วนใดก็ตามคำว่าร่างกายนี้ทั่วไปหมดในรูปขันธ์นี้แล้วแต่จะถูกกับจริตในอาการใดภายในร่างกายนี้แยกแยะดูตั้งแต่ต้นดังที่ท่านมอบงานให้พวกเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ไม่ลดละว่างานของนักบวชนั้นคืออะไรอุปัชฌายะท่านมอบให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโตนี่คืออนุโลมพิจารณาโดยลำดับไปตะโตดังตานขาโลมาเกสานี่ให้พิจารณาปฏิโลมย้อนกลับหน้ากลับหลังถอยหน้าถอยหลังสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกาศตนอยู่แล้วโดยความปฏิกูลโสโครกตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมที่เป็นความถูกต้องเป็นแต่เพียงว่าจิตของเรานั้นได้รับความเสี่ยมสอนมาจากสิ่งจอมปลอมคือกิเลสจึงต้องมาเปลี่ยนแปลงความจริงจากธรรมหรือลบล้างธรรมนี้ให้เป็นสภาพอื่นไปเสียจากความเป็นของปฏิกูลให้เป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของท่านไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้นอกจากความเป็นอสุภะอสุพังเต็มไปทั้งร่างทั้งภายนอกภายในดูโดยหลักธรรมชาติของมันตามธรรมที่กล่าวไว้แล้วยังมีความแปรสภาพอยู่ภายในตัวทุกระยะไม่มีเว้นแม้แต่ขณะหนึ่งการพิจารณาเช่นนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาคือเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงความจริงนั้นเป็นอย่างไรในร่างกายนี้คำว่าอสุภะจริงหรือไม่จริงเราปฏิเสธได้ไหมตั้งแต่ภายนอกก็มีที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดทั้งร่างไม่ว่าข้างบนข้างล่างต้องชะต้องล้างกันอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดแม้จะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไรก็ตามจะต้องกลายเป็นของสกปรกโสมมส่งกลิ่นฟุ้งไปหมดเพราะร่างกายนี้เป็นตัวปฏิกูลสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จึงกลายเป็นของสกปรกต้องชะต้องล้างต้องซักต้องฟอกเช็ดถูไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้นี่เห็นอย่างชัดๆอยู่แล้วตามหลักความจริงผู้ปฏิบัติจะฝืนหลักความจริงนี้ไปไหนความฝืนหลักความจริงเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมเคยฝืนธรรมอย่างนี้มาเป็นลำดับลำดับคือเสกสรรปั้นยอขึ้นมาเฉยๆทั้งๆที่หาความจริงไม่ได้ว่าสวยงามว่าน่ารักใครชอบใจว่าเป็นสิ่งที่รังถาวรว่าเป็นสิ่งให้เกิดสุขน่ารื่นเริงบันเทิงว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขายึดที่ไม่มีที่ยึดมีแต่กิเลสเป็นผู้ข้ามสอนอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้ยึดไม่ให้ถือไม่ให้เชื่อตามกิเลสจะเชื่อถืออะไรเพ พาะมีของอย่างเดียวเท่านั้นติดแนบอยู่กับใจนับแต่กับใดกันใดมาจนกระทั่งได้พบได้ยินโอวาทคำสั่งสอนซึ่งเป็นคู่แข่งกันกับธรรมชาติที่เสกสรรปั้นยออันเป็นความจอมกล่องนี้ขึ้นมาเรียกว่าธรรมจึงได้นำของจริงนี้เข้ามาเทียบเทียมกับของปลอมแยกแยะกันดูทุกสัตว์ทุกส่วนว่าอันหนึ่งว่าอันนั่งเดิมนั้นว่าเป็นของสวยงามที่แนบสนิทอยู่กับจิตจึงต้องให้ทำให้จิตคิดว่าเป็นของสวยของงามของดีของแน่นหนามั่นคงไปหมดทีนี้นำธรรมเข้ามาแทรกว่าสวยงามที่ตรงไหนดูหาความสวยงามทั้งภายนอกทั้งภายในหมดทั้งร่างนี้หาไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างกายนี้ทั้งภายในภายนอกในตัวของเราและสัตว์อื่นบุคคลอื่นหญิงชายเหมือนกันหมดเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนนี่คือความจริงเราฝึกวิปัสสนาคือปัญญาฝึกเพื่อจะสลัดสิ่งที่เคยยึดถืออันจำพร้อมเข้ามาสู่ความหลักความจริงคือของไม่ปลอมนี่เป็นขั้นหนึ่งของจิตขั้นต่อไปยังแยกแยะเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอีกซึ่งเป็นธรรมของจริงเช่นเดียวกันอันเป็นทางเดินเพื่อความสลัดปัดทิ้งสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสพาเสกสรรพันยอมมาเป็นแรงงานผลของมันทำให้เกิดความกดทวงลวงใจอยู่เสมอให้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับตามความซึมซาบแห่งใจที่เข้าสู่หลักความจริงของธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นว่ากายทั้งกายนี้ถ้าพูดถึงว่ากองอสุภะก็คือป่าช้าผีดิบเต็มไปด้วยซากอสบต่างๆที่เต็มอยู่ในร่างกายของแต่ละบุคคลไม่ใช่ซากหนึ่งซากเดียวซากอสบนั้นหลายซากหลายประเภทหลายชนิดของสัตว์ที่มาตายกองกันอยู่ภายในร่างกายของเรานี้พิจารณาอยู่เช่นนี้ซ้ำๆซากๆก็เช่นเดียวกับเราถากไม้ถากหลายครั้งหลายหนก็ถึงแก่นถึงที่พอเหมาะพอดีพอเอานี่ชะล้างลงไปหลายครั้งหลายหนก็ถึงที่สะอาดปราศจากสิ่งจอมปลอมเห็นได้ชัดตามความเป็นจริงจิตย่อมจะปล่อยวางเองโดยไม่ต้องสงสัย นี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณาเรียกว่าปัญญาเราแยกจากสมาธิคือจิตที่สงบนั้นให้แสดงกิริยาออกมาทางความแยกขายเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นแบบมืดมืดดำดำกำดำกำขาวอย่างที่อวิชชาพาเห็นปัญญาธรรมพาเห็นเห็นแจ้งเห็นชัดจนถึงกับต้องรื้อถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆนั้นไปได้โดยลำดับนี่แหละการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดำเนินไปตามสิ่งเหล่านี้ที่จิตไม่สามารถจะก้าวถึงนั้นได้ก็เพราะติดสิ่งเหล่านี้ท่านจึงต้องให้พิจารณาบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับขวากหนามทิ่มแทงจิตใจอยู่ทุกเวลาลักก็ทำให้เกิดทุกข์ชังก็ทำให้เกิดทุกข์เกลียดโกรธทำให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นสาเหตุจะไม่เกิดทุกข์อย่างไรไม่ใช่เป็นสาเหตุมาจากธรรมสาเหตุมาจากธรรมนั้นแม้จะมีทุกข์บ้างเพราะการต่อสู้กับข้าศึกแต่ความคำนึงเพื่อชัยชนะหรือเพื่อความรู้แจ้งจริง เรื่องของความทุกข์นั้นก็ไม่มาเป็นอารมณ์กับผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นจะตายจึงไม่ค่อยมาคำนึงถึงความเป็นเหล่านี้ยิ่งกว่าความเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนต้องการหรือในสิ่งที่ตนมุ่งหมายเอาไว้นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นแม้จะสลบถึง3ครั้ง3หนและยังไม่ถูกทางดำเนินเพื่อความตรัสรู้ก็ตามพระองค์ก็ไม่ทรงท้อถอยเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นต่อธรรมของจริงมีกำลังมากกว่าที่จะมาท้อถอยเพียงความสลบเท่านั้นการพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาขึ้นอยู่กับร่างกายนี้จิตสงบก็มีความสงบตัวในความคิดไปเรื่องราคะตัณหาเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสในชาดกท่านกล่าวไว้ว่าซึ่งเป็นสิ่งที่สะดุดใจมากที่สุดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่เคยเห็นรูปใดที่จะเป็นข้าศึกตามหมายถึงภิกษุแล้วไม่มีรูปใดที่จะเป็นข้าศึกเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจอย่างเจ็บปวดแสบร้อนยิ่งกว่ารูปของหญิงนั่นเสียงใดก็ตามไม่สามารถที่จะเสียดแทงเข้าถึงขั้วหัวใจถึงกับจิตใจจะพังทลายลงไปได้เหมือนเสียงของหญิงกลิ่นใดก็ตามไม่สามารถที่จะทะลวงเข้าถึงขั้วหัวใจยิ่งกว่ากลิ่นของหญิงรสใดก็ตามไม่สามารถที่จะทำลายหัวใจให้กระทบกระเทือนหวั่นไหวและให้รับความทุกข์ความทรมานได้มากยิ่งกว่ารสของหญิงการสัมผัสใดก็ตามไม่มีพิษมีภัยมากยิ่งกว่าการสัมผัสหญิงให้เธอทั้งหลายจำไว้ให้ถึงใจวิธีที่จะแก้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งออกจากคนคนเดียวนี้นั้นจึงต้องใช้วิธีการอันถูกต้องเหมาะสมกันคือการพิจารณาอสุภกรรมฐานเป็นภาคพื้นให้เกิดมีความทะนุถนอมนานน้อมกายหญิงเข้ามาสู่กายของเราหนังของหญิงเข้ามาเทียบกับหนังของเราเสียงของหญิงเทียบเข้ามาเทียบกับเสียงของเรากลิ่นของหญิงเข้ามาเทียบกับกลิ่นของเราความสัมผัสของหญิงเกี่ยวกับเอามาเทียบกับความสัมผัสของเรามันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเสียงเป็นอวัยวะอันเดียวกันไม่เห็นมีผิดแปลกกันอะไรเลยถ้าพูดถึงเรื่องความปฏิกูลหญิงเป็นเทวดามาจากไหนภิกษุทั้งหลายหญิงก็คือคนทรงธาตุทรงขันธ์ทรงอสุภะอสุพังมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับไตไส้พุงมีของอสุภะอสุพังเต็มตัวเช่นเดียวกันกับเราเราไปหลงหาอะไรถ้าไม่ใช่เราเป็นบุรุษตาฝางเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงพิจารณาในจุดนี้ให้มากยาแก้พิษภัยอันสำคัญมีตุอสุภะเป็นยาอันประเสริฐนี่คือพุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายให้เห็นภายในจิตนี้เพื่อจิตได้พิจารณาตามหลักธรรมที่พระองค์ตรัสไปแล้วนี้จะได้สงบหายกังวลเพราะเป็นลักษณะหรือเป็นอะไรอะไรก็เหมือนกันกายทั้งกายทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกทุกสัดทุกส่วนแห่งอวัยวะของหญิงกับทุกสัดทุกส่วนแห่งอวัยวะของเรานั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนอกจากถูกหลอกลวงจากกิเลสให้มันเสกสรรพันยอว่านั้นวิเศษนี้วิโสจนผู้หญิงกลายเป็นเทวดาขึ้นมาเราเป็นเหมือนบอยตัวหนึ่งหรือสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้นโง่เพลินไปไม่สมกับความเป็นภิกษุให้เธอทั้งหลายจงจำไว้ให้ถึงใจนะฟังอยู่ นี่แหละการพิจารณาถ้าลงได้พิจารณารอบนี้ให้ชัดเจนเทียบกับทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในให้เห็นชัดเจนแล้วจะมีอะไรแปลกต่างกันจะหลงอะไรกันอันว่าอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงต้องใช้การพิจารณาอันนี้ให้มากนอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้าแต่ก่อนเป็นป่าช้าผีดิบตายเก่าตายใหม่เอาไปทิ้งเกลื่อนไปหมดการไปพิจารณาป่าช้านั้นให้ไปทางเหนือลมท่านก็บอกไว้ให้ไปทางตายเก่าเสียก่อนเพราะจิตกำลังจิตกำลังสติปัญญายังไม่เพียงพอท่านไปดูผู้ที่ตายเก่าเสียก่อนอวัยวะเกลื่อนกราดเสียลายเป็นกระดูกเป็นอะไรไปแล้วแล้วขยับเข้าไปหาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงผู้ตายใหม่อาจจะเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาได้เมื่อเราได้พิจารณาเป็นลำดับตำราเข้าไปแล้วเช่นนั้นแม้จะตายใหม่ก็ไม่ผิดอะไรกับร่างกายของเราที่ยังไม่ตายนี้ความเหม็นคลุ้งมันก็เป็นไปเช่นเดียวกันนี่แหละเพราะเป็นประชาผีดิบผีตายเช่นเดียวกันนั่นเมื่อพิจารณาเทียบเทียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนของป่าช้าเทียบกันเราได้ชัดเจนแล้วจะไม่เยี่ยมป่าช้าอีกต่อไปก็ได้เยี่ยมป่าช้าภายในร่างกายของเรานี้ก็เป็นที่เพียงพอเพราะการไปเช่นนั้นเพื่อจะหาหลักยึดเทียบเข้ามาสู่หลักภายในเมื่อเราได้หลักภายในเป็นเครื่องยึดแล้วก็มีหลักมีเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนหายกังวลในเรื่องทั้งหลายนี่อันหนึ่งนี่เป็นปัญญาขั้นปัญญาขั้นนี้ต้องใช้ความพยายามให้มากปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโผนตามที่ได้พิจารณามาแล้วเอาจนกระทั่งจิตมันหมุนติ้วติ้วติ้วเอาให้ทันเหตุทันการเมื่อเกิดความชำนาญขึ้นมาจวนถึงขั้นที่จะสลัดปัดทิ้งทิ้งร่างกายนี้ยิ่งหมุนตัวเป็นเกลียวมองดูตัวทั้งตัวนี้จะมองดูเป็นเนื้อก็เป็นไปหมดทั้งเนื้อมองดูหนังไม่เห็นทะลุเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกจนกระทั่งกลายเป็นร่างกระดูกไปหมดคนทั้งคนเราทั้งเราเป็นเช่นนั้นมองดูหญิงดูชายเป็นสภาพเดียวกันไปหมดเพราะความชำนาญในการพิจารณาวิปัสสนาขั้นรูปกายนี้เลยหาความสวยความงามไม่ได้มองดูเป็นร่างกระดูกหนึ่งมองดูเป็นคนมีแต่คืนหนังถูกถลกออกหมดเหลือตั้งแต่เนื้อแดงฉานไปหมดทั้งตัวมีความกำหนัดยินดีกันที่ตรงไหนคนเราที่จะกำหนัดยินดีกันเพราะหนังนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าตะโตแล้วท่านดุเพราะมันครอบไปหมดนี่คือความชำนาญของการพิจารณานอกจากนั้นเพียงกำหนดแวบเดียวเท่านั้นไม่ถึง3วินาทีจะทะลุไปหมดทั้ง2รอบ3รอบในร่างกายร่างเดียวนั้นกลายเป็นกระดูกท่อนกระดูกไปหมดเพียงเส้นเอ็นติดต่อหรือว่ารัดตึงกันไว้เท่านั้นเช่นเดียวกับซากผีที่เรามาไว้ตามวัดตามว่าอวัยวะส่วนอื่นไม่มีเหลือแต่กระดูกที่มัดติดกันไว้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะรับอะไรกำหนัดอะไรมีแต่กระดูกอย่างนั้นนั่นแหละคือความจริงเป็นขั้นๆไปนี่คือความจริงแล้วตัดความจำปลอมที่ว่าหนังก็งามเนื้อก็งามเอ็นก็งามแล้วงามไปหมดกระดูกก็งามแม้ที่สุดอาหารเก่าอาหารใหม่ที่เป็นมูดเป็นคูดก็งามไปหมดเพราะถูกกิเลสมันต้มมันตุ๋นมันเสกสรรปั้นยอมาให้กินของสกปรกโสโครกมาเป็นเวลานานเพราะความโง่เขลาของตนให้กิเลสตุ้งอาหารแต่เป็นพิษทั้งนั้นให้กินเราไม่สลดสังเวชบ้างเหรอเราเป็นนักปฏิบัติพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้แล้วเมื่อพิจารณาได้เต็มที่แล้ว ไม่ต้องบอกเรื่องความฉลาดปัดทิ้งรูปขันธ์ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความปฏิกูลโสโครกนี้ก็หายไปเพราะผ่านไปแล้วหายสงสัยแล้วเหลืออยู่ตั้งแต่เพียงร่างกระดูกสงสัยอะไรนั่นก็เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนี่ปัญญาขั้นนี้ต้องผ่าโถนเต็มที่เพราะเป็นกิเลสส่วนหยาบต่อสู้กับกิเลสส่วนหยาบปัญญาต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโถนไม่งั้นไม่ทันกันพอหมดขั้นนี้แล้วก็คือเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆภายในร่างกายและจิตใจส่วนภายในจิตเวทนาภายในจิตทั้งสามนั้นยกไว้ก่อนพิจารณาเวทนาที่เกี่ยวข้องกับกายเวลาเกิดความทุกข์เวทนามาจะเป็นการเกิดขึ้นด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนก็ตามให้พิจารณาแยกแยะดูทุกขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนานั่นแหละเป็นผู้ออกหน้าออกตาในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขหาทางแทรกเกิดขึ้นไม่ได้จึงต้องพิจารณาแยกดูทุกข์ให้เห็นทุกข์เป็นอย่างไรทุกข์ให้โทษให้ภัยแก่ผู้ใดเราจึงเหมาเขาว่าเป็นทุกข์เหมาเขาว่าเป็นภัยต่อเราเหมาเขาว่าเป็นข้าศึกต่อเราพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมอย่าลำเอียงเพื่อเข้าตัวจะเป็นการก่อโพยกิเลสเข้ามาเผาตนเองเข้าอีกยิ่งกว่าการไม่พิจารณาจะอีกเพราะผิดทางเพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกขเวทนาก็พิจารณาให้เป็นธรรมว่าทุกขเวทนานี้เหรอว่าเป็นตัวภัยแก่เราดูให้เห็นชัดถึงสภาพของทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นว่ามันเป็นภัยให้แก่ผู้ใดจดจ่อลงด้วยสติกำหนดคลี่คลายดูด้วยทางปัญญาเมื่อชัดเจนแล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าปรากฏตัวอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นแม้ตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าเป็นทุกข์และได้ให้ความทุกข์แก่ผู้ใดเลยนี่พิจารณาดูทางร่างกายก็สักแต่ว่ากายมีอยู่แล้วตั้งแต่ทุกข์เหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นแม้ทุกข์เหล่านี้ได้ดับลงไปแล้วกายก็เป็นกายอยู่ตามสภาพของตนต่างอันต่างจริงอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเช่นนี้ไปเหมาเขาว่ามาเป็นทุกข์มาเป็นภัยต่อเราได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ใจแล้วย้อนเข้ามาดูใจเทียบเคียงกายนั้นเป็นเราเหรอกายนั้นมาเป็นใจหรือใจไปเป็นกายหรือทุกขเวทนาเวทนานั้นมาเป็นใจหรือใจนี้ไปเป็นทุกขเวทนาแยกแยะทุกสัตว์ทุกส่วนยิ่งทุกมีความรุนแรงมากเพียงไรสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งหมุนติ้วเร็วยิ่งกว่าฟ้าแลบไม่อย่างนั้นไม่ทันกันแยกแยกทุกสัตว์ทุกส่วนทางเวทนาก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจหายสงสัยว่ามีจิตเท่านั้นไปสำคัญทุกขเวทนาว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองและว่าเป็นตนเป็นของตนตลอดถึงเรื่องร่างกายก็แม้เขาจะเป็นสภาพแห่งความจริงของเขาอยู่แค่นั้นแต่เราก็เป็นใจนี่จะเองเป็นผู้ประยุกต์ไปถือว่ากายของเราเป็นทุกข์ทุกข์ก็มาเป็นกายทั้งทุกข์ทางกายทั้งทุกข์ทางใจก็มากลายเป็นเราเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนี่ข้อความสำคัญครับเมื่อแยกเนี่ยทั้ง3สภาพคือดูกายดูเวทนาดูจิตเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนความสำคัญมันหมายจิตของจิตที่เป็นหมายเขาก็ถอนตัวเข้ามาสู่จิตเมื่อความสำคัญถอนตัวเข้ามาสู่จิตแล้วจิตก็เป็นปกติจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาก็เป็นความจริงของเวทนากายก็เป็นความจริงของเขาแต่ละสัดละส่วนแล้วไม่กระทบกัน1ทุกขเวทนาที่กำเริบมากๆนั้นดับไปอย่างรวดเร็ว2ทุกขเวทนาแม้ไม่ดับแต่ก็เป็นความจริงของตนอยู่เต็มสัดเต็มส่วนไม่เข้ามากระทบเพลินกับจิตใจนี้ได้เลยใจแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ความลำบากในขณะที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือขณะนั่งนานๆก็ตามก็ไม่มีความกระวนกระวายมีความกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ได้โดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงของใจนี่คือการพิจารณาเวทนา นอกจากนั้นแล้วยังทราบชัดว่า ทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นซึ่งรวมแล้วไหลลงสู่ภาชนะคือตรรักได้แก่อนิจจังตรรักได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งมวลนานนี่ปัญญาขั้นสัญญาความจำได้หมายรู้จนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาสังขารปรุงแยบสัญญาหมายไปให้เป็นเรื่องเป็นราวหลอกตนเหมือนกับภาพในหน้ากระจกนี่แหละภาพของเราเองนี่แหละไปปรากฏในหน้ากระจกเราก็ไปตื่นภาพในหน้ากระจกนั้นเสียเมื่อเราทราบชัดเจนแล้วว่าภาพที่ปรากฏในหน้ากระจกนั้นมันเป็นภาพไปจากกายของเราชั้นใดอาการทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นจากสังขารจากสัญญาที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นภาพที่ออกจากใจถ้าใจไม่รู้เท่าทันก็ไปหลงภาพนั้นเมื่อใจรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพของเขาสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดดับเกิดดับไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งกันและกันแม้วิญญาณที่รับทราบจากภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นก็มีแต่เพียงแยบเดียวแยบเดียวที่รับทราบในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสเมื่อสิ่งนั้นดับไปความรับทราบก็ดับไปเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตเท่านั้น แล้วถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรการพิจารณาซ้ำๆซักๆเป็นการฝึกซ้อมกันอยู่ด้วยความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างข้างนอกกับข้างในให้เป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอจิตย่อมทำนี้ทำนานสามารถสลัดปัดทิ้งขันห้านี้ได้ทั้งๆที่ยังไม่บริสุทธิ์นะ อุปทานในรูปประขันก็ปล่อยได้แล้วชัดเจนเห็นประจักษ์ไม่ยอมที่จะพิจารณาร่างกายอีกว่าเป็นอสุภะอย่างนั้นอสุภะอย่างนี้เพราะอิ่มตัวแล้วรู้แล้วปล่อยแล้วพิจารณาหาประโยชน์อะไรตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้น ก็รู้ได้ชัดทั้งดับไปทั้งเกิดขึ้นทั้งดับไปรู้ได้ชัดขาดจากกันก็รู้ได้ชัดนี่แหละสถานที่หรือสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินของกิเลสอวิชชาทรงสมุนออกมาทางนี้แหละออกมาทางตาให้เป็นหมายไปจับจองเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งดีทั้งชั่วกว้านมันมาหมดให้มาเป็นฟืนเป็นไฟเผารนบุรุษผู้ที่โง่ตาฟางพระที่โง่ตาฟางให้มันเผารนอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนถ้ามีความฉลาดแล้วกับพิจารณาอย่างที่ว่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สักแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็สักแต่ว่าเท่านั้นเพราะได้พิจารณาตัดขาดกันมาโดยลำดับภายในภายในเช่นรูปกายของเรามีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายก็ตามก็รู้เท่าทันไปหมดต่อยแล้วอันนี้ก็เรียกว่าตัดขาดจากทางเดินของกิเลสมีอวิชชาเป็นตัวการส่งสมุนออกมาตามสายทางนี้และตัดสะพานนี้ขาดเข้าไปออกมาทางเวทนาก็ตัดขาดด้วยปัญญาออกมาทางสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดขาดไปโดยลำดับลำดับเมื่ออวิชชาไม่มีสมุนถูกตัดขาดสะพานไปหมดฆ่าทั้งสมุนของมันด้วยความต้องการมันหมายต่างๆฆ่าไปด้วยอาการต่างๆทั้ง5นี้ก็ตัดขาดไปด้วยก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นนี่แหละวิธีการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินท่านดำเนินอย่างนี้ท่านพิจารณาอย่างนี้นี่กิเลสมันมีอยู่ที่ไหนสติปัญญาจะเป็นเหมือนกับไฟกิเลสเป็นเหมือนกับเชื้อไฟมันอยู่ที่ตรงไหนปัญญาจะหมุนติ้วเข้าไปตรงที่เชื้อมีอยู่เชื้อมีอยู่ทางกายก็พิจารณาทางกายจนกระทั่งไหม้ไปหมดด้วยความรู้เท่าทันอยู่ทางเวทนาก็ไหม้ไปหมดคือรู้เท่าทันหมดสัญญาสังขารวิญญาณไหม้ไปหมดปล่อยวางไปหมดเข้าไปสู่ที่ใจกำหนดเข้าไปที่ใจปัญญาขั้นพิจารณาอวิชชานี้เป็นปัญญาขั้นอัตโนมัติตามขั้นกุตการท่านว่ามหาสติมหาปัญญาแต่ก็เริ่มเป็นมหาสติมหาปัญญาย่อมไปแล้วตั้งแต่ขันห้านี้แล้วแหละแต่เมื่อ ถึงขั้นนั้นแล้วจึงเป็นมหาสติมหาปัญญาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนอย่างละเอียดละออเหมือนน้ำซับน้ำถึงไม่มีอะไรเป็นที่พิจารณาพอรูปก็ผ่านไปแล้วไม่ยอมพิจารณารู้แล้วปล่อยแล้ววางแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นส่วนร่างเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ก็ดับไปหมดขาดไปหมดแล้วมีแต่ความยิบยับยิบยับกระเพื่อมอยู่ภายในจิตความกระเพื่อมแต่ลักษณะขณะที่แสดงออกมาจากจิตก็ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของโลกสมมุติของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ได้อย่างชัดๆถือมั่นยึดมั่นในความกระเพื่อมว่าดีว่าชั่วว่าเกิดว่าดับนี้ได้อย่างไรฐานของวิชาจริงๆคืออะไรที่นี่นี่แหละตัวสำคัญเราก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้เพราะเห็นไหนเพราะเป็นธรรมที่ละเอียดมากกิเลสประเภทนี้ละเอียดมากมักจะสวมรอยให้ผู้ปฏิบัติได้ลืมก่อนแต่ก็ทนไม่ได้ที่จะต้องพูดเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วนั่นละขั้นว่าตัววิเศษนักปฏิบัติส่วนมากว่าประเสริฐเลิศโลกทั้งๆที่ตัวอวิชชานั่นแหละไปยกตัวอวิชชานั่นน่ะมหาสติมหาปัญญาที่เคยฝึกมาอย่างเสียงไกลก็เลยกลายเป็นองครักษ์ไปรักษาอวิชชาดวงที่ว่าเลิศประเสริฐมีความสง่าผ่าเผยสว่างกระจ่างแจ้งองค์อาจกล้าหาญแผ่วพราวไม่มีอะไรเสมอเหมือนซะแล้วถึงทั้งรักทั้งชอบใจทั้งติดอิ่มอ้อยอิ่มอยู่นั้นแหละนั่นเห็นไหมกิเลสละเอียดขนาดไหนตั้งแต่ขั้นกายนี่ก็ละเอียดแทบล้มแทบตายที่ผู้ปฏิบัติจะผ่านไปได้ท่านกิเลสที่อาศัยแทรกอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เต็มตัวแห่งความละเอียดของมันยิ่งเข้าไปถึงองค์กษัตริย์วัฏจักรที่พาจิตให้หมุนให้เวียนให้เกิดให้ตายคือตัวนี้แท้แท้ตัวอวิชชานี้แล้วจะไม่ละเอียดครอบโลกธาตุได้อย่างไรแม้ขั้นมหาสติมหาปัญญายังต้องกลายตัวลืมตัวไปเป็นองครักษ์รักษาจิตดวงนี้จนได้คำว่ารักษาจิตดวงนี้คืออะไรมีความรักความสงวนความอ้อยอิ่งความติดความพันอยู่ภายในนั้นไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องรักมากสงวนมากทีเดียวแต่คำว่าสมมติอวิชชาก็คือสมมติมหาสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรแก่กันก็เป็นสมมติซึ่งหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงความผิดปกติของจิตประเภทที่ว่าอัศจรรย์อันเป็นจอมกษัตริย์นั้นได้ในขณะใดขณะหนึ่งเล่านั่นเพราะจดจ่อเพราะพิจารณาทั้งจิตกำลังรักษาอยู่นั่นแหละหากมีการพินิจพิจารณามีการสังเกตสอดรู้กันอยู่ทุกระยะไม่นานก็ทราบกลมายาของอวิชชาจนได้นี่อ่ะตรงนี้อ่ะตรงจะทำลายคำว่าวิชาหรือคำว่าใสสะอาดนั่นน่ะใสจริงสะอาดจริงพองใสคำว่าพองใสกับความเศร้าหมองซึ่งเป็นส่วนละเอียดกับสิ่งนั้นต้องเป็นของคู่กันผ่องใสขนาดไหนจะต้องเห็นความเศร้าหมองแทรกกันมาในขณะใดขณะหนึ่งจนได้องค์อาจหรืออับเฉาจะต้องเป็นของคู่กันแม้นิดหนึ่งก็จับได้ธรรมชาติสมมุตินี้ละเอียดขนาดไหนสิ่งที่เป็นคู่เคียงกันก็ต้องละเอียดให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่คืออะไรทำไมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดนั้นแล้วทำไมจึงต้องมีลักษณะไม่ไว้วางใจให้ต้องระมัดระวังกันทำของจริงแท้ทำไมระวังกันความระวังนี้เป็นที่แน่ใจได้เลยนี่คืออะไรธรรมชาติอันนี้คืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วเพราะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยกันทั้งหมดแล้วอันนี้เป็นอะไรที่ปรากฏเด่นๆอยู่นี้
1: นั่นแลเป็นจุดหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาแล้วทีนี้เริ่มพิจารณาลงสติปัญญาขั้นนี้แล้วได้พุ่งตัวเข้าไปนั้นอย่างไรก็ไม่มีอะไรที่จะค้างอยู่ได้ตกค้างอยู่ได้ต้องพังทลายนี่แหละมหาสติมหาปัญญาจ่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณาติดนั้นเหมือนกับเราพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อสติปัญญาขั้นอัตโนมัตินี้ได้จ่อเข้าไปจุดนั้นแล้วก็ทนไม่ได้พังทลายอวิชชาตายตรงนั้นนั่นแหละบ่อเกิดของสัตว์เชื่ออันนี้เองบ่อเกิดของสัตว์สถานที่ตายที่เกิดพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายไม่ใช่ที่ไหนธรรมชาติอันนี้เองพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายเราเป็นผู้แบกหามอันนี้อยู่สงสัยอะไรว่าโลกตายแล้วสูญมันสูญที่ไหนนี่ให้พิจารณาตามภาคปฏิบัติเมื่อธรรมชาตินี้มันหายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วอันใดที่นี่ที่รู้ว่าอวิชชาดับไปแล้วภพชาติที่เป็นเชื้อให้เกิดภพเกิดชาติดับไปแล้วจากใจแล้วใจนั้นดับไปด้วยไหมถ้าใจดับไปด้วยทำไมรู้เจ้าของว่าบริสุทธิ์ยิ่งรู้อย่างวิเศษวิโสรู้อย่างแบบอัศจรรย์เหมือนโลกกระเทือนไปด้วยทั้งหมดโลกธาตุนี้นั่นสูญไปไหนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกท่านนำธรรมชาติอันนี้มาสั่งสอนไม่ใช่เอาสิ่งที่สูญมาสอนโลกเอาสิ่งที่บริสุทธิ์มาสอนโลกต่างหากนี่แหละการเรียนภพชาติความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกอย่าไปเรียนที่ไหนให้เรียนเรื่องของเรานี้ก่อนเมื่อเรียนเรื่องของเราให้เต็มอัดเต็มภูมิเต็มอัดเต็มธรรมเต็มที่แล้วจะรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะนี้เป็นของจริงลบล้างไม่สูญลบล้างไม่ได้นี่แหละหลักใหญ่ที่พาให้เกิดพอถึงขั้นที่ธรรมชาติที่พาให้เกิดนี้ได้พังทลายลงไปแล้วทำไมจะไม่กล้าสามารถอุทานขึ้นมาได้ว่าหมดแล้วเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดตายเกิดตายจับจองป่าช้าหยุดไม่หยุดไม่ถอยเพราะตัวนี้เองได้สิ้นซากไปแล้วบัดนี้หมดเรื่องนั่นเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆมีเรื่องอะไรขึ้นนั่นไม่ใช่ตัวอนิจจังนั่นนั่นไม่ใช่ตัวทุกขังนั่นไม่ใช่ตัวอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวลนับแต่อวิชชาออกไปกระจายทั่วโลกธาตุเป็นแต่ละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป็นสมมุติด้วยกันธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและได้พังทลายจากตนไปหมดแล้วนั้นไม่ใช่แต่ละไม่ใช่อนิจจังไม่ใช่ทุกขังไม่ใช่อนัตตาไม่ขัดแย้งตนเองด้วยและไม่ขัดแย้งสิ่งอื่นใดทั้งหมดด้วยพอตัวหมดเครื่องนั่นพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติท่านพระสาวกท่านปฏิบัติท่านจนเป็นครั้งแห่งมรรคผลนิพพานท่านดำเนินอย่างไรพวกเรานี้ดำเนินกันอย่างไรจึงได้แต่ชื่อมรรคผลนิพพานมาอวดกันอยู่ตลอดเวลาทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจถ้าว่าเป็นภาชนะแล้วล้นทั้งแบกทั้งสะพายทั้งหาบทั้งหามมันล้นเหลือหัวใจออกมาเรายังไม่ทราบอยู่หรือว่าสิ่งเหล่านี้มันล้นหัวใจเรายังจะหาพอกหาพูนเสาะแสวงหามาใส่ที่ไหนอีกจะเอากำลังอะไรมาแบกกองทุกข์เพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะที่มันขนมาทับผมโจมตีเรานี่จนมองหาตัวไม่เห็นเรายังไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวในเวลานี้ขณะปฏิบัติซึ่งเป็นพระล้วนๆนี่แล้วเราจะไปเห็นโทษในตอนไหนหรือตอนตายแล้วนิมนต์พระมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมากุศลาหาประโยชน์อะไรตัวเราโง่เหมือนหมาตายตัวหนึ่งจะมากุศลาธรรมให้เกิดความฉลาดมาจากลมปากได้อย่างไรถ้าเราไม่รีบทำของเราเสียให้เกิดความฉลาดกุศลาแปลว่าความฉลาดฉลาดอะไรฉลาดแก้พิษแก้ภัยภายในจิตใจให้บริสุทธิ์ขึ้นมานี่นี่เรียกว่าความฉลาดตายแล้วจริงๆมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาหาเรื่องอะไรเกาหาที่ไม่คันเกาตรงที่มันคันนั่นสิมันจะได้หายคันจ่อลงไปตรงนั้นกิเลสนะตัวคันที่สุดต ัวคันสุดยอดคือตัวอวิชชาฟาดมันลงไปให้มันหายขันตายแล้วไม่ต้องมากุศลธรรมะให้ยุ่งกันเปล่าๆนะมันกุศลธรรมะความฉลาดรอบใจเถอะอยู่ไหนสบายหมดตัดสินตัวได้เองใครสิ่งใดก็ตามถ้าลงได้เห็นด้วยตาแล้วกล้าหาญที่จะพูดได้ยินด้วยหูชัดๆแล้วใครมาโกหกไม่ได้พูดได้อย่างเต็มปากรู้ด้วยใจอย่างชัดๆในเรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วพูดได้เต็มปากอาถรรพ์ได้อย่างเต็มใจนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมอับเฉาไม่ใช่ธรรมลี้ลับไม่ธรรมแอบแฉงแสงด้อมด้อมมองมองกลัวกลัวขี้ขี้ขัดขลาดไม่มีเป็นธรรมที่องค์อาจกระหายของผู้ปฏิบัติพิสูจน์ได้ภายในจิตใจของตัวของเรียนก็เรียนมาเราไม่ได้ประมาทในการเรียนเรียนแต่ชื่อของอัดของธรรมของกิเลสตัณหาอาสวะแต่ไม่เคยไปแตะต้องกิเลสตัณหาอาสวะพอให้มันหนังถลอกพอให้มันตื่นนอนบ้างเลยต้องเอามาปฏิบัติที่ท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนแนวทางแล้วนับตะเจสาลุมานะคะลันตาตะโจเป็นต้นแล้วนำไปปฏิบัติแยกแยะตามวิธีการที่ท่านสอนนี้จนกระทั่งถึงตามฆ่ากิเลสได้ด้วยวิธีการปฏิบัตินี่โคตรแท้กิเลสลูกเจ้าหลานเหลนของกิเลสทุกๆตัวซึ่งเป็นเสือร้ายทั้งนั้นเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นถ้ามันแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองแดงบ้านแตกสาแหลกหาดออกจากใจให้เห็นเป็นไรนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติทำไม่ได้ใครจะทำได้ในโลกนักปฏิบัติไม่สามารถทรงมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามได้แล้วใครจะสามารถในโลกนี้เราแน่ใจว่าไม่มีใครสามารถเพราะภาระทุลังเต็มไปหมดโลกอยู่ด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะธาตุเพราะขันธ์เกี่ยวกับการบ้านการเมืองครอบครัวเย่อเรือนเรานี่มีผู้สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างคนใจบุญเต็มแผ่นดินอาหารการกินก็เหลือเฟือท่วมปากจนได้มองเห็นปากพระเครื่องนุ่งห่มใช้สอยมาจากท่านผู้ใจบุญพร้อมเสมอที่จะส่งเสริมคนดีคนดีคนจะทำโลกตนและโลกผู้อื่นให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอีวันบิณฑบาตเสนาสนะที่ลานเพศัตไม่มีอะไรบกพร่องเต็มมาทุกสิ่งทุกอย่างมาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้ทั้งไกลนี่แต่ผู้สนับสนุนส่งเสริมยินดีแต่เราทำไมถึงนอนใจรับครอกๆอยู่ทั้งเป็นทั้งที่ยังไม่นอนสติสตังไปไหนหมดเอามาพิจารณาเอามาขุดค้นให้พระพุทธเจ้าท่านขุดค้นฆ่ากิเลสตัณหาด้วยสติปัญญาหรือด้วยความนอนใจหรือด้วยความขี้เกียจขี้คร้านเอามาพิจิตรพิจารณาให้มันเห็นชัดอย่างที่เราเป็นนักปฏิบัติลูกศิษย์มีครูไม่เดินตามครูจะเดินตามใครเอาให้จริงให้จังตรงนี้เราจะได้เห็นความอัศจรรย์ภายในจิตใจพูดกันอยู่อย่างนั้นเรื่องอัดเรื่องทำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนพูดเรื่องกิเลสก็พูดซะจนน้ำลายฟุ้งแต่กิเลสอยู่ที่ไหนไม่ทราบเอาแต่ชื่อมาพูดเอาแต่ชื่อมาคุยกันมันเกิดประโยชน์อะไรเอาตัวกิเลสมาฆ่าละสิมันเกิดประโยชน์เอาธรรมมาปฏิบัติกำจัดกิเลสนั่นสิที่จะเกิดประโยชน์เป็นผลเห็นอยัมภทันตาพระพุทธเจ้าภาษาวกท่านทำอย่างนั้นเดินตามแบบตามฉบับของท่านอย่าให้ผิดร่องรอยของท่านงานที่ทำของพระเป็นประจำเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะตีกแวะไปไหนไม่ได้เอางานอื่นมาแทนไม่ได้ก็คืองานถอดถอนเจตอาสวะดังที่ท่านประทานให้หรืออุปัชฌาย์จะมอบให้เวลาบวชเจสาโลมานะสารทัตโจเป็นต้นนี่คืองานของพระเอาให้จริงให้จังคลี่คลายสับยำลงไปให้มันแหลกแตกกระจายลงไปเห็นแจ้งชัดเจนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราสถานที่ที่เหมาะสมก็ท่านก็ประทานให้แล้วตั้งแต่วันบวชลุคมูลเซนาสนังนิสายตปชาตทะเถยาวิชีวังอุชาโหกรณีโยมันวิชาไปสมบูรณ์แล้วให้ไปเที่ยวอยู่ตามลุคมูลล่มไม้ชายป่าชายเขาในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นสถานที่สะดวกสบายไม่พลุกพล่านด้วยสิ่งรบกวนต่างๆนั่นเป็นที่เหมาะสมกับการกำงานเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อรื้อถอนวัฏจักรออกจากใจซึ่งเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงมานานแล้วภายในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีงานใดที่จะหนักหนายิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสวัฏจักรออกจากหัวใจ จึงต้องได้ทุ่มเทกำลังลงให้เต็มที่นี่ขอให้นำมาพิจารณามาอยู่นี่กว่านานไม่ทราบว่าองค์ละกี่ปีกี่เดือนผลเป็นยังไงสอนก็สอนแทบล้มแทบตายสอนไม่มีอัดมีอั้นมีเท่าไรเอามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่เคยมีจิตบังลี้ลับไว้แต่น้อยเลยและพูดอย่างกงไปกงมาตามความจริงทั้งเหตุที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรก็นำมาสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถไม่ได้โกหกตลอดถึงผลเป็นอย่างไรก็พูดให้ฟังอย่างเต็มเม็ดเต็มหมดเต็มหน่วยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแต่กิเลสสุดแต่ธรรมที่อยู่ในหัวใจของผู้มาฟังทั้งหลายจะขัดแย้งกันเองทางใดชนะทางใดแพ้ธรรมชนะเราก็จะปฏิบัติตัวให้เป็นธรรมขึ้นไปเดิมดับแล้วครองธรรมอัศจรรย์ภายในใจถ้าแพ้กิเลสแล้วเราก็จะให้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่นี้ตั้งตับตั้งกันนับไม่ถ้วนไม่มีต้นมีปลายอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละเป็นทุกข์ทรมานจริงทางการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรที่สุดหน่วยเอาละพอ

หรือไม่มากขนาด18องค์ก็เต็มที่แล้วปีนี้เป็น25องค์มันระวังเป็นกังวลก็หมู่กับเพื่อนทั้งที่ตั้งใจมาชำระที่เหล็กแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการชำระที่เหล็กมันจะเป็นการฟื้นฟูที่เหล็กหรือสั่งสมที่เหล็กส่งเสริมที่เหล็กให้มันขึ้นในวงหมู่คณะก็เป็นได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากมันเคยเห็นมันเนี่ยเห็นกิเลสเป็นภัยแล้วมันไปได้อย่างรวดเร็วนะภาวนาอันนี้มันไม่เห็นกิเลสเป็นภัยภาวนาถึงไม่ก้าวด้วยเหตุนี้กิเลสมันถึงก้าวออกได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าธรรมะเสมอไปการปฏิบัติมาเราเคยดัดสันดานมาหนังก็ถูกหรือดัดสันดานกิเลสก็ถูกดูบินเถอะนอนนอนแน่วคลายมาลาเรียลุกไม่ขึ้นวันหนึ่งวันนี้ไม่มีธรรมะไม่กินข้ามาเลยเอาหนักๆ7วันเต็มๆผมยังไม่ลืมหนักๆตั้งแต่เช้าจนมาทั้งยันค่ำเป็นหลายฝนแต่จำได้ว่าถ้ายังขันอยู่แล้วไม่มันบินทบาทหน้าเอาตัวของระดับตัวของนะเพราะกำลังใจนั่นแหละสำคัญมีเพื่อนอดแอบอืดอาดดูไม่นั่นมันเป็นเล็กๆน้อยๆมันก็จะตายไปไม่ได้ฉะนั้นไปไม่ได้เป็นไข้หมัดไข้อะไรนั้นก็ไปไม่ได้จริงหมัดไม่ได้ไม่มีเราไม่เคยพูดนั่นเนี่ยเพิ่งจะมาพูดวันนี้เนี่ยมันฝังใจมานานเพราะรับหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานเราไม่เคยเพราะจิตมันดิ่งดิ่งนั้นมันไม่ได้อ่อนแอตามท่าขันนั่นแหละมันลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นจริงๆไม่ตายวันนี้ไม่ถันวันนั้นเลยมีวันเดียวไปไม่ได้ไม่ถันที่ไปได้ไม่ไปไม่ถันมีมากอันนี้คนไข้ที่ไม่ไปไม่ถันไม่ถันมีร้องเผยกันหัวหน้ามากกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้ผมก็ไม่เป็นสบายเนี่ยท่ารู้สึกไม่ค่อยสะดวกครั้งนั้นทางระหว่างแล้วไม่ใช่มันเด็กอยู่คณะพ่อแม่อาจารย์นะมาอยู่ที่นั่นผมไม่ได้เด็กเพราะมันหมู่เพื่อนมากผมก็เป็นภาระมากเหมือนกันดูแลพระเนรไม่ก็เล่นของไม่เล่นนะพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ปกครองหมู่เพื่อนแต่เราเพื่อความสะดวกสำหรับท่านเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้มงวดกวดขันกับพระกำเนรในวัดนั้นเพราะหนึ่งว่าเป็นเจ้าอาวาสนี่หรือรับที่รับนะพระเนรตรงไหนถ้าเกียร์อาการท่าทางไม่ดีไม่เรียกมาเลยไล่เบี้ยเขาเลยบางทีก็ประชุมรับกันเงียบๆหมดทั้งวัดเล่นแต่พูดถึงประถมประถาท่านให้ไปโดยเฉพาะเท่านั้นนอกนั้นเรียกประชุมถ้าเห็นอะไรไม่ดีไม่งามฉะนั้นแหละผมเพื่อให้ท่านได้อยู่สะดวกสบายเพราะเราต่างคนต่างมาเองทำไมเพื่อเชิญนิมนต์มาแล้วให้ท่านหนักใจมาไม่เรื่องเวลามาก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาในวัดมาทักผมโจมตีครูบาอาจารย์แล้วจะมาส่งเสริมมีมันเผ็ดนะเพราะได้ผ่านมานานสังคมของพระไม่ว่าทางปริยัติไม่ว่าทางปฏิบัติเราได้ผ่านมาพอๆกันปริยัติเรียนหนังสืออยู่4ปีไม่ว่าวัดละวัดหลวงเข้าทั้งนั้นสมาคมมากนอกจากเรียนแล้วก็ยังต้องได้สมาคมสมาคมกับพระผู้ใหญ่ผู้น้อยวัดใหญ่วัดน้อยวัดอะไรสมาคมไปหมดมันก็เรื่องหนึ่งมันทำฐานกับเกี่ยวข้องกันมาด้วยตั้งแต่ออกปฏิบัติตรงนั้นถึงทำไมจะไม่รู้เรื่องกรรมฐานอยู่กับหนึ่งกับคณะกับครูบาอาจารย์ก็เคยอยู่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็เคยรู้ก็เห็นกันมาแล้วว่าหนักใจไม่ใช่ไม่น้อยเราก็ทนเอาท่านดูการแม่ครูบาอาจารย์เราจะไปไหนมีที่สิ่งอาการท่านแต่ท่านก็ไม่ห้ามจริงแต่อาการท่านเราทราบท่านไม่อยากให้เราไปท่านคงเห็นโทษอันหนึ่งนั่นแหละเวลาเราไปนั้นท่านเองเป็นยังไงนี่ท่านต้องทราบอย่างแน่นอนเวลาเรามาท่านเองเป็นยังไงเราดูอาการท่านเราก็ทราบไปไม่กี่วันที่สนามมาธรรมะ
คุยกันทำงานนั่นใส่ปัญหาหรอหรือไปหาตัวช่างจะขวายไหนหนาหนาท่านใส่ปัญหาพระองค์มันเก่งๆมันมีมันแอบแอบรถท้อนมันต้องมีท่านเทือกป้างป้างอันนี้ไม่มีในคำพีแล้วก็คำพีออกมาจากไหนถ้าออกมาจากไม่ออกมาจากใจถ้าอาจารย์มั่นเป็นพระประเภทใดที่จะไม่เชื่อไม่ไว้ใจท่านนี่เราลงตรงนี้ท่านพูดตรงๆผมไม่ทราบเป็นยังไงว่านี่พูดอย่างเด็ดนะนี่ก็เป็นอาการที่สอนหมู่เพื่อนจับท่านมาจับรถในบ้านมันเป็นยังไงท่านว่ามันขวางขึ้นมาทันทีว่านี่พูดอย่างเด็ดท่านถึงไม่ชดขวางอ่ะขวางนั่นทำไมฉันไม่มาฉันเพื่อความเห็นภัยอะไรจะเอาท่านไปขวางเข้าไปอีกมันก็ขวางความเห็นภัยเราสิวันนั้นส่งเสริมวัตจักรเราสิจังหวะส่งเสริมตัวที่เหลือให้มีรสเผ็ดอร่อยอะไรต่ออะไรผมลงไปนั้นแล้วเพื่อจะเห็นโทษถึงของเรื่องที่เหลือมันฟังตักรสเพื่อความเผ็ดอร่อยมันอะไรนี่ก็ว่าปฏิบัติเพื่อลิ้นนะที่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อทำมันพูดเด็กเด็กเราจำไม่ลืมเวลาท่านพูดอย่างนั้นท่านก็ทราบว่าเราเคยฉันช้อนที่ไหนท่านจะได้ยินนั้นแล้วเราไม่เคยเพราะก็ได้ยินต่อไปแล้วก็ได้อยู่แล้วเราไปฟังจริงๆไม่ได้ฟังเล่นๆเราลงจริงๆลงท่านสันมั่นมันมีอะไรเหลือหรอกยืนอย่างเต็มที่เต็มฐานยืนด้วยเหตุผลอยากที่ทำของท่านเองเป็นเรื่องผลสิ่งอย่างหาที่ค้านนะถึงลงและลงลงจริงๆเราถ้าไม่ลงหักไม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงต้องลงด้วยเหตุผลอย่างอื่นจะมาบังคับเราให้ลงนี่ลงไม่ได้สำหรับผมเองใครจะบวชอำนาจศาสนามาจากไหนมาบังคับเราให้ลงก็เถอะสามโลกธาตุนี้เป็นไม่ลงถ้าเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นสมมติว่ามัดกั้นไว้ขนาดเส้นผมเป็นอย่างนี้ผมจะไม่ผ่านผมจะไม่ข้ามไม่รอดไม่ฝืนยอมกันถูกเราอยู่ในสิ่งคนนี้เราเคารพสอนหมู่เพื่อนมากกว่าหลายปีทั้งใหม่ทั้งเก่ามาอยู่ค่ะเข้าสับคนกันไปมีสายใจคอยาบละเอียดมันต่างกันคนเราส่วนมากเอานิสัยเดิมมาใช้นิสัยเคยเป็นยังไงไงมักจะนั่นแหละจะออกมาก่อนเหมือนกับวัวตัวอยู่ปากคอกนิสัยนั้นมันเป็นเหมือนวัวอยู่ปากคอกพอเปิดประตูปั้มมันป้าบออกก่อนนะนี่พอมีเรื่องอะไรมาสัมผัสปั้บเหมือนกับเปิดประตูให้กิเลสประเภทฝังนิสัยนั้นออกทันทีทันทีมองไม่ทันมีอันหนึ่งผมมีตัววิจารณ์มากที่เกี่ยวข้องนอกจากจะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ธรรมะจิตใจจนมีความสงบผ่องใสไปโดยลำดับหนึ่งแล้วยังต้องได้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันโดยที่ต่างองค์ต่างมาต่างองค์ต่างอยู่ในที่ต่างๆและมีจริตนิสัยต่างๆกันมาควรจะเอานิสัยเดิมซึ่งมันใช้ไม่ได้นั่นล่ะเข้ามาอวดในสนามรบกับกิเลส

เรียกว่าเร็วที่สุดหากว่ามีเรื่องใดเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้เหมือนพระทั้งหลายผมเดินตรงๆบอกตรงๆอย่างนี้ผมมีอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดที่จะไกลเกลี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากต้องออกไปเท่านั้นอยู่ไม่ได้สถานที่นี้ไม่ใช่จะโรงเลี้ยงหมาให้กัดกันเท่านั้นมีเลี้ยงพระพระเป็นผู้ประเภทใดจึงเรียกว่าพระนะเลี้ยงพระต่างหากไม่ใช่เลี้ยงหมาให้กัดกันพระใครให้ระมัดระวังเรื่องอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากโลมที่สุดในวงปฏิบัติผู้ที่จะฆ่ากิเลสจะกลับมาแหลมเที่ยวแหลมพันกัดกันกลายเป็นเรื่องเรียนวิชาสุนัขไปดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกมาตรงนั้นแหละก่อนเพื่อนเริ่มมาสัมผัสตาพอดีทำหูพอดีมีสำคัญสองอันนี้สำคัญสัมผัสเข้ามาแล้วที่มันอยู่ปากครอกมันก็โผล่มาทันทีสติจะไม่ทันถ้ามีสติอยู่นั่นแล้วมันทันหนีสติไปไม่พ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งเดิมอย่างที่ออกมาแสดงต่อกันจึงไม่ควรให้มันแสดงได้เพราะสติมีอยู่นอกจากมาเหยียบกว่านั้นที่แสดงอยู่โดยทั้งตัวเองทันบ้างไม่ทันบ้างเป็นธรรมดาแต่ที่จะมาแสดงก็หมู่เพื่อนมาขายจ่ายตลาดต่อหมู่เพื่อนไอ้ของเรียงตามอันนั้นน่ะมันทันทั้งนั้นแหละนอกจากจะเปิดข้อหรือรู้ว่าทิ้งออกหมดให้มันออกสักอย่างสะดวกสบายของมันเท่านั้นใครจะอวดฉลาดด้วยกิเลสไม่ใช่ผมดีนั่นแหละคือความอวดโง่ของตัวเองถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดฉลาดแต่นิ่มนวลไปหมดน่าดูธรรมเป็นอย่างนั้นมีมีดคมในฝักเวลาต้องการจะใช้ถอดออกมาฟันลงไปแทงลงไปจะใช้ประโยชน์อะไรใช้ตามต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บปั๊บเข้าฝักเรียบร้อยไว้ในสถานที่อันดีมากยิ่งเกิดกับเป็นนั้นที่ปฏิบัติมีเรามีเจตนาอย่างยิ่งต่อเพื่อนถึงมาอยู่ด้วยไม่อยากรับมากเท่าไหร่ก็จำได้รับก็เพราะเห็นใจหมู่เพื่อนที่มาศึกษาโดยที่เราคำนึงถึงเรื่องของเราก่อนอีกเราเคยเป็นผู้น้อยที่วิ่งหาครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ควรจะเป็นที่พึ่งเกียรติสายเป็นที่ไว้วางใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุดเนี่ยแน่นอนในการที่บอกแนวทางทั้งภายในภายนอกได้โดยละเอียดตัวถึงเราพอใจเราหิวกระหายอยากพบอยากอยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นยกตัวอย่างเช่นไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นใครหิวกระหายอยากไปอยากพบอยากเห็นอยากอยู่กับท่านรู้ว่าท่านจะไม่รับก็ยิ่งกว่าตัวอะไรซะอีกในบนต้นที่จะทำให้จิตใจมันขึ้นอย่างคึกคักเราได้ยินจากพระหนุ่มจำชื่อหรือไม่ลืมจนกระทั่งตอนนี้ชื่อพระศรีนวลพระองค์นั้นมาจากบ้านนามมนปีพ.ศ.85พักอยู่วัดตุ้งสว่างหลังคาพอดีเราก็ไปพักอยู่ที่นั่นกับท่านอาจารย์กูพระองค์นั้นก่องมาบอกว่ามาจากสกลนครมาจากสำนักท่านอาจารย์มั่นเราก็ไปยิ่งกระหายอยู่แล้วเรื่องของวัดเรื่องของท่านอาจารย์มั่นเราก็ต้องถามท่านถี่ว่าเป็นไงมีท่านเรียนอยู่กับท่านมากไหมโอ้ท่านไม่รับท่านเรียนมากแล้วมากไม่เลยเสียที่สององค์นี่นักวัดนักมากนะนี่ก็มีที่เด็ดผมทำเด็ดเดี่ยวมากใครผิดอะไรอะไรไม่ได้ท่านไล่จากวัดเลยเพียงเท่านี้เนี่ยเราขึ้นถึงใจเลยนี่แหละอาจารย์ของเรานะแทนที่มันจะกลัวนะเราต้องการอย่างนี้เราก็คนคนหนึ่งทำไมจะต้องทำตัวให้ท่านถึงขนาดท่านไล่หนีจากวัดเราตั้งใจตาท่านเพื่อทำเราต้องการครูบาอาจารย์เด็ดๆอย่างนี้แหละเหมาะแล้วกับเราที่เป็นคนอยากท้าลำหวานมันยิ่งก็ยิ่งมันหยาบจะไปในเดี๋ยวนั้นเลย

0: ก็ยังทำไม่ได้ถ้าตอนนั้นกำลังปวดเอวปวดเอวมากก็คมยายุ่งใครก็อย่างนั้นจริงๆเราก็ถึงใจทันทีมันต้องอย่างนี้หว่างั้นความกระหายอยากจะอยู่กับท่านจะได้อยู่หรือไม่นะท่านจะรับเราหรือไม่ที่พักที่อยู่จะพอมีหรือไม่นี่โอ้โหเป็นกังวลมากทีเดียวเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจไว้ก่อนแล้วกลัวจะไม่ได้อยู่ตายก็ผเอิญอย่างเมื่อวานนี้พระท่านเทศนั่นแหละออกไปอย่างเมื่อวานวันนี้เราเข้าพอดีกุฏิหลังนั้นว่างให้เราอยู่หลังนั้นโอ้เหมาะสมเหลือเกินสนามมาก็ท่านเทศคุณไปบ้านน้ำมนต์เมื่อวานตอนนั้นท่านอยู่บ้านโคกสร้างบ้านใหม่เรียนดูกับท่านดูขอว่าปฏิบัติอะไรอะไรหาที่ต้องติดไม่ได้พูดอะไรออกมานี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมเด็ดเดียวอาถรรพ์พูดไม่มีสะทกสะท้านนั่นคิดเกรงอกเกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าความถูกต้องดีงามอันเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องดำเนินเรายอมรับทันทีทันทีลงใจพอท่านรับเท่านั้นเราดีใจจนบอกอะไรพูดอะไรไม่ถูกความดีใจว่าท่านเมตตารับเอาไว้เราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เองเกี่ยวกับหัวใจของเรานำมาเทียบกับหัวใจของเพื่อนที่ขอแสดงหาครูหาอาจารย์เราจึงได้รับของเพื่อนถึงจะมากมันเลยกับกำลังว่าสายวาสนาของเราเราก็ยังยอมรับมันฝืนเอาพูดง่ายๆอันหนักก็ยังต้องพยายามแบกแบบภาระในการดูแลเรียนสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็ยอมรับเพราะงั้นจะไม่เห็นใจที่เรามีเจตนาต่อหมู่เพื่อนมากขนาดไหนเราไม่เคยห่วงใยกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยในฝ่ายคารวะยิ่งกว่าพระถ้าจะมาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยเป็นไรเราไม่เห็นเป็นกังวลอะไรกับใครเลยมามากน้อยก็ควรจะต้องรับกันขนาดไหนก็ต้องรับไปตามความเหมาะสมของพระกับคารวะขึ้นมาเราไม่มีความปักใจไม่มี ความมุ่งมั่นเหมือนกับการปักใจกับพระด้วยความมุ่งมั่นต่อการอบรมสั่งสอนที่จะให้พระทั้งหลายซึ่งอยู่ในวัดของเราที่เป็นพระของเรานี่ดีมีกำลังทางด้านจิตใจขึ้นไปเป็นหมดเรามีความมุ่งมั่นมากกับหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดไม่ดีเป็นการกระทบกระเทือนหรือทะเลาะกันเกิดขึ้นจะเป็นการทำลายจิตใจของเราในจุดนี้อย่างมากมายเดียวเหมือนกับว่าผิดหวังอย่างน้อยก็ให้มีความสงบในวงคณะมากกว่านั้นขอให้ได้หลักจิตใจไปพึ่งปฏิบัติตลอดถึงข้อวัดต่างๆปฏิบัติต่างๆนำไปใช้ปฏิบัติตัวเองเพราะเราสอนเราเป็นกงตรงเราไม่ได้คุยได้อวดเราแนะนำสั่งสอนมือเพื่อนเราสั่งสอนด้วยความแน่ใจจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตตภาวนาซึ่งเป็นสิ่งเป็นธรรมที่เราได้เคยผ่านมาเต็มพระสติกำลังของเราแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าสมาธิหรือสมาธิประเภทใดเราเคยได้ปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วเราไม่คุยเราพูดตามความจริงที่เป็นความหนักแน่นที่เป็นความถนัดชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งด้านเหตุคือการปฏิบัติมาและผลที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเรามากน้อยมีหลักของสมาธิขั้นนั้นๆตลอดถึงปัญญาเป็นลำดับลำดาไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของปัญญาจนกระทั่งถึงปัญญาอันสุดกำลังความสามารถของเราตลอดถึงผลที่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างไรจากสมาธิเป็นขั้นๆจากปัญญาเป็นตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวาระสุดความสามารถของเราเราก็ได้แสดงทั้งเหตุแห่งสมาธิปัญญาเหล่านี้และผลที่ตนเคยได้รับมากน้อยอย่างไรต่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นไม่เคยปิดบังลีนะเราไม่สงสัยในวิธีการสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอุบายวิธีที่เรานำมาสอนนี้เราสอนด้วยความแน่ใจจริงๆถึงได้ที่ส่วนใดที่ว่าอย่าให้อย่าเช่นอย่างพระที่ไปนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเรามีความรู้สึกอยู่ในแง่ที่เธอพูดถึงเรื่องภาวนาถามเรา เราอธิบายให้ฟังย่อๆจิตมันพุ่งขึ้นเป็นยังไงก็อย่างที่เล่าฟังมานั้นนะเราบอกให้ย้อนกลับมานะอย่าออกเป็นขาดนะเห็นแล้วว่าถ้าเข้ามาสืบถึงความรู้อาการนั้นทั้งหลายจะหายไปทีนี้ผมเคยเป็นแล้วแล้ววันหลังมานี้ผมยังมาเทศถึงเรื่องจิตที่มันพุ่งขึ้นไปเป็นความสว่างพุ่งขึ้นหนุนตดเมฆจิตมันเกิดความติดเกิดความผัวพันครอบใจเป็นลักษณะอ้อยอีกคล้อยตามคล้อยตามเราหนีถ้าไม่ดีพอถอยจิตย้อนลงมานั่นก็ย้อนมาจนกระทั่งเข้าสู่ความสงบทางปกติเพราะจิตถอยตัวเข้ามาสู่จิตผู้รู้เข้ามาสู่ตัวเองอาการทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้ามาด้วยหมดปัญหาไปในเวลานั้นและทำให้ทราบเรื่องทันทีและนอกจากนั้นยังทำให้เราเข้าใจได้หลายด้านหลายทางเกี่ยวกับเรื่องสมาธิจนได้สอนท่าอย่างนั้นนี่เข้าใจว่าอาจจะมีเงื่อนอะไรอยู่บ้างทางนี้ถึงได้ไปนะเงื่อนตรงนี้ที่พอมามีสาเหตุเพียงไปคิดถึงแม่เฉยหรือเพียงตัวเฉยไม่น่าจะเป็นไปได้พระมีอายุขนาดนี้แล้วเป็นพระเป็นผู้ใหญ่แล้วคิดถึงแม่จริงมองดูตาในวันนั้นผมก็เห็นไม่ชัดตาแหลมคมมากถ้าเป็นสุนัขบ้าคือสุนัขบ้ามันตาแหลมคมนะคนที่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันตาแหลมคมผมดูวันนั้นอันนี้เขาทีเขาท่าแล้วมันนั่งกับผมมันนั่งเหมือนกันมายกคำพิมพ์มาสู้ผมยกคำพิมพ์มาสู้ผมอกขบขันจะตายเพราะเลยอุ่นว่าเราอยู่วันนี้ครับถามมาเขาเรื่องนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนไม่ก็มีแล้วที่ไหนที่จะมีความสะดวกสบายยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตากรถนาอะไรก็มีหมอก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนจะสะดวกยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตากนี่ไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตรงไหนเข้าไปได้นี่รถก็ไม่ยากและหมอก็ไม่ยากถ้าว่าเป็นภาวะปกติแล้วสะดวกสบายไปหมดทำไมเราต้องยุ่งไปถึงบ้านถึงเมืองหาออกมาพูดอย่างดื้อของแกไปแล้วก็ในพรรษาจะไปอะไรซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยพอที่จะต้องไปจะยกคำพิวานายพินายยังมีอยู่นี่เจ้าขวางโอ้พอเจ้าทรัพย์นะผมเข้าใจเพราะผมอยู่ตาอยู่แล้วนี่คอยจะเห็นปีญาแสดงออกมาประกอบกับเรื่องสายตานั้นแยกออกมามันก็เข้ากันได้ผมก็เลยดิในผู้ใดต่อไปไม่ได้เรื่องแล้วเพราะงั้นเวลาจะลงไปที่นักทิพย์พระระวังนะพระองค์นี้เริ่มเป็นบ้านะระวังแล้วก็ไม่นานก็เตรียมบริขารสภาบาทออกมาแล้วก็ไปเจอผมที่นั่นผมก็ว่าอีกว่าหน้าตาเฉยอยู่มองดูผมไม่กระพริบตาเลยท่านหาได้รู้ไหมว่าผมดูทีอย่างอาการของท่านเป็นยังไงบ้างแล้วผมเลยผ่านเข้าไปครับร่างทำอินก็ท่านนั้นก็ไปตามผมมาโอ้ผมพูดหมดแล้วนะเราจะพูดกันอะไรก็พูดกันเถอะผมว่าแล้วก็ผมไม่ถามแกจะไปนู่นไปนี่ไปแหละผมก็เดินถามนู่นไปจริงๆผมคิดว่ามันมีส่วนอยู่ตรงนั้นมันจะทำการนับหมู่เพื่อนไว้เราสอนจริงๆเราละเป็นภาระของเราจริงๆสมกับโอปายิกังปฏิรูปังตาชาติเกียรติสัมปะเดนเราไม่สักแต่ว่าเราจริงตามหลักธรรมหลักวินัยทุกอย่างไม่ว่าโดยลำพังตัวเองไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่คณะเราไม่เคยรอแหละการสอนหมู่เพื่อนสอนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อให้เป็นหลักใจจริงๆขอให้มีใจมั่นคงต่อหลักธรรมหลักวินัยเถิดอย่าไปมั่นคงต่อกิเลสซึ่งเป็นสิ่งทำลายตัวเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยอันนั้นเป็นความเสียหายมากอย่าริอย่าวิจารินำมาจากตลาดมาวิธีการปฏิบัติเพื่อสมาธิก็เคยได้พูดแล้วรู้กี่ครั้งกี่หนไม่เคยเว้นหนึ่งอุบายความสงบของจิตก็เคยได้พูดอยู่แล้วยังไงจิตมันจะสงบมันสงบด้วยคำบริกรรมไม่ได้ก็มันท่องเที่ยวอยู่ในสกลอาการท่องเที่ยวไปตรงไหนให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปด้วยเจตนาถ้าเจตนามีอยู่มีไปโดยลำดับ ก็สติก็มีไปตามนั้นสตินั่นแหละเป็นตัวเจตนาสำคัญมากเป็นตัวเสริมเจตนาความระลึกรู้อยู่เมื่อจิตพิจารณาไปที่ตรงไหนนี่ควรจะค้นคว้าอาการต่างๆภายในร่างกายเพื่อความสงบจิตด้วยการด้วยปัญญาก็ได้ถ้าบังคับด้วยสมถะคือการอบรมโดยด้วยคำบริกรรมมันไม่สงบก็ต้องหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาจนมันสงบได้นี่บายวิธีก็อย่างนั้นถ้านั่งมากมันไม่เดินว่ามันทั้งวันก็เดินเป็นหลักเราพยายามให้หมู่เพื่อนรับความสะดวกสบายเพื่อจะบำเพ็ญภาวนาสิ่งเหล่านี้เราเทียบในหัวใจเราแล้วนอกจากเทียบตามหลักธรรมหลักที่ไหนแล้วยังเทียบในหัวใจเราอีกเราทำจริงๆภาวนาตั้งแต่เริ่มภาวนามาเราไม่เคยมีการก่อสร้างอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวไม่เกาะเลยมีแต่สร้างหัวใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการก่อการสร้างนี้เราจึงถือว่าเป็นค่าศึกต่อจิตตภาวนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกเขามันเป็นมงคลแต่สำหรับพระนั้นน่ะมันเป็นอัปมงคลเกี่ยวกับการก่อสร้างพระผู้ปฏิบัติจึงต้องระมัดระวังเสมอทำงานนั้นทำงานนี้ทำมากๆก็ไปจิตมันพุ่งซ่านออกข้างนอกบังคับอยู่ภายในการทำก็มีเป็นธรรมดาแต่อยู่ในความระมัดระวังแต่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลอัตธรรมไม่เลยขอบเขตมันเขาเรียกลามปามเนื่องเปิมไปนั้นงานอะไรก็ไม่มาเกี่ยวเราจะมานิมนต์พระนิบัตินี้ไปฉันที่ไหนไหนผมรักษาไว้หมดนะให้ผมทำยังไงอีกเกิดความสะดวกในการภาวนาของหมู่เพื่อนผมได้ทำเต็มตามความสามารถอยู่แล้วทำไมจิตใจมันสงบไม่ได้นั้นไม่จริงไม่จังหรือเป็นยังไงมันไม่จริงมันเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยที่อย่างนั้นต้องเข้มแข็งแค่เคยพูดเรื่องปฏิปทาเคยให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อให้เป็นคติไม่ได้พูดเพื่ออวดมันไม่มีความรู้สึกนะเรื่องอวดละเอียดอวดจะหาอะไรมันเป็นของจริงมันอวดฟังสิเอาของจริงมาพูดทำเป็นของจริงเราได้เคยพูดแล้วแล้วพูดอยู่เรื่อยๆหลังงานแล้วก็ตามที่เราเคยผ่านมาในชีวิตของเรานี้ตั้งแต่เป็นคารวาสมาจนกระทั่งถึงบวชจะหนักหนาขนาดไหนเราไม่เคยเห็นมันหนักไม่เห็นงานเหล่านั้นหนักหนายิ่งกว่างานที่ตัดภาวนาเลยแม้เรียนหนังสือจนกระทั่งหัวสมองมันคลื่นหมดด้วยอำนาจของการบังคับหรือความอยากได้มันบังคับให้เรียนเรียนซะจนไม่หลับไม่นอนตลอดรุ่งตลอดรุ่งก็เคยเรียนความจดจำในสมองนี่เลยไม่มีเลอะเทอะไปหมดบังคับให้จดจำเลยจดจำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นก็มีเพราะอำนาจของจิตบังคับมันก็เลยไม่นอนให้พักผ่อนนี่เราก็ว่ายากเพราะความจดจำแต่ยังไม่เท่าเที่ยวหนึ่งของภาวนาเวลาภาวนาเนี่ยโหเอาจริงเอาจังบังคับจิตนี่สิเป็นสำคัญมันคิดไปในแง่ใดแง่ใดมีก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังบ้างแล้วเวลาจะมาเข้าได้เข้าเข็มคือการภาวนาเรามาเริ่มภาวนาเอาจริงเอาจังเอามรรคเอาผลจริงๆเนี่ยจิตมันประวัติเยอะแยะเป็นเยอะไปหาตามเรื่องราคะตัณหาจนกระทั่งก็เอะใจเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเรียนหนังสืออยู่กับเฉยๆไม่เห็นมีเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงเวลาจะมาภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วมันทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอะไรนี่มีเงียบๆเงียบๆทำไมถ้าไม่ถึงกับแสดงออกมาทางอวัยวะหรืออะไรมันยังมีให้รู้เงียบๆผิดพันในจิตเอ๊ะมันยังไงมันยังไงถึงวะยิ่งขยับเข้าไปเรื่อยสติปัญญายิ่งขยับเข้าไปเรื่อยความจริงก็คือมันมีสติเราฝึกฝนเข้าไปจริงๆเนาะสติมันทันกันมันแยกอะไรมันก็รู้เราไม่เข้าใจตอนนั้นเวลามันผ่านไปแล้วเราถึงรู้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีสติอย่างนั้นนั้นมันเข้าใจจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็หายมันไปก่อนที่เรียนหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนกับหลังหมีนี่จะว่าไงจิตมันเหมือนหลังหมีหลังหมีเป็นไงมันดำมันขาว
1: มันเราไม่พูดหมีขาวเราพูดหมีดำนะดำทั้งหมดมันจะได้เรื่องในราวเลยแต่คลุกข้าวสักอะไรมามันก็ไม่รู้เพราะมันดำอยู่แล้วนี่มองเวลาเอามาปฏิบัติเราชำระสักสางระมัดระวังตัวเองเรื่องเสียงเป็นอิทธิสัตโดเป็นต้นมันเย็บเพื่อนอีกได้รวดเร็วมันทำให้เราเอกใจเอกใจอยู่เรื่อยทำไมทับคนทำไมทับคนความผิดกล้าเข้าสู่ความสงบได้เรื่องเหล่านี้ก็หมดปัญหาไปหมดปัญหาไปนี่มันก็ไม่ใช่เล่นเรื่องที่จะทำให้จิตสงบนี่ก็ดีบังคับปัญชาจิตใจอยู่นั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีประการหนึ่งก็คือหลักนิสัยสำคัญนิสัยเรามันทำมันจริงจังเราทำอะไรทำแล้วจริงจริงหรือเฉยไม่ได้ทำต้องทำเลยเราจะมันอยู่สงบได้แล้วออกปฏิบัติทางด้านคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันมันก็จริงเหมือนกันมันเป็นเรื่องยากทั้งนั้นแหละหนึ่งสมาธินี่กว่าจะตั้งหลักตั้งฐานได้เป็นที่แน่ใจพอแทบเป็นแทบตายยากกว่าช่างมันเป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่างานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกิเลสซึ่งตัวเหนียวแน่นที่สุดไม่มีอะไรเกินหน้ากิเลสไปได้ประเภทใดก็ตามเหนียวแน่นทั้งนั้นถ้าตายยากถอนคือยากก็คือถอนกิเลสหรือว่าจะเป็นประเภทใดมันเป็นเหมือนกันหมดเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องไม่ใช้ความเพียรอย่างเหนียวแน่นแก่นธรรมเหมือนกันดังนั้นมันไม่ถึงกันต้องเอาให้จริงให้จังแล้วมันก็ถึงมันก็ทันกันจิตก็หมอบเพราะจิตหมอบก็คือกิเลสนั่นแหละหมอบไม่ใช่จิตหมอบเราพูดติดปากเราว่าจิตหมอบคือจิตได้รับความสงบเนื่องจากกิเลสมันหมอบลงไปมันได้พาจิตฮึกเหิมคึกขนองมันได้รับความสบายสมาธิตัวนี้ยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งถึงได้หลักได้เจนความสบายแน่ใจว่าไม่เสื่อมนอนมันถึงทับลงไปที่นี้เออต้องยังไม่สินั่นมันทำไมจะไม่รู้สันติปิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดสำหรับผู้ปฏิบัติที่ควรจะรู้จะเห็นได้ในธรรมแง่ใดมันต้องรู้ต้องเห็นขึ้นมาด้วยตัวเองที่เรียกว่าสันติปิโกจะรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเองนะ เลยจากนั้นตะกันเดชบุญอยู่นี่นั่นสิสันติปิโกนี่พูดเป็นธรรมกลางๆได้ทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นสูงเลยตะบูนยูนี่ยิ่งมักจะพูดทำขั้นสูงขึ้นไปทำขั้นต่ำมันไม่อาจเยี่ยมเพราะวินยูนี่ท่านผู้รู้ทั้งหลายนั่นผู้รู้เป็นภูมิสูงหรือจำเพาะตนต่างหากหรือเมื่อเราทราบว่ากิเลสเป็นของเหนียวแน่นแล้วความเพียรเราจะไม่เหนียวแน่นให้ทันกันมันจะได้หรือล่ะฟังว่าให้ทันกันถ้ามันไม่ทันมันก็ไม่เจอกันมันก็ไม่ต่อสู้กันมันก็ไม่เห็นแพ้เห็นชนะซึ่งกันและกันจึงต้องต่อสู้ให้จริงให้จังจิตไม่สงบหาความสบายไม่ได้ไม่ว่าเพศใดเลยว่าเป็นนักเป็นกรรมฐานก็เป็นแต่ชู้เฉยๆหาความสงบไม่ได้เพราะจิตมันไม่ได้เป็นกรรมฐานนะมันเป็นกรรมถอนว่าไงเพราะมันถอยมันถอนตัวออกจากความภาคความเพียรถอนตัวออกจากอัตตธรรมจากศีลจากสมาธิจากปัญญาในขณะที่มันถอนตัวออกนั้นมันก็เข้าไปใส่ที่เด็ดเสียเป็นบริษัทปีวันที่เด็ดที่เด็ดเหยียบย่ำทำลายแหลกไปเสียเนี่ยตัวเพชรมันหลายสับหลายสันหลายคมสิสติปัญญามีพิษไปไหนก็ได้เป็นธรรมหมดถ้าเป็นฝ่ายแก้ที่เด็ดแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นให้จริงให้จังจิตสงบแล้วสบายเพียงขั้นสมาธิขั้นสงบเท่านี้ก็สบายไม่กังวลวุ่นวายกับทุกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆยิ่งเราได้ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านี้อีกด้วยแล้วมันก็ยิ่งปล่อยวางเข้ามาด้วยความเห็นโทษนั่นคือแบบปล่อยวางเข้ามาด้วยปัญญาเห็นชัดเจนไปก็ตัดกันขาดไปเป็นตอนๆตอนๆไปโดยลำดับลำดับตัดที่เหลือไปตัดที่ตรงนี้รูปมันก็ไปจากจิตนี่แหละตาเป็นประสาทอันหนึ่งที่รับรู้รูปเห็นรูปหูเป็นประสาทอันหนึ่งเป็นทางเดินของจิตแล้วก็เข้ามาสู่จิตดีชั่วรักชัง เดียดโกรธอะไรก็เข้ามาที่นี่ปัญญาก็ค้นคิดขึ้นมาวินิจฉัยสิ่งที่น่าเกลียดน่าโกรธน่ารักน่าชังให้เห็นตามความจริงของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็ถอนวางตัวหรือวางตัวออกมาเองปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทำที่นี่พิจารณาสุภาพข้างนอกสุภาพข้างในรูปนอกรูปในว่าข้างนอกข้างในเป็นมากทั้งนั้นนะครับพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความตดเครื่องเป็นมากทั้งหมดพิจารณาเพื่อความสังสมกิเลสรักน่าชอบใจถึงรักสงวนร่างกายของเรานี่มันก็เป็นสมุทัยเลยครับพิจารณาอะไรมันมีเรื่องความสวยความงามเต็มตัวเต็มหัวใจนั่นก็เป็นสมุทัยยิ่งง่ายก็ลงนิจังทุกครั้งนิตาสุภาสุพังปฏิคูณโสโครกแล้วไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นสิ่งที่ให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความยินดีทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบร่มเย็นอันไม่มีสิ่งอะไรรบกวนนั่นเองเป็นมากใช้เสมอปัญญาถึงการจะทายอย่าไปเลือกการเลือกเวลาว่าให้ต้องสมาธิได้ขั้นนั้นขั้นนี้ก่อนถึงใช้ปัญญามีความคาดหมายเวลาใดที่ควรจะใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็เป็นเครื่องถอดถอนกิเลสสมาธิเป็นเครื่องผูกมัดกิเลสเข้ามาให้อยู่ความเป็นความสงบปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนประกันเป็นเครื่องให้กิเลสสงบตัวประกันนั้นเป็นความชอบธรรมด้วยกันทั้งนั้นขอให้มันเหมาะกับการเวลาหรือโอกาสเมื่อไรที่เหมาะสมเถอะใช้ได้ทั้งนั้นสำคัญปัญญานี่เป็นสิ่งที่เราจะใช้ติดแนบไปกับการบำเพ็ญทุกด้านดังนั้นไม่รอบตัวสติปัญญาเป็นสำคัญไม่ห่วงเรื่องราวอะไรทั้งหมดยิ่งกว่าหลักหรืองานที่ตนที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอยู่ในตรงนั้นความรู้ทั้งหมดก็อยู่ตรงนั้นน่าเป็นห่วงอดีตอนาคตกับอารมณ์ใดๆที่จะมาเป็นสิ่งทำงานที่ลบล้างงานที่กำลังทำอยู่ให้เสียไปที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้คือปัจจุบันนะครับทำอะไรไม่เต็มไม่เต็มไม่ห่วงไม่ใยอะไรแม้ขนาดที่นำนั้นไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นมีแต่อันเดียวนี้เท่านั้นมีแต่อันเดียวนี้อันเดียวนี้ทำอะไรเป็นอันนั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่เยอะอื่นที่เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายที่ความคิดไม่แทรกความคิดที่มาคอยทำลายไม่แทรกที่มาทำลายมีแต่งานนั้นรู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดมันทำให้คิดเองมันเป็นในหัวใจเถอะครับอดีตคนไม่มีความหมายใครจะอดีตถ้าไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอดีตไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอนาคตมันหัวใจหัวใจเป็นตัววุ่นวายภายในนี้เป็นตัววุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วมันจะไปอะไรกับอดีตอนาคตถ้าไม่ให้ไปด้วยเหตุผลอดีตก็ไปหน้าด้วยเหตุผลแต่อนาคตก็ไปได้ด้วยเมื่อเหตุผลมันลงในปัจจุบันมันก็เหมือนไม่มีอดีตอนาคตมันก็ลงปัจจุบันหมดไม่มีแรงมาดึงมันหนุนมันเลยโลกทั้งหลายถามโลกธาตุก็ตามแต่มันไม่มีอำนาจมันเหมือนไม่มีมีแต่ความรู้อันเดียวที่เด่นอยู่เท่านั้นเป็นไม่เป็นเหมือนตัวเองในรถมีการมีสถานที่ร่างเวลาแล้วมายุ่งมาควรมาทำลายมาทำอะไรก็ทำตามนั้นเป็นไม่เป็นเหมือนในหลักปัจจุบันปัจจุบันเห็นกันในเจ้าของมันต้องพูดเป็นไม่เป็นเหมือนเต็มปากไม่เห็นเลยมาดูคำๆบ้างมันไม่รู้ถึงมันไม่สงสัยหรือสงสัยอะไรหรือก็เต็มอยู่ในหัวใจแล้วหัวใจไม่สงสัยอะไรอยู่สงสัยในโลกนี้มีใจลงเยอะเท่านั้นมีที่เด็ดเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมเนื้อไล่มันออกหมดเลยที่อะไรมาเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมมีแต่ความล้วนแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดได้ที่เหลือเป็นเครื่องดึงดูดดูดกับตัวนู้นดูดกับตัวนี้ผลักมันผลักมันนี้นั่นไม่มีแล้วอะไรจะผลักอะไรจะมาดึงดูดแต่พูดถึงว่าดึงดูดมันความจริงมันผลักนะผลักให้ตรงนั้นผลักผลักให้ตรงเรื่องนี้ที่ขึ้นอยู่กับเรื่องตลอดเวลาเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นนี่ถ้าเรื่องขันหลอกไปของนี่เป็นมโนภาพมันเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้คนนั้นคนนี้บ้านนั้นเมืองนี้อดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของตัวที่เคยคิดเห็นอะไรมันก็ไปลากออกมาตุ้งมา
0: ปรุงมันในตัวเองเรื่องนั้นไม่ทราบมันหายไปไหนแล้วมันถูกปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนสดๆร้อนๆนั่นนะ
1: ผมก็เห็นเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องจิตนานนี่เรียนวิชาจิตมันรู้กันอย่างนั้นเลยพอถึงขั้นมันก็รู้มันก็รู้ขั้นถึงขั้นสติปัญญาแต่มันแล้วสิ่งนี้รู้กันแล้วไปเรื่องสิ่งนี้รอบก็สิ่งนี้แล้วก็ไปลงไปก็ลงไปหาหลักหาลังกันออกมาจากไหนออกมาจากจิตจิตนี้เป็นจิตอะไรเป็นจิตอวิชชาเนี่ยลงไปตรงนั้นลงไปตรงนั้นไล่ที่แล้วก็ลงไปตรงนั้นไล่ที่แล้วก็ลงไปตรงนั้นหลายครั้งเราเห็นก็เพียงแยกกระทันแยกกระทันตัวหนึ่งตัวตามต้อนตามไปตามฟาดตามฟันอย่างไม่ลดไม่ละเต็มไปด้วยกำลังความมุ่งมั่นจริงจังๆก็เป็นไปเรื่อยเล่นๆแล้วข้างหลังนี่ไปมันก็ถึงกันถึงแล้วมันทำลายมันพอทำลายคงวัตจักรเสร็จไปแล้วมันก็เหมือนกับโรงงานระเบิดนิวเคลียร์นั่นได้ถูกทำลายโรงงานยาพิษโรงงานคือยาพิษขึ้นมาที่ถูกทำลายนี่มันว่างหมดเลยเห็นความขันจะพิจารณาเป็นยักยักหาหลักหาเกณฑ์หาต้นหาเตาไม่มีเพราะมันไม่มีต้นต่อต้นต่อของขันแท้ที่จะให้เป็นเรื่องของกิเลสมันคืออวิชชาคือตัวกิเลสอันเป็นพื้นเพเดิมนี่ครับออกมาให้คิดนั่นสำคัญนั่นสำคัญนี่พอทำลายนั้นแล้วมันเหลือแต่จิตล้วนๆทำล้วนๆแล้วทั้งขันมันปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาสัตว์ตัวปรุงแล้วเกิดสัตว์เกิดดับตามนิสัยของมันอันนี้มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเราให้รู้ว่ามันเป็นตามธรรมชาติไม่มีอะไรเราบังคับมันให้เกิดนี่กิเลสก็กิเลสบังคับมันอยู่ทุกระยะให้ปรุงที่แต่ในสำคัญมั่นหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาทำลายรังยาพิษหมดแล้วนี่ว่างดูว่างว่างไม่ใช่เลยนะว่างที่ไหนว่างจากจุดที่มันเคยผิดยาพิษมันนั่นโรงงานมันตรงนั้นทำลายออกหมดนะซึ่งเขาว่างไงถ้ามีทั้งขามันจะปรุงที่ไหนมันก็ปรุงให้มันได้แต่มันมีอะไรมาเป็นผู้บงการบังคับที่ให้เกิดพิษเกิดภัยเหมือนแต่ก่อนทำบังคับให้ปรุงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะถ้าเป็นพิษฟังแต่ว่าทำเป็นไรเมื่อทำเป็นเจ้าของของขันทำกว่าช้างขันนำพระพุทธเจ้ามีเทศนาสั่งสอนสัตว์ตัวโลกทั้งหลายนี่แหละเป็นใช้สังขารเป็นยาสังขารเหมือนยาออกมาใช้ได้ยินการเกิดการตอบรับกันการถามการตอบสัญญาความจดจำได้บ้านนั้นบ้านนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความตรงก็ตรงซึ่งอัดเรื่องธรรมแนะนำสั่งสอนทำเป็นเจ้าของพอหยุดเนื้อมันก็ยึดยันเรื่องการธรรมชาติทั้งหลายนี่คือที่เป็นไทยเหมือนที่เด็กเป็นเจ้าตัวการเป็นเจ้าของบังคับอย่างนี้คือเป็นตรงนี้เพราะนั้นเราถึงกล้าพูดว่าขันก็เป็นขันล้นล้วนแล้วจะไปหาในจากคำพิวงหน้าผัวไม่เจอนะขันนี่กลายเป็นขันล้นล้วนไปผมก็เองก็ไม่เห็นในคำพิแต่มันเห็นในนี้จะว่าเนี่ยอะไรที่เป็นที่จะมาเผาตัวเองนี่ขอขอบคุณยาดีโรงยาพิษหรือโรงผิดยาพิษจะถูกถูกทำลายไปแล้วกลายเป็นของเล่นจริงๆคุณไปหาเนี่ยหาเนี่ยหาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยาลงฝังจิตฝังใจให้เกิดความกดทวงหรือความทุกข์ทรมานทางจิตใจเหมือนแต่ก่อนตัวความปรุงมันก็ไม่ทราบความหมายของมันเยอะเยอะเยอะหืมนี่ถึงมันสลายจากกันมันก็อยู่ในเรื่องการพิจารณาอย่างสำคัญมากเราอยากจะก้าวไปพิจารณาให้มากพิจารณาให้เข้าใจเรื่องขันเรื่องขันความคิดความคิดตัวเองพยายามติดตามมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเอามันมาคลี่คลายดูให้ละเอียดอ่อนกี่ครั้งที่เห็นไม่สำคัญสำคัญที่ความเข้าใจเข้าใจอย่างถึงใจแล้วยังไงก็ไม่ถอย
0: มีเรื่องที่จะก่อ
1: ไม่ต้องบอกมันก่อเอง
0: ไม่เข้าใจจะทำก่อนนับเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อย่าไปนับภาวนาเพื่อนับเที่ยวถึงได้ยังคมได้สอนเที่ยวได้สอนนี้เที่ยวหาเดินนับเที่ยวที่เหลือไม่นับเที่ยวกับเราแต่ที่ครอบคลุมอยู่บนหัวใจมีจำนวนเท่าไหร่นับได้ไหมมีภาระที่เหลือตายหมดแล้วมันก็หมดความเป็นภาระความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หนักหนาแต่ก่อนมาไม่หมดไปมีแต่ภาระอาเวเป็นกับขันธาตอนนั้นแหละทางอยู่ทางกินทางหลับทางนอนนอนทางขับทางขับเพราะนั้นส่วนนี้กินดึกกินยาด้วยในบริการนี้เท่านั้นเองมีอะไรมันก่อนมันจะสลายตัวลงไปจากการผสมกันนะหมดความรับผิดชอบถ้าว่าหายห่วงก็ไม่สนุกใจเพราะว่าหมดความรับผิดชอบนั้นสนุกใจได้ไหมความรู้สึกของผมเองหายห่วงก็เห็นไม่ห่วงมันนี่นะเนี่ยใจก็รู้อยู่ทุกท่านเนี่ยไม่มีห่วงอะไรมันเนี่ยมันต่างอันต่างอยู่ต่างแต่ความรับผิดชอบมันมีแต่ไม่ใช่มีแบบยึดมั่นถือมั่นอุปทานเป็นอะไรก็ต้องเสียสายดัดแปลงไปตามเรื่องเพิ่มอีกขั้นหนึ่งเพื่อถูกต้องถูกที่จะหิวกระหายอย่างรับอย่างนอนกับพังไปตามเรื่องตามนอนรับอีกแค่ไหนหมดอันนี้แล้วมันก็หมดปัญหาให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่นะสิ่งนี้มันมีอยู่กับตัวแท้ๆเนี่ยทำไมไม่รู้ไม่เห็นพิจารณากันยังไงนี่จะทำอ่อนแอมันก็ไม่ได้เรื่องนะเยื่อภายนอกอ่อนแอภายในก่อนแอนั้นกันบอกนี่คิดดูเรื่องภายในไม่เราเป็นคนอย่างโอ้ยพิจารณาด้านไหนทุกวันนี้มันเปลี่ยนโอ้โหมันภายนอกคือมันทำไม่ได้ทุกวันนี้จะทำเหมือนอย่างแต่ก่อนมันทำไม่ได้กำลังมันก็ไม่อำนวยร่างกายคือเครื่องมือนั่นเองและจิตความมุ่งมั่นพลังของจิตคือความมุ่งมั่นมันก็มีกำลังความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ถูกมากร่างกายถือความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพราะความมุ่งมั่นมันพาให้มีความเพียรทุกเรื่องทุกหนึ่งมันไปพร้อมกันเราพูดตามความจริงเรามุ่งจริงเน่าโอ้โหมันหมดหรือมันจะหายหรือจะเป็นกระทางผมเคยเล่าให้หมู่บ้านฟังแล้วมันเป็นเรื่องภายในเราเพราะฉะนั้นเราถึงเล่าให้ฟังได้เฉพาะบุคคลอาการเป็นเวลาที่มันมาสัมผัสก่อนผมบวชผมไม่ได้คิดจะบวชเดือดพ่อแม่อุพ่อน้ำตาพ่อร่วงลงถ้าเห็นต่อหน้าต่อตาแต่ผมยังไม่ลืมที่เขาผู้เฒ่าหนึ่งที่ดูลายมือเนี่ยที่ผมว่าเราเคยเล่าให้ฟังเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะเสียเถิงด้วยเถิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่นี่ขยันมากนะเขาเรียกว่าหลานหลวงคำแหงขยันมากเขาก็เรียกเราว่าหลานพ่อพอแพงพ่อแพงกับแม่ผมนี่พ่อของแม่นี่ขยันไม่มีใครสู้ในบ้านหรอกงั้นคุณนี่ท่านหลานหลวงคำแหงกับหลานหลวงพ่อแพงมันได้ทำงานแล้วไม่มีใครสู้เลยเราก็ขันกันนี่วันนั้นไปมันสนิทกันแล้วก็ไปเที่ยวบ้านคุยกันกินก็ไปบ้านเราก็มาบ้านมันเที่ยวถึงนี่สนิทกันขนาดนั้นถ้าไปก็มีอะไรก็กินนู่นเลยเราก็เหมือนกันมาบ้านจะมีอะไรไม่กินเลยหรือแต่มันเดียวกันสนิทกันขนาดนั้นพ่อแม่ไม่เคยสนใจไม่เคยจะเล่าให้ฟังว่าไอ้นั่นไปกินข้าวบ้านกูไม่กินข้าวบ้านกูเฉยเหมือนไม่ได้กินแล้วเขาไปกินข้าวบ้านเราเหมือนกันเราไม่กินข้าวบ้านเขาเหมือนกันแล้ววันหนึ่งอีตาคนเหนืออำเภอบุพวานเนี่ยแต่คนนี้เป็นคนถูกขุมนะคุณดูไม่ค่อยพูดพูดนี่ก็จะพูดถึงจะบวชที่เหลือถึงนี่นะจะบวชจะบวชไหนเนี่ยพ่อขอดูลายมือหน่อยนะเพราะมันนี่พูดมานั่งฟังนี่นี่เป็นจะบวชมันก็ได้บวชจริงหรือไม่พ่อดูลายมือหน่อยนะบวชจะไม่พูดนะจะนั่งยืนนั่งนี่ใครจะคนอายุประมาณสักห้าสิบจะปุ๊บแล้วมันถือจะดูผมยังไม่ลืมนะจ้างก็ไม่ได้บวชว่านี่เลยพูดยันเลยนะเป็นคนนิสัยน่าจะพูดคนเข้มขึง
2: มีจ้างเขาไม่ได้บวชนี่คู่มันติดข้างนี้ติดนี้เหนียวมันจะเอาเมียเราเร็วนี่หนักว่างั้นนะแต่เราก็ยิ่งมั่นใจเพราะเราไม่ต้องการจะเอาจะบวชเราต้องการจะเอาเมียพอตอนนั้นดูเสร็จแล้วดูผมหน่อยเจ็บเขาไม่ว่าผมเราดูคอยภาษาเรามีคอยเจ้าคอยเขากับผมดูคอยมาหน่อยมาดูคุณนี่ใช่แล้วหนึ่งวันนี่ผมมาจะบวชผมมาจะเอาเมียเงี้ยว่าจ้างก็ไม่ได้เนี่ยคนนี้เอาอยู่แล้วยันนะคุณนี้ถึงผูกนี่แหละนี่แหละได้บวชแน่แน่วางนี่เลยนะคุณนี่ถึงได้บวชคุณนั้นจ้างก็ไม่ได้บวชวางเราก็ไม่ถึงจะบวชหรือเราจะเป็นไม่ยากนะนั่งรับทานร่วมวงกันอยู่มีพ่อกับลูกหลายๆคนแม่ก็นั่งทางโน้นพ่อก็นั่งทางนี้ลูกเต็มนี่บวชเวลาจะเป็นนะมีเหตุนี่ไม่ยากนะผมการบวชต้องง่ายนิดเดียวเวลาจะบวชก็สมอย่างที่ว่าจะเอาเมียทีไรมันก็ผิดก็พลาดก็ทุกทีทั้งที่พ่อผู้หญิงนี่ชอบหมดเท่านั้นแหละเราพูดสนุกกันตะวันนี้แล้วไปที่ไหนเราโอ้ยพอเราขึ้นไปบ้านไหนก่อนเขามีทำงานปั่นฝ้ายปั่นไม้กันนี่ทางภาคอีสานทุกวันนี้ก็ยังมีเขาไปเที่ยวกันแต่เขาว่าไปเรียนสาวเขาว่าถนอมภาษาตรงนี้ถ้าเราไปขึ้นบ้านไหนแล้วโอ้ยเสียงลั่นไปเลยอย่างวันหลังเนี่ยคือพ่อแม่ภาษาเรามันชอบมากแต่ภาษาก็เหมือนชอบแหละคือเขาอยากได้เราเขาเห็นเราขยันเรารู้กันอยู่แล้วนี่ครับพอกินข้าวด้วยกันเงียบๆเหมือนไม่ได้พูดระยะนั้นนะอยู่ๆพ่อพูดขึ้นมานี่เถอะกูก็มีลูกหลายคนลูกผู้ชายแท้ๆกูก็ไม่นั่นแหละจะบักบวนนะว่างั้นนะกูก็ไม่เคยยกย่องลูกกูคนนี้กูปล่อยให้มันทำงานอะไรให้กูแล้วกูเป็นที่นอนใจเลยกูไม่เคยได้หนักใจกับการบ้านการงานอะไรทั้งนั้นกับแบบนี้อ่ะลงไม่ทำมันเก่งกว่ากูด้วยว่างี้ซึ่งพ่อไม่เคยย่องลูกอะไรธรรมดาไม่ลงได้ทำอะไรแล้วเก่งกว่ากูด้วยซ้ำไปสู้ไม่ได้อันนี้แต่นี่สำคัญที่ว่าคือพูดมันบอกให้มันบวชให้กูสักทีไรมันนิ่งมันเฉยเหมือนไม่มีปากมีดังนะปากดังขึ้นเฮ้ยนะกูตายไปนิดกูคงจะจมลงในนรกไม่มีใครจะสุดลากขึ้นจากนรกหรอกจมกูหวังพึ่งคนเดียวคนนี้นะนอกนั้นกูไม่หวังพึ่งอันนี้กูมันอาศัยไม่ได้ทุกอย่างนี่เรื่องการงานนี่กูถือทุกอย่างกูเบาใจทั้งหมดอย่างนั้นกูไม่เคยได้ต้องติดมันเรื่องการเรื่องงานแต่ให้บวชเนี่ยกูพูดมันไม่รู้กี่ครั้งมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดอะไรเลยมันเหมือนไม่มีปากมีดังนี่หว่าตายไปนี่คงจมแล้วไม่มีใครจะถือเล่าขึ้นแล้วเพราะว่านั้นน้ำตาร่วงบกบักบกบักตอนนี้มันมองอยู่นี่นะเออแม่มองมาเห็นพ่อเอาอีกอะร่วงบกบักเลิกลุกเลยไม่กินข้างน้ำลงหนีเลยเอาแล้วเอาไปคิดเลยนะข้าไม่อิ่มตอนนั้นน้ำกำลังจะกินลงบันไดหนีเลยคิดสามวันนะคิดถึงเรื่องการบวชมาคบมาชวนพ่อของน้ำตาร่วงหนังยกลูกไปเลยยกพุ่มแบบพุ่มลงคุณง่ายยกยอก็ยกยอไปพุ่มลงกูจะนับกูจะให้บวชง่ายเนี่ยแบบพุ่มทำที่เออพ่อผมตกเวลาไปแล้วดูหน้าตาลูกผมเป็นไงสองทุ่มนาทีคิดละเราน่ะพ่อไม่เคยน้ำตาร่วงพ่อเดี๋ยวน้ำตาร่วงพ่อเราคิดอำมากจริงนะไม่สบายหัวใจเลยที่ต้องสารปอดจริงนะพ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาเขาทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็มีลูกมีข้าวลูกข้าวของเขาต้องบวชได้แม้แต่เขาติดคุกติดตารางเขาต้องมีวันออกยื่นไปบวชไม่ได้แค่ติดคุกติดตารางคนอื่นๆก็ต้องบวชบ้างเพราะว่าต้องศึกมาผมตังบางองค์ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดจนตายกับผ้าเหลืองท่านก็เหมือนเป็นอะไรทำไมเราบวชให้พ่อแม่ครับเล็กๆน้อยๆมันได้ยินอย่างหรือเอาเลยนะที่นี่ถ ุดท้ายก็ลงเราเป็นคนทั้งคนเป็นลูกชายคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งคนอื่นเขาบวชได้เราบวชไม่ได้เป็นไปไม่ได้บวชตอนนี้อยู่ในพระเหลืองมันจะติดจนกระทั่งตายมันตายดีกว่าพ่อแม่เลี้ยงมาก็ยากจนขนาดที่เราถึงจะร้องห่มร้องไห้เพราะเราไปบวชทั้งนี้มันที่ลึกเหลือเกินเราเป็นลูกของคนแท้นี่ในสมัยนี้ผมก็รู้นั่น3วันที่ตัดสินใจได้ไม่เคยมาร่วมรับทานกับพ่อแม่เลยหรอกตั้งแต่บัดนั้นแล้วกลัวจะโดนปัญหาได้อีกพอลงใจเลยว่าผมมากินข้าวแล้วพูดในวงนั่นแหละเอาเรื่องจะบวชแล้วบวชให้วันนี้เลยนะแต่ใครจะไปห้ามอะไรนะว่าเป็นบวชว่าบวชแล้วให้เท่านั้นตีเท่านี้เดือนนี้จะถึงเงี้ยไม่เอาบวชแล้วให้ถึงเมื่ออยากถึงเมื่อไรจะถึงนะแม่ขนาดตัวลูกคือเอาเทพลูกบวชไปบวชเห็นต่อหน้าต่อตาแม่แล้วนั่นน่ะลูกออกมาจากขนาดที่บวชนั่นน่ะจะมาศึกต่อหน้าคนมากๆแม่ไม่ว่าวางนี่นั่นน่ะตลาดเนี่ยร้อยละลงหนึ่งคนไทยเนี่ยไอ้บวชไปบวชแล้วออกมาจากอุปชาแล้วก็ยังไม่หนีธรรมอชาก็ยังไม่หนีพระสงฆ์ก็ยังไม่หนีกันคนกันแน่นอยู่นั่นออกมาจะมาศึกต่อหน้าต่อตาคนนี้มันไม่ขายหน้านี่โลกกับเพื่อนนั่นเหรอไม่บวชจะไม่ดีกว่าหรือบวชแล้วมาทำมันดีกว่าบวชแล้วมาทำอย่างนั้นนี่นะแม่ก็ต้องทราบว่ามันทำไม่ลงเพราะรู้อยู่แล้ววันนี้แสงเราเป็นยังไงสองเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่การคุณเมื่อคุณชวนกันไหนกันมาเราไม่เคยเสียหายเราพูดคุยได้จริงการคุยตัวไม่เคยทะเลาะทลายพอแม่ว่างั้นก็อ้าบวชบวชแล้วนี่พอบวชเข้าไปเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบต้องไม่มีการตำหนิติเตียนเจ้าของได้ด้วยหลักธรรมนี่เลยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกแต่กล่าวว่าอย่างนานสองปีคือว่านะบวชแล้วทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ก็คือเรียนหนังสืออะไรนะก็แล้วแต่ทำหน้าที่สมบูรณ์จะอ่านหนังสือนี่ประวัติท่านจะพระพุทธเจ้าประวัติภาษาวงโอ้โหอ่านธรรมะตรงไหนมันสรุปเข้าสรุปเข้าทันทีนะหรือถามมีเป็นมือนิสัยอะไรเขาชอบคนพูดเยอะเออมาตรงนี้มาตรงนี้อ่านประวัติมือเจ้าเกิดความโกรธทางเนธทั้งสงสารมือเจ้าน้ำตาล่วงทั้งอธิการบริจาคน้ำตาล่วงในการสัตว์รุ่งพุทธิยาน้ำตาล่วงทางประวัติของสาวโลกที่มาจากคนต่างสิ่งสำเร็จทั้งผลไฟที่นั่นที่นี่โอ้น้ำตาล่วงเหมือนกันนั่นแหละที่มีนับเป็นเศษละมั่นจิตใจหมุนเข้าทางธรรมะเรื่อยเรื่อยทางโลกก็จางไปจางไปหมุนไปเรื่อยหอนี่เราจะออกธรรมฐานนี่เราจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งก่อนแต่ยังไงเริ่มเรียนซะก่อนเรียนให้เข้าใจพวกเข้าใจเข้าใจมันจะออกแน่ๆพูดต่อปากต่อออกปากพูดเลยเด้อเรียนจบท่านนั้นแล้วจะออกปฏิบัตินั่นเรื่องแน่เพราะอยากเป็นอรหันต์ไม่อยากเป็นกำลังนะแต่ยังมีปัญหาตอนที่ว่าแล้วมรรคผลนิพพานยังมีอยู่หรือไม่นานเนี่ยทำให้ลังเลใจอยู่เราขอแต่ครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นผู้ที่มาชี้แจงมรรคผลนิพพานว่าจะมีอยู่และประจักษ์ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเราจะมอบกายถวายตัวถวายชีวิตกับอาจารย์นั้นเลยพอดีไปเจอท่านอาจารย์มั่นคือถ้าไปพูดถามทางเหมือนว่านี่หน้านี่หน้าเห็นไหมมรรคผลนิพพานตาบอดอยู่เลยไม่ดูเลยเห็นอย่างนั้นเนาะผมก็ลงแล้วทีพอไปถึงท่านอาจารย์มั่นแล้วอาทิตย์นี้จริงไหนที่นี่มาเอาเรื่องของนั้นนะเรื่องสงสัยมรรคผลนิพพานที่นี่เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วมันมีทางสงสัยแล้วนี่แต่เราจะจริงไหมที่นี่จริงสินั่นแหละเรื่องมันที่ตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยความทุกข์ความยากความลำบากแสนสาหัสทนได้นั่นแหละได้เรื่อยมันไม่ขอเพราะความมุ่งมั่นมันมีกำลังมากเนี่ยมันไม่ได้มุ่งอะไรเลยที่แรกที่จะไปสวรรค์ที่แรกที่จะไปพรหมโลกมั่งพออ่านประวัติสาวกข้างหน้าเขาเนี่ยมันไม่จะไปที่จะไปนิพพานคือท่านก็จะไปเป็นนิพพานอย่างเดียวอยากเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเจือปนเลยนี่จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียวเพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงเด็ดยังไงก็ตามผมหยาบลำบากลำบนทุกขาปฏิปทาถ้าสมมติว่าทันทาพิญญารู้ได้ช้าถ้าเมื่อรู้ได้ก็ช้าเป็นที่งานที่นี่นะคิดย้อนหลังโอ้โหคือมันกลัวกันนะเดี๋ยวนี้คิดย้อนหลังเดี๋ยวของ โอ้โหอย่างนั้นมันจะทำได้อย่างนั้นมันจะทำได้อย่างนั้นนะคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้ร่างกายสุขภาพกำลังวังชาทางร่างกายก็ไม่อำนวยประการที่สองก็คือความมุ่งมั่นก็ไม่เห็นมีมันไม่มีแต่ก่อนความมุ่งมั่นมันเต็มหัวใจแต่นี่ความมุ่งมั่นไม่มีพูดได้เต็มปากว่าไม่มีเลยเนี่ยมุ่งมั่นอะไรมันก็ไม่มีแล้วจะไปทำเมืองแต่ก่อนได้ยังไงเมื่อกำลังใจมันก็ไม่มีจะมาโง่ก็ยอมรับว่าโง่ความมุ่งมั่นอะไรอย่างจะเป็นพระอรหันต์ก็ดีอยากไปนิพพานก็ดีมันไม่มีมันไปหมดกำลังมันแล้วมันก็อยู่เฉยๆเรียกว่าคนหมดกำลังเพราะว่าอยู่เฉยๆนี่อยากไปสวรรค์ก็แล้วอยากไปนิพพานก็แล้วอยากเป็นพระอรหันต์ก็แล้วอยากอะไรๆมันก็ไม่เห็นอยากมันอยู่นี่เฉยๆแต่เมื่อสรุปความแล้วถ้าไม่อยากมันแสนสบายว่างมันก็พอเอาแค่นี้ความอยากคือความหิวโหยความบกพร่องมันถึงอยากมันอิ่มแล้วมันจะอยากอะไรเอาตรงนี้ซะดีกว่าวะมันเป็นที่เห็นหัวใจของเลยนะคำพูดเหล่านี้ถ้าว่าเป็นคำโกหกกล่าวลวงหรือเพื่อนก็ให้ปฏิบัติเมื่อจิตมันได้เข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรแล้วมันจะยอมตัวมันเองอยู่ในนั้นแหละมันต้องบอกพระพุทธเจ้าพระนิพพานไปเลย 2,000 กว่าปีหรือแสนปีล้านปีก็ตามเถิดจะไม่มีความหมายในเรื่องการสถานที่อะไรเลยแต่จะมาความหมายจะมาเต็มในหัวใจดวงเดียวนี้พระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราไม่สงสัยธรรมชาติแล้วเราจะสงสัยพระเจ้าทั้งหลายได้ยังไงนั่นเมื่อเราอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาฮะเขาจะพูดเป็นคำสมมติตลอดเวลาเขาตลอดเวลาจริงๆนั่นเองนั่นคือคำว่าอดีตอนาคตมีความหมายอะไรหรอกตายตายที่นั่นเกิดที่นี่มีความหมายอะไรไม่เห็นมีความหมายใจมันหมดความหมายในสิ่งนั้นแล้วเพราะเป็นสมมติล้วนๆสิ่งนั้นความว่ามันพ้นจากสิ่งนั้นเสียแต่ว่ามาพึ่งตัวเองมันก็เหมือนมีอยากพึ่งตัวเองหวังพึ่งใครก็ไม่มีไม่ต้องพูดหรอกอันอื่นเอาพึ่งใครก็ไม่มีแม้ที่สุดเขาจะว่าหวังพึ่งตัวเองนี่ก็ไม่เห็นหวังยังเห็นเด่นเรื่องพุทธธรรมพระพุทธเจ้าไม่เด่นที่ไหนนาหวังนั่นเลยเด่นที่หัวใจธรรมะมาอยู่ที่ไหนธรรมะเข้าใจหัวใจเท่านั้นใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมทุกประเภทเนี่ยไม่ว่าธรรมส่วนอัตส่วนกลางส่วนละเอียดใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสละเอียดสุดก็ตามมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รับรองเป็นเจ้าของสมบัติของธรรมนั้นๆไม่มีอันใดก็ไม่มีขันธ์ห้าเพียงขันธ์ห้าเท่านั้นแหละมีแต่เป็นเครื่องมือสำหรับท้ายให้จริงจังเนี่ยจะมาคิดห่วงหน้าห่วงหลังอะไรจะดีที่เสียที่โสในโลกอันนี้มีแต่โลกเกิดตายโลกเกิดตายไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันคืออะไรความทุกข์ความทรมานความลำบากทางด้านร่างกายและจิตใจมีแยกไม่ออกกับเรื่องความเกิดตายนั้นไปด้วยกันจนถึงวันตายตายแล้วมันก็ยังติดต่อไปอีกเพราะใจไม่ตายทุกมีที่เหลือมีมากน้อยมันก็จะติดตามหัวใจจะเกิดในภพนั้นนี้แต่กองทุกข์อีกอย่างเดิมนั่นแหละความตรงนั้นมันขาดสะบั้นลงเสียในวงปัจจุบันนี้มันไม่มีอะไรติดต่อเลยอันนี้ตัดขาดอนาคตตัดขาดปัจจุบันก็รู้เท่ามายึดอะไรทั้งนั้นเนี่ยเบธรรมานันังอันอภินิเวศายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนี่เป็นวาระสุดท้ายของการปฏิบัติบอกทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นทั้งปวงมันหมดทำทั้งปวงหมายถึงว่าทำในขั้นสมมติทั้งมวลไม่ควรถือมั่นนี่ตัดขาดสัพเพสัมมานัตตาพุ่งเลยนี่ทำยอดแห่งธรรมแท้ก็คือสัพเพสัมมานัตตาทำทั้งปวงเปลี่ยนราสิ้นที่สมมติทั้งหมดปล่อยเพิกหมดแล้วอันนั้นเป็นอะไรไม่ต้องพูดแต่มีสมมติมาขึ้นมาแย้งมันก็มีทางที่จะพูดเป็นอย่างนี้ผ่านไปแล้วตายเรามันทราบเป็นยังไงหัวใจของผมมันกล้ากล้าท้าอะไรต่างๆเลยเป็นที่คุณท่านบอกในที่เขาประดิษฐ์มีนิพพานเป็นอนัตตาถ้าประดิษฐ์ประท่านประดิษฐ์แหละหลักหัวใจโง่มันพูดอย่างนี้มันเน้นอย่างนี้เนี่ยวางอะไรผมท่านที่คุณนั่นหรอมั้งนั่นราคาที่ว่าคุณทำมาเห็นอย่างนี้เนี่ยนิพพานเป็นอนัตตาแล้วนิพพานก็เป็นใจรักสุขนะทางพิจารณาอันนี้การทุกขังหน้าตาเพื่อพระนิพพานอันนี้การทุกขังหน้าตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพาน
3: แล้วพระนิพพานเนี่ยกลับมาเป็นอนัตตาตัวเองพระนิพพานก็เห็นอัศจรรย์อนิพพานคือไตรลักษณ์นั่นเองนะเด้งไม่ว่าอัตตาหรืออนัตตาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจิตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าหากว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดของจริงๆแล้วจะไม่เข้าไปยึดในเงื่อนทั้งสองทั้งอัตตาทั้งอนัตตาซึ่งเป็นธรรมสมมุติด้วยกันเช่นอย่างบุญและบาปก็ยังมีอยู่ด้วยนั่นในหนังสือบริทินยาพาปับเป็นหน้าบุคคลผู้มีบุญและบาปทั้งท้อเสียแล้วหนักฟังเถิดบุญบาปเป็นสมมติเป็นบันไดสำหรับหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปท่านเป็นฝ่ายดีบาปเป็นเครื่องกดทวงบุญเป็นเครื่องสนับสนุนไปเหมือนบันไดพอขึ้นถึงที่แล้วบันไดกับคนมันก็หมดปัญหาทันไปทางสายทางเดินเข้ามาในวัดเรานี่เป็นต้นนะมันก็หมดปัญหาไปเมื่อถึงที่แล้วทางและทางก็เหมือนกันเช่นนั้นถึงที่แล้วมันก็ปล่อยด้วยกันทั้งสองเหมือนกับว่าคุณละตาปับที่หน้าเองละรอเองรู้ประจักษ์ในใจนั้นไม่เป็นอะไรนี่เราพิจารณาอนิจจังแล้วชัดๆเห็นได้ชัดๆเรื่องอนิจจังคือยังไงไงพิจารณาทุกขังก็ชัดๆทุกขังเป็นยังไงพิจารณาอนัตตาเป็นยังไงก็เห็นได้ชัดๆอย่างนี้พอมันปล่อยนี่หมดแล้วมาอันนี้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างทั้งสามนี่เป็นนานั่นมันเห็นประจักษ์ในจิตมันเป็นสิ่งที่ค้างอยู่ได้อยู่พอมันพ้นจากสามสภาพสามอย่างออกมาแล้วอันนี้มันกลับคงข้ามกับนั่นแล้วแล้วมันจะมาจับยัดเข้าไปในอนัตตาอยู่หรือออกจากคู่ออกตารางไปแล้วมันจะจับยัดไปในตารางอยู่มันก็ท่านั้นก็ที่เรียกว่าคนโทษได้ยังไงจริงนั่นสิให้มันรู้ได้ใจนี่พระเจ้าท่านหลังจะให้เชื่ออย่าเชื่อตามตำหลักตำราอย่าเชื่ออะไรในกาลามาสุขเชื่อแล้วมีคนที่คนเชื่อได้ท่านหมายถึงธรรมขั้นนี้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมให้เห็นจริงตามลำดับโดยตัวเองอย่างพระสารีบุตรพูดกับพระทั้งหลายว่าบอกพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่างี่พระสารีบุตรเพราะมันเป็นภาษาพระสงฆ์ทั้งหลายตอบยกโคตรพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมลงแม้พระทั้งพุทธเจ้าไม่ยอมลงพระสารีบุตรบอกว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่างี่เราเชื่อเราเองว่างี่พระพุทธเจ้าท่านทำพอเป็นตรงเรียกรับสั่งพระสารีบุตรเข้ามาพอเป็นกิริยาเพื่อจะเทศสอนพวกตาบอดนั่นแหละไหนพระสารีบุตรได้ถ้ามาฟ้องเราเนี่ยพวกหูหนวกตาบอดเราสักพูดสักถามเราเสียว่างนั่นพวกหูหนวกตาบอดมันคลานเข้ามามันตำไม้ตำตอมาฟ้องเราเสียว่างนั่นว่าเธอน่ะไม่เชื่อเราไม่เชื่อเธอองค์เดียวใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าเนี่ยเป็นข้อร้ายจริงไม่เชื่อเรามันก็พูดถึงเรื่องฉันที่ดีโกนี่พระองค์ประทานได้แล้วข้าพระองค์ผู้ปฏิบัตินี้จริงตามนี้โดยลำดับจนกระทั่งถึงหมดเชื่อตัวเองได้เต็มส่วนยอมรับความจริงอันนี้ตามที่พระเจ้าทรงสอนด้วยหัวใจตัวเองถูกต้องแล้วสารีบุตรเราต้องการให้เป็นตัวของตัวนั่นแหละไม่มาเกาะเกี่ยวแล้วนั้นมายึดเราเหมือนนันทะนันทะเหมือนกันพระนันทะที่พระพุทธเจ้าหาอุบายเอาหนีจากดัชนีกินเนื้อแต่งานนั่นพระเจ้าเป็นผู้รับรองทุกสิ่งทุกอย่างว่าพอพระนันทะนั้นเด็ดค้นจากเรือนจำคือสิ่งคุมขังทั้งหลายอันเป็นตัวสมมุติเกี่ยวกับการทั้งปวงแล้วนี่เราก็ปลดเครื่องเธอแล้วที่นี่นะเราไม่ได้เป็นภาระรับรองเธอเหมือนแต่ก่อนแบกหามเธอเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละเพื่อสอนให้เป็นตัวของตัวมีพระสารีบุตรท่านเป็นตัวของตัวท่านเต็มส่วนแล้วก็ตรงรับสั่งนั้นสอนพระทั้งหลายนั้นพวกตาบอดหูหนวกทั้งตาบอดทั้งหูหนวกด้วยพวกนี้ทั้งว่าเสียเสียแจ้งเสียขาคานมาก็ล้มลุกคุกคานด้วยพวกตาแตกวันนี้ผมว่านั้นก็เป็นภาษาผมมหาว่าพวกตาดีก็ว่าเสียไปอื่นตาพวกตาบอดว่าตัวเองที่ว่านั้นนี่นะสิ่งนี้เนี่ยกาลามาสุท่านมุ่งให้เห็นตามความจริงเป็นอย่างนี้การประสบหน้าตาหาวิญญาณไปดิมันไม่ดีนะอันนี้การประสบหน้าตาไม่ถึงคุณเนี่ยมันจะถอนตัวออกมาไม่ได้พอลงสุดท้ายจะเป็นธรรมานาตาเป็นคุมแล้วมันก็ถอยวางไตรลักษณ์ทันทีถึงออกมาเลยนั่นยังจะมาจับยัดเข้าไปไตรลักษณ์เหลือไตรลักษณ์เหลือเนี่ยเหมือนจะชาติอยู่ในหัวใจนั่นเองนะว่าถอนถึงออกมาแล้วจากใจรักเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหมือนเราก้าวขาออกมาจากบันได มาสู่ที่เช่นขนาดนี้นั้นก็จับล่างไปอยู่บันไดเหนือเนี่ยท่านปัญญาตรงไหนที่พอจับพูดแล้วก็หมู่เพื่อนได้มีไหม

ต่อผู้ที่เห็นได้ยินกิริยาที่แสดงออกของพระอันนี้เรียกว่าก่อนทำความประพฤติไม่ตรงไปตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นของจริงอันเป็นสิ่งที่จะทำเพศของพระให้แนบสนิทหรือแนบแน่นลงไปเลยนะเพราะอย่างยิ่งการปฏิบัติกรรมฐานจิตตภาวนาเป็นจริงจิตของจำเป็นของพระแท้เรียกว่าเป็นชีวิตจิตใจงานนี้เป็นงานของพระเหมือนกับงานนักการว่าที่เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหาและหาเรื่องชีพเป็นงานจำเป็นของเขาตลอดวันตาเพราะถ้าขันมีความต้องการตลอดเวลาไม่ทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรจะอยู่จะกินก็ตายทั้งหมดคนเราเพราะฉะนั้นงานจึงเป็นของจำเป็นไปตามร่างกายที่มีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาในสิ่งยาทั้งหลายที่เรียกว่าปัจจัยสี่คือเครื่องหนุนอาการเป็นไปงานของพระปกติงานเจริญเมตตาภาวนาจะเป็นงานจำเป็นตลอดชีวิตของพระจากการดึงงานของตนทะเลจะไหลไปยุ่งในงานที่ไม่ใช่งานอยู่หาเกาที่ไม่ทันตลอดปอกเปิดที่คันไม่ยอมเกาก็ไม่หายคันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างชัดเจนบ่งบอกชัดตั้งแต่วันเริ่มบรรพชาไปทั้งหมดบอกงานให้เลยเจอซ่าลงมานะฆ่าทันตาดันตาแต่โจแต่โจดันตานะฆ่าลงมาเจอซ่าอารมณ์ปฏิรมคือย้อนหน้าย้อนหลังเพื่อการทบทวนให้ละเอียดละออแห่งการพิจารณาเจอซ่าเป็นเช่นไรผมก็นิยมคนชอบกันมากเป็นของสวยของงามตามความสมมติของนิยมมันเป็นตามความสมมตินิยมของโลกที่เป็นไปเพราะความสั่งสมกิเลสตัณหาอาสวะย่อมชอบสิ่งนี้ด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าทรงกลับตรัสไม่ว่าตรงข้ามที่เป็นนานนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็อยู่ในที่สกปรกเกิดในที่สกปรกเป็นอยู่ในความสกปรกตลอดเวลาต้องช้าต้องล้างไม่ช้าไม่ล้างเลยสกปรกขนก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ตกลงไปในถ้วยในจานอาหารยังขยักขยงไม่อยากรับทานพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ลงมาเจสาลงมามีลักษณะคล้ายคลึงกันนะที่เกิดที่อยู่ก็เหมือนกันเป็นไปเพียงว่าขนโลมาเนี่ยดูห่างๆไม่เหมือนผมที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นบนที่จัดเป็นสำคัญพิจารณาเล็บดูยิ่งเป็นที่เก็บสิ่งสกปรกโสโครกได้อีกนอกจากสถานที่เกิดที่อยู่ตลอดถึงตัวของเล็บเองก็เป็นของสกปรกต้องแกะต้องตัดต้องฆ่าต้องล้างไม่ใช่ของสกปรกอยู่ไหนปลายเล็บนี่ได้อีกปลายเล็บยาวๆแล้วนั่นร่างของความสกปรกต้องตัดออกเพื่อจะร่างของสกปรกที่ติดอยู่ในปลายเล็บนั้นออกบาดแต่นั่งกับร่างลำบากโรคของโยมกันเล็บเยอะไม่เล็บยาวยิ่งกว่าเล็บหมานั่งที่เราจะว่าสลับในนี้ต่อของสกปรกถึงตายก็มีอยู่ในเล็บนั้นมันมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นมันเป็นนิยมเอาไว้กันยาวๆแล้วเล็บยาวๆแต่ทาสีมีสีสันนั้นนะสะดุดตาสะดุดใจตัวกิเลสมันตื่นนะปกติมันก็ตื่นอยู่แล้วสิมันจะนอนเมื่อเราแต่มันพักผ่อนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นกิเลสประเภทหนึ่งพักผ่อนประเภทหนึ่งก็ออกเที่ยวเพ่นพ่านว่างกิเลสมีหลายประเภทคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นท่านตลอดเวลาทันตาฟันแล้วก็พิจารณาที่นั่นต่างมันสะอาดที่ไหนมันจะกระปรกทั้งเช้าต้องล้างทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งวี่ทั้งวันก็ยังต้องเช้าต้องล้างกันวันสองวันสามวันคำว่าฟันก็คือกระดูกนั่นเองคิดอะไรเรากระดูกมันเป็นลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าฟันเกิดที่อยู่มันก็กระปรกพิจารณาเห็นชัดนอกจากนั้นความทุกข์ยังมีอยู่กับฟันที่เป็นปวดฟันเป็นต้นแล้วความทุกข์มากมากเลยพิจารณาเห็นความจริงของมันเป็นต้นพิจารณาการตำหนิเป็นนั่นแหละดีต่อไปมันก็ลงถึงความจริงนี้เป็นหมดทางตำหนิฟันมันเป็นซี่ๆมันต้อง

หลุดมันก็ตกไปอาหารในที่ใครจะอยากรับทานถ้าว่ามันเป็นของสะอาดของสวยงามน่าดูน่าชมแล้วอาหารที่ถูกสิ่งนี้ตกลงไปถ้าเข้าแล้วเป็นมันน่ารับทานไหมล่ะนะผมก็เห็นได้อย่างชัดชัดเลยแต่โจยิ่งหนังของสำคัญผิวบางๆอยู่ข้างนอกไม่ได้หนาเท่ากระดาษเลยคือเครื่องหลอกตาแม้จะอยู่ข้างนอกหนังบางๆข้างนอกเป็นสวยงามมันก็เต็มไปด้วยมูลด้วยสีของมันที่เหนือที่ใครอะไรเต็มไปหมดมันก็ต้องซักต้องล้างเช็ดถูกันโอ้โหเป็นประโยชน์ใหญ่โตคนบ้างๆแล้วหอบคนต้องคนจริงเป็นคนสัตว์จริงเป็นสัตว์เพราะอาศัยหนังตะกะไปยันโตหนังหุ้มรอบอยู่ในร่างกายจึงพอเป็นคนเป็นสัตว์ได้ถ้าถลกหนังนี่ออกเสียแล้วเป็นไงจะดูกันได้ไหมมีแต่แมลงวันแล้วจะบินตามหึ่งหึ่งดินมีแรงก็มีแรงก็มาอยู่เพราะมันเห็นว่าเข้าทีแล้วอาหารร่างเกิดแล้วอยู่ท่อนหนังก็ต้องปกปิดไว้หนังเป็นผู้ต้านทานผู้รักษาแย่งการักษาแมลงวันเราแม่มาแย่งเราไปเป็นอาหารร่างทั้งหมดมันก็บางๆเท่านั้นเย็นนอนหนาก็ขึ้นมาก็ไปข้างในเป็นไงที่เยิ้มไปตรงโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดยิ่งพิษเข้าไปข้างในเท่าไรก็ยิ่งของเป็นของปฏิกูลโสโครกดูไม่ได้เลยถ้าต่างคนต่างไม่มีหนังเดินมาหากันดูได้พี่นายมันเยิ้มไปด้วยอะไรมันจะของสกปรกทั้งมวลอยู่ข้างในเยิ้มออกมาก็ต้องเป็นของสกปรกนั้นแต่ของสวยงามเยิ้มออกมาไม่ได้มันคือการพิจารณาเรื่องปัญญาพิจารณาพอถึงตะโจแล้วท่านก็หยุดให้พอเหมาะกับงานของผู้เริ่มบวชเริ่มปฏิบัติให้สมาทานให้งานอันเป็นหลักสำคัญบุญงานฐานะนั่นคือหลักฐานอันสำคัญกรรมะกับพลังงานมันเป็นหลักสำคัญประจำชีวิตของพระย้อนพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเหมือนเขาคราบนานจนกระทั่งมูลคราบมูลไถมันแหลกละเอียดมันก็ควรจากการปักดำทางละเอียดแหลกละเอียดมันก็ไม่ดีอันนี้พิจารณามันแหลกละเอียดมันซึ้งลงไปซึ้งลงไปความซึ้งลงไปนั่นแหละคือผลพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งซึ้งว่านิจังก็ซึ้งปฏิปูลโสโครก็ซึ้งทุกครั้งอาจารย์มันก็ซึ้งเหมือนหนังเป็นประโยคใหญ่โตคนจะมาหลงหนังกันพิจารณาพลิกข้างในออกมาข้างนอกนี่น่าดูไหมมันดูเข้าไปอีกนักลืมกันไว้ด้วยเป็นหัวเอ็นเหมือนเนื้อมีหนังเป็นเครื่องฉาบทาแล้วก็ทำให้ตาฝ้าตาฟางมองไม่เห็นคิดเห็นแดงมองไม่เห็นความจริงหน้าที่เดือดปัญหามันก็ขึ้นตลกหนังแล้วมันก็ขึ้นแรงในที่เด็กปัญหาใครไปยินดีสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นคนก็เป็นอย่างนี้ยิ้มก็เป็นอย่างนั้นชาก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เดินหากันมีเรื่องใจเนื้อเยิ้มไปด้วยบุพโพโลหิตน้ำหนักน้ำหนักมันดูกันได้ไหมพบกันได้ไหมน่ะที่น้ำผมจะทำนะเรื่องของปัญญาท่านมอบงานให้ย่อยๆไว้ก่อนไปตั้งที่การฐานสองขอให้งานห้าชิ้นนี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ตามซึ่งถูกกับจริตนิสัยแก่ของการพิจารณาเราเมื่อพิจารณานั้นลงไปแล้วมันก็จะวิ่งถึงกันหมดตลอดอาการ32ไม่มีสิ่งใดลี้ลับต่อก็ติดปัญญาไปได้เลยมันเป็นงานสำคัญงานนี้แหละเป็นงานของพระเป็นกิจธุระอันจำเป็นของพระแท้งาน5ชิ้นชิ้นใดก็ต่างพิจารณาให้ทำงานอันนี้เดินก็ให้เดินทำงานนี้นั่งก็ให้นั่งทำงานนี้ยืนนอนเว้นตลอดให้ทำงานอันนี้อย่าเผลอไผลไปที่อื่นที่ใดซึ่งเป็นการพลาดจากงานด้วยความใจลอยด้วยความประมาทเผลอสติก็ต่างตั้งหน้าทำงานเราไม่หวังเอาผลประโยชน์จากงานอื่นใดนอกจากผลประโยชน์จากงานที่เราทำนี้เท่านั้นสำหรับพระที่เป็นนักบวชการพิจารณาในอาการใดก็ตามมันมักจะมีหลอกอยู่เรื่อยๆเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เขาว่าขอกอบคอแต่แกล้ง
มันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนแทรกอยู่ทุกเวลาพยายามอยู่ตลอดสายไม่มีการลดการละความพยายามไม่มีใครเหนืออำนาจมันมากมีกิเลสเหมือนกันไม่มีใครเหนืออำนาจมันมากมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนทุกการทุกเวลาแม้แต่ขณะทำสมาธิภาวนามันก็แทรกอยู่นั้นพอจะต่อยเวลาเผลอได้ง่ายเผลอมันก็หลอกให้เผลอด้วยต่อยพอเผลอเนี่ยมันก็ต่อยด้วยใครจะว่ากิเลสมันโง่เมื่อไหร่กิเลสมันฉลาดเหนือโลกมันถึงได้ครองโลกวัฏจักรมันเป็นราชาของวัฏจักรสังสารจักรมีสามภพนี่มีกิเลสครอบอำนาจทั้งหมดเวลาเราพิจารณาอะไรกิเลสมันจะเข้าแทรกเช่นกำหนดลมเช่นอนาปานสติเป็นต้นกำหนดลมไว้ที่ใดคือเห็นว่าลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนเด่นชัดกว่าเพื่อนเช่นตั้งจมูกเป็นต้นเรากำหนดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกไปให้ถ้าเป็นคนก็ให้ยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเข้าไปไม่ตามออกไปให้กำหนดรู้อยู่ด้วยความไม่เผลอสติลมนั้นแลเป็นเครื่องผูกมัดจิตให้กระล่อมกระแสเข้ามารวมตัวเมื่อจิตกระล่อมกระแสเข้ามารวมตัวแล้วมันก็เด่นชัดขึ้นมาทางความรู้สึกความรู้สึกนั้นเด่นอยู่ที่จุดนี้ตรงนี้นะตอนนั้นก็มีความสว่างสวยมีความผ่องใสเด่นดวงเพราะกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาแล้วด้วยอำนาจของอนาปานสติคือลมซึ่งเรานำมาเป็นเครื่องยึดของใจโดยมีสติเป็นผู้ควบคุมมาที่นี่การที่ว่าให้ระวังที่เหลือจะแจ้งคือว่าถ้ากำหนดไปนานๆเดี๋ยวมันจะเกิดความน้ำพันขึ้นมาว่านี่แต่ก่อนเรากำหนดลมที่ดั้งจมูกเป็นที่เหมาะสมแต่ขนาดขนาดเข้าประหนึ่งว่าดั้งจมูกนี่จะสูงไปได้ต่ำลงไปบางทีเหมือนกับไปอยู่กระดือบางทีเหมือนกับพ้นร่างกายไปอยู่ที่หนึ่งที่ใดนี่ก็มาตั้งใหม่เนี่ยโน่นี่มันตั้งลมสูงไปให้ตั้งลมต่ำไปตั้งใหม่ตั้งใหม่อันนี้ใช่ไหมล่ะก็ให้จับปั๊บตรงที่ลมเพราะเมื่อลมปรากฏอยู่ก็อยู่สูงอยู่ต่ำเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสูงความต่ำแต่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องของลมด้วยความมีสติจิตใจจดจ่อกับลมนี่เท่านั้นมันจะสูงจะต่ำไปไหนก็แสดงว่าเราทำงานไปโดยลำดับอยู่ต่ำเราก็ทำงานกำหนดรู้อยู่อยู่สูงลมว่าสูงเรากำหนดรู้อยู่กับลมมันไปไหนก็มันตักนั่นเหมือนยาพิษหรือเหมือนชนะติดหลังตามันจะไปไหนก็มันไปชนะมันติดอยู่หลังมันแล้วเดี๋ยวมันหมดกำลังเองลากขึ้นมากันเองเชื่อติดชนะอีกเรื่องนี่ก็เหมือนกันจิตเหมือนกับชนะไอ้จิตนั้นสติก็เหมือนกับเชือกมัดกันไว้นั่งกับลมนี่เป็นอาการอื่นก็เหมือนกันนะเรายกลมขึ้นมาพอเป็นเอกเทศเพื่อให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาในอาการไหนก็ตามมันจะมีกิเลสมาหลอกมาสูงไปต่ำไปนอกไปในไปอะไรนี่เราเคยเป็นนั่นผมเคยเป็นแล้วแล้วมาตั้งมาแล้วยังไม่ได้เรื่องนี้ยังไงกันถ้าหลังก็ปากเลยเอามันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะลงไปใต้พื้นพญานาคเราก็จะตามมันไปนู่นขอตั้งแต่เป็นเรื่องที่เราพิจารณาเนี่ยปรากฏชัดๆอยู่กับจิตเถอะหรือมันจะหัวหงเดินฟ้าขึ้นไปนู่นเราก็จะพิจารณาอยู่บนฟ้าไม่ยอมปล่อยอาการที่เราได้จับไปแล้วได้เห็นอยู่ได้รู้อยู่ในขณะที่พิจารณาแล้วมันจะสูงจะต่ำมันรู้กันอยู่นี่มันไปไหนมันคาดเคลื่อนไปไหนเราไม่ภาวนาเอาสูงเอาต่ำงานพอแก้นั่งนั่งก็ได้ความหายสงสัยจับปุ๊บตรงนั้นไม่ต่อยเป็นยังไงแต่กำหนดมันไม่ถอยก็ต้องทิ้งจิตมันกระจายรู้ชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าเกิดความอัศจรรย์ร่างกายก็เห็นได้ชัดเจนจริงเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกคำว่าเห็นชัดเจนนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปนับเส้นนับเดินนับอะไรคือมันประจักษ์ร่างกายส่วนต่างประจักษ์ภายในใจจิตนั้นเกิดความทราบซึ้งในขณะที่เห็นร่างกายในวงปัจจุบันคิดกันกับความหมายเห็นด้วยความหมายเป็นอย่างหนึ่งเห็นด้วยความจริงเป็นอย่างหนึ่ง
ที่กล่าวนี้คือเห็นด้วยความจริงที่แรกก็เป็นความหมายไว้ก่อนตั้งหมายเอาไว้กำหนดเนื้อกำหนดเนื้อตรงไหนกำหนดตรงนั้นซะก่อนเป็นความหมายเอาไว้เป็นสัญญาก็ถูกพอจับมันแม่นยำเข้าไปโดยลำดับดับไม่ยอมปล่อยเหมือนชนะสิ่งหลังตาแล้วมันก็ไปมันไปนะไปมันพิจารณาจนกระทั่งกระจายไปหมดตอนนั้นตอนพิจารณาร่างกายนั้นมันไม่ทั้งที่ร่างกายเราก็มีอยู่และทั้งที่เราก็พิจารณาร่างกายอาการใดอาการหนึ่งของร่างกายแต่ขณะนั้นร่างกายมันปรากฏว่าหายไปลืมเนื้อลืมตัวแต่จิตไม่ลืมอาการที่กำหนดที่พิจารณาอยู่นั้นไม่ยอมปล่อยนี่ถูกต้องให้จำเอาไว้นะปฏิบัติขึ้นมาอย่าไปกำหนดเรื่อยกำหนดเล่าอย่างนั้นไม่ถูกนะเหมือนกับปลูกต้นไม้พร้อมจะขึ้นแล้วก็ย้ายพอจะขึ้นย้ายแล้วไม่มีทางขึ้นนอกจากมีทางตาอย่างเดียวการพิจารณาอย่างนี้เป็นความสงสัยลังเลหาหลักฐานไม่ได้ไม่จับจิตขึ้นมาลงไปเอากำหนดทำให้รู้อยู่ลงลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็ให้รู้ว่าละเอียดลงไปจนกระทั่งลมมันหมดในความรู้สึกมันมีได้ผู้ปฏิบัติกำหนดลมเวลามันอยากก็รู้ไม่ยอมเผลอเรื่อยไปที่ลมค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปในความรู้สึกละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วจนหายเงียบไปเลยมีอันหนึ่งที่เหลือจะมาหลอกตรงนี้พอลมหายเงียบไปเพราะเราเคยมีลมอยู่เป็นปกติยิ่งขณะนั้นกำลังพิจารณาลมอยู่ด้วยลมเบาไปเบาไปพอเราเบาไปได้อย่างนั้นเท่าไหร่นั่นก็เห็นชัดๆที่นี่ลมหมดไปในความรู้สึกมันทำไมมันจะไม่ชัดนี่ตรงนี้แหละตรงที่เหลือจะหลอกเจ้าของนะอ้าก็เมื่อลมหมดไปแล้วนี่มันก็ไม่ตายเหรอนั่นที่ตกใจนะตกใจนั่นเหมือนกับว่าไปเขย่าจิตดวงที่กำลังละเอียดเพราะอำนาจแห่งลมละเอียดและลมดับไปนั้นให้ฟื้นตัวกลับมาแล้วเลยกลายเป็นจิตปกติและลมก็เลยมีปรากฏขึ้นมาเสียการพิจารณาก็ได้เพียงแค่นั้นพิจารณาทีไรถ้าตัดปัญหาไม่ได้มันก็ไปเพียงแค่นั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นแต่เลยเพราะฉะนั้นการเพื่อตัดปัญหาเรื่องก่อควรุกอุปสรรคที่ขวางทางเดินของตนจึงตัดสินใจลงให้มันเหมาะสมกันถึงลมหายใจจะหายจะดับไปก็ให้ดับไปเถิดขึ้นที่ว่าจิตยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นลมดับไปก็ยังรู้ว่าลมดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยนี่จิตยังรู้ตัวอยู่นี่ยังครองร่างอยู่นี่จะตายตรงไหนอารมณ์จะดับอะไรไม่ทนก็ให้ดับไปเมื่อจิตครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นมันก็พุ่งคือมันตัดปัญหาได้เลยความนิสัยนี้ก็หมดถ้าจิตก็พุ่งสู่ความละเอียดเต็มที่นั่นการพิจารณานี่เป็นความจริงสำหรับผู้พิจารณาเป็นอย่างนี้ผมก็เคยพิจารณาอยู่แล้วลมหายใจเป็นไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนเฉยๆนะนี่พิจารณาเริ่มแรกกับพุทโธเป็นหลักต้นซะก่อนนั้นต่อมามันกระจายมันไปเองลมอะไรเหล่านี้มันไปหมดนั่นแหละกำหนดจนถึงเหตุถึงผลของมันกำหนดลมก็ดีเอาจนกระทั่งมันละเอียดจนกระทั่งมันหมดไปเลยลมเอาหมดก็หมดนั่นก็ตัดสินใจกันอย่างนี้มันก็พุ่งเลยจนกระทั่งกายหายเงียบอีกเหมือนกันลมหายไปแล้วกายหายอีกเลยสิ่งที่มาหาก็คือความรู้เหลือแต่จิตเท่านั้นแต่เราจะว่าเหลือแต่จิตจริงๆเด่นๆนั้นไม่ได้มีอะไรจะเทียบไปเทียมไม่ได้เหลือแต่จิตคือหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองไม่มีอะไรคงเลยในขณะนั้นเงียบจริงๆขาดไปหมดอย่าตยาภาพนะความคาดตามคะแนนตามไม่ได้นะผิดเราฟังในหลักปฏิบัติเทศกับเทศทางภาคปฏิบัติการเทศปฏิบัติหนึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติทั้งนั้นผู้ฟังก็ให้ฟังในภาคปฏิบัติอย่าไปคาดเป็นหมายในขณะที่ทำความเพียรหรือเจริญอนาปานสติเป็นต้นนะอย่าไปคาดเป็นหมายผลจะเกิดขึ้นอย่างไรให้เราเป็นคนรู้เองเห็นเองอย่าไปปรุงไปแต่งเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาจะเป็นเครื่องหลอกตัวเองหาผลประโยชน์ไม่ได้ตลอดไปต้องให้เป็นผลของเราเองถ้าเกิดขึ้นมาเหมือนกันกับท่านหรือไม่เหมือนกันกับคนอื่นที่เป็นก็ให้ทราบว่าเป็นของเราไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเป็นขึ้นอย่างนี้กับสมบัติของเราเป็นอย่างนี้เรามีห้าท้ายห้าเรามีสิบท้ายสิบเราไม่เอาเงินมหาเศรษฐีมาท่านเราใช้สมบัติที่มีที่เกิดมีอยู่สำหรับเราอันนี้เหมือนกันผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเรามากน้อยก็ให้ถือเป็นสมบัติของเจ้าของอย่าเอาไปวัดไปเทียบไปเคียงกับของคนอื่นจะเป็นการค่อยเสียและทำลายสมบัติของตนให้เสียไปโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้เป็นของสำคัญมากเวลาพิจารณาเพื่อความสงบก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาเพื่อความสงบมีหน้าที่อันเดียวจดจ่ออยู่อย่างเดียวเพื่อความสงบแล้วไม่ต้องคิดถ้าต้องการความสงบไม่ต้องคิด
นอกจากเป็นกรณีพิเศษดังที่กล่าวไว้ว่าบ้านในปัญญาโวสมาธิอันนั้นเป็นกรณีพิเศษยกว่าแบบสมัครที่เป็นไปโดยปกตินั้นเมื่อต้องการความสงบให้พิจารณาแบบจะเป็นไปเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถึงการค้นทางด้านปัญญาแล้วให้ค้นพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาทำจริงกำหนดอันไหนให้รู้อันนั้นแยกอะไรให้เห็นชัดเจนด้วยการแยกการแยกให้จิตทำหน้าที่กับนั้นอย่าส่งไปที่ไหนอย่าไปคาดไปหมายดูกันอยู่ตรงนั้นให้เห็นกันอยู่ตรงนั้นนี่คือว่าตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาโดยถูกทางไม่ต้องไปคาดไปหมายผลจะเกิดขึ้นจากปัญญาว่าแท้ที่เด็ดประเภทใดบ้างไม่ต้องไปคาดเสียเวลาความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์นอกจากมาทำลายงานของเราให้เสียไปเท่านั้นนี่เดี๋ยวพิจารณามาแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาพิจารณามาแล้วทุกอย่างในบรรดาที่นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังจึงเป็นที่แน่ใจผู้แสดงเองก็แน่ใจว่าไม่ผิดเคยเป็นมาอย่างนี้แล้วผิดถูกประการใดเจ้าของก็เป็นมาแล้วเห็นแล้วก็เป็นถูกส่วนผิดก็เป็นถูกอันหนึ่งเพื่อจะอธิบายหรือพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าอย่าทำอย่างนั้นมันผิดสิ่งที่ถูกก็เป็นคุยกันให้ทำอย่างนี้ถูกได้เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เคยรู้มาเห็นมาแล้วอย่างนี้มันชัดเจนอาถรรพ์ทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเราเองเพราะฉะนั้นการคาดการหมายจริงไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่อย่างใดนอกจากมารบกวนงานของเราหรือทำงานของเราให้เสียไปทำหน้าที่ตามเรื่องของตัวเองสติปัญญาไม่ได้โง่ติดตลอดเวลานะให้พากันเข้าใจถึงเวลาเต็มกรอบเต็มมุมมันเป็นสำคัญมากสติปัญญามันจะดีดขึ้นมาเองเป็นอัตติสโนนาโถหาที่พึ่งใครไม่ได้แล้วเราเป็นเราคนเดียวตอนนี้ตาก็เราคนเดียวนี่แก้ที่เด็กจะให้ใครมาแก้ให้เราเราต้องแก้เองมันติดที่ตรงไหนเวลานี้จิตมันก็หมุนติ้วติ้วไปทุกขเวทนาก็เกิดเท่าไรยิ่งหมุนกันถ้าเราจะสังให้รู้แจ้งจะทำจริงต้องเป็นความหมุนติ้วเข้าไปไม่ถอยหลังแล้วมันก็ลุกขึ้นมาด้วยความจริงนี่มันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วไม่มีวันหลงลืมด้วยนะการรู้ด้วยความจริงหลงลืมได้ไงอันนี้ก็อย่างเขาหน้าเขาเจ๋งเขาพยายามดิ้นโต้ปัญหากันพระอรหันต์ท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหนือรู้ในสิ่งที่ควรรู้ไม่รู้ในสิ่งที่ไม่อาจรู้แล้วท่านจำได้หมดเหนือจำท่านจำอะไรได้หมดเหนือถ้ามีวันหลงลืมถ้ามีหลงลืมไหมท่านก็มีหลงลืมเหมือนกันกับคนทั่วไปสิ่งที่ไปลืมมีไหมมีคืออะไรคืออริยสัจนะท่านไม่หลงไม่ลืมจะหลงลืมไงอริยสัจกับจิตมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกข์ก็มีอยู่ในร่างกายแม้ทุกข์จะมีภายในใจทุกข์ก็มีอยู่ในร่างกายเห็นอย่างชัดเจนสมุทัยของร่างกายคืออะไรเดินมากก็เป็นสมุทัยให้ร่างกายเหนื่อยนั่งมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยนอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยเป็นทุกข์นอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายให้เป็นทุกข์แม้สมุทัยในจิตของท่านไม่มีสมุทัยส่วนร่างกายคือสาเหตุที่ให้เกิดความทุกข์เช่นกินของแสลงอะไรดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมกันต่อร่างกายกระทบดินฟ้าอากาศก็เป็นสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานี่แต่ท่านไม่เรียกสมุทัยเพราะไม่ใช่กิเลสแต่เราพูดอันนี้พูดมาเทียบเคียงเฉยๆว่าสมุทัยของธาตุขันธ์ว่านั้นว่าไปถึงคือสาเหตุคุณยังไงแต่มาว่าสมุทัยคือสาเหตุแดนเกิดขึ้นอย่างทุกข์มันจะเกิดทุกในร่างกายได้อย่างไรเห็นเป็นหวัดเป็นไอเจ็บท้องปวดหัวต้องมีสิ่งแสลงพิมพ์มากระทบกระเทือนอันเป็นสาเหตุที่เรียกว่าสมุทัยของร่างกายต้องมีเหมือนกันแต่ไม่เป็นสมุทัยแบบกิเลสฉะนั้นเราฉันของแสลงนี่รับทานของแสลงแต่โรคไปนี่โรคกำเริบเอ๊ะวันนี้โรคกำเริบเพราะฉันอันนั้นมันรู้แล้วนั่นแหละเป็นสมุทัยเป็นสาเหตุโกรธมากดับทุกข์รู้อยู่แล้วไม่มีทุกข์อะไรเหลือเนี่ยสัจธรรมทั้งสี่อยู่ภายในใจท่านไม่มีวันลืมว่างั้นเลยพระนักเสด็จนี่แหละสิ่งไม่ลืมคือรู้ความจริงเต็มที่แล้วไม่มีวันลืมอันนี้เป็นความจริงแท้เรานั่งก็ยังลืมจำนั่งจำนี่จำสื่อจำเสียงจำตำหนักตำนาคาถาบทนั่นนี่มันลืมไปได้เหมือนกันเนี่ยกับคนทั่วไปปัญญานิจาการปัญญาว่าสายมือคติเนี่ยมันมีบอกแต่เรื่องหลงลืมเรื่องอนิจจังตัวของตาทั้งนั้นขันมันเป็นเหมือนโลกไปไหนขันพลังกับโลกก็เป็นแบบเดียวกันจึงต้องดำเนินไปทางสายเดียวกันเนียนจังตัวของตาครอบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันหมดส่วนที่เป็นของท่านเองก็คือความบริสุทธิ์ทั้งสิ้นอันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าอกุปปะธรรมคงเส้นคงวาทุกขเวทนาไม่มีในจิตของพลังตั้งแต่ที่เลดับลงไปแล้วทุกไม่มีท่านไม่มีเวทนาปรมังสุขขังที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติสุขจิตที่บริสุทธิ์นั้นต่างหากไม่ใช่สุขเวทนา
ส่วนกระเพื่อมน้ำมีเกิดมีดับเห็นมีความดีมีร้ายในสิ่งต่างๆแล้วเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาภายในใจนี่เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาภายในใจแต่เมื่อใจตัดต้นตอคือสาเหตุสำคัญได้จากอวิชชาหมดแล้วตั้งแต่ขนาดนั้นจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีเวทนาเลยไม่มีเหลือเวทนาในร่างกายมันเป็นน้ำไม้เหมือนกับโลกทั่วไปไม่ได้เหนือโลกอนิจจังรูปังอนิจจังเวทนานิจจสัญญาอนิจจสังขารอนิจจวิญญาณอนิจจเหมือนกันหมดแต่จิตที่บริสุทธิ์ได้จิตตั้งอนิจจไม่หมายจะอาการของจิตมันมีอนิจจตัวของอาการมีอาการของจิตเช่นแสดงมาเป็นขันธ์รูปความตรงความแต่งสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันก็เป็นขันธ์ห้าเสียความตรงความแต่งมันไม่ใช่แต่มันอาศัยจิตเกิดขึ้นก็เรียกว่าอาการของจิตแต่จิตบริสุทธิ์แล้วมันต้องเป็นที่เลยถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เรานี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ทำงานอยู่ภายในจิตแล้วเขาไปเผาลมจิตนั่นเป็นเมื่อเป็นตัวผลขึ้นมาแล้วทุกข์มากน้อยเผาลมจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายรับความทุกข์มาสั่งมาสายภายในจิตใจจนหาสติประจังไม่ได้เพราะทุกขเวทนามากแล้วครอบงำจิตจนไม่มีสติจิตตัวเป็นคนไข้ที่มีสติเป็นต้นทิ้งเนื้อทิ้งตัวจนตกเตียงก็ไม่วางมีเพราะทุกขเวทนานี่มันเหนียมหน้ามากสติที่จะครอบครองตัวไม่มีพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นพอเก้าถึงขั้นแรกได้บอกพ้นภัยคือเรื่องสมมติทั้งหมดมันเป็นภัยพ้นภัยนี่คือว่าพ้นจากสมมติแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กับจิตแม้นิดเดียวปรมาณูไม่มีเลยอยู่เดียวบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ได้แต่อยู่ตามธรรมชาติความบริสุทธิ์ของตนต่างกายจะยังอยู่กับฆ่ากันไปอยู่กันไปรับผิดชอบกันไปเหมือนจะได้อะไรจากร่างกายนี้จะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีส่วนได้อะไรจากร่างกายและไม่มีส่วนเสียอะไรจากร่างกายเมื่อมันทนได้ไหวมันสลายไปก็ไปตามสภาพของมันที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นสมมติธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติเราให้ชื่อท่าเขาบีบคือวิมุตติก็อยู่กลางหลักธรรมชาติของมันทั้งตนแต่ไม่ใช่อยู่แบบสมมติทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงว่านิพพานมีอยู่หรือสูญไปอย่างนี้พูดไม่ได้ถ้าพูดมันก็เอาสมมติเข้าไปทับกันมีอยู่แบบโลกก็ไม่ถูกสูญไปแบบโลกก็ไม่ถูกมีอยู่แบบนิพพานถึงไปแบบนิพพานน่ะถึงถูกอันนี้ถูกที่สุดกับความจริงเพราะโลกในสมมติก็ต้องมีความมีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอยู่แบบนั้นมีอยู่แบบนิพพานมีอยู่แบบวิมุตติศูนย์ก็ศูนย์แบบวิมุตติไม่ศูนย์แบบอื่นอย่างโลกสมมติฐานเขาศูนย์กันศูนย์นั่นคือศูนย์ความที่หายผลปีนี่ว่าศูนย์มีอยู่ก็มีตั้งโดอย่างนั้นแต่มีอันนี้ไม่ใช่โดอย่างนั้นนิพพานจะเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างนี้ได้ถ้าเป็นบ้านเมืองก็เป็นสมมุติแล้วที่บ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองแบบนิพพานนั่นนะแต่ใครจะไปกล้าตั้งชื่อว่าเป็นบ้านเป็นเมืองถึงรามบ้านช่องได้ล่ะเพราะนิพพานนอกสมมุติอย่างนี้ถึงรามบ้านช่องนี้มันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดหาพิจารณาลงไปเมื่อรู้แล้วมันจะเข้าใจเองด้วยไม่ต้องไปถามใครแม้ศาสดาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็เธอไม่ได้ประมาทพระองค์ท่านหากว่าทูลถามพระองค์ท่านจะรับสั่งว่าไงก็สั่งว่าอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วนี้แน่เท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไปทูลถามท่านทำไมของอันเดียวกันรู้อยู่ด้วยกันถามกันมีอย่างเหรอเนี่ยของไม่รู้ท่านได้ถามของสงสัยท่านได้ถามนี่ไม่ได้สงสัยนี่รู้อย่างเต็มหัวใจแล้วเป็นธรรมชาติอย่างเดียวของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านกล่าวว่านักทิเซยูว่าปาติโยพระอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงพระองค์สุดท้ายไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเลยในความบริสุทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอยู่กับท่านองค์นั้นนอกจากอำนาจลักษณะที่ได้สร้างมาซึ่งเป็นปีกย่อยหรือเป็นเครื่องประดับนั้นมีเดือมล้ำต่ำสูงต่างกันจึงได้ต้องไปตั้งเอกราชทรงตั้งเอกราชให้สาวกทั้งหลายแตกต่างกันผู้ใดที่เด่นในทางไหนมากเขายกนั้นให้ผู้นั้นเช่นพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเที่ยวชาญมากขนาดปัญญาเขายกพระสารีบุตรที่เป็นผู้มีตลาดทางปัญญาเนี่ยเขาบอกพลังของเหินเดินสร้างมีที่ปฏิหารมีปฏิหารนี่เขายกให้เพราะเด่นกว่าเพื่อนนอกนั้นใครก็มีแต่ไม่องค์นี้เด่นกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายเขายกให้องค์นี้เป็นเอตคาคือเลือกในทางนี้เสียนะอย่างการแสดงธรรมก่อนยกให้พระธรรมคุณมันละตาเป็นธรรมกสิทธิ์เอกตัวท่านเด่นนั่นก็เทศเก่งแล้วนั่นเหล่านั่นก็เทศเก่งเหมือนกันแต่มันมีข้อเด่นกว่ากันตรงไหนก็ยกนั้นแหละ
คือตามอำนาจวาสนาของท่านความบริสุทธิ์นั่นเหมือนกันเราพูดนี้ความรู้นี้แหละฟังอยู่นี่นี่แหละที่จะเป็นความบริสุทธิ์ก็คือพวกนี้เราจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นที่ใดว่ามีที่ไหนที่อื่นใดนอกจากผู้รู้นี้เท่านั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสก็หุ้มห่อดิมีสิ่งตรงนี้ที่เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นตัวเพราะนั้นจึงต้องให้แก้สิ่งนี้ออกด้วยเครื่องมือทันสมัยคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้องเราจะเห็นความจริงประจักษ์ใจของเราโดยไม่ต้องมีการสถานที่ใดๆมาเป็นเจ้าอำนาจศาสนาบังกดขี่บังคับที่ขั้นกลางมากเมื่อเราเห็นมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรานี่แหละถึงแดนความบรรทุกหรือหนองอ้อมันบึงอ้อหนองอ้ออ้อตรงนี้เหรอตรงนี้เหรออ้อเป็นอย่างนี้เหรอความบริสุทธิ์อ้อเป็นอย่างนี้เหรอนิพพานเนี่ยสมาธิเป็นอย่างนี้หรือปัญญาเป็นอย่างนี้หรือวิมุตติเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยมันอยู่กับนี้ทั้งหมดนี่มันอยู่ที่อื่นที่ใดเอ้าฟาดลงไปเลยถ้าเราจะได้ของวิเศษมากฟองเพื่อจะแบกมันจะขี้หามจะขี้หรือหามขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้เกลียดขี้ค้างอ่อนแอนั่นขี้แย่มันจะขี้เต็มตัวมันวิเศษไหมล่ะนี่ถ้าวิเศษโลกนี่วิเศษไปหมดแล้วไม่ต้องหาของวิเศษแล้วแต่นี่มันไม่วิเศษที่มันตัวขี้เป็นหรอกตามปัญญาอธิบาย

0: านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อะระหัง

0: สวาคาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปัน

0: สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังสิรสานะมัง
1: โย

0: Brahman.
1: Buddho, Susutho, Karuna, Mahanavo.

0: ลสะดุขขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปริณิพุทธังปิตังปะกวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังกาลิยังปปัจจิตังตัสมิงปะกวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสังชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตกิริยายะสังวาตตุ
1: พาหุงสหา

ภวิสันติNamo.

ของละเอียดมากในส่วนแห่งร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่จะละเอียดยิ่งกว่าจิตดวงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตจึงกลายเป็นของละเอียดไปตามๆกันศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านับจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีที่สอนให้ผู้รับศึกษาจากพระองค์ท่านปฏิบัติต่อเรื่องจิตใจเป็นของสำคัญถ้าเกี่ยวกับงานทางโลกก็ต้องถือใจเป็นหัวหน้างานเกี่ยวกับงานภายในโดยเฉพาะก็ต้องเกี่ยวกับใจเป็นหัวหน้าเหมือนกันผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจให้มีความเคยชินต่อเหตุผลพอสมควรแล้วจะดำเนินทางโลกที่ปฏิบัติต่อโลกก็มีความสม่ำเสมอรู้ความหนักเบาของจิตที่ทำรู้สภาพความเป็นอยู่ของโลกกับตนเองไม่ผ่านผลและไม่ทำความร่มจมแก่ตนผู้ดำเนินทางด้านธรรมะเลยเฉพาะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการข้ามแม่น้ำถือเรือเป็นสำคัญผู้จะปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญตั้งแต่บุตรจนถึงจุดสุดท้ายก็ต้องถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสามารถนำจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความประสงค์และถึงจุดหมายปลายทางอันเยี่ยมยอดได้ในหลักธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าประมวลมาไว้สรุปความแล้วเรียกว่าเป็นสวขาตธรรมคือธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วเท่านั้นและสามารถจะรับรองผลจากการดำเนินที่ถูกต้องของผู้บำเพ็ญที่ให้ชื่อว่านิยานิกธรรมนำความขัดข้องยุ่งเหยิงออกจากผู้ปฏิบัติตามพระศาสนาคนนั้นออกได้เป็นลำดับลำดับฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติชอบด้วยสวขาตธรรมหลักของศีลในครั้งพุทธกาลนี่คิดว่าไม่ค่อยมีมากมายนะแต่เมื่อมีความผิดมากที่แสดงออกทางกายวาจาสำหรับผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเรื่องก็จึงกลายมาเป็นบทบัญญัติเป็นสิกขาบทขึ้นมาเป็นลำดับลำดับพระที่ท่านมีศีลประจำที่เด่นชัดว่ามี227ข้อแต่ถ้าจะดูตามหลักของพระวินัยที่เป็นอนุบัญญัติคือบัญญัติขึ้นทีหลังนั้นจำนวนมากมายเป็นพันพันนี่คือบัญญัติตามความเคลื่อนไหวของผู้ผิดกระทำผิดและในครั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเกิดข้าพเจ้าบัพพีทั้งห้าไม่ค่อยจะได้ปรารภถึงเรื่องศีลเพราะท่านเหล่านั้นก็เป
็นผู้มีศีล5อยู่แล้วภายในตัวโดยสมบูรณ์และท่านก็เป็นนักบวชตามความนิยมของคนในสมัยนั้นเป็นมีศีลหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นเทศพระเหมือนอย่างพระในพระพุทธศาสนาของเราทุกวันนี้แสดงถึงเรื่องบริเวณภิกขเวอยู่เรียกว่าธรรมจักรปวัตนสูตรให้เหมาะกับนิสัยของท่านเหล่านั้นซึ่งมีความละเอียดสมควรที่จะรับธรรมะขั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปได้แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงอุบายวิธีต่างๆให้ฟังมากมายเหมือนอย่างแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังทุกวันนี้ที่ท่านแสดงไว้ทุกวันนี้มีจำนวนมากและนอกจากนั้นเกจิอาจารย์ยังแต่งขึ้นอีกมากมายนี่หลักธรรมซึ่งเป็นความจริงจริงเป็นจะไม่ปรากฏเพราะผู้แต่งก็แต่งขึ้นมากมาย แต่การแต่งสำคัญอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีกิเลสอยู่แล้วแต่งก็ต้องเพื่อเข้าตัวเสมอนี่แหละที่จะทำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นของปลอมไปโดยไม่รู้สึกถ้าจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วพูดออกมาคำใดก็เป็นอัตเป็นธรรมล้วนๆเพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีการเข้าตัวเหมือนอย่างสามัญชนหรอกธรรมจึงเป็นธรรมล้วนๆไม่ได้มีโลกเครือบแฝงอยู่ภายในธรรมที่ท่านแสดงไว้นั่นเลยวิธีปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเรานี้โปรดจะได้คาดคะเนในขณะที่ทำขอให้ตั้งจิตของเราไว้กับบทธรรมบทนั้นๆและให้รู้กันดีซึ่งๆหน้าจะปรากฏผลดีชั่วอย่างไรขึ้นมาก็ให้รับรู้กันที่นั้นอย่าได้คาดหมายออกไปสู่ภายนอกจากวงของจิตที่ทำหน้าที่อยู่กับอาการหรือบทธรรมนั้นๆนี่แหละชื่อว่าจิตได้วางตนโดยถูกต้องผลคือความสงบเยือกเย็นจะค่อยปรากฏขึ้นมาที่ไม่ค่อยจะได้รับความสุขหรือความสงบนั้นนอกจากเนื่องจากกระแสของใจตัวเองซ่านออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆไม่มีเขตแดนจิตไม่ทรงตัวอยู่ได้ตามลำพังของตนเพราะฉะนั้นในธรรมบทหนึ่งท่านจึงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีนี่ท่านว่าอย่างนั้นคำว่าความสงบในบทแห่งสันตินี้หมายถึงความสงบโดยหลักธรรมชาติของท่านจะตัดออกก็ไม่ได้จะเอามาเพิ่มเติมก็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติคือจะกลายจากสันตินั้นไปเสียท่านจึงว่าไม่มีความสุขสิ่งใดจะเสมอด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติคือหมดสิ่งที่เครือบแฝงโดยที่เชิงแล้วนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นจิตอย่างคือสันติอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาเข้าภาวนาทั้งเป็นเวลาปกติเพราะสันตินั้นไม่ได้ละบทบาทความสงบอันแท้จริงของตนจิตของเราที่ไม่เป็นเช่นนั้นย่อมมีสูงสูงต่ำต่ำเวลาสงบก็ต้องมีอาศัยสิ่ง
ต่างๆเช่นธรรมะเป็นต้นเคลือบแฝงอยู่ภายในนั้นมีลมหายใจเป็นอารมณ์หรือพุทโธเป็นต้นแต่จำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้นเพราะเป็นหลักพึ่งพิงของใจเมื่อใจยังไม่ได้ที่พึ่งอันสมควรภายในตัวเองแล้วต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่เกาะเหมือนเด็กเดินตามผู้ใหญ่ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลำพังตัวเองก็ต้องอาศัยพ่อแม่จับมือแล้วจูงไปเดี๋ยวก็คล่องเดินไปตามหลังต่อเมื่อมีกำลังแล้วเขาก็ไปตามลำพังของเขาได้โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลักษณะของจิตที่ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชักจูงก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคอยสังเกตความรู้สึกของเรากับอาการแห่งธรรมที่เรานำมากำกับขับใจเช่นอนาปานสติให้กำหนดรู้ความสัมผัสของลมสัมผัสมากน้อยหนักเบาสั้นหรือยาวให้ทำความรู้อยู่เฉพาะนั้นจิตเมื่อทำความรู้อยู่กับลมหายใจโดยความติดต่อจะค่อยรวมกระแสของตนเข้ามาสู่ลมนั้นโดยเฉพาะจากนั้นแล้วลมก็จะละเอียดลงไปหรือปล่อยจากลมนั้นทรงตัวเองอยู่ได้ด้วยความสงบสุขมีวิธีที่จะทำให้เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนาเมื่อเราทำได้ตามที่กล่าวมานี้ความสงบเยือกเย็นภายในใจจะต้องมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้เริ่มฝึกหัดไม่ว่าผู้ฝึกหัดมานานแล้วถ้าถูกวิธีต้องปรากฏผลขึ้นมาเป็นความเย็นใจผู้จะกำหนดพุทโธก็ให้ทำความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธจะปรากฏขึ้นมาจากจิตขณะไหนทั้งขณะที่ปรากฏขึ้นทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยู่จำเพาะความเกิดหรือความดับแห่งคำบริกรรมคำนั้นๆสติให้มีติดต่ออยู่กับคำบริกรรมของตนเราไม่ต้องสำคัญว่าธรรมบทนี้เป็นธรรมขั้นต่ำเป็นธรรมขั้นสูงข้อนี้เทียบกันได้กับยาแก้โรคยาที่นำมาแก้โรคขนาดใดที่ถูกกับโรคของเราขนาดนั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเราเราต้องนำยาขนาดนั้นมารักษาเป็นประจำจนกว่าว่าโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราจึงจะหมดความจำเป็นกับยาขนาดนั้นเพราะยาขนาดใดไม่ถือว่าเป็นขนาดที่ต่ำหรือสูงคุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โรคเท่านั้นลักษณะแห่งธรรมทุกบททุกบาทก็ย่อมมีนัยยะเช่นเดียวกันกับยาไม่ว่าพุทโธไม่ว่าธรรมโมไม่ว่าสังโฆตลอดถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสภาวะของอื่นเมื่อเรานำมาพิจารณาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อถอดถอนตนเองแล้วสภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลายเป็นยาคือธรรมโอสถขึ้นมาภายในจิตใจโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าสภาพนั้นต่ำสภาพนี้สูงสภาพนั้นเป็นสภาพภายนอกสภาพนี้เป็นสภาพภายในแต่เป็นสภาพที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญหรือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนออกได้เป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติ
ภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นๆหรือบทนั้นเป็นธรรมสูงบทนี้เป็นธรรมต่ำสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเหล่านั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไปที่เราจะถอดถอนออกให้หมดจากจิตใจไปได้ด้วยอุบายหรือวิธีต่างๆตามแต่ความเรียบคลายของผู้นั้นจะนำมาปฏิบัติต่อตนเองนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถจะยังผลให้ประจักษ์แก่ผู้บำเพ็ญโดยไม่ไปรออยู่ข้างหน้าข้างหลังที่ไหนขอแต่ว่าเราบำเพ็ญตัวเหตุลงให้ถูกต้องผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามกำลังแห่งเหตุที่เราได้ทำไว้มากน้อยให้เราคิดดูเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมาก่อนความบริสุทธิ์ของใจพระองค์ท่านก็ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยและไม่มีใครแนะนำท่ามสอนพระองค์ท่านไว้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนหรือนิพพานมีลักษณะเป็นนี้ความสิ้นสุดแห่งทุกข์จากใจเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถที่ช่องบอกทางพระองค์ท่านไว้เลยแต่เมื่อพระองค์บำเพ็ญให้ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีในพระองค์ท่านเป็นลำดับไปแล้วก็ทรงรู้เห็นได้เป็นระยะระยะจนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาและท่านกล่าวไว้ในปัจจัยการคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าวหาคดีธรรมที่กล่าวนี้ไม่ใช่จะอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแท้จริงอวิชชาปัจจยาสังขารานั้นเป็นประวัติของเรื่องจิตใจพวกเราทุกๆท่านความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องกับอวิชชาเป็นเจ้าเดือนนั้นต้องพาให้วกเวียนท่องเที่ยวเช่นเดียวกันหมดทุกรูปทุกนามบรรดาจิตที่มีความรู้สึกตัวดีไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะต้องดำเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกันฉะนั้นคำว่าอวิชชาเพียงคำเดียวเท่านั้นจึงกระเทือนไปหมดทั้งโลกธาตุมานิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลสิ่งพรหมเทวบุตรเทวดาที่ไหนเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอวิชชาอยู่ด้วยกันและธรรมะที่จะนำมาแก้อวิชชานั้นก็คือเรื่องของความเพียรตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นเราเพียรภาวนาเดินจงกรมเพียรพินิจพิจารณาในธาตุในขันธ์ในอายตนะแยกส่วนแบบแบ่งส่วนออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องของอวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเรานี่เองอปฏิเสธวิแปลว่าแจ้งญาแปลว่ารู้นี่ตามปริยัติเอาญาเป็นชาวิชาแปลว่าความรู้แจ้งอวิชารู้แต่ไม่แจ้งแต่ว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้รู้แบบวิชาล้วนๆมีวิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แจ้งในส่วนเหล่านี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องอบรมเริ่มต้นแต่เห็นความสงบเยือกเย็นของจิตใจเราไปเป็นลำดับที่ท่านให้ชื่อว่าสมาธิบ้างหรือความสงบบ้างลักษณะของจิตที่ลงสู่ความสงบนั้นมีผิดแปลกกันอยู่บ้างตามแต่จริตนิสัยไม่เหมือนกัน
บางนิสัยก็ค่อยสงบลงไปสงบลงไปและลงถึงที่แห่งความสงบพักอยู่โดยความรู้ของตนเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดมาเครือบแฝงคืออารมณ์ไม่มีในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกว่าจิตสงบลงได้บางรายก็รวมลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนตกหิ้วตกบ่อแต่เมื่อถึงที่แล้วก็ทรงความรู้ของตนไม่โดยเฉพาะเช่นเดียวกันนี่ท่านก็เรียกว่าจิตดวงแต่เราอย่าได้คาดคะเนในความรวมของจิตทั้งสองประเภทนี้ให้นอกไปจากหลักธรรมที่เรากำลังบำเพ็ญพยายามสอดรู้อยู่ตามหลักธรรมหรือบทธรรมที่เรานำมาพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นอย่างใกล้ชิดจิตของเราที่รับความสงบเยือกเย็นภายในตนเองในขณะที่ภาวนานั้นทุกรายจะต้องปรากฏเป็นความอัศจรรย์หรือแปลกประหลาดภายในตัวด้วยกันจะเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดความพออกพอใจและเกิดความแปลกประหลาดภายในใจนอกจากนั้นแล้วยังจะเป็นเหตุให้เพิ่มความภาคความเพียรความขยันมั่นคงต่อหน้าที่ที่ตนจะพึงทำเพื่อให้จิตเป็นเช่นที่เคยเป็นมายิ่งขึ้นไปมีกล่าวถึงความสงบขณะจะใช้ปัญญาเมื่อจิตเคลื่อนที่ออกมาเพื่อสู่อารมณ์แล้วเราก็ควรนำอารมณ์แห่งธรรมเข้าไปให้จิตมีหน้าที่ทำไม่เช่นนั้นเรื่องของโลกก็จะแฝงเข้ามาจิตจะกลายเป็นโลกไปจึงต้องอาศัยปัญญาคือความพิจารณาดูสภาพความเป็นอยู่ภายนอกและสภาพความเป็นอยู่ภายในสภาพความเป็นมาของทั้งข้างนอกและข้างในความเป็นไปของเขาตลอดถึงความแตกความสลายย้อนเข้ามาข้างในแล้วพิจารณาออกไปข้างนอกเทียบเคียงดูให้เห็นทุกทิ้งทุกส่วนว่ามีส่วนไหนมั่งที่จะพอทำความร่มเย็นให้แก่จิตใจที่เข้าไปอาศัยในสิ่งนั้นนั้นเมื่อสรุปความลงแล้วไม่มีอันใดที่จะให้ความสุขแก่ใจอย่างสมบูรณ์เหมือนกับจิตที่ได้ถอดถอนออกตนออกมาจากสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ท่านที่มีความสุขอันสมบูรณ์เนื่องจากท่านได้ถอดถอนจิตใจของท่านออกมาจากสิ่งทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจนไม่มีอันใดเหลือตามที่อธิบายผ่านมาแล้วเมื่อสองขีดลงแล้วนี้นั่นแหละจึงจะเป็นสันติที่แท้จริงนะสันติอันนี้เป็นความพอดีสำหรับตัวจะมาเพิ่มอีกก็ไม่ใช่สันติจะถอดถอนอะไรออกไปอีกก็ไม่ใช่สันติที่แท้จริงสันติอันนี้เกิดจากการถอดถอนสิ่งเครือแฝงทั้งหลายภายในตนออกไม่ให้มีอะไรเหลือมีท่านเรียกสันติถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ท่านเรียกว่าพูดถึงสัพพาทิเสสนิพพานธาตุขันธ์จะเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์จะเป็นเรื่องของโลกอยู่ตามธรรมนาของเขาแต่ใจที่ถึงสันติอันแท้จริงแล้วก็ต้องเป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อสลายจากสภาพแบบนี้แล้วสภาพนี้ก็หมดสมมุติไปในความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาส่วนจิตที่พ้นจากความสมมุติไปแล้วก็มันมีสมมุติอันใดที่จะตั้งที่ตั้งนามเพราะมันไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นที่ไหนให้เป็นตัวสมมุติขึ้นมาเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากซึ่งเป็นตัวสมมุติจึงไม่ได้เกี่ยวกันกับจิตประเภทที่นอกจากสมมติดวงนั้นนั่นท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานวันนี้อธิบายธรรมะเพียงย่อๆท่านขอให้ท่านนับใจบุญทั้งหลายนำไปพิจารณาและอบรมตนเองให้เป็นไป
ถ้าได้มากกว่าวันละเล็กละน้อยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันก็จะมีจำนวนมากแล้วก็จะกลายเป็นผู้มีสมบัติมากขึ้นมาภายในใจที่ฝังผมตลอดเวลานั่นเอง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เมื่อเช้าเราออกไปเห็นรถใหญ่มา3คันรถบัสรถอะไร3คันมาจากที่ไหนบ้างวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันว่างไม่ใช่ว่างเพื่อเที่ยวเตะเตะได้ร่อนนะว่างเพื่อศีลเพื่อธรรมให้มีบ้างนะมีตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหาเหยียบหัวคนแล้วดูแล้วเราสลดสังเวชนะพอว่างว่างอะไรบ้างเพื่อกิเลสฉะนั้นไม่ได้ว่างเพื่อศีลเพื่อธรรมนะเลอะเทอะมากเมืองไทยเราเวลานี้นะเลอะเทอะจนจะดูไม่ได้นะตั้งเอาย่นกันเลยตั้งแต่วงรัฐบาลลงมาเลอะเทอะทั้งหมดพูดให้มันชัดเจนเอาธรรมจับสิไม่ได้หาเรื่องใส่ใครนี่นะทำเป็นธรรมชาติให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานจากเท่าไหร่ไม่มีใครเหลียวแลนะและเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องตลกตะแลงนี่เก่งมากเนี่ยเอาออกแล้วเนี่ยออกทั่วประเทศเห็นบ้ากันเนี่ยอุ้ยมันน่าทุเรศนี่นะผู้ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งทำความชั่วช้าเสียหายมากกว่าผู้เล็กผู้น้อยนะแทนที่จะทำความดีความดีให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นสมเป็นผู้นำนำไปในนังนรกอเวจีนำไปเพื่อความวุ่นวายฟังดูแล้วมันสลดสังเวชนะนี่ฟังถ้าท่านทั้งหลายไม่เคยฟังเสียงธรรมฟังสนาวันนี้นะมีตั้งแต่เรื่องจุ่นจ้านจุ่นจ้านหาตั้งแต่เรื่องโลกเรื่องสารดีดนุ้นดีดนี่ทะเยอทะยานแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือความผิดหวังผิดหวังนอนมือเกยหน้าผากเออมันนอนไม่หลับมันผิดหวังผิดหวังเนี่ยเยอะนะเนี่ยเห็นไหมกิเลสต้มคนหลอกคนทำถ้าไม่ได้ต้มนะถ้าไม่ได้หลอกนะลองไปบังคับจิตกับจิตตภาวนาลองดูสิแล้วเอาพุทโธเข้าสู่ใจสิไม่ต้องมากให้ท่านทั้งหลายดัดท่านทั้งหลายให้ดูผลของการปฏิบัติธรรมดัดกิเลสเป็นผลดีขึ้นมาอย่างไรบ้างให้รู้นะอันนี้มีแต่กิเลสดัดสันดานเราทำก็เลยแตกกระจัดกระจายไม่มีเหลือในชาวพุทธเรานะแม้ที่สุดในวัดก็เหมือนกันวัดก็กลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเนรกลายเป็นมูดเป็นคู่ไปหมดแล้วเวลานี้มีตั้งแต่ผ้าเหลืองคลุมศีรษะหัวโล้นหัวโล้นใครควรโกนก็ได้โกนจนกระทั่งถึงกระโหลกศีรษะมันก็ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่ตั้งใจคุยปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่เกิดประโยชน์นะคัมภีร์ก็กี่คัมภีร์พระไตรปิฎกมีกี่ประโยคแบกหามไปหลังหักก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่นำมาปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายสนใจปฏิบัติธรรมบ้างนะโลกร้อนมากนะเวลานี้ การที่กล่าวตอนนี้เราไม่ได้ร้อนนะเราไม่มีคำว่าร้อนที่สอนเวลานี้ไม่ร้อนธรรมพุทธเจ้าไม่ได้ร้อนพระพุทธเจ้าสอนโลกพระองค์ไม่ได้ร้อนทั้งที่โลกร้อนเพื่อน้ำดับไฟสอนไปเรื่อยไปสาวกหลายไม่ร้อนนี่ตัวเท่าหนูกับประการเราไม่ได้ร้อนนะเราปฏิบัติตัวของเรามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจงกระทั่งมันจ้าขึ้นมาครอบโลกธาตุพูดให้ชัดๆจึงมามองเห็นนรกอเวจีกิเลสเผาหัวอกคนมันสลดสังเวชจึงเตือนบ้างนี่พากันพินิจพิจารณานะจะเห่อเป็นบ้าหาอะไรกันเห่อไม่หยุดไม่ถอยตายไม่เข็ดไม่หลับนั่นคือกิเลสต้มสัตว์โลกนั่นแหละให้มาพิจารณาบ้างนะจะพากันเห่อนั้นเห่อนี้ไปที่ไหนจะเอากิเลสออกหน้าออกตาทำไม่มีเลยนะเวลานี้ทำหมอบอยู่ที่ไหนกับกิเลสเข้าไปตามเผาทำจะไม่มีเหลือในบุคคลแล้วไม่มีเหลือในวัดในวาในพระในเนรนะมีแต่กิเลสตีตลาดหมดวัดก็กลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเนรกลายเป็นมูดเป็นคูดไปหมดแล้วเวลานี้กิเลสเข้าครองอยู่ในนั้นทำแตกกระจายไปหมดหาที่ซุกซ่อนไม่ได้ละทำผู้มีธรรมกับปฏิบัติลำบากนะถูกผู้เรื่องของกองทัพกิเลสเหยียบย่ำทำลายดูถูกเหยียดหยามกันใครไปปฏิบัติศีลธรรมเพื่อความดีงามดูถูกเหยียดหยามกันไอ้เรื่องกิเลสลากกันลงท่วมลงฐานนี่มันไม่ได้พูดนะไอ้กิเลสนั่นลากคนลงท่วมลงฐานลากคนเข้าฝืนเข้าไฟไอ้ท่านทั้งหลายได้พากันพิจารณาบ้างนะวันเสาร์วันที่ว่างการงานภายนอกควรจะให้บำเพ็ญการงานภายในคือการบุญการกุศลอย่าไปเที่ยวเตะเล่ร่อนไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรล่ะมันตื่นโลกกันอะไรนักหนาตื่นมากี่กายกันควรจะรู้เนื้อรู้ตัวด้วยศีลด้วยธรรมกระตุกเตือนบ้างสินะนี่กำลังกระตุกเตือนท่านหลายทราบหรือยังเนี่ยที่สอนนี่เราไม่มีทุกข์ในหัวใจแล้วนะเราพูดให้ชัดๆเปิดให้โลกฟังเราจวนจะตายแล้วไม่กี่วันไม่กี่ปีกี่เดือนเราก็จะตาย ธรรมเหล่านี้บำเพ็ญมาแทบเป็นแทบตายกล้าขึ้นมาในหัวใจสมหวังแล้วนี่ที่ผู้ที่ร้อนร้อนอยู่เป็นจะเป็นจะตายเย็นก็เย็นบรมสุขเห็นกันอยู่ประจักษ์แจกกันบ้างท่านทั้งหลายพิจารณานะการพูดเหล่านี้มันนำธรรมมาโกหกนะถอดออกมาจากหัวใจมาสอนนี่คือผลในการปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นผลอย่างดีอย่างนี้ผลแห่งการวิ่งตามกิเลสเป็นผลยังไงบ้างร้อนกันทั่วโลกสงสารไม่คิดกันบ้างเหรอหูมีตามีใจมีทุกคนให้ประชิดบ้างนะเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่วิ่งเต้นเพ่นกระโดดประจามกิเลสตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งหลับตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายหาสาระอะไรไม่ได้เลยเป็นยังไงมนุษย์เราว่าฉลาดมันฉลาดที่มันโง่นะหาสาระคืออะไรความดีงามจอมปราชญ์คือพระเจ้าสอนไว้เราเป็นลูกชาวพุทธควรจะฟังเสียงอัตถธรรมของจอมปราชญ์บ้างที่ทรงบรมสุขไว้แล้วมาสอนพวกมหันตสูคือพวกเราเนี่ยให้ยืดได้ก่อนท่านพอได้มี สาระติดหัวใจบ้างอย่าเกิดมาเปล่าตายเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่เปล่านะไม่ทำดีมันก็ทำชั่วขนเอาแต่ความชั่วช้าลำโมกองทุกข์จึงเต็มโลกเต็มสงสารนะทั้งนวันนี้นะเห็นรถมาหลายคันเราอดชิดมาได้นะมากันอะไรบ้างนี่นะมาเพ่นๆบังผ่านเที่ยวดูนั่นดูนี้แล้วเข้าวัดเข้าวาบ้างหรือไม่เข้าวัดเข้าวามีความรู้สึกยังไงหรือเข้ามาวัดมาวาแล้วก็ดูพระองค์นี้ปฏิบัติยังไงยังไงบ้างไปดูพระนอกจากนั้นก็โยกโทษพระเฮ้ยพระเหลวแล้วแหละตัวเองเร็วขนาดไหนไม่ดูตัวเองให้ดูตัวเองบ้างนะดูตัวเองแล้วดูภาพมันจะได้ถ้อยได้ความดีดูแต่ภายนอกไม่ดูภายในไม่ดีดูภายในหัวใจของตนซะก่อนแล้วดูภายนอกกระจายไปหมดเลยพาท่านหลายจำมานะวันนี้เอาธรรมะมาต้อนรับพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทางไกลเห็นใจสงสารแนะนำสั่งสอนละให้ที่ยุติแล้วหิวข้าวเดี๋ยวฆ่าคนได้นะอย่าว่าไปบอกหิวข้าวมาฆ่าคนได้เราจะให้พรระงับความหิวแล้วจะไม่ได้ฆ่าคนออกแล้วนี่ทั่วประเทศมันพูดมันไม่มีความหมายอะไรเราไม่เห็นนี้อะไรกับโลกพูดได้ตลอดให้พรให้โทษก็เคยให้กันมามากแล้วแล้วเกิดประโยชน์นี่จะให้พรนั่นขาเหยียดแล้วนะปวดแล้วยังมันจึงไหนปวดขาแล้วไอ้ที่เราพูดเราไปยกถึงเรื่องว่าจะจ้างศูนย์ดวงตาคือ ว่าพิจารณาโลกนะเรามาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะ
2: ค
1: ือในเพชรบูรณ์ในย่านนี้เป็นย่านทุกคนทุกย่านลำบากมากเราเชื่อว่าอาจจะย่อมเข้ามาหาเพชรบูรณ์ก็ได้
2: แล้วแต่เพราะมันก็มันก็อยู่ในย่านเดียวกัน
1: ย่านคือย่านนี้ในย่านเพชรบูรณ์นี่คนจนกองมากทีเดียวมากกว่าทางพิถือโ
2: อ้อยู่ที่หมอนะครับหมอเป็นสำคัญนะครับ
1: หมอมันไม่งั้นแล้วเขาติดต่อพูดกับไปเขาก็ติดต่อหามาคือยังไงก็ตามหมอต้องเป็นเครื่องประกันถ้าหมอไม่ครบเขาก็ไม่ให้ต้องยันกันอย่างนั้นอย่างอุดรก็เหมือนกันเอาไปยันกันเลยเถอะนะแล้วไม่มีเนาะไปผ่าตัดตายมาจังแค่ดังที่สามสิบตั้งเห็นไหมอ่ะห้าร้อยสามสิบก็ไปผ่าตาเพราะกรรมจังแค่มันเห็นตาสว่างสวัยก็เหมือนว่าได้ตาใหม่มาตาใหม่มันจะเป็นตาเอกหรือตาใหญ่เนี่ยตาใหม่คือตาเอกเพราะเขาถือว่าพระเอกนางเอกพระเอกตาเดียวก็มีเนี่ยนางเอกตาเดียวก็มีถ้าว่าตาหนึ่งมันบอดก็เสร็จเลยนี่เข้าใจไหมนี่ยืนแล้วนะพูดเลยอย่างนั้นแหละพูดนี่เราจะพูดแล้วมีอะไรต่อ
3: ตาแล้วเห็นช
1: ั
3: ด
1: เลยเออนั่นแหละที่ไปวังเบาเลยเชิญหมอยาบยานมาประชุมกันโดยหยวนเลยจ้ะเพราะว่าเราจะให้เครื่องมือแพทย์ตาเขาบอกนี่เลยก็พยายามหามาให้ครบเราบอกแล้วหมอที่จะมารักษาโรคตาเนี่ยจะครบไหมเขาบอกว่าอย่างนี้ยังไม่พอเพราะเครื่องมือไม่ค่อยมีหมอก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมามีมากมายแต่ท่านมีเครื่องมือมากนั่นก็อะไรแล้วเขายืนยันว่าแล้วยืนยันว่าจะครบอย่างนี้ถ้างั้นเอาก็เลยหมอก่อนเลยทางนี้ก็เอาให้ครบทางนู้นหมอก็ให้ครบเขาก็ยันเลยว่าครบ นั่นแหละจึงได้สมบูรณ์ไม่ไปที่ไหนกันนี่ทางบุรีรัมย์เขาก็ยืนยันมาแล้วเวลานี้ยังไม่ครบแต่เขาพยายามจะหาหมอตานี่ให้ครบอย่างนั้นอันนี้ไปทางไหนก็เหมือนกันหมอต้องสำคัญมากยืนยันมาเลยหมอให้ครบว่าพระจื้อพระจบุญนี่ก็หนึ่งแล้วนะชวนเขาไปหนึ่งแล้วนะน่าจะได้เนาะเครื่องมือตาชื่อพระจบุญสักสิบปีผ่านมาแล้วนี่หมออะไรคือหมอจากอุดรเป็นหมอตาหมอผู้หญิงแล้วพามานี่แล้วเขาจะย้ายไปพระจบุญเขาอยากได้เครื่องมือตาว่างั้นนะเรากำลังพิจารณากันแล้วพอดีเขาถูกย้ายไปไหนนี่ที่นี่ตานี่เลยล้มไปเลยนะถ้าเขาอยู่ที่นั่นจะได้ตาขึ้นมาแล้วเพราะเราเริ่มแล้วนะเริ่มจะหาเครื่องมือตาให้พอดีเขาถูกย้ายไปเมื่อเขาถูกย้ายไปแล้วเราก็เลยย้ายไปด้วยกันคือย้ายจากจะให้เป็นไม่ให้เราจะเราก็เลยย้ายเหมือนกันนั่นก็เลยล้มที่นี่คราวนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ
2: คร
1: ับคืออาจจะบุรีรัมย์แล้วอาจจะตั้งที่เพชรบูรณ์
2: ครับ
1: ถ้าออกทางพิษณุโลกนั้นย่านนี้คนคุกจนมากมายเรามาคิดถึงย่านนี้ย่านเพชรบูรณ์อยู่ย่านนี้คนคุกมากมายเลยคิดว่าจะตั้งย่านเพชรบูรณ์ไปแล้วรามบอกไปรามบอกไป คือต้องหาจุดจำเป็นถึงจะแต่ละแห่งละแห่งนะไม่ใช่ศักดิ์จะว่าธรรมนะอย่างบุรีรัมย์นี่ก็เห็นว่าเป็นจุดสำคัญโคราชมานะโคราชศรีสะเกษสุรินทร์อุบลนู่นกับมาบุรีรัมย์หมดแล้วเอาตั้งศูนย์นี่แล้วก็ศูนย์นี่เป็นจุดที่แรงช่างกำลังมากที่สุดเนี่ยซึ่งจะตั้งแล้วนะเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วเริ่มสั่งมาถึง6 ล้านเท่าไรก็ตามเข้ามาจะเอาเราไม่เหมือนใครนะถ้าจะลงใจแล้วตูงเลยถอนไม่ขึ้นเราพูดจริงๆหัวใจเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าลงได้ลงตรงไหนแล้วถอนไม่ขึ้นเลยถ้าเหตุผลไม่เหนือนี่ตัวเองตั้งลงไปแล้วตัวเองก็ถอนตัวเองไม่ได้นะต้องให้เหตุผลเหนือนี่ถึงจะถอนได้แล้วอย่างอื่นก็เหมือนกันถ้าตั้งไปแล้วถ้าเหตุผลไม่เหนือไม่ถอนนี่ก็ตั้งลงไปแล้วจะตั้งลงไปก็บริกรรมเอาให้ครบนี่ตั้งลงแล้วนี่

0: เราเชื่อเหรอเป็นตั้งเป็นเพชรบูรณ์เพราะเพชรบูรณ์ย่างแข็งแต่ดังมากด้านนี้นะเราตั้งตัวนี้แล้วที่อื่นเขาอยากมาเขาก็มาส่วนคนจำเป็นเขาต้องได้รับแน่นอนเราเลยจะลงจุดนี้ที่ง่ายก่อนหากว่ามีโอกาสยังจะไปเพชรบูรณ์อยู่
1: แต่อย่างพิษณุโลกนะฮะมันเป็นชุมทางภาคเหนือนะคะคือจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานก็ไปได้เท่ากับมันมี2จุดคือพิษณุโลกก็จะเป็น
0: อันนี้เราก็ได้คิดแล้วพูดกันมาแล้วนะคือจุดนั่นก็เป็นจุดจำเป็นอันหนึ่งแต่ที่ดูความจำเป็นของคนมากนี่ในย่านเพชรบูรณ์รู้สึกว่าลำบากมากกว่านั้นอีกเราเลยจะตั้งนี่ก่อนแล้วก็ลูกเราไปถ้าเรายังไม่ตายนะจะไปหมดว่างั้นเถอะนะคือลูกไปตามความจำเป็นโดยลำดับลำดาจะไปหมดเห็นว่าอะไรทั่วประเทศไทยถ้าเรายังไม่ตายเอาจริงๆเราไม่ได้เหมือนใครนี่นะการที่จะลงแต่ละจุดละจุดพิจารณาเรียบร้อยแล้วลงไปนั่นนี่เอาดำก่อนต่อไปนี้จะเอาอีกละกำลังเริ่มพิจารณาทาง ประเทศลาวก็ป่วยไม่ได้นั่นนี่เรายังจะต้องติดตามอีกมีว่าหมอที่เลี้ยงจันทร์ยังไม่กลับมาเรายืนรอเราถามไปคนหนึ่งแล้วนี่เราจะไปติดต่อทาง นี่แหละนี่เราเพิ่งจ่ายไป13ล้านแล้วเห็นไหมเอะอะกา13ล้านแล้วนั่นมันยังไม่ครบเดี๋ยวจะต้องไปถามทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยถ้าว่าหมอเป็นที่พอใจแล้วหมอก็จะคอมนี่เราก็จะทุ่มเสียกันเลยเพราะประเทศเราประเทศทั้งประเทศนี่ตามมีจะทำไหมนิ่งแล้วนี่เราก็ไม่ปล่อยเพราะเราไปวางรากฐานไปแล้ว13ล้านแล้วนะอันนี้จากนั้นก็ไปบุรีรัมย์จากนั้นจะไปทางนู้นจะติดต่อกันไปเรื่อยแล้วไม่ขาดละระยะนี้ไปนะเรื่องตานะเราจะติดต่อไปเรื่อยๆสั่งเรื่อยมาเรื่อยสั่งเรื่อยมาเรื่อยน้องสงสารคนตาบอดนะคืออวัยวะของเรานี่ตาเป็นสำคัญมากนะถึงจะว่าเสียแก้งเสียขาตายังดียังมีความหมายความหมายนะหูหนวกบ้างก็ตามแต่ตาพอตื่นขึ้นมาปั๊บมันจะมองไปเลยเดียวไปที่ไหนต้องเอาตาไปตาไปดูอย่างเข้ามาท่องเที่ยวที่ร้านนี้เอาตาละมาเข้าใจไหมมันไม่เห็นคนตาบอดมาในรถเลยเห็นแต่คนตาดีตาใสยิ่งกว่าตาแมวมาเข้าใจไหมเนี่ยตาจึงเป็นของจำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรบกพร่องก็ตามนะขอให้ตาจะดีตื่นมาภาพดูแล้วยังมีความหมายพอตาบอดเส้นเดียวเอาขึ้นมานั่งบนกองเงินกองทองไม่มีความหมายใช่ไหมล่ะเนี่ยเอาจุดนี้นะเราจึงลงจุดนี้ก่อนนะดังนั้นเราก็มายกครอบเดียวกันไม่ไล่ตีลูกศิษย์ตีศาลาให้มันตาบอดทั้งหมดพวกนี้นะวะทีนี้เอาไม่ไล่ตีไล่กลับบ้านมันก็ชนนั่นชนนี่ด่าชนไปจนมาที่แต่เยี่ยวลาดเพราะมันไม่มีทางไปใช่ไหมล่ะตาบอดทางนี้จะช่องเสียงเปี้ยนุ่นเปี้ยตีเรื่อยมามันกลัวตายมันก็ไปก็ชนต้นไม้เนี่ยคนตาบอดเราได้เห็นท่านในศาลาเราดีเขาจะให้บอกละนี่เรายกภาพพจน์มาข้อเปรียบเทียบถูกไหมที่ว่าเนี่ยมันสำคัญมากนะตาถ้ามันตาดีนี่ป้ายไปโวยความไม่ยังไม่ทันเนี่ยมันออกแล้วก็ใช่เลยเนี่ยตาดีมันต่างกันนะกับตาบอดวิ่งชนตัดชนนี่แล้วก็พอดีตรงนี้เปี้ยนุ่นเปี้ยนี่ไม่มีทางออกขี้กับเยี่ยวออกก็ใช่ขี้กับเยี่ยวลาดออกเลยเต็มตลาดนี่ข้อเปรียบเทียบพี่ที่ถูกเอาพี่หน้าสินี่เราเห็นว่าตาเป็นสำคัญหมายอย่างนี้ทีนี้พูดอย่างนี้มันก็ออกทั่วโลกออกทั่วโลกออกที่เหตุผลกลไกมีเข้าใจไหมมันจะได้ยินกันทั่วโลกจะได้ถือเป็นสำคัญเรื่องตาบอดก็บอดจะไม่คิดมันก็ไม่ก้าวหน้านะครับถ้าคิดแล้วมันก็มีทางที่จะคืบหน้าไปไม่ว่าที่ไหนๆพอได้ข้อคิดไปแล้วอาจจะคิดกันผู้มีทุนมีร้อนมีแรงอาจจะปรึกษาหรือกันแล้วขยายงานผลประโยชน์เกี่ยวกับเช่นตาเป็นต้นนี้ออกได้นั่นเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเอาอยู่แล้วนะเนี่ยยังไม่ถึงไหนละอันนี้ตาเออขาเนี่ยมันไม่เห็นแต่มันก็อยากเหยียดไม่คิดว่าไงตามองดูเห็นขามันไม่เห็นแต่มันก็อยากเหยียดเพราะเหตุอะไรมันปวดขานั่นมันก็หาทางออกสิโอเค

0: ก็มีสนานวันนี้แล้วมีอะไรอีกล่ะว่ามาต่อไปนี้จะไปชูล่าอยู่นั่นเนี่ย
1: ครับครับ
0: ไม่ใช่เล่นนะใกล้อยู
1: ่ที่เขา
0: สงฆ์ข้อโรคฮะ
1: เขาถวายมา
0: ไหน
1: นี่ครับที่นางสง
0: แล้วว่ามามีอะไรว่ามาน
1: างสงมายาถวาย 1,000 บาทครับเขาขอเมตตาเขาอยู่สมุทรสาครนะครับ
0: เขา
1: เป็นมะเร็งที่กระดูกขอเมตตามาครับ
0: เออแล้วอะไรอยู่ล่ะว่ามาม
1: ีมาเรื่อยๆครับ
0: ฮะ
1: อันนี้ก็ญี่ปุ่นฮะ
0: ฮ
1: ะไดไดสุกะนางกนกนางกรกนกแล้วก็เด็กหญิงอามิอันนี้ก็ถวายมาเป็นเจดีย์วัดโส 1,000 บาทซื้อเครื่องมือรักษาเจตตา 1,000 บาทและบูชาธรรม 1,000 บาทครับแยกไปวัดโสครับ
0: ใน 3,000 บาทเหรอ
1: ครับทั้งหมด 3,000
0: เมื่อ 3,000 บาทยังบกพร่องอันนี้ยังทำไมไม่ให้อันนี้จะว่าอยู่หน้าแต่ปีไปก่อนวันนี้นะเอาละตอนนั้นวันนี้จะให้พอ
1: นักวันนี้ก่อ500
0: วันนี้จะไปกาวอยู่หน้า
1: ครับ
0: เพราะดูคือเราไปที่ไหนเราดูบัญชีของเรามีรายการไหนการตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ไปถ้าเช่นโรงพยาบาลยังไม่ถึงเดือนอะไรที่เลยเดือนไปแล้วที่ควรจะไปอ่ะไปถ้ายังไม่ถึงเดือนยังไม่ให้นะเป็นระยะเพราะเราสงข้อมากต่อมากมันนับไม่ได้นะต้องจดเอาไว้อ่านดูรายการ รายการไหนไปวันที่เท่าไรเดือนใดเดือนใดรายการใดเป็นยังไงดูนี่แล้วก็ไปตามจุดเช่น อย่างที่เราจะไปวันนี้รายการนี้ก็ครบเดือนไปแล้วนะเรื่องที่ว่าจะไปพวกนี้มีรายการกันไหมเนี่ยถ้าจะถามถึงว่ารายการนอนก็มันคนนอนจนชำนาญไม่ต้องจำเป็นต้องมีรายการแน่มันก็ไปนั่นอีกเสียเข้าใจไหมแต่ว่ารายการนอนล่ะว่าโอ้ยกำลังนอนจนชำนาญจะมีเรื่องรายการอะไรเนี่ยเสียเวลาตูมเลยทีเดียวได้แน่มันก็ไปอย่างนั้นอีกเสียเอาละให้นะให้พรก่อนแล้วมีอะไรอีกดูไม่เหมือนนะเมื่อวานนี่ก็ไปเอ๊ะโรงพยาบาลเลยเมื่อวานนี่ไปศรีวิไล
1: ไปก็30,000
0: ไปที่เวลาธรรมดาเราให้โรงพยาบาลโรงละ20,000 20,000ด้วยแต่ไปที่เวลาเมื่อวานนี้ถามเขาที่นี่มีคนไข้มาประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งเขาก็บอก100 กว่าเลยแล้วจ่ายค่าอาหารค่าอะไรก็ดีสำหรับคนไข้เดือนหนึ่งหมดประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าเดือนหนึ่ง30,000ก็ว่างนี่เขาจ่ายเพื่อคนไข้คนไข้ภาคอีสานไม่ได้เหมือนคนไข้ภาคอื่นนะภาคอีสานเป็นคนจนแต่ที่มีความจนเฉยเขามีน้ำใจภาคอีสานมีน้ำใจผู้กงไปกงมาอันนี้เรามีคุณค่าในภาคอีสานคือน้ำใจเรื่องคนจนไม่มีใครเกินภาคอีสานนะแต่น้ำใจมันทัดทานกันไว้ได้หนุนกันได้แล้วไปเมื่อวานนี้โรงพยาบาลศรีวิไลการจ่ายสำหรับคนไข้เดือนหนึ่งหมดเท่าไหร่30,000เพราะว่าทีแรกเราก็ให้แล้ว20,000เราจะให้เสมอกันเพราะว่าเขาว่าเดือน30,000ชักยังไงนะเราตั้งเป็นข้อตลกขึ้น พอเขาว่าเดือนละ30,000เอ๊ยยังไงนั่นนี่ เราก็มีรถคันเดียวนึกว่าถ้าขายรถนี้แล้วเราก็จะไม่กลับบ้านขายรถนี้เอาเงินนี่ให้พวกลงคนไข้เราก็จะไม่กลับบ้านยังไงลองค้นดูที่ในกระเป๋าพอไถ่ถอนรถคันนี้ได้ไหมแล้วก็มันมีอยู่แล้วละพูดเฉยๆนั้นลองค้นดูที่เงินเรามันจะพอมีไถ่ถอนรถคันนี้ได้ขี่กลับบ้านได้ไหมเขาก็ยกออกมาเลยให้10,000ตกลงเป็น30,000เมื่อวานจากนั้นนะเมื่อวานนี้ทางศรีวิไลให้30,000ไปละเราจะเตรียมไปสายแล้ว9 โมงกว่า
2: แก้วประแทน
0: ฮะ
2: แก้วประแทน
0: เออเนี่ยมาอีเนี่ย2 ตัวนี่นะ
2: วันนี้ทองไม่มีแล้วครับ
0: เนี่ยไม่มีก็ไม่เอาทางโน้นเด็ดทางนี้ก็เด็ดเข้าใจไหมทางโน้นอ่อนทางนี้ก็อ่อนมันต้องสู้กันอย่างนั้นสิก็ใช้มันได้ทุกวันด้วยไม่ใช่น้ำมหาสมุทรทะเลจะได้มาจากไหนมันก็มีบ้างขาดบ้างไม่ธรรมดานี่ไม่ใช่ใจคอยเอามันเกิดเหตุเกินผลใช่ไหมปักไม่ใช่อย่างไรก็มันเป็นอย่างนั้นแล้วพูดกล้าเหตุกล้าผลนี่เตรียมตัวนี่ก็ไปจะไปใต้อยู่วันนี้อันนี้กับคนต้น พชรบูรณ์ใกล้อยู่นะเพชรบูรณ์นี้จากลมจากไปเพชรบูรณ์ประมาณสัก40กิโลนี่ยังไงนะนะจากลมจากไปเพชรบูรณ์ด้วย40กิโลเข้าใจกันวันนี้มันเกิดข้ามเกิดกันสมมติเวลาเราจะไปลมจากวันนี้เลยจากด่านนี้ไปแล้วไปลมจากข้ามถ้าวันไหนเราจะไปนู้นเราต้องเตรียมพร้อมปุ๊บปั๊บไปเลยทันเวลาให้ครับวันนี้เราไม่ตั้งท่าทางอะไรก็คงไม่ไปแล้วมีจะถามบางทีอาจจะให้เขาถามทางโทรศัพท์ก็ได้
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรื่องช้าเ
1: ร
0: ื่องจะตั้งบุรีรัมย์แล้วก็จะไปตั้งเพชรบูรณ์อีกท
1: ี
0: ตั้งขยายออกไปขยายออกไปเลยเอาล่ะจริงใจเออเอาออกได้แล้วออกได้แล้ว

0: 的还是厦门人，在外住的房。
1: 个
0: 个外住的房。
1: 个住的房。个住的房。个住的房。个住的房。ก
0: ็
1: ได
0: ้
1: ฟ
0: ัง
1: เทศของหลวงตา
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยนะเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะแล้วว่าให้ก็แล้วก่อนแล้วค่อยผ่าหรือว่า
1: แ
0: ล้ว
1: ใช่ไหมก็ต้องให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเจ้าค่ะรอหมอเขาก็ต้องมาวินิจฉัยอีกทีนึงเจ้าค
0: ่
1: ะแล้วแบบหมอก็ต้องดูอีกทีนึงค่ะว่าคนไข้จะเป็นยังไงเจ้าค่ะ
0: โยมคงมีทิฏฐิญาณได้ภาพสัตว์มีจำนวนมากแต่ว่าเวลาเฉพาะอย่างนี้ประชาชนมีจำนวนมากเท่าไรโรคเยอะเชื้อโรคก็เยอะคนไข้จึงเยอะก็อย่างไรหรอก่อนก็ไม่เห็นมีอะไรโรงพยาบาลก็ไม่มีตะกอนนะก็รู้เหมือนว่าไม่มีโรคมีภัยอะไรเดี๋ยวนี้เยอะโรงพยาบาลเยอะเท่าไรคนตายยิ่งเยอะนะคนบอกข้ามไปเราต้องบอกจุดตามความจริงใช่ไหมในโรงพยาบาลอยู่นั่นคือปัญหาพยาบาลรักษาคนไข้ไม่หาคนตายที่โรงพยาบาลเป็นระเบียบตายแล้วค่อยขนออกไปเตียงคนตายเตียงโรงพยาบาลแต่ละเตียงคนไข้ตายไปสักเท่าไหร่เท่าไหร่อาชาอยู่ที่ได้ก็ให้คิดซะว่าใครก้าวเข้าไปโรงพยาบาลว่าจะหายไปตายมันก็มีความตายมันอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับที่นั่นที่นี่ให้อยู่ตัวเองบอกว่าช่วยชีวิตก็เป็นสถานที่บำบัดรักษาไปหาก็ตายเพียงอยู่ถ้าคนไข้หายไปถ้าคนไข้ตายไปมีเยอะแล้วดวงวิญญาณมาเกาะไว้ที่จุดตายได้โรงพยาบาลแล้วดวงวิญญาณมันเป็นสถานที่ประชุมหรือชุมนุมของโรงพยาบาลที่ตายไปแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งพอตายแล้วที่ส่วนนั้นส่วนนี้ที่จะมีญาติเกาะอยู่นั่นถ้าผู้ที่มีบาปหนักๆก็ต้องไปให้มีโอกาสที่จะมาเกาะมาอยู่ติดนั่นติดนี่ถ้าผู้มีบุญว่าดีขึ้นเลยไอ้ผู้ที่สัมภเวสีก็จะดักบ้างจะดักหรือเบาอะไรก็พอคาราคาสังเนี่ยมันลกเรียนเป็นเปรตเฝ้าโรงพยาบาลใครไปเจ็บไข้จะป่วยนั่นมันมาจับขากระตุกเอาแล้วจริงๆแล้วว่าคือสวิญญาณไปยิ่งภาวนาให้รู้เรื่องก่อนแล้วเตรียมแค่ได้ละแล้วเป็นยังไงว่าตายมันสูงตายสูงมันหลับตาพูดพระพุทธเจ้าโลกวิถูรู้แจ้งมันสูญไปไหนได้มันไม่ได้สูญตายมันเกาะตามแล้วถ้าว่ากำหนักก็ลงเลยรอไม่ได้ถ้าคำนักถ้าฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายดีก็ดิ่งเลยไม่รอฝ่ายชั่วก็ดิ่งลงเลยไม่รอฝ่ายคาราคาซังไอ้พวกจะไปไหนก็ไม่ไปแล้วลูกศิษย์ของหลวงตาบัวอยู่วัดอยู่ที่สลายจะให้มันภาวนาไม่ก็ห่วงบอลหันมาทางนี้ก็เป็นบอลหันทางนี้ก็เป็นเสือสุดท้ายก็เลยไม่ได้เรื่องบ้านหรือบ้านเพื่อพวกเปรตเข้าใจไหมพวกเปรตลูกศิษย์รถบัวมีแต่เปรตอะไรอ่ะไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรแล้วเป็นไหนอ่ะที่เปรตไม่มาจากไหนต้นเข้าของเปรตคืออะไรดีต้นเข้าของเปรตศิษย์แล้วนอนก่อนแล้วอยู่ได้อ่ะทุกวันไม่เป็นไรแล้วที่จะนอนมันหมดกำลังทุกวันแล้วหมดกำลังแล้ว จะบทต้องบทกับเราของส่วนข้าส่วนขายนะส่วนจิตมันไม่มีบทเลยจ้าพูดมันชัดเจนครอบโลกธาตุจะว่าอะไรที่สอนท่านเท่าไรเอากับโกหกมาสอนแล้วทำแทบเปลี่ยนแทบตายเฉียดสลบสลายสลบสลายทำความเพียรเพราะเป็นนิสัยอย่างนี้ว่านิสัยผ่านผลว่าอะไรแม้แต่พ่อแม่ขุนจารใส่ขึ้นไปเพื่อขึ้นท่านยังต้องล้างเอาไว้มันผ่านผลทำอะไรมันผ่านผลมันเป็นนิสัยอันนี้มันรุนแรงอยู่นิสัยนี้มันรุนแรงอยู่นะนิสัยเราถ้าว่าไปทางผู้ร้ายชายโจรเนี่ยมันจะไม่ได้ตายในเรือนจำนะมันจะตายอยู่ตามป่าคือไปต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เขาตายอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่เขาฆ่าอยู่ในป่าไม่ได้จับตัวมันไปเข้าคุกแหละตายในป่าไม่เป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเป็นโจรเป็นอย่างนั้นว่ากันเถอะนี่มันดีหมุนมาทางธรรมะเสียมันก็แบบเดียวกันบาลสวะขาดสวะไปเลยพิริธรรมมาสอนที่เราทลายมีแต่เรื่องผาดโผนโจรทยานทั้งนั้นพิริศมันไม่มีตัวอ่อนแอมีแต่ตัวผาดโผนโจรทยานธรรมะจะอ่อนแอไปได้มันตกซัดกันเต็มเดียวเต็มเดียวนั่งตลอดลูกนั่งตลอดลูกตลอดลูกจนก้นแตกกันทั้งนั้นมันผาดโผนนั่งว่าไหนตลอดลูกฟาดทยานเริ่มมืดตลอดลูกลูกขายดักขายเบาไม่มีพ่อยกเว้นมีพ่อยกเว้นพ่อเดียวคือเว้นแต่ผู้วาจาหรือพระเนี่ยเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินภายในวัดเราจะลุกไปช่วยถ้าลอกจากนั้นแล้วไม่มีเลยเราก็เอาเลยเราแต่เรียกว่าครับสัตว์ครับจริงยกเว้นก็ยกเว้นอย่างที่ว่าแล้วให้ครูบาอาจารย์ท่านเจ็บไข้ป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินภายในวัดเราจะลูกไปช่วยเหตุการณ์นั้นถ้ามันมีเหตุการณ์ใดพี่จะเพราะเหตุการณ์ของเราเอาตายเลยถ้าไปถึงวันเวลาออกไม่ได้ได้มัดอย่างนั้นแล้วจริงซะด้วยนะไม่ใช่เล่นๆจริงซะด้วยจิตนี่มันเด็ดอยู่ตลอดไอ้ทุกขเวทนามันเผาร่างกายมันเหมือนไฟเผาหัวต่อหัวต่อคือเราทุกขเวทนาคือไฟเหมือนไฟเผาหัวต่อเวลามันหนักๆจริงๆแต่จิตมันไม่ยอมถอยที่มันจะเผาก็เผาไปหัวต่อกับไฟเอาเผากับไปจิตไฟเผาไม่ได้จิตที่ทำงานฟัดไขสติปัญญาบูดที่หูที่หูผาออกได้ได้คนเรา ไม่ได้โง่ตลอดเวลานะเวลาจะเป็นจะตายจริงมันหาทางออกได้นะฉลาดนะว่านั่งภาวนาฟาดสหามลูกขาวข้าวจนกระทั่งก้นแตกนี่ก็พ่อแม่ครูอาจารย์ล่างเอาไว้ท่านที่ท่านใส่เราขึ้นแต่เวลามันขึ้นมันผ่านโผล่เกินไปต้องล่างเอาไว้ขึ้นพอดีใหญ่ขึ้นแบบผ่านโผล่ว่างั้นนายก็แตกท่านก็หาอุบายสอนอุบายสอนมาตัวไหนคึกขนองมากว่าท่านว่าพอขึ้นไปกราบปั๊บวันนั้นจะไปเล่าเรื่อง อัศจรรย์ให้ฟังแต่ท่านฟังนะถ้าวันไหนเราขึ้นเฉพาะเราองค์เนี่ยปั๊บแล้ววันนั้นแน่แล้วคือฟัดก็คือซัดกับกิเลสพอแล้วตอนเช้าก็มาเล่าถวายท่านเพื่อท่านได้แนะนำพวกไหนบอกพวกตัวไหนท่านแนะนำแล้วก็ซัดเลยซัดเลยครับพอขึ้นไปร่างกาบปั๊บมาตัวไหนที่มันคึกไว้ขนองว่าแสดงว่าอะไรเจ้าขอเขาต้องฝึกอย่างหนักคารวะอย่างหนักไม่ควรกินยาไม่ให้กินน้ำไม่ควรกินน้ำไม่ให้กินแต่การฝึกอย่างหนักเอาจนกระทั่งมานี่ลดประโยชน์ลงมาลดประโยชน์ลงการฝึกเขาก็ลดลงการทรมานมาเขาก็ลดลงโยมสั่งมานี่ใช้การใช้งานไปแล้วการฝึกเจริญเขาก็ระงับไปท่านพูดเพียงเท่านั้นท่านไม่ได้หันมาไอ้หมาตัวนี้ฝึกยังไงท่านอยากให้ท่านว่าอย่างนั้นท่านพูดเสร็จแล้วเราเข้าใจแล้วจารบาลเราก็ไปนั่งตลอดลูกอย่างที่ว่าคือมันพลาดผลก็เล่นคืนที่สองคืนขึ้นไปแล้ว ไปที่ไหนเอาเป็นเอาตายออกเลยแล้วก็ธรรมวัฏจักรก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกันในเวลาจะตายธรรมเกิดนะมันจะตายจริงสติปัญญามันจะหมุนเพราะว่าติ้วติ้วไม่ถอยได้ได้ทำมีเรื่องจะเป็นจะตายก็ระงับไปหมดเลยได้ธรรมวัฏจักรขึ้นมาขึ้นมาเอาจริงเอาจังมากอ่ะเพราะนิสัยนี่เป็นจริงจังแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เป็นฆราวาสก็จริงถ้าลงในร้านคำไหนแล้วต้องเอาให้ได้มาอยู่ฆราวาสก็เหมือนกันตั้งแต่เป็นฆราวาสก็เป็นอย่างนั้นเรียนนิสัยเป็นคำสั่งก็จริงเมื่อเข้าสู่ธรรมแล้วก็ยิ่งเด่นเด่นยิ่งใช้ได้ดับมือเอาเต็มที่เต็มที่แต่ที่พูดทางนี้มันได้อนุโมทนาจะขออะไรที่ว่าตัวของมีความอ่อนแอท้อแท้ที่ตรงไหนทำความเพียรอ่อนแอท้อแท้ตรงไหนตรงไหนเลยไม่ไม่มีซัดกันตลอดมาเลยจะเป็นจะตายแพ้อะไรก็ยอมรับว่าแพ้เพราะสติปัญญาไม่พอเอายอมแพ้ไปแต่ความสู้ไม่ถอยนี่ได้ชมที่ความสู้ไม่ถอยเคยพูดให้ฟังจนกระทั่งน้ำตาล่วงบนภูเขาสู้กิเลสไม่ได้น้ำตาล่วงบนภูเขาเออมึงเอากูกระดานนี้เฉียวดาวเอาละยังไงมึงต้องพังวันเดอร์ให้กูถอยกูไม่ถอยว่ากิเลสจะขอแล้วก็เป็นจริงๆขอได้ละทำให้บุกวาระขอแช่แช่ให้กิเลสตอนที่กิเลสฟาดเราซะจนกระทั่งน้ำตาล่วงบนภูเขาสู้มันไม่ได้สู้มันไม่ได้มันเหลือแต่ใจแต่กำลังวังชาพรวดไล่สู้กิเลสไปได้โลกทั้งหลายโลกทั้งหลายมากับโลกอันใหญ่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านมาเล่าถวายสักฝากท่านพลิกใหม่แก้ใหม่พลิกใหม่แก้ใหม่กลับไปใหม่เอาใหม่สุดท้ายก็ได้นั่นเป็นอย่างนั้นเพราะใครก็ตามยกไว้ที่คิดปาปิยาเสียคือผู้ที่รู้ได้เร็วนอกนั้นมันแทบเปลี่ยนแทบตายได้อย่างครูอาจารย์องค์ไหนที่มาสอนพวกเราอยู่ปัจจุบันนี้เวลาท่านเล่าให้ฟังนะแหมใช่เรื่องนะเราก็นึกว่าเราเก่งคนหนึ่งกันเวลาท่านเล่าขึ้นฟังเราบอกนะเหมือนเดิมว่าสู้ท่านมาได้การฝึกกรรมฐานอย่างหนักอย่างหนักแต่ครูอาจารย์ทั้งหลายเป็นอย่างไม่จริงอย่างนั้นไม่ได้ที่ต้องเอาอย่างหนักอย่างหนักเวลามันลบกันอย่างเวลาทุกวันนี้ไม่ได้ได้เลยอะไรไม่ได้เลยมีจะอ่อนเปียกอ่อนเปียกตลอดเวลาเดินย่องย่องยังยังไปที่ไหนอ่อนเพียแล้วทุกวันนี้ละเดินย่องย่องยังยังไปอ่อนแล้วกำลังหมดก่อนบัตรีปึ้งปึ้งปึ้งก็เคยได้เล่าให้พี่น้องหลายฟังแล้วว่าที่การฝึกเก่าการนอนคำแม่ล่ะฟังเวลาเตียบท่านพระครูท่านมาอยู่วัดบ้านที่สถานีทุกวันนี้แหละวัดบ้านอยู่ได้ท่านมาทำบุญนะชาญเขานิมนต์ท่านมาทำบุญเวลาท่านจะกลับเราก็ตกลงใจเรียบร้อยแล้วท่านไปแล้วจะบวชละจะไปพร้อมท่านละให้พ่อออกจากวัดมาก็มาวัดบอกว่าท่านเตรียมตัวแล้วท่านจะไปแล้วล่ะท่านว่าเราก็ไม่มีอะไรที่จะเตรียมตัวเดี๋ยวแม่เล่าปั๊บไปมาเล่าข้างๆอะไรแต่แม่จะบอกว่าที่การอะไรๆแม่มีที่ต้องตินะลูกล่ะว่ากันนะแต่การนอนนี่เหมือนตายนะลูกล่ะว่ากันนะอย่างอื่นอย่างใดไม่เด่นเท่าการนอนการนอนเหมือนตายนะว่ากันที่แม่เป็นหัวการนอนเดี๋ยวเวลาไปปวดแล้วล่ะบุฟเฟ่ต์ไปฉบับบ้านรัฐเมืองนี่กลับมาแล้วไปนิมนต์ท่านบัวมาฉันทหารยาให้แม่ได้ยินเลยแม่จะหัวมุดดินไปเลยล่ะฟังอะไรนิ่งเฉยนั่นฟังแล้วล่ะฟังลึกกว่านั่นการนอนนั่นลูกนะว่าอย่างอื่นแม่ไม่มีที่ต้องตีแต่การนอนนี่เหมือนตายนะลูกนะว่าฟังบอกว่าการนอนนี่เหมือนตายไม่ได้เหมือนอะไรเหมือนใครคือเหตุที่คืออะไรถ้าเราจะไปแล้วแต่เช้านี่นะเราบอกแม่ก่อนวันพรุ่งนี้เช้าปลุกหน่อยนะจะไปธุระแต่เช้าเพ พอแม่รับทราบแล้วที่นี่ทอดทุระนั่นแหละความทอดทุระได้ดีแม่รับทราบแล้วเอาตายว่าเลยถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองนี่แหละมันก็เป็นแบบนั้นไปเลยที่นี่แม่ไม่ได้คิดภายในของเราที่เพราะฉะนั้นถือว่าเวลานอนนี่เหมือนตายคือไม่มีตื่นเองต้องไปปลูกว่าอะไรเราความเป็นไรของเราคือมีแม่ถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองถ้าเราทิ้งเลยที่เห็นแม่แม่ก็แล้วก็จับปุ๊บเอาเลยพอก้าวออกจากบ้านไปวัดเอาได้ที่ดีได้ป่ะแม่ไม่ได้มาปลูกนะเราต้องเป็นตัวของเราเต็มที่จากนั้นดีดผึ่งเรื่อยอย่างนั้นดัดจังหองแต่18ภาษาถึงได้ฝึกกล้าตื่นนอนไปคือตื่นนอนนี่ท่านมีคนนอนอยู่ข้างๆตื่นด้วยกันนะกล้าตื่นนอนแล้วดีดผึ่งเลยไม่ได้ตื่นธรรมดาผู้ที่นอนหลับอยู่ในการอาจจะตื่นกับเราเวลาเราตื่นนอนเพราะเราตื่นนอนมันตื่นจริงๆดีดถึง18ภาษาถึงได้ฝึกการนอนการตื่นนอนสบายไปก็ดีดผึ่งตลอดมันเฉยมันชินดีดผึ่ง18ภาษาทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าเรียบร้อยไปหมดแล้วทีนี้การหลับนอนควรจะให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่สวยงามให้พอเหมาะพอดีไม่ให้มันผ่านผูนเหมือนที่เป็นมาเป็นมามันผ่านผูนมากตื่นนอนดีดผึ่งเนี่ยครับภาษา18ฝึกไปฝึกนอนพอนอนแบบแพ้เลือดตื่นได้พรานตั้งแต่วันเข้าไปเป็นรากจนกระทั่งภาษา18ตื่นแบบนั้นทั้งนั้นตื่นได้ผึ่งเลยผึ่งเลยพอภาษา18ซึ่งฝึกไปมาจนได้น้ำได้เดือดพอตื่นนี้มันจะไม่รู้สึกตัวแล้วมันจะดีดเขาว่าเองดีดผึ่งเลย18ภาษาฝึกไปให้อยู่ในความพอดีพอดีพอตื่นนอนมาแล้วรู้ทิศรู้ทางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยลุกขึ้นมาด้วยความเรียบร้อยแต่ก่อนมันปั้งเลยทันทีตอนนั้นตอนลบข้าศึกยกไข่ก็ทำแบบนี้ถูกต้องคือความไม่นอนใจบัดนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นข้าศึกศัตรูสลายมันก็ว้วนเสือว้วนเสือไปพอแล้วที่นี่การตื่นนอนการหลับนอนเราควรจะกะให้เป็นความพอดีจึงต้องฝึกการตื่นซะไว้ไม่ก็ตื่นไม่ดีเผื่อเลยต้องเชื่อพัด18ภาษาฝึกไว้ให้มาตื่นนอนรู้ที่ตู้ทางแล้วค่อยลุกถึงอย่างไรก็ฝึกยากเวลาพอปั๊บดีเผื่อเลยดีเผื่อเลยกว่าจะได้ทีละทาโอ้ยนานอยู่นะนี่แหละความเคยชินต่อนิสัยตั้งแต่วันเข้าเป็นได้ถึง18ปีตื่นนอนแบบนี้เท่าไหร่เรียกว่าจะการฝึกอะไรถ้ามันเคยชินสอนนิสัยแล้วมันเป็นเองเขาว่าอย่างแค่อย่างเราตื่นนอนเด็กเผลอเวลาจะชิบแปดภาษาฝึกไปการตื่นนอนพอรู้ทิศรู้ทางเรียบร้อยแล้วค่อยลุกธรรมดาถึงอย่างได้ก็ไม่ได้ง่ายๆนะพอปั๊บเด็กเผลอแล้วลุกแล้วขึ้นแล้วมันเคยชินสอนนิสัยฝึกให้อยู่ความพอดีฝึกไปฝึกมาก็อยู่ในความพอดีจากนั้นก็เลยความพอดีเหมือนคนตายแล้วเลยแล้วตื่นมันไม่ยอมตื่นมันเลยความพอดีนี่อาการฝึกการฝึกตนไปอย่างนั้นเราพูดจริงเราฝึกอย่างนั้นฝึกเราถึงสำคัญที่นิสัยว่าจริงจังอันนี้แหละถ้าให้ดีนะนิสัยจริงจังว่าเดียวว่าอะไรขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยไม่มีคำว่าอ่อนแอท้อแท้ไม่มีมันเด็ดทั้งวันสิเพราะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วให้พรนะเราจะรู้แล้วเอาอะไรบ้าง
2: ครับผมนายกฤตวงเวทผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคามครับเดิมเป็นผู้บัญชาการเรือนจำอยู่อำเภอพลครับตอนนี้ทางผู้ต้องขังที่ต้องโทษอยู่ที่เรือนจำ790กว่าคนกำลังขาดอาคารสำหรับใช้เรียนหนังสือและปฏิบัติธรรมครับผมก็จะขอกราบประมาณ 200,000 บาทครับผมครับ
0: อะไรเอาว่า
3: เรือน เรือนจำจังหวัดมหาสารคามถนนแจ้งสนิทวันที่10ตุลาคม2550เรื่องขอรับการสนับสนุนทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนสิ่งที่ส่งมาด้วยแบบแปลนก่อสร้างจำนวน1ชุดด้วยเรือนจำจังหวัดมหาสารคามจะดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารที่ประชุมเจ้าพนักงานอาคารเรียนชั่วคราวระดับปริญญาตรีแก่ผู้ต้องขังและอาคารจัดกิจกรรมด้านต่างๆแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำแต่การดำเนินการเรือนจำยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเรือนจำจังหวัดมหาสารคามขอนมัสการมายังพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเพื่อขอทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนแก่ผู้ต้องขังตามแบบแปลนในวงเงิน 208,105 บาทรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ส่งมาพร้อมนี้ขอนมัสการด้วยความเคารพนายกฤตวงเดชวงเวศผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
0: มีจะสร้างอะไร
3: ขอเงินสร้างอาคารฮะจำนวน 208,105 บาทนะ
0: อัน ยก
2: อันนี้เป็นรูปอาคารเดิมที่เป็นห้องเรียน
0: นี่อันไหนเราอยู่อะไรกันผิดผ้าอะไรเราอยู่นี
2: ่ครับเป็นการสอนนักครับแล้วก็
0: เดี๋ยวผ้าที่ผ้าอะไร
2: ครับเป็นผ้าอาจารย์ที่มหาสารคามที่เข้าไป
4: สอนอยู่เรื่องจังไปให้ธรรมะพวกนักโทษคร
0: ับ เพราะอันนี้ไปให้ธรรมะมรรคโทษ
4: ครับ
0: อ๋อไอ้สอนนักโทษพูดถึงเรื่องสอนนักโทษเราสอนมาบ้างแต่ว่าในเรือนจำต่างๆเราเคยไปสอนไม่เคยพูดนะแต่เคยไปสอนบ้างแต่ว่าเรือนจำต่างๆสอนบทเรียนมีธุระอะไรเกี่ยวกับเรา
4: ขอสร้างอาคารประมาณ
0: 200,000
4: กว่า
0: 200,000
4: กว่าเท่าไหร่
0: อาคาร
3: 208,000
0: ลบไปเลยนะ
3: มาดูเรื่อง
0: แล้วอาคารจะสร้างเนี่ยให้ติดต่อก็ได้เองเขาว่าไว้เขาจะเอาตอนเข้าแล้วก็ได้จ้ะไม่ได้รีบด่วนนะ
5: จะเขาการเขาจะใช้แรงงานของนักโทษแรงงานนักโทษเขามีช่างอยู่แล้วถ้าจะขอแต่ค่าวัสดุ
0: อ๋อค่าเรื่องขอค่าวัสดุเท่านั
5: ้
0: นเอาให้
6: สาธุ
0: ค่าวัสดุ200,000
5: ครับผม
0: ให้
5: เขาทำแล้วเอาบินมาเบิกทำเสร็จ
0: ได้แล้วเขาจะจับดีนะเขาจะจับดีนะ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: แล้วเลือดจะดีกันเยอะนะช่วยทางไหนบ้างนะอุดรเยอะอุดรหลายล้านอุดรสร้างตึกให้สร้างอ่างน้ำที่หลับที่นอนตลอดคือว่าที่นอนยาวมันเป็นล็อกเป็นล็อกสำหรับผู้นอนเขาขาดว่าแถวหรือเท่าไรห้องไว้เอาให้ตลอดหมดเลยอันนี้อุดรจากนั้นก็สร้างตึกให้เพื่อบอกว่าอาทิตย์ละครั้งละครั้งตึกนี้เป็นตึกเกี่ยวกับยากับหมอสร้างให้สองชั้นอาทิตย์หนึ่งหมอจะมาทีเดียวตรวจคนไข้อะไรเลยที่บรรจุยาก็อยู่ข้างบนมีเรียบร้อยที่นอนแล้วนอกจากนั้นที่นอนของคนไข้คือนอนเป็นแถวยาวแถวของเขายาวเขาอยากได้สักแถวเลยยาวเหมือนกันเราให้สุดแถวเลยเท่าไหร่ไม่รู้ละอย่างนี้ละตัวโรงพยาบาลนอนเรียกพวกอ่างน้ำพวกอะไรตึกสองชั้นหลังหนึ่งแล้วอ่างน้ำอะไรบ้างมากอยู่อุดรรู้สึกจะมากกว่าเรือนจำที่อื่นนะเราสร้างอะไรทางสว่างก็มีทางจังหวัดเลยทางไหนบ้างทางอำเภอโพนก็มีหลายแห่งเดี๋ยวก็เรียกเรือนจำบนแล้วล
1: ่
0: ะ
1: คอย
0: ไอพอด8:30แล้ว ชุดไอ้ผีมันรู้

ไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกหอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและตุรกีหารือเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านธีรพัฒน์ปรือทองประเดิมประตูแรกการแข่งขันเมจิยาสุดะ J2-J3 ช่วยให้ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรชนะโอมิยะอาดิจา4-3ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกโดยไทยพร้อมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่า